งานโครงการต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีแผนงานโครงการเป็นแนวทางในการดำเนินการแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพบว่าจะพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับในการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการแบ่งอำนาจระหว่างการเมืองกับการบริหารเรามักจะพบเสมอนะครับว่าฝ่ายการเมืองก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลแล้วส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารก็จะนำนโยบายต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งก็จะมีความลักลั่นกันอยู่เสมอระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการบริหารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ต่างๆปัญหาประการตัดมาก็คือการบริหารของฝ่ายการเมืองซึ่งโดยบทบาทก็จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบการควบคุมนะครับตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับมีการกำกับเพื่อประเมินผลการดำเนินงานดูปัญหาแล้วก็มีการสั่งการงานนะครับในทางปฏิบัติปัญหาตรงนี้เรามักจะพบว่าฝ่ายการเมืองมักจะนะครับไปดำเนินการเกินจากขอบเขตที่ได้มีการกำหนดไว้หลายครั้งหลายกรณีก็อาจจะมีการก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายการบริหารก็คือฝ่ายข้าราชการที่เขานำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาประการถัดมาก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายราชการในเรื่องของบทบาทอำนาจหน้าที่ที่มักจะมีการก้าวก่ายกันนะครับปัญหาประการต่อมาก็คือปัญหาความต่อเนื่องของการเมืองและการบริหารโดยเฉพาะการเมืองในบ้านเราเราก็เห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับการบริหารราชการก็ขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ในแต่ละรัฐบาลก็จะมีนโยบายต่างๆในการดำเนินงานนะครับเมื่อนโยบายเปลี่ยนแปลงไปฝ่ายข้าราชการประจำก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตนเองนะครับปรับวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานของทางราชการการปรับปรุงหน่วยงานของทางราชการหรือว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ทุกส่วนราชการนะครับจะต้องมีการดำเนินการตามหลักการของนะครับนิติธรรมหลักการในเรื่องของความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วมพวกนี้นะครับนะครับซึ่งแต่ละส่วนราชการก็ได้มีการดำเนินการนะครับบางส่วนราชการก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบางส่วนก็อาจจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปัญหาก็คือว่าผลงานของภาครัฐเนี่ยเราถือว่ายังไม่สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ก็เกิดจากปัญหาหลายประการด้วยกันนะครับก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีการแก้ไขกันต่อไปปัญหาที่สำคัญตามมาก็คือปัญหาการลงโทษทางแพ่งทางอาญานะครับรวมตลอดจนกระทั่งถึงการลงโทษทางวินัยของข้าราชการนะครับที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการในการดำเนินการนะครับตรงนี้มันก็จะต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของข้าราชการนะครับสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปัญหาการบริหารราชการไทยก็คือปัญหาการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการโดยประชาชนนะครับอาจจะอยู่ในรูปของสื่อมวลชนในรูปของประชาสังคมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เราได้มีการดำเนินการแก้ไขกันมาแล้วอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับหาทางแก้ไขนะครับในลำดับต่อไปจนกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะคลี่คลายหรือหมดในที่สุดครับ

หรับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารภาครัฐก็คือปัญหาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการจัดหาจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการนั้นๆนะครับประการที่สำคัญก็คือจำเป็นจะต้องมีการทำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานขององค์การนะครับให้อยู่กับหน่วยงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการตามพันธกิจของแต่ละส่วนราชการอย่างไรก็ตามนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเราจะมีองค์กรกลางในการบริหารกองมนุษย์ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการออกกฎหมายวางระเบียบมีการกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการพัฒนาการใช้ประโยชน์หรือว่าการทำรงรักษาบุคลากรให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกส่วนราชการในการดำเนินการตรงนี้ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามหลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการของระบบคุณธรรมที่ประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของหลักความสามารถหลักความเสมอภาคหรือว่าในเรื่องของหลักความมั่นคงหรือว่าความเป็นกลางทางด้านการเมืองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับมีการกำกับติดตามตรวจสอบเพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมแล้วเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเราก็ยังพบว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับในทางปฏิบัติก็อาจจะมีการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นหลักการของระบบคุณธรรมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับหรือว่านะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับที่จะต้องมีการกำกับควบคุมดูแลโดยศาลปกครองอย่างนี้เป็นต้นปัญหาประการตัดมาก็คือปัญหาดำเนินงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าการทำรงรักษาเนี่ยมันก็มีแนวทางในการดำเนินงานอยู่นะครับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการกำหนดนะครับตำแหน่งในระบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการประกาศใช้กฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับฉบับแรกก็นะครับเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2400นะครับ72ซึ่งถือว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เราก็มีการกำหนดระบบตำแหน่งต่างๆในระบบราชการพลเรือนมาหลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งในระบบชั้นยศทั้งในระบบการจำแนกตำแหน่งจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันก็คือเป็นประเภทตำแหน่งหรือว่าเป็นบอร์ดแบรนด์ก็มีปัญหาในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งที่นะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก็คือในเรื่องของการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในหน่วยงานของทางราชการนะครับปัญหาการบรรจุแต่งตั้งปัญหาการโยกย้ายปัญหาการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับที่ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือว่าปัญหาการส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะก็อาจจะทำได้ในข้อจำกัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับการที่เราจะมีการฝึกอบรมมีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพมันจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณในส่วนนี้จำกัดก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่า
ในการที่เราจะส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการนะครับตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องตามมาก็คือปัญหาการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้ก้าวทันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับที่มันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับสำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐก็คือปัญหาการบริหารการคลังสาธารณะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องใน3ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดหารายได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปัญหาการก่อหนี้สาธารณะสำหรับปัญหาการจัดหารายได้นั้นนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ต่ำกว่าการคาดการหรือว่าน้อยกว่ารายจ่ายที่เราได้มีการกำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในการจัดหารายได้ของรัฐบาลนั้นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการประมาณการรายได้นะครับว่าจะมีการจัดเก็บภาษีได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางด้านเศรษฐกิจ

นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์หรือว่าอื่นๆนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการรายได้แล้วในการดำเนินการตามการประมาณการรายได้เนี่ยก็จะมีส่วนราชการต่างๆเช่นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการปัญหาประการถัดมาก็คือปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชการเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณนะครับเพื่อนะครับให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้นะครับเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะครับทุกส่วนราชการก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เราได้มีการกำหนดไว้อย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับเมื่อภาคธุรกิจเข้ามารับงานไปแล้วนะครับเขาดำเนินการนะครับส่งมอบตามเวลาตามนะครับเงื่อนไขงานที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับได้อย่างครบถ้วนตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการดำเนินงานของทุกส่วนราชการนั้นได้มีการดำเนินการไปตามแผนงานโครงการอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นรายจ่ายนะครับของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่ได้กล่าวไปแล้วกับอีกส่วนนึงก็คือการเบิกจ่ายรายได้ทางด้านการลงทุนของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่ำกว่าแผนงานแล้วก็เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็จะเข้ามากำกับติดตามตรวจสอบดูแลนะครับในการเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้จ่ายนะครับมีการดำเนินงานลงไปในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้ก่อให้เกิดนะครับความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจปัญหาที่สำคัญในประการหนึ่งก็คือปัญหาการก่อหนี้สาธารณะนะครับปัญหาประการแรกของการก่อหนี้สาธารณะก็คือการที่รัฐบาลนั้นเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก60%ของ GDP เนี่ยนะครับเป็นไม่เกิน70%ของ GDP ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้รัฐบาลมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นและจะเป็นภาระของงบประมาณต่อไปในอนาคตตรงนี้ก็ต้องยอมนะครับเราจะต้องยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี2563มาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2565ในตอนต้นปีเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็นะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลประชาชนก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดซื้อจัดหานะครับวัคซีนหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับเพื่อมาดูแลประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาการก่อหนี้สาธารณะซึ่งตรงนี้จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังที่จะดูแลให้การบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนของเรา

สำหรับแนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับจะมีเนื้อหาสาระสำคัญใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นพัฒนาการของแนวทางการบริหารราชการไทยส่วนที่2ก็จะเป็นแนวทางการบริหารราชการไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการและแนวทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันสำหรับพัฒนาการของแนวทางในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับของการบริหารราชการไทยเราก็จะพบแนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยนะครับว่าได้มีการเกิดมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับทั้งนี้แนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ปกครองนะครับและรัฐบาลนะครับนั่นหมายความว่าการที่ผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินการใดๆในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจทางด้านสังคมก็จะต้องมีการกำหนดในรูปแบบของนโยบายที่เราเรียกกันว่านโยบายสาธารณะนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนี้เป็นต้นในการดำเนินงานตรงนี้นะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการนำเอานโยบายต่างๆเหล่านั้นมาจำแนกแยกแยะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติพร้อมกับกำหนดวิธีการปฏิบัติในรูปของกลยุทธ์นะครับในการดำเนินงานก็จะต้องมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงานโครงการต่างๆก็จำเป็นอยู่เองนะครับว่าในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยถ้าทุกส่วนราชการได้มีการดำเนินการตามหลักการวิธีการกฎหมายระเบียบข้อบังคับประเพณีการบริหารของราชการก็

ช่วยให้การดำเนินงานเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจึงถือได้ว่าแนวทางในการบริหารราชการไทยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้การดำเนินงานของนโยบายเนี่ยบรรลุเป้าหมายประการถัดมาก็คือแนวทางในการบริหารราชการไทยจะมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎรหรือว่าประชาชนนะครับหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่ดีมีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการนะครับขององค์กรนะครับภาครัฐในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานนะครับโดยนำเอานโยบายของรัฐบาลไปสู่การดำเนินงานแน่นอนนะครับนโยบายของรัฐบาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้แนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในช่วงไหนเวลาใดก็ตามนะครับถ้าผู้ปกครองหรือผู้บริหารเนี่ยนะครับนะฮะมีแนวคิดมีรูปแบบมีนโยบายอย่างไรเนี่ยนะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการกำหนดในการบริหารราชการให้เป็นไปตามรูปแบบแล้วก็วิธีการนั้นๆเพื่อใช้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญประการหนึ่งในการดูแลทุกสุขของชนนั่นเองครับ

ครับตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่านะครับแนวทางในการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นในการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราจึงเห็นได้ว่านะครับในการบริหารราชการไทยเนี่ยได้มีการเกิดนะครับมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างสรรค์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการบริหารราชการไทยของเราไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการไทยของเรานะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475มาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามาโดยตลอดในการดำเนินงานสำหรับแนวทางในการบริหารราชการไทยก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นซะก่อนว่าในการปฏิรูประบบราชการนั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบวิธีการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับของรัฐวิสาหกิจหรือว่าขององค์การมหาชนเพื่อให้รองรับกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนจะต้องมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดกับประชาชนของเราในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้แนวทางในการบริหารราชการไทยของเราเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุงได้รับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในการที่เราจะมีการปฏิรูประบบราชการนะครับอย่างเช่นมีการกำหนดรูปแบบของโครงสร้างองค์การภาครัฐเสียใหม่มีการปรับปรุงในเรื่องของนะครับกฎหมายระเบียบแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการกันนะครับมาตลอดระยะเวลาซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คงจะต้องต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าในการบริหารราชการไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นการบริหารราชการไทยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองหรือว่าโลกาภิวัตน์เมื่อมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานนะครับสำหรับปัญหาที่สำคัญของระบบราชการไทยนะครับที่เรามักจะพบกันก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการก็อย่างเช่นปัญหาโครงสร้างของระบบราชการนะครับโครงสร้างของระบบราชการนั้นมันเป็นเรื่องของการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพันธกิจต่า

ซึ่งตรงนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับการกำหนดว่าภารกิจต่างๆในเรื่องของการดำเนินงานการให้บริการประชาชนของส่วนราชการนะครับในระดับนะครับส่วนราชการที่เป็นการบริหารราชการส่วนกลางจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาการจัดโครงสร้างระบบราชการที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็อาจจะมีการขยายตัวของนะครับหน่วยงานของท่านทางราชการเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วในการดำเนินงานก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับทำให้ระบบราชการนั้นใหญ่โตเกิดความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยเหตุที่ว่าจะต้องมีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับมันก็เร่งเร้าทำให้ส่วนราชการจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานตรงส่วนนี้นะครับนั้นการปรับปรุงโครงสร้างก็ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545ปัญหาต่อมาก็คือปัญหานะครับงานของระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานนะครับด้วยเหตุที่ว่าทุกส่วนราชการในการจะดำเนินการใดๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาพันธกิจเนี่ยมาแปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนงานโครงการนะครับแล้วก็ขอรับงบประมาณจากนะครับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการตามแผนงานโครงการต่างๆนะครับซึ่งในหลายเรื่องอาจจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับกว่าจะดำเนินการตามแผนงานโครงการนะครับอาจจะเข้าไปในไตรมาสที่2นะครับของปีงบประมาณก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยประการต่อมาก็คือปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาในลักษณะที่จิ๋วแต่แจ๋วนั่นหมายความว่ามีจำนวนข้าราชการนะครับในจำนวนที่พอเหมาะกับภารกิจแล้วก็รัฐบาลก็จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินงานตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการพัฒนาข้าราชการเพื่อให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยยึดแนวคิดที่สำคัญ3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการยกระดับองค์การภาครัฐสู่ความเป็นเลิศนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการก้าวสู่สากลแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า prevention disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะหรือบางทีนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้กำหนดนิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดำเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะแล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ tertiary prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคำศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่เอเจนต์
host แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโลกคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโลกหรือ agent นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดโลกค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโลกทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนนะคะก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านหนึ่งมีด้านหนึ่งและ environment เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทางเอเวอร์เมนต์นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจำนวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างไรโดยกรณีของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันก็จะเบ้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ย

ิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าสามเหลี่ยมนะคะมันเอียงไปทางด้านโฮสต์นะคะมันก็จะทำให้การเสียสมดุลในการป้องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการเกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะต่อมานะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่ปกติเนี่ยเราจะมีความวัยต่อโรคเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราวัยหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแออย่างเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือปัจจัยเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกมาเนาะก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทางออกของแหล่งรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะ

ปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมุติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกนะคะถ่ายทอดทางตรงนี่คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับเอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องสัมพันธ์กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายใจเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนาะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งเชื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีความไวต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะนอกจากการที่เรามีความไวจากการที่เรามีภูมิต้านทานลดลงนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีโอกาสที่มีความไวต่อโรคเนี่ยเกิดจากช่วงวัยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นวัยเด็กหรือวัยทารกกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความไวต่อโรคบางโรคนะคะมากกว่านะคะวัยผู้วัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะคะในภาวะที่เรามีประจำเดือนหรือภาวะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีความไวต่อโรคได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่นักศึกษาดูห่วงโซ่ของการติดเชื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะการเกิดโรคไม่ใช่แค่ตัวก่อโรคไปสู่เอเจนต์เนี่ยไปสู่โฮสต์แล้วก็ติดนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือการจะต้องตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อนี้ค่ะตัดวงจรนะคะไม่ให้ตัวก่อโรคเนี่ยมันไปเข้าสู่แหล่งรังโรคได้หรือไม่ให้แหล่งรังโรคเนี่ยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถออกจากแหล่งรังโรคได้หรือว่าไม่ให้ตัดวิธีการถ่ายทอดเชื้อเลยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเจนต์ได้หรือว่ารวมถึงการทำไม่ทำให้เชื้อเนี่ยไปสู่โฮสต์ได้นะคะหรือว่ารวมถึงการทำให้โฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะแต่ในบางตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะแบ่งระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรค

คเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนอะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเริ่มที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเทอร์เทอรี่นะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็น4กลุ่มในบางตำราเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเทียบกับระยะการเกิดโรคนะคะหรือว่าธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะงงว่าก่อนปฐมภูมิกับปฐมภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะซึ่งบางตำราเขาก็จับรวมกันไปเลยก็คือเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยบางตำราก็มีแยกเนาะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า2อันนี้แน่นอนว่ามันเหมือนกันแน่ๆตรงที่ว่ามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการเกิดโรคเหมือนกันนะคะแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปฐมภูมิเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่แบบจะป้องเป็นโรคหวัดเท่านั้นเป็นโรคหัดเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันโรคทั่วไปค่ะเบสิกไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคประเภทนี้นะคะมันจะเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดำเนินเราจะทำกันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5 หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดและพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรคก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆนะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางทางระบาดวิทยาค่ะซึ่งยกตัวอย่างของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะมันก็จะเป็นเช่นการฉีดวัคซีนนะคะเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะก็จะเป็นการป้องกันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคเนาะหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหรือ secondary นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกว่า secondary เนี่ยมันจะเป็นการที่ป้องกันตั้งแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามนะคะแต่ว่าเริ่มมีเชื้อเนี่ยก็เป็นทุติยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราจะต้องเน้นนะคะการป้องกันโรคในขั้นตอนนี้เราต้องเน้นการวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษาโรคนะคะในช่วงระยะต้นๆเลยนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นต้องไปตติยภูมิค่ะวิธีนะคะของการป้องกันโรคในระดับนี้นะคะจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆค่ะ1คือเราเน้นการตรวจหานะคะตรวจหาความผิดปกติให้พบตั้งแต่ที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมาก็อย่างที่บอกว่ามันมีการติดเชื้อไปแล้วนะคะแล้วก็มีการฝักตัวอยู่นะคะก็คือโรคยังไม่แสดงอาการเนี่ยต้องตรวจหาให้เจอค่ะรวมถึง2นะคะตรวจตอนช่วงที่เจออยู่แล้วนะคะแต่เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มให้การรักษา

ไปเลยนะคะโดยการเน้นการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะดีมากนะคะเพราะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้หายจากโรคนั้นได้มากกว่าการรักษาในช่วงที่เราป่วยไปนานๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเน้นนะคะในเรื่องการตรวจหานะคะโดยเฉพาะการตรวจหาตั้งแต่ยังไม่เจอโรคเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะคะพวกการที่เราตรวจสุขภาพประจำปีพวกนี้นะคะตรวจดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรนะคะเกิดการผิดปกติมากขึ้นในร่างกายนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วหรือแสดงอาการแล้วถึงจะเป็นทุติยภูมินะคะมันเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะรวมถึงยังไม่แสดงอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจหาคนกลุ่มเสี่ยงหรือการตรวจหาการตรวจสุขภาพประจำปีก็ถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะการป้องกันโรคระดับสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมิค่ะซึ่งการป้องกันโรคระดับตติยภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือหลังจากที่เราเริ่มมีความเสื่อมของร่างกายแล้วนะคะเริ่มมีการแสดงอาการพิการมาแล้วก็ต้องเน้นการฟื้นฟูสภาพค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำการรักษาแบบป้องกันแบบตติยภูมิไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีการพิการที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อนักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระดับการป้องกันโรคกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะสามารถป้องกันโรคในแต่ละระดับได้ยังไงนะคะจากปัจจัย3ทางทางระบาดวิทยานะคะก็คือ host agent environment นะคะทีนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะคือการป้องกันโรคระดับก่อนปฐมภูมินะคะการจัดการเกี่ยวกับคนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายทางด้านกฎหมายออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเน้นการส่งเสริมนะคะสุขภาพนะคะของชุมชนนะคะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะการป้องกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพค่ะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นที่นโยบายและกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชื้อนะคะยาสูบแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยานยนต์นะคะพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเช่นกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพให้ชุมชนเนี่ยนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลให้เหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคค่ะในส่วนของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเน้นกันที่3ส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือhost agent แล้วก็ environment นะคะ host นะคะเราก็จะมาดูกันที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนนะคะในการเสริมสร้างนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะว่าการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิมีความจำเพาะต่อเชื้อแล้วก็ต่อโรคนั้นๆนะคะค่ะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคนะคะก็เน้นจัดการเชื้อโดยตรงเลยค่ะจะกำจัดเชื้อโรคนะคะกำจัดแหล่งรังโรคแมลงสหนะคะรวมถึงการทำลายเชื้อทำความสะอาดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลค่ะสุขาภิบาลนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหารน้ำการจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นการมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นพัฒน์ทุติยภูมิกับตติยภูมินะคะแล้วก็จะเน้นที่ตัวคนเป็นหลักนะคะโดยทุติยภูมิเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาโรคหรือค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะรวมถึงการค้นหาเชื้อนะคะว่ามีการแพร่ระบาดไปถึงตอนไหนแล้วนะคะแล้วก็จะได้หยุดยั้งโดยทันนะคะก่อนที่มันจะมีการระบาดไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมินะคะเราก็จะเน้นที่ฟื้นฟูนะคะสมรรถนะนะคะของผู้ป่วยค่ะไม่ให้มีความพิการมากไปกว่าเดิมนะคะหรือว่าสามารถกลับมาเป็นคนปกติคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติได้นะคะหรือว่าก็คือจะไม่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตหรือมีอาการหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคในระดับสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์สรุปย่อๆนะคะแล้วก็เฉพาะคัดมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญนะคะใน
กี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะคะนักศึกษาสามารถอ่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือได้นะคะอันนี้แค่

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
1: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศนาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะหน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังไว้เฉยสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
1: ค
2: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ขังทุกคนในเรือนจำ
1: ทุกคนได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
1: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
2: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
1: ครับ
2: เราก็ฝึกอาชีพให้
1: ครับ
2: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
1: ใช่ได้ด้วย
2: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
1: คือตัวอย่าง
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบครับ
2: จากกระดาษทิชชู
1: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
2: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
1: นี่ก็คือ
2: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
1: ่
2: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
1: โชว์ได้เลยนะ
2: ใช่
1: แล้วอย่างตรงนี้ก็
2: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
1: ์
2: จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำนกยูงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างหวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
2: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบา นะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
2: ใช
1: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
2: มั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมชนบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
1: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
2: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครร
1: ภ์
2: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม
2: ่
1: ได้
2: ต้องไปตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาบนท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหมบางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็ในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: แปรปรวน
2: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วๆไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
2: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
2: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับมากครับอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
3: หายแน่เลยอะรปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
4: จอดไว้ตรงไหนครับ
3: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่
2: ะ
7: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับ ในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
8: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับคน
7: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
8: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่อง

0: ปิดเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยๆที่ห้างสักหน่อย
1: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
0: ทำสวยๆนะเจ๊
1: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
0: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: นี่ตัวเอง
0: จ้า
2: สวยนะเนี่ย
0: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
2: ช่างอาจารย
1: ์พี่ก
0: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
2: อะไรนะ
0: จ่ายตังค์ให้ด้วย
2: จ่ายตังค์ให้ด้วยไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
0: ได้เดี๋ยวมาจ่ายนะ
2: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
1: ได้เลย
0: ค่ะค่ะ
2: ไปไป
0: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
3: ไปไป
2: โอ้
0: โ
3: หอ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
2: จะไปไหนแล้วขี่รถอย่างเงี้ยเกิดชนขาหักทำไง
3: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเหรอ
2: วันนี้เหรอไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
4: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
0: ันนี้พี่เข้าใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: นี่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยไม่เป็นไรสบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าว
1: รถหายไปไหนอะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เออตรงหายแน่เลยอะรถพ่อพ่อรถผมหายไปไหนเนี่ย
2: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
2: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
3: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
3: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจ
5: ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
4: อาจจะเกิดขึ้น
5: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
4: ้
5: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
4: 2คนนั้นน่ะหรอคะ
5: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนา
4: ะ
5: ไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
4: ห้างจ้าง
5: บริษัทรปภ.นะฮะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
4: ตัวห้าง
5: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
4: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
5: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
4: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
5: ่
4: ะ
5: มันเขียนข้อยกเว้น
4: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
5: อ๋อทำไม

0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: พ
1: ัง
0: ี่
1: ต
0: อ
1: ้อง
0: ้อ
1: รับ
0: ย
1: ผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกําหนดข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
0: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากําหนดขึ้นมาเอง
1: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
0: ค่ะ
2: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
1: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
0: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
1: ค่ะ
3: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
4: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี้เป็นนักร้องได้นะคะจาน
3: ร้องไห้
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมกิ้งๆเลยค่ะอาจารย์
3: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
7: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
3: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
7: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยค่ะอาจารย์คะ
3: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
7: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
3: ์ว่าไปนะ
7: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
3: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
7: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวยด้วยนะ
7: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไหม
7: อ
3: ๋
7: อ
3: เคยได้ยินใช่ไหมอ
7: าจารย์เอาสักนิดหนึ่งไหมคะอาจารย์ไม้ขันหมากอะคร
3: ับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี้เป็นนักร้องได้นะคะจาน
3: ร้องไห
7: ้เสียงดีค่ะจานคะ
3: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
7: ค่ะ
3: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
7: ะ
3: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
7: ค่ะ
3: แล้วถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
7: ่
3: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
7: ๆค่ะ
3: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
7: อ๋อค่ะ
3: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
7: ค่ะ
3: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
7: ค่ะ
3: เพราะยังไม่ได้เกิดสัญญาใด
7: ๆ
3: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมายเพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
7: นกันแล้ว
3: ใช
7: ่
3: ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
7: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จแปลว่ามั่นกัน
7: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
7: อ๋อค่ะ
3: นะ
7: ค่ะ
3: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
7: ค่ะ
3: สัญญาคืออะไร
7: ค่ะ
3: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
7: ่าน
3: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
7: ค่ะ
3: ลิฟแหวนมั่นได
7: ้อ๋อ
3: ค่ะกรณีนี
7: ้
3: บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร่ หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคน

0: มีหลักฐานก็ใช้ได้น
1: ะ
0: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
1: ่
0: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
1: ้
0: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะเราเสียหายไหมอาจารย์
1: เสียหายสิคะ
0: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
1: ค่ะ
0: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
1: ้
0: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกรงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
0: ใจ
1: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: และพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ
2: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ก็อาจารย์ขอเริ่มต้นแนะนำวันนี้จะมีการแนะนำนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการนะคะว่าจะประมาณไหนมีการแนะนำเรื่องของสถานที่นะคะว่าบริการการปรึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมันเราจะให้บริการในสถานที่แบบไหนเราจะมีการแนะนำขั้นตอนนะคะว่าถ้าเราสนใจเรื่องของบริการการปรึกษาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรและขั้นตอนนี้เราจะเจออะไรบ้างนะคะตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจนจบการปรึกษาแล้วก็ท้ายสุดเราก็จะมีการคุยกันถึงว่าแล้วการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเหมาะสำหรับใครนะคะค่ะอันนี้คือเกริ่นนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มต้นแล้วนะคะก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ชื่อศาสตราจารย์ดร.อรัญญาตุ้ยคัมภีร์นะคะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะจิตวิทยานะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะจะพาให้น้องๆผู้เรียนเนี่ยได้มาเห็นภาพของบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก่อนเห็นภาพเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำนิดนึงก่อนนะคะว่าบริการนี้คือบริการอย่างไรนะคะเราคงได้อ่านจากหนังสือมาบ้างแล้วนะคะว่าบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเป็นการพูดคุยนะคะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่เรียนมานะคะแล้วก็คนที่มารับบริการนี่ก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะมีจังหวะจิตตกทุกข์ใจมีเรื่องที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองประมาณนี้นะคะแล้วก็ในการพูดคุยนั้นเนี่ยในการบริการรับบริการการปรึกษาในการพูดคุยนี้ก็จะเป็นการพูดคุยที่มีการรักษาความลับนะคะก็คือเรื่องที่เราคุยเนี่ยก็จะไม่ได้รู้กันหมดทั่ววิทยาลัยทั่วมหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้รู้ไปถึงบุคคลที่3ก็จะมีการเก็บเป็นความลับนะคะยกเว้นนะคะกรณีที่เรื่องที่มาปรึกษานั้นอาจจะเป็นอันตรายนะคะต่อตัวของผู้มารับบริการเองหรือต่อตัวของบุคคลที่3เช่นคนอื่นเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะขอปกป้องนะคะทั้งตัวของผู้มารับบริการแล้วก็บุคคลที่3นะคะตรงนี้เราก็จะไม่รักษาความลับเนาะแต่ก็จะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบนะคะแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของบริการให้การปรึกษาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะการให้บริการการปรึกษาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงอาจจะบวกลบนิดหนึ่งนะคะกรณีที่เป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีประเด็นปัญหาเราอยากจะเรียนรู้หรือมีประเด็นที่เราอยากจะแก้ไขพัฒนาตัวเองแล้วอยากจะเรียนรู้จากเพื่อนๆจากคนที่มีปัญหาร่วมกันมาหาทางหาแนวทางได้รับทราบความคิดเห็นก็จะมีการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงได้แนะนำกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการปรึกษาที่อาจจะน้องๆนักศึกษาที่โตๆอาจจะมาพร้อมกับแฟนมาพร้อมครอบครัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นี่ก็คือภาพรวมนะคะที่บอกว่าบริการการปรึกษาเนี่ยแบบคืออะไรนะคะอันนี้ก็เราพอเห็นภาพนะคะ อีกส่วนหนึ่งค่ะอาจจะมีน้องๆอาจจะมีคำถามนักศึกษาจะมีคำถามว่าแล้วใครบ้างที่เหมาะสำหรับการมารับบริการการปรึกษานะคะไอ้ตรงนี้ก็เราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเวลาไปพบผู้ให้บริการการปรึกษาหรือไปพบนักจิตวิทยาเนี่ยต้องกินยาไหมต้องเหมือนจิตแพทย์ไหมนะคะคำตอบคือไม่นะคะในการที่เวลาเราไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ย ก็คนที่ไปเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะเด็กวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือว่าแม้แต่ผู้สูงอายุเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะคะว่าประเด็นปัญหาสำหรับคนที่มารับบริการถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเนี่ยปัญหาที่มักพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัญหาถ้าเป็นเด็กเริ่ม
เข้าโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องของปรับตัวไม่ได้กับการเรียนนะคะวิชามันยากไม่ถนัดนะคะไม่มีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เด็กๆก็มักจะมีกันหรือว่าเป็นปัญหาที่แบบกับเพื่อนนะคะถ้าเป็นเด็กนี่ก็ไปแกล้งเพื่อนหรือโดนเพื่อนแกล้งอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลไม่สบายใจได้ทั้งเป็นผู้แกล้งแล้วก็เป็นผู้ถูกแกล้งอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเด็กๆก็อาจจะมีปัญหาที่คนรอบข้างเช่นพี่น้องพ่อแม่อาจจะมีความกังวลในเด็กๆในวัยรุ่นเช่นการติดเกมนะคะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบในเด็กแล้วปัจจุบันนะคะนอกจากปัญหาเหล่านี้เราจะพบว่าเด็กๆก็มีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าอีกด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถมาพบพูดคุยกับผู้ให้บริการการปรึกษาหรือนักจิตวิทยาได้นะคะอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าถ้าเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอในปัญหานี้มีอะไรบ้างขยับมานิดนึงนะคะหลังจากเด็กๆแล้วเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่เองนะคะผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มจบการศึกษาปริญญาตรีหรือว่าผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาที่เริ่มทำงานนะคะหรือทำงานไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันค่ะปัญหายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มจบเนี่ยก็จะเป็นการปรับตัวกับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานชีวิตไม่สมดุลนะคะเหมือนทำงานมากไปหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านอารมณ์ต่างๆซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับเงี้ยนะคะพอผู้ใหญ่โตๆขึ้นมาเราก็จะพบว่าปัญหาที่จะมารับบริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะคนโตๆหลายคนก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานมะเร็งหรืออื่นๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความไม่สุขสบายหรือความทุกข์นะว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะสามารถทำงานทำการได้เหมือนเดิมไหมคนในครอบครัวเราล่ะจะเป็นอย่างไรเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาพบพูดคุยนะคะรับบริการการปรึกษาได้เนาะก็จะเห็นว่าการปรึกษาเนี่ยค่ะไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นคนวัยไหนวัยหนึ่งเท่านั้นนะคะคนทุกช่วงวัยก็สามารถมารับบริการการปรึกษาได้ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าการปรึกษาทางจิตวิทยาคืออะไรนะคะต่อมาเราก็รู้แล้วว่าใครบ้างที่เหมาะกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเหลืออีก2ส่วนนะคะที่เราจะคุยกันเนาะคือนะคะส่วนที่3นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของขั้นตอนล่ะนะคะเวลาเรามารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานี่น่ากลัวไหมเราจะเจอกับใครบ้างแล้วเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะถ้าการรับบริการถ้าเราเป็นผู้รับบริการการปรึกษามือใหม่เราคงอยากจะทราบขั้นตอนเหล่านี้นะคะก็ประเดี๋ยวอาจารย์จะพาชมนะคะว่าขั้นตอนต่างๆนะคะที่เราจะเจอโดยอาจจะขอเลือกตัวอย่างที่ศูนย์สุขภาพทางจิตของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีหน่วยบริการด้านนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อเวลามานี่ต้องเจออะไรนะคะแล้วเวลาที่แบบพี่ๆที่เป็นคนรับเราตอนต้นก่อนไปพบนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะคุยอะไรกับเรานะคะแล้วนักจิตวิทยาหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะไปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าในสถานที่ให้บริการการปรึกษาเนี่ยเราจะพบพื้นที่แบบไหนคะพื้นที่แบบไหนเราจะได้มีภาพในใจนะคะพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้ามารับบริการเนี่ยแรกสุดนะคะแรกสุดเราในหลายๆที่ก็จะมีถงพักคอยนะคะบางที่อย่างที่ศูนย์บริการที่อย่างศูนย์สุขภาพศูนย์สุขภาวะทางจิตของคณะจิตวิทยาเนี่ยจะมีถงพักคอยซึ่งเราก็สามารถนั่งพักคอยได้นะคะนั่งแบบแบบรอนะคะที่จะแบบเตรียมตัวว่ามีประเด็นอะไรที่เราอยากจะ
นำไปคุยกับผู้ให้บริการการปรึกษาหรือว่านักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนของถงพักคอยนะคะซึ่งโดยทั่วไปถงพักคอยของทุกที่นะคะก็จะไม่เหมือนตลาดนัดนะคะที่คนเดินไปเดินมาแล้วทักกันว่ามาทำไมอย่างเงี้ยจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นจะมองเราอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นลักษณะถงพักคอยเนาะถัดจากถงพักคอยนะคะเราก็จะเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่ามุมบริการนะคะมันคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซสนั่นเองนะคะเหมือนที่ที่เวลาเราไปตามห้างเงี้ยมันก็จะมีจุดที่เราจะพบกับคนที่แบบลงทะเบียนอย่างเงี้ยนะคะในบริการการปรึกษานี่ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะมีมุมที่เป็นมุมลงทะเบียนนะคะที่บางครั้งมุมลงทะเบียนเนี่ยค่ะน้องๆผู้มารับบริการเนี่ยก็จะเจอกับเป็นอาจจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่เป็นคุณครูเป็นนักจิตวิทยานะคะหรืออาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาก็ได้หรือบางที่ก็จะมีป้ายวางไว้ว่าเชิญลงทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลให้น้องๆกรอกน้องก็สามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เราก็สามารถกรอกไว้รอได้ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ต้องกรอกในจุดที่มีการลงทะเบียนเนี่ยได้แก่นะคะชื่อของน้องๆเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอาจจะมีเรื่องของไอคนที่ติดต่อแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรทำให้น้องแวะมาพบนักจิตวิทยาเพื่อพูดคุยค่ะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญตรงที่จะทำให้ผู้ให้บริการหรือนักจิตวิทยาได้พอทราบว่าวันนี้น้องมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจหรือมีประเด็นใดที่อยากพบพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนที่น้องลงทะเบียนเนี่ยค่ะผู้รับบริการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นข้อมูลสุขภาพนะคะที่บุคคลที่3จะไม่สามารถที่จะแบบเข้ามาเปิดดูหรือเปิดอ่านอะไรอย่างเงี้ยได้นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เป็นเช็คพอยต์นะคะที่เราจะเจอจุดลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีพี่ที่รับลงทะเบียนหรืออาจจะมีนักจิตวิทยานะคะที่แวะมาทักทายแล้วก็อาจจะดูคร่าวๆว่าโอ้วันนี้เรื่องไม่สบายใจเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้าเขามีถ้าศูนย์นั้นมีนักจิตวิทยาหลายท่านเนี่ยการดูว่าโอ้เรื่องนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นนะพี่ท่านนี้ถนัดถ้าเป็นเรื่องครอบครัวนะท่านนี้ถนัดเนี่ยก็จะมีการแบบจัดบุคคลที่แบบให้บริการแล้วถนัดในเรื่องนั้นมาพูดคุยด้วยนะแต่บางสถานที่เราอาจจะเจอพี่ผู้ให้บริการหรือนักจิตวิทยาเพียงท่านเดียวนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่พี่นักจิตวิทยาดูเรื่องราวแล้วก็อาจจะชวนพวกเรานะชวนเรานะคะบอกผู้รับบริการว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมาในจุดที่สามารถได้พูดคุยนะคะแล้วนักจิตวิทยาก็จะพาน้องนะคะมายังห้องที่เป็นห้องพูดคุยลักษณะห้องพูดคุยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะซึ่งก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะซึ่งระหว่างการพูดคุยเนี้ยในห้องก็จะมีนักจิตวิทยาแล้วก็มีผู้ให้บริการนะคะแล้วก็มีน้องผู้รับบริการถ้าเป็นการคุยเดี่ยวเนี่ยก็จะมี2ท่านอยู่ในห้องนะคะอย่างไรก็ตามในบริบทแวดล้อมก็จะมีนักจิตวิทยาท่านอื่นหรือว่าบุคลากรท่านอื่นที่อาจจะอยู่ภายนอกแต่ว่าทั้งหมดก็จะไม่ได้ยินเสียงการพูดคุยนะก็ถือว่าการพูดคุยนี้เป็นการหารือเป็นการปรึกษาในเชิงส่วนตัวนะคะการพูดคุยถ้าเกิดเป็นการปรึกษารายบุคคลเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่นักจิตวิทยาก็จะถามถึงว่าวันนี้เป็นยังไงการพูดคุยนะดูแบบสบายใจขึ้นบ้างไหมอย่างไรแล้วก็ปิดการสนทนานะคะจากการปิดการสนทนาก็จะพาน้องนักจิตวิทยานะออกมาในจุดที่ลงทะเบียนอีกทีนึงเพื่ออาจจะมีการ

นัดหมายการพบคุยครั้งต่อไปหรือว่าอาจจะมีการให้ข้อมูลแผ่นพับหรืออื่นๆที่เหมาะสมสำหรับที่จะน้องผู้รับบริการก็จะได้เอากลับไปได้ทบทวนหรือว่าได้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไปอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็สถานที่นะคะโดยคร่าวๆเนาะที่เรียกว่าเป็นการแนะนำแบบภาพรวมนะคะในส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริการการปรึกษานะคะว่ามีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการการปรึกษานะคะหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาเนาะซึ่งในทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะก็นอกจากที่นักศึกษาไปอ่านในหนังสือแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้เห็นภาพด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วยอาจารย์ที่จริงหรือภาพจริงเนาะเอาอันแรกก่อนนะคะที่เป็นรูปแบบของบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งที่เอาเลือกที่เป็นที่นิยมนะคะจริงรูปแบบนี้มีหลากหลายมากๆนะคะเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนาะเราก็จะพบว่าการปรึกษารายบุคคลนะคะคือการที่มีบริการซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา1ท่านแล้วก็ผู้รับบริการ1ท่าน1ต่อ1เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถเป็นการปรึกษารายบุคคลแบบพบหน้าคือมีการนั่งคุยกันคือมองเห็นหน้ากันสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นี่รายบุคคลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในรายบุคคลแล้วเนี่ยการพบนอกจากการพบหน้าแล้วเนี่ยรายบุคคลยังรวมถึงการปรึกษาผ่านช่องทางเช่นทางเทเลออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะทางเทเลคือทางไกลนะคะเราอาจจะแบบผ่านซูมผ่านช่องทางต่างๆบนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกันคือฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้ให้บริการการปรึกษาหรือนักจิตวิทยาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้รับบริการนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรายบุคคลนะคะเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการที่ช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาเนี้ยได้คลี่คลายประเด็นเรื่องที่แบบตัวเองขุ่นใจทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะหรือนะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาความกดดันความเครียดในชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องการเรียนนะคะการที่เราอยากพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการการปรึกษาแบบรายบุคคลได้นะคะก็ดังที่ได้เห็นในภาพนะคะว่าการปรึกษารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยที่แบบจะเห็นว่าสบายๆนะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบเหมือนเรานั่งต่อหน้าครูใหญ่หรือว่าเรานั่งต่อหน้าคุณครูผู้ปกครองนะคะก็จะเป็นหรือว่าต่อหน้าหัวหน้างานเนี่ยก็บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่เอื้อให้เราสามารถที่จะพูดเรื่องราวที่เราอาจจะอึดอัดนะคะอาจจะได้พูดถึงเรื่องราวที่เราอยากจะได้คำตอบแล้วก็มีคนรับฟังมีคนช่วยสะท้อนเพื่อได้ให้เราได้มองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นภาพรวมของการปรึกษาแบบรายบุคคลนะคะการพูดคุยปรึกษาแบบรายกลุ่มอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยเด็กๆก็ตามแต่นะคะการให้การปรึกษารายบุคคลเนี่ยจะเหมาะกับประเด็นเช่นเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเราน่าจะเหมาะกับการทำอาชีพอะไรหรือเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นไปเริ่มต้นงานใหม่การปรับตัวคนที่เข้ามาเริ่มงานใหม่เหมือนพวกเราเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไรเนี่ยค่ะหรือว่าเราอาจจะมีประเด็นที่เราชอบโกรธง่ายเราอยากจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มีคนที่ชอบโกรธง่ายอีกหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเหมือนเราการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยมักจะรวมคนที่มีประเด็นเรื่องราวคล้ายๆกันนะคะหรือมีสิ่งที่ต้องการอยากแก้ไขพัฒนาคล้ายๆกันมารวมกันนะคะโดยทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มนี่ก็จะมีคนอยู่ประมาณ8ถึง12คนบางที่นะคะถ้าปัญหาเป็นปัญหาที่มีความเฉพาะเช่นเราขี้งุนงิดขี้น้อยใจหรือคุมอารมณ์บางอย่างยากหรือติดเกมติดเพื่อนติดบางสิ่งต้องการแก้ไขอย่างเงี้ยจำนวนคนก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก6คนถึง8คนก็เป็นไปได้นะคะกลุ่มลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพบคุยกันนะคะอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะบางกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มที่

มีเนื้อหาเยอะนิดนึงมีการฝึกฝนทักษะบางอย่างระยะเวลาก็อาจจะเป็นขยับไปได้ถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระหว่างผู้ให้บริการกับประเด็นปัญหาที่ผู้รับบริการได้นำมาปรึกษานะคะแล้วก็รูปแบบของการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นการพบกันติดต่อกันจนกว่าผู้มารับบริการปรึกษาเนี่ยจะเห็นแนวทางหรือมีทักษะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น2แบบที่เป็นที่นิยมนะคะอีกแบบนึงค่ะซึ่งก็ในยุคปัจจุบันนะคะก็พบว่าเนาะก็นอกจากรายบุคคลรายกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีรายครอบครัวนะคะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างกรณีที่เด็กๆนะคะมีความไม่เข้าใจกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองคาดหวังกับลูกๆมากไปแล้วปรับตัวไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะในการให้บริการแบบนี้นอกจากที่จะมีการคุยกับเด็กๆแล้วเนี่ยเราบางทีก็จะมีการแบบชวนผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะได้รับรู้ประเด็นได้ทำความเข้าใจประเด็นที่แบบเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ร่วมกันหาทางแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการปรึกษาที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะมี3แบบนะคะต่อไปอาจารย์ขอขยับไปอีกหัวข้อนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ให้บริการการปรึกษาคือบริการการปรึกษาเนี่ยค่ะผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีจรรยาบรรณนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ให้การปรึกษานี่ไม่ใช่ใครๆก็มาเป็นได้นะคะจะต้องผ่านการเรียนหรือต้องมีคุณสมบัตินะคะอาจารย์ขอไปที่คุณสมบัติก่อนนะคะคุณสมบัติของผู้เรียนของผู้ที่จะเป็นผู้ให้บริการการปรึกษาเนี่ยค่ะจะต้องมีนะคะอันที่หนึ่งจะต้องมีคุณวุฒินะคะคุณวุฒินี่ก็จะผ่านการเรียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะจะต้องได้เรียนวิชาเกี่ยวกับด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเป็นทักษะเป็นวิธีการพูดคุยนะคะหรือวิธีการที่จะช่วยให้คนได้แบบเข้าใจปัญหาเรื่องราวของตัวเขาได้มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะผ่านเรื่องของทฤษฎีนะนอกจากเรื่องของทฤษฎีเรื่องทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการปรึกษาแล้วเนี่ยผู้ให้บริการจะต้องอิงแนววิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะแนววิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องการผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆการที่จะเลือกความรู้ใหม่ๆที่จะเอาเข้ามามีส่วนในการพูดคุยปรึกษาเนาะก็ต้องเรียนพวกวิธีวิจัยนะคะวิจัยที่น่าเชื่อถือนี่เป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็น2 อย่างนะคะที่ผู้ให้เป็นตัวอย่างนะว่าผู้ให้บริการการปรึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีความรู้อื่นๆนะคะที่มาประกอบนะคะโดยทั่วไปความรู้เหล่านี้ก็จะได้มาจากการเรียนในหลักสูตรนะคะเหมือนที่นักศึกษาเมื่อเกิดถ้าสนใจในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยก็และแนวนี้ก็อาจจะเรียนต่อนะคะก็การได้เรียนนี่ก็จะทำให้เรามีคุณวุฒิพร้อมที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะนอกจากคุณวุฒิแล้วเนี่ยค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมภายใต้การนิเทศจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หรือนักจิตวิทยาวิชาชีพนะคะการนิเทศนี้ก็มี2ระดับในระดับที่เป็นการฝึกฝนในชั้นเรียนหรือที่ว่า practicum นะคะอันนี้ก็จะต้องมีจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนดนะคะนอกจากนั้นนะคะคนที่จะออกให้มาให้บริการแบบเดียวๆได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานนะคะถือเข้าไปในภาคสนามแล้วก็ไปฝึกเองให้เชี่ยวชาญ นะคะอันนี้ก็เรียกว่าระดับที่ไม่ใช่ในชั้นเรียนระดับภาคสนามที่เรียกว่า internship อีกจำนวนหนึ่งนะคะสรุปคือนะคะคนให้บริการเนี่ยอันด่านแรกนี่คือต้องมีคุณวุฒินะคะผ่านการเรียนผ่านการฝึกอบรมในระดับชั้นเรียนแล้วก็ระดับภาคสนามนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากมีคุณวุฒิยังไม่พอค่ะผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติด้วยนะคะลองเดาไหมคะว่าคุณสมบัตินักจิตวิทยาน่าจะเป็นอะไรบ้างหลายท่านก็อาจจะนึกในใจได้ถูกต้องนะคะอันหนึ่งลายต้องมีความเรียกว่าความใส่ใจในคนอื่นเนาะความใส่ใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา

นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเนาะแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคะรายละเอียดนะคะนักศึกษาไปดูในสามารถดูได้ในเอกสารคำสอนนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะสังเกตจากที่เราดูจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าพี่ๆที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งได้มาถ่ายทำให้เราดูเนี่ยในลักษณะคุณลักษณะเนาะคือเปิดกว้างรับฟังใจเย็นเอาใจใส่ใจเขาใจเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญนะยังไม่พอนะคะการที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีเรื่องของสมรรถนะกับจรรยาบรรณร่วมด้วยนะคะในส่วนของจรรยาบรรณสำหรับผู้ให้บริการนะคะอาจารย์ขอเน้นจรรยาบรรณที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งเรื่องของการรักษาความลับนะคะยกเว้นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อตัวของผู้มารับบริการหรือบุคคลที่3นะคะข้อ2ในการให้บริการเนี้ยเราจะไม่ให้บริการในส่วนที่ผู้ให้บริการไม่ได้ชำนาญยกตัวอย่างเช่นเราได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ปฏิบัติภาคสนามในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแต่เราไปให้บริการเด็กอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะทำได้นะคะถ้าบริการไหนที่นอกเหนือขอบเขตความเชี่ยวชาญหรือการอบรมของเราแล้วเนี่ยเราต้องส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าปรึกษาท่านอื่นควบคู่ไปด้วยท่านที่เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วยนี่เป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3เราจะไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินจริงว่าโอ้บริการนี่ดีมากๆเลยต้องมาแล้วหายมาแล้วโล่งใจมาแล้วความทุกข์ปลายหายแป๊บไปพริบตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้โฆษณาเกินจริงแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นจรรยาบรรณที่เราไม่ควรทำนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อห้ามด้วยนะคะที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจรรยาบรรณที่อยากจะเน้นคือเรื่องของความสัมพันธ์แบบทับซ้อนนี่หมายความว่าเราเป็นนักจิตวิทยาผู้ให้บริการคือไปมีความสัมพันธ์เชิงลูกค้าหรือว่าเชิงผู้ค้าขายอย่างเงี้ยแสวงประโยชน์นี้ก็ไม่ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งในการพูดคุยปรึกษาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าผู้มารับบริการเป็นคนอาจจะเป็นวัยเดียวกับนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์ประเภทโอ้ผูกพันใกล้ชิดเนี่ยตามเยี่ยมเช้าเยี่ยมเย็นโทรเช้าโทรเย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะมันอาจจะขยับขึ้นไปเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์แบบคนรักคู่รักซึ่งก็จะไม่ใช่ค่อยความสัมพันธ์แบบวิชาชีพเนาะเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการดูแลเรื่องของจรรยาบรรณในการให้บริการค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุด

0: ผมศรัทธาตรงนี้นะครับพสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณาสิริวรรณนะคะหรืออาจารย์โอนะคะจะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็รายงานการวิจัยนะคะทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องของการบริหารภาครัฐนะคะซึ่งก็จะมีการทำวิจัยด้วยกันนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนนะคะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจต้องมีการแนะนำนิดนึงนะคะในส่วนของเนื้อหาในส่วนนี้ว่าข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยเป็นเหมือนกับเอกสารนะคะที่จัดทำขึ้นนะคะหลังที่เราได้ไอเดียหรือว่าได้คิดออกแล้วนะคะว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรเราทราบแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะคะเราก็ต้องการที่จะออกแบบการวิจัยยังไงนะคะไว้คร่าวๆดังนั้นจะต้องมีการจัดทำเอกสารนะคะที่มันเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในส่วนของเอกสารชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ก่อนที่เราจะลงมือทำวิจัยเนี่ยต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะหรือว่าในบางแหล่งข้อมูลนะคะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเขาโครงการวิจัยก็ได้นะคะจะแสดงรายละเอียดนะคะที่สำคัญเกี่ยวกับอะไรนะคะไม่ว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำที่ไหนนะคะมีขอบเขตในเชิงระยะเวลาสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องกำหนดนะคะให้มันชัดเจนในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณนะคะก็จะได้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะในส่วนที่4นะคะข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยยังเป็นเอกสารซึ่งแสดงถึงทิศทางอะค่ะในการทำวิจัยนะคะก่อนที่เราจะลงมือแอคชั่นหรือว่าลงมือทำวิจัยจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยข้อเสนอโครงการวิจัยหรือเขาโครงการวิจัยนะคะเขาก็จะมักจะเป็นเหมือนกับแผนที่นะคะในการนำทางในการทำวิจัยหรือว่าเป็นบลูพริ้นท์นะคะเป็นพิมพ์เขียวนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยยังมีลักษณะเป็นเอกสารนะคะที่เหมือนกับแสดงแผนการดำเนินงานนะคะอาจจะมีในรูปของแกนชาร์ตก็ได้นะคะเป็นแผนภูมิแท่งนะคะให้เห็นว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเมื่อทราบถึงลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วนะคะทำไมเราถึงต้องทำในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนที่เราจะลงมือทำวิจัยจริงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีความสำคัญนะคะในแง่ของการที่มันเป็นหลักฐานนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคะที่ชัดเจนเลยเป็นเอกสารนะคะว่าเราจะลงมือทำวิจัยจริงๆนะคะนอกจากนี้นะคะข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยยังทำให้เกิดการวางแผนที่เป็นระบบนะคะไม่ใช่แบบทำไปเรื่อยๆนะคะปล่อยไปเรื่อยๆหรือว่าทำเท่าที่เรามีความสามารถณเวลานั้นอันนั้นไม่ได้นะคะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าทำให้เราเห็นเป้าหมายแล้วก็วิธีการทำงานที่มันชัดเจนนะคะและหลายครั้งการทำวิจัยเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเรามีการทำร่วมกับบุคคลอื่นอาจจะเป็นคณะวิจัยนะคะดังนั้นจะต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบนะทำให้ทีมงานของเราเนี่ยเขามองเป้าเดียวกันนะคะมีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็มีวิธีการทำงานร่วมกันได้นะคะนอกจากเป็นการวางแผนแล้วก็ยังเป็นการกำกับนะคะในส่วนของทิศทางในการทำวิจัยจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเกิดเป็นการทำวิจัยที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่านักวิจัยมือใหม่อย่างนักศึกษาเนี่ยบางทีอาจต้องทำวิจัยด้วยสำหรับคนที่เรียนในหลักสูตรต่างๆนะคะอย่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในระดับบัณฑิตศึกษานะคะเขาก็จะมีการให้ทำวิจัยด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคู่มืออะค่ะในการที่จะดำเนินการวิจัยเนี่ยให้มันสำเร็จได้นะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับคณะกรรมการนะคะที่เขาพิจารณางานวิจัยของเรานะคะหรือว่าสำหรับคนที่เขาเป็นที่ปรึกษาเราเช่นอาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะในการพิจารณางานวิจัยของเราเนี่ยเขาก็อยากเห็นนะคะตัวเอกสารที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะควบคุมนะคะหรือว่าติดตามนะคะดูความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลหรือวัดความสำเร็จของงานวิจัยได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยยังทำให้แหล่งทุนเนี่ยเขาสามารถอนุมัติงบประมาณให้กับเราได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นการขอจากแหล่งทุนภายนอกค่ะสำหรับประเภทของการทำวิจัยนะคะในโครงการวิจัยต่างๆที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดทำขึ้นเองนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็มีสมรรถนะมีศักยภาพในการทำข้อเสนอโครงการวิจัยเองนะคะเช่นเรื่องของการวิจัยการวางแผนอัตรากำลังนะคะเขาก็สามารถจะเขียนขึ้นมาเองได้นะคะหรือว่าในรูปแบบที่2นะคะก็คือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
อันนี้เราอาจจะมอบให้กับหน่วยงานภายนอกนะคะเอาซอร์สให้กับบริษัทเอกชนบริษัทที่ปรึกษานะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยเนี่ยช่วยทําวิจัยให้นะคะอย่างเช่นการทําข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือว่าการพัฒนาองค์การต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะที่เป็นลักษณะของนักวิชาการนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะนักศึกษาเนี่ยระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจบการศึกษาได้นะคะคือต้องทําวิจัยก่อนเพราะนั้นต้องเขียนข้อเสนอให้ชัดเจนนะคะถึงได้รับการอนุมัตินะคะให้จัดทําได้นะคะหลักการนะคะที่สําคัญเลยนะคะเมื่อเราทราบในภาพรวมแล้วเนี่ยหลักการที่ควรจะเป็นนะคะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องเขียนอย่างถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นนักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษานะคะเวลาเราเขียนคำศัพท์ต่างๆในเชิงวิชาการก็ต้องมีการเช็คมีการตรวจสอบนะคะว่าแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ชื่อนักวิชาการเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแม้กระทั่งคำศัพท์ทั่วๆไปอะค่ะเราก็อาจต้องมีการไปตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นก้มนะคะหรือว่าถ้าเป็นนโยบายเป็นกฎหมายนะคะก็อาจต้องมีการเปิดนะคะราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องเขียนอย่างชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในหัวข้อที่เป็นวัตถุประสงค์นะคะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไม่เขียนหลายประเด็นนะคะในหนึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็ทําให้เกิดความชัดเจนไม่คลุมเครือในการทํางานนะคะในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างครบถ้วนนะคะตามองค์ประกอบหรือว่ารูปแบบนะฟอร์แมตของแหล่งทุนนะคะและเขียนอย่างกระชับอันนี้อาจต้องอาศัยการสกัดนิดนึงนะคะในส่วนของเนื้อหาให้มันกระชับที่สุดนะคะเพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยมันน่าอ่านนะคะแล้วก็เขียนอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยก็มีหลายหัวข้อตามรูปแบบของแหล่งทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความต่อเนื่องระหว่างหัวข้อด้วยนะคะเขียนอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจารย์ก็จะเจอบ่อยๆว่าบางทีนักศึกษาจะใช้คำนะคะที่มันไม่สม่ำเสมออย่างเช่นบางทีจะต้องการบอกถึงตัวเองนะคะอาจจะใช้คำว่าผู้วิจัยบ้างผู้ศึกษาบ้างนะคะผู้เขียนบ้างนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอนะคะดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของการเขียนนะคะตามหลักการที่ดีเนี่ยต้องเขียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเขียนอย่างมีศิลปะนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ตัดแปะนะคะมันจะเกิดความงดงามเนาะในการเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้นะคะต้องอาศัยเวลาแล้วก็การศึกษาข้อมูลเยอะๆด้วยนะคะเขียนอย่างมีจรรยาบรรณนะอันนี้สําคัญมากในปัจจุบันนะคะคือการอ้างอิงนะคะทั้งในเนื้อหาแล้วก็บรรณานุกรมนะคะซึ่งบางทีเราก็จะพบว่าอาจจะอ้างอิงไม่ครบถ้วนหรือไม่อ้างอิงเลยนะคะหรืออ้างอิงไม่ถูกตามฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบนะคะดังนั้นจะต้องมีเขียนการเขียนอย่างมีจรรยาบรรณด้วยนะคะเขียนอย่างรอบคอบนะคะเพราะว่าการเขียนตัวข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยบางแหล่งทุนก็อาจจะให้เขียนหลายหน้านิดนึงนะคะเพราะนายต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบนะคะโดยตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยอ่านก็ได้นะคะเขียนอย่างประณีตนะคะให้มันงดงามนะคะซึ่งตรงนี้อาจต้องใช้การฝึกฝนประมาณนึงเลยนะคะซึ่งนักวิจัยมือใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกท่านทําได้นะคะเมื่อเราทราบหลักการที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงมือเขียนได้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่จะลงมือเขียนอย่างที่ย้ําเสมอนะคะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยมันไม่สามารถมโนได้นะคะหรือว่าเขียนขึ้นมาได้เลยนะคะมันต้องอาศัยการไปเตรียมเรื่องของการหา

ข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนั้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทราบเฉพาะหลักการนะคะแล้วก็ยกร่างนะคะเพิ่งเมื่อเรายกร่างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการคอมเมนต์หรือว่าข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิจัยนะคะหรือว่าจากที่ปรึกษานะคะวิทยาพลหรือว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระของเรานะคะเราก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงนะคะให้ข้อเสนอโครงการวิจัยของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อที่ได้รับอนุมัติในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติเพื่อให้เราได้จัดทำหรือว่าอนุมัติในส่วนของงบประมาณนะคะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในส่วนของหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภาพรวมให้ทราบถึงลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะประเภทหรือว่าหลักการต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้สนใจนะคะในการนำไปต่อไปค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณาศิริวัลนะคะวันนี้จะมานำเสนอถึงเรื่องของหัวข้อในข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะในส่วนของหัวข้อนะคะที่ปรากฏอยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับนะคะรูปแบบนะคะของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะว่าข้อเสนอโครงการวิจัยของเรานะคะเป็นรูปแบบสมบูรณ์นะคะหรือว่ารูปแบบสรุปนะคะซึ่งในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนั้นนะคะเวลาที่เราจะลงมือเขียนหัวข้อต่างๆนะคะก็จะมีหัวข้อที่ปรากฏนะคะในเรื่องของชื่อโครงการวิจัยนะคะอันนี้แน่นอนเมื่อเราได้คิดแล้วว่าเราจะทำเกี่ยวกับปัญหาอะไรทำอะไรบ้างเนี่ยมันจะปรากฏแบบเป็นชื่อนะคะซึ่งชื่อก็ต้องพยายามเขียนให้มันกระชับนิดนึงนะคะไม่ยาวจนเกินไปนะคะทำให้น่าสนใจเพราะว่าแหล่งทุนหรือคณะกรรมการเวลาเขาพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการเนี่ยบางทีเขามีเวลาจำกัดนะเขาอยากจะดูข้อเสนอเชิงสรุปเนี่ยชื่อก็จะเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญเลยนะคะว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนของชื่อผู้นำเสนอโครงการวิจัยนะคะก็เป็นการบอกว่าใครทำนะคะอาจจะเป็นรูปแบบของบุคคลเดียวก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆบุคคลเป็นคณะทำงานหรือว่าเป็นคณะวิจัยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษาด้วยก็ได้นะคะสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนั้นเนี่ยเขาจะมีหัวข้อที่เรียกว่าประเด็นปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวหรือว่ามีเนื้อหาละเอียดมากเท่ากับที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะแต่อย่างน้อยต้องบอกให้ได้ว่าเราทำวิจัยครั้งนี้เพราะอะไรนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะหรือว่าต้องศึกษาณพื้นที่นี้ณองค์กรนี้นะคะทำไมเราไม่เลือกศึกษาในบริบทอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นองค์กรอื่นนะคะสำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะสำคัญทั้งในข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปและแบบสมบูรณ์นะคะต้องปรากฏในหัวข้อนี้เพราะว่ามันคือการบอกว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยไปเพื่ออะไรนะคะ1 2 3 4การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะก็จะไม่ควรมีหลายประเด็นจนเกินไปนะคะใน1วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องมีการลำดับความสำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องของปัญหาก่อนที่จะเป็นแนวทางพัฒนาดังนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของการศึกษาปัญหานะคะแล้วค่อยมาวัตถุประสงค์ต่อมาคือเรื่องของการหาแนวทางพัฒนานะคะหรือว่าเพื่อการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนะคะไม่ใช่เอาเรื่องของการพัฒนาเนี่ยขึ้นมาก่อนปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเลยนะคะในการที่ทำให้ข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยมีคุณภาพนะคะสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะเขาจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากรู้แล้วว่าทำเพื่ออะไรแล้วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าจะทำอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีหัวข้อที่เรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยค่ะสำหรับระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็สามารถเอามาใช้นะคะในการที่จะเขียนให้เห็นภาพรวมว่าเราจะมีทิศทางในการทำวิจัยครั้งนี้อย่างไรโดยการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งอาจจะมีการแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะเป็นแบบการวิจัยแบบทดลองนะคะกึ่งทดลองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นปริมาณแบบคุณภาพก็ได้นะคะหรือว่าในเชิงของประชากรนะคะก็ต้องมีการกำหนดให้เห็นอย่างน้อยว่าผู้ที่อ่านคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาเนี่ยเขาสามารถทราบได้คร่าวๆนะคะว่าประชากรเนี่ยคือใครนะคะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างมีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะจะเป็นแบบสอบถามนะคะสัมภาษณ์แบบสำรวจหรือว่าแบบทดสอบนะคะหรือแบบสังเกตการนะคะก็ต้องมีการกำหนดให้เห็นด้วยในส่วนนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะอย่างเชิงปริมาณก็ควรจะมีการระบุนะคะ

ว่าเราจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบไหนทัศนคติอะไรนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นการวิเคราะห์แบบอุปนัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการระบุชื่อให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเราใช้วิธีการใดถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสรุปก็ตามนะคะแต่ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเนี่ยก็ต้องให้เห็นภาพว่าทําอย่างไรจริงๆนะคะในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้แค่บอกว่าทำแล้วเนี่ยทราบอะไรบ้างจากผลงานชิ้น

ันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะว่าเมื่อมีการลงมือจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ประมาณ1ปีนะคะแต่ว่าในบางงานวิจัยถ้าเป็นขนาดใหญ่นะคะหรือว่ามีเฟสต่างๆมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดก็อาจจะมีระยะเวลามากกว่านั้นก็ได้นะคะเราต้องระบุเวลาที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนที่เขาวิจารณาเขาจะได้ทราบหรือว่าคนที่เขาอ่านข้อเสนอโครงการวิจัยของเรานะคะในส่วนของงบประมาณนะคะใช้เท่าไหร่นะคะใช้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาว่าเราจะใช้งบส่วนตัวหรือว่างบจากแหล่งทุนภายในภายนอกอย่างไรจะไปหาจากไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต้องมีการอิงกับระเบียบด้วยนะคะคนที่เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบสรุปนะคะแต่ก็ต้องมีการไปพิจารณาในส่วนของตัวรายละเอียดว่ามันมีระเบียบอะไรบ้างนะคะที่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะคะสำหรับแบบสมบูรณ์นะคะแบบสมบูรณ์ก็จะมีหัวข้อเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากแบบสรุปนะคะแต่แน่นอนสิ่งที่ยังคงมีเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะหรือว่าผู้วิจัยคณะผู้วิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าต้องมีแน่นอนแต่เนื่องจากเป็นแบบสมบูรณ์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยถ้าเขาพิจารณาในรูปแบบที่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสมบูรณ์นะคะมันจะเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่บางทีเขาอาจจะมีการไปจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นบริษัทที่ปรึกษาหรือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้ามาช่วยทำวิจัยนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นบ่อยๆนะคะสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสมบูรณ์ก็คือในการแบ่งในช่วงของประเภทของการวิจัยอะค่ะว่าต้องมีการระบุด้วยว่าการวิจัยครั้งนี้ค่ะเป็นประเภทไหนนะคะไม่ว่าอาจจะมีการแบ่งประเภทในเชิงของสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าจะแบ่งเป็นแบบพื้นฐานแบบประยุกต์นะคะแบบพื้นฐานก็จะเน้นในเรื่องของการทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบประยุกต์นะคะก็จะเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหัวข้อนึงที่จะมีความแตกต่างจากข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปก็คือที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะที่เราจะไม่ได้นำเสนอถึงแค่ประเด็นปัญหาละแต่ว่าเราจะมีการนำเสนอรายละเอียดนะคะที่มาที่ไปอาจจะต้องมีการอ้างอิงสถิติที่ชัดเจนนะคะที่เป็นปัจจุบันนะคะว่าทำไมถึงจะต้องทำงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าปัญหาเรื่องนี้จึงสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีบางอย่างนะคะเข้ามาช่วยด้วยนะคะรวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะที่เป็นรูปธรรมมันก็จะมีรายละเอียดเนี่ยที่มากกว่าในส่วนของประเด็นปัญหาในข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดนะคะทั้งแบบสรุปแล้วก็แบบสมบูรณ์นะคะหัวข้อต่อมาคือขอบเขตการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเข้ามาในส่วนของแบบสมบูรณ์นะคะต้องมีการกำหนดขอบเขตเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะระหว่างผู้วิจัยนะคะกับผู้ที่เป็นคนอ่านหรือว่าคณะกรรมการนะคะว่าเราทำวิจัยครั้งนี้เรามีขอบเขตอยู่แค่ไหนนะคะเนื้อหาตัวแปรนะคะหรือว่าเนื้อหาที่เรากำลังศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยหัวข้องานวิจัยมันอาจจะใหญ่นะคะแต่ว่าเราไปเขียนขอบเขตเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างอยู่นะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะก็เป็นขอบเขตที่เราสามารถระบุได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ด้วยเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งในแน่นอนมันมีข้อจำกัดเรามีประมาณจำกัดเราไม่สามารถทำในพื้นที่ทั้งหมดได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่ว่าเราจะเลือกแค่บางพื้นที่นะคะที่เรามีศักยภาพเรามีความพร้อมในการทำในส่วนนี้ได้สำหรับระเบียบวิธีก็จะเช่นเดียวกับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะทั้งในเรื่องของการออกแบบประชากรการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแผนดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำจริงนะคะในส่วนของขั้นตอนต่างๆแล้วก็ผู้รับผิดชอบแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นด้วยนะคะก็จะเชื่อมโยงนะคะกับหัวข้อที่เป็นงบประมาณนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบสมบูรณ์เนี่ยเขามักจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณต้องมีการดูรายละเอียดให้ชัดเจนในส่วนของระเบียบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เช่นเดียวกันมีเรื่องของประโยชน์ที่เขาจะได้รับเช่นเดียวกันกับในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่อาจจะดูเหมือนไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญก็คือเอกสารอ้างอิงนะคะหรือว่าบรรณานุกรมหรือว่าในส่วนที่เป็นการที่เราไปศึกษาค้นคว้ามานะคะเนื่องจากเรามีการค้นคว้าอะไรที่ค่อนข้างละเอียดกว่าแบบสรุปนะคะดังนั้นต้องมีปรากฏด้วย
แล้วก็ต้องมีภาคผนวกเพราะว่าบางแหล่งทุนเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของเครื่องมือนะคะอาจจะมีการประ

บทในส่วนของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ให้เห็นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนที่ลงมือทําจริงเลยก็ได้นะคะในส่วนของหัวข้อต่างๆนะคะในข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะมันจึงเป็นขึ้นอยู่กับนะคะในส่วนของรูปแบบด้วยว่าเรากําลังเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยรูปแบบสรุปหรือว่ารูปแบบสมบูรณ์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะก็มีความสําคัญที่ต้องเขียนองค์ประกอบหัวข้อต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยกันนะคะนะคะค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณาศิริวรรณนะคะวันนี้มานำเสนอถึงรูปแบบแล้วก็หลักการเขียนรายงานการวิจัยค่ะซึ่งรายงานการวิจัยนะคะก็เป็นเอกสารนะคะที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อการทําวิจัยเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราต้องมีการเขียนนะคะเกิดขึ้นนะคะให้มันเป็นรูปธรรมนะคะในส่วนของรายงานการวิจัยซึ่งเป็นเอกสารเนี่ยทำขึ้นนะคะหลังที่เราทําวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วมันก็จะแสดงผลนะคะของการทําวิจัยครั้งนี้ด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะคะต่อมานะคะในส่วนของรายงานการวิจัยนะคะยังเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดนะคะว่าการทําวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วนี่มีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในเชิงของการเอาไปใช้ต่อหรือว่าไปนําไปสู่ของการศึกษาต่อไปนะคะหรือเป็นข้อเสนอแนะต่อไปรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยจะมีทั้งแบบสรุปแล้วก็แบบสมบูรณ์นะคะเช่นเดียวกับข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะซึ่งในบางหัวข้อเนี่ยเราก็ได้มีการเขียนแล้วนะคะในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการชื่อผู้วิจัยนะคะที่มาความสําคัญของปัญหานะคะวัตถุประสงค์นะคะการดําเนินงานวิจัยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่แตกต่างก็คือผลการวิจัยนะคะอันนี้จะปรากฏขึ้นนะคะในรายงานการวิจัยนะคะสําหรับแบบสมบูรณ์นะคะแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีความครอบคลุมนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาบทต่างๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนประกอบเนื้อหานะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปกนะคะแล้วก็บทคัดย่อบทคัดย่อนี่จะสําคัญนะคะเพราะว่าบางทีคนที่เขามาอ่านงานวิจัยของเราเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาจํากัดแล้วเขาก็ต้องการทบทวนวรรณกรรมเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาในการศึกษามากนักนะคะเขาก็อาจจะไปดูในส่วนของบทคัดย่อว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะไฮไลท์หรือว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคืออะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งปกติแล้วก็จะประมาณ1หน้ากระดาษนะคะแล้วก็มีการเขียนคำนำกิจกรรมประกาศซึ่งแสดงในเรื่องของจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยหรือว่าการขอบคุณในต่างๆนะคะแล้วก็มีการกำหนดในส่วนของสารบัญด้วยนะคะมีบทนำนะคะมีเอกสารต่างๆที่แสดงถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าแนวคิดทฤษฎีต่างๆแล้วก็มีการนําเสนอในส่วนของวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะมากกว่าระเบียบวิธีในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็ที่สําคัญเลยเนื่องจากมันเป็นรายงานแล้วนะคะต้องมีผลการวิเคราะห์นะคะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถามเป็นการวิจัยทั้ง2ส่วนแล้วก็มีการสรุปผลนะคะอภิปรายแล้วก็ข้อเสนอแนะให้เห็นนะคะจะได้ไปศึกษาต่อหรือว่าเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในใช้ในการบริหารจัดการต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนการอ้างอิงต่างๆนะคะต้องมีการปรากฏที่สอดคล้องกันระหว่างการอ้างอิงในเนื้อหาแล้วก็การอ้างอิงในบรรณานุกรมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะสําหรับรายงานการวิจัยแบบสมบูรณ์นะคะเขาจะมีการเขียนในเรื่องของภาคผนวกนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบในแง่ของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือว่าการทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปศึกษาความเชื่อถือได้นะคะของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถเอามาแนบนะคะก็เห็นเป็นหลักฐานในเชิงของภาพผนวกได้นะคะหลักการโดยทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ว่าได้นําเสนอไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนนะคะกระชับนะคะต่อเนื่องนะคะหรือว่าเขียนอย่างสม่ําเสมอมีศิลปะมีจรรยาบรรณแล้วก็รอบข้อประณีตสิ่งที่เสริมเข้ามาที่แตกต่างนะคะจากข้อเสนอโครงการวิจัยก็คือว่าจะต้องเขียนในลักษณะที่ค่อนข้างมีจรรยาบรรณและอุดมการณ์พอสมควรเพราะว่ารายงานชิ้นนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าเราได้ทําวิจัยมาแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะต่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นการวิจัยทางรัฐประสานศาสตร์นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะนะคะหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เสริมเข้ามาคือเรื่องของการเขียนอย่างพิถีพิถันนะคะต้องยอมรับว่ารายงานการวิจัยเนี่ยเป็นเหมือนหลักฐานให้กับคนรุ่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนอย่างพิถีพิถันนะคะให้กับรุ่นน้องหรือคนที่เข้ามาอ่านงานวิจัยเนี่ยได้ทราบนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรูปแบบแล้วก็หลักการเขียนรายงานการวิจัยค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตอนที่หนึ่งก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะความหมายและประเภทของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า artificial intelligence หรือว่าที่เราจะเรียกสั้นๆชื่อย่อเป็น AI นะคะ AI เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชีวิตยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเราเนี่ยค่ะคือเราจะใช้งานเรื่องของ AI ตั้งแต่Siri นะคะในผู้ช่วยเกี่ยวกับด้านเสียงหรือว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านหรือที่เรียกว่า Alexa นะคะก็จนถึงรถยนต์ไร้คนขับนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จดจำใบหน้าพวก recognition นะคะด้วยการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันของ AI เนี่ยทำให้มีการถกเถียงพูดคุยอย่างมากเลยว่าเกี่ยวกับความสามารถของ AI เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์นะคะถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะแต่มนุษย์เนี่ยเรามีทักษะเฉพาะตัวเช่นความฉลาดทางอารมณ์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่ง AI ยังทำไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความหมายของปัญญาประดิษฐ์นะคะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่ทำงานภายในขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์นะคะโดยมีซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เราจะเรียกอุปกรณ์ที่มีซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะคะได้รวมเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงต้องขั้นสูงด้วยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆจากคลังความรู้ต่างๆที่เรามีมากมายนะคะในการที่จะมาใช้ในการตัดสินใจนะคะและดำเนินการที่ใกล้เคียงกันกับฟังก์ชันการเรียนรู้การรับรู้รวมถึงการแก้ปัญหาของมนุษย์นะคะอันนี้คือความหมายโดยทั่วไปของปัญญาประดิษฐ์นะคะต่อมาขอบเขตงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือมีการวิจัยมีการใช้งานที่แตกต่างกันแล้วก็แยกจากการหลายอย่างเลยได้แก่การเรียนรู้ของเครื่องที่เราเรียกว่า machine learning นะคะหรือว่าเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะคะหรือว่าแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความนะคะที่เราใช้กันใน LINE application นะคะหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีการมองเห็นนะคะการจดจำภาพนะคะแล้วก็การมองเห็นของเครื่องนะคะซึ่งต่างๆนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เครื่องจักรนะคะสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่นำไปใช้ร่วมกันกับหุ่นยนต์นะคะที่จะนำเทคนิคนะคะของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเข้าช่วยทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะคะต่อมา AI เนี่ยมันก็จะมีอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการคิดการรับรู้ของมนุษย์นะคะโดยใช้การเขียนโปรแกรมหรือการสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะได้โดยใช้วิธีการที่จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะทำได้ก็คืออัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมและเครื่องมือทางสถิติในการสร้างซอฟต์แวร์นะคะที่สามารถที่จะเรียนแบบการทำงานแล้วก็การตัดสินใจของมนุษย์นะคะรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะได้ออกเป็น2ประเภทหลักนะคะก็คือเราจะแบ่งปัญญาประดิษฐ์ตามความสามารถกับแบ่งตามชั้นในการทำงานนะคะแล้วมาดูตัวอย่างแรกก่อนนะคะประเภทของ AI ที่แบ่งตามความสามารถนะคะก็จะแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะคะหลักๆ3ประเภทก็คือเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบเบาหรือเรียกว่า artificial narrow intelligence นะคะแบบเบาคือแบบ narrow คือแคบๆนะคะเพราะว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแบบเฉพาะทางตัวอย่างเช่นการใช้เสียงพูดในแอปพลิเคชัน Siri นะคะเพื่อใช้ในการแทนการพิมพ์หรือการค้นหานะคะอันนี้คือเป็นแบบเบานะคะปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือว่า artificial general intelligence หรือที่เรียกชื่อว่า AGI นะคะ AGI จะมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นสามารถที่จะมีความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะสามารถที่จะวางแผนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนะคะต่อมาประเภทที่3ค่ะปัญญาประดิษฐ์แบบทรงปัญญา artificial super intelligence อันนี้ฉลาดขึ้น ASIนะคะเป็นเครื่องจักรที่เราเรียกว่าทรงภูมิปัญญาคือมีความคิดสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในทุกๆศาสตร์แล้วนำมาประมวลผลนะคะด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า AI ประเภทนี้จะมีศักยภาพในเชิงสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์
นะคะณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเรายัง AI เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะต่อมาประเภทของ AI ที่แบ่งตามฟังก์ชันการทำงานนะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกคือที่เราเรียกว่า reactive machine นะคะเป็นระบบ AI ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ว่ามีความสามารถจำกัดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเองไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเก่ามาพัฒนาในการตัดสินใจได้นะคะโดยหน้าที่ของ reactive machine ก็คือจะทำในการปฏิกิริยาตอบโต้กับสถานการณ์ตรงหน้าตัวอย่างเช่นที่จะมองที่จะเห็นกันชัดๆก็คือหุ่นยนต์ชิโกะนะคะก็คือการเล่นหมากรุกนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทที่เป็นทฤษฎีจำกัดหรือว่า limited theory นะคะเป็นระบบ AI ที่ตรงกันข้ามกับประเภทแรกก็คือประเภท reactive machine โดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีหน่วยความจำนะคะมีทุกอย่างที่ประเภทที่1ไม่มีนะคะแต่ว่ามีจำกัดนะคะสามารถดึงข้อมูลเก่ามาตัดสินใจได้แก้ปัญหาในอนาคตได้โดยที่ว่ายิ่งเรามีการป้อนข้อมูลเข้าไปมากระดับความถูกต้องแม่นยำก็จะสูงขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็คือรถยนต์ AI นะคะที่เราจะใช้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะเพื่อที่จะระบุว่ามีคนเดินข้ามถนนไหมมีการตัดสินใจในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะหลบสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยต่อมาประเภทที่3ก็คือประเภทที่เราเรียกว่าทฤษฎีของจิตใจ Theory of Mind นะคะเป็นการทำงานของ AI ประเภทที่เข้าใจถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆนะคะของมนุษย์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังมาไม่ถึงพัฒนาไม่ได้นะคะยังต้องใช้เวลานานที่จะค้นคว้าแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะส่วนประเภทที่4ก็คือมีการตระหนักรู้ด้วยตัวเองหรือว่า self awareness นะคะเป็นระบบ AI ขั้นสูงสุดเลยที่สามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมีความต้องการเป็นของตัวเองความหมายคือขั้นสูงสุดคือขั้นที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะรวมถึงสามารถที่จะคิดตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนในปัจจุบันเรายังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะคะเช่นเดียวกับประเภทที่3ก็คือทฤษฎีของจิตใจนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะพบว่าขอบเขตงานเนี่ยจะกล่าวไปถึงหลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งรวมถึงที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือ text to speech speech to text นะคะหรือว่าเรื่องของ image recognition นะคะแล้วก็ NLP นะคะ natural language processing นะคะขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีการวิจัยแล้วก็การใช้งานนะคะที่แตกต่างกันอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างก็คืออย่างแรกคือ Machine Learning Machine Learning เนี่ยเป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการตัดสินใจคาดการนะคะคาดการตามรูปแบบที่ก่อนหน้าที่จะพบข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้เชิงลึกนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะอันนี้คือ Machine Learning นะคะถัดมา speech ค่ะที่อาจารย์พูดถึงการแปลงคำพูดคือจะประกอบด้วยการแปลงคำพูดเป็นเสียงพูดข้อความเป็นเสียงพูดแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะเป็นเว็บไซต์เป็นหนังสือที่เราสามารถที่จะกดเลือกได้ว่าเป็น PDF เนี่ยอยากให้เขาพูดให้ฟังได้ไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่สลับกันก็คือเสียงพูดเป็นข้อความที่เราใช้กันในแอปพลิเคชัน LINE นะคะขี้เกียจพิมพ์ค่ะพูดเอาแล้วเขาก็จะแปลงเป็นข้อความให้เรานะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการมองเห็นวิชั่นนะคะวิชั่นก็คือการจดจำภาพ image recognition ทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะระบุติดป้ายกำกับจัดประเภทองค์ประกอบต่างๆนะคะได้แล้วก็จำแนกวัตถุที่ตรวจจับได้นะคะต่อมาการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า NLP เป็นเทคโนโลยีที่ให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรบอทแน่นอนเอาเทคนิค AI มาช่วยให้โรบอทที่จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ทำงานใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นส่วนพื้นฐานที่สำคัญของ AI เนี่ยก็จะกล่าวถึงก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานคือทางคณิตศาสตร์สถิตินะคะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและที่สำคัญคือคุณจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อมูลด้วยค่ะ
ถัดมาไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์ก็จะเริ่มต้นจาก artificial intelligence เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ machine learning จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ deep learning นะคะช่วงแรกนะคะในช่วงแต่ปี1950นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์AI ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านอะคาเดมิกนะคะก็จะพัฒนากับเรื่องว่า AI ทำอย่างไรมีการประชุมแล้วก็พัฒนาถึงเรื่องระบบนะคะผู้เชี่ยวชาญก็เกี่ยวกับเรื่องของฐานความรู้การอนุมานนะคะในช่วงที่2ต่อมาในคศ1980เนี่ยเราก็จะเริ่มเรื่องของ Machine Learning เข้ามาแล้วนะคะว่าเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีการใช้ว่าความสามารถในการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักในการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะถัดมาในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะผลักดันที่อาจารย์บอกคือ deep learning นะคะการเรียนรู้เชิงลึกนะคะผลักดันให้ AI เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเชิงลึกนะคะสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นคร่าวๆนะคะก็ประมาณว่าโดยมีAI เนี่ยในการทำการรวบรวมความฉลาดของมนุษย์นะคะพร้อมชุดคำสั่งนะคะรวมถึงอัลกอริทึมต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยการใช้ Machine Learning นะคะรวมถึงการคิดในเชิงลึกที่เราเรียกว่า Deep Learning นั่นเองนะคะประเภทของการเรียนรู้เราก็จะแบ่งประเภทของการเรียนรู้ได้เป็น3ประเภทก็คือ Supervised นะคะ Learning ก็คือการเรียนรู้แบบมีต้องมีผู้สอน Unsupervised Learning ก็คือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนแล้วก็ Reinforced Learning นะคะการเรียนรู้อีกแบบนึงก็แบบ Reinforced เดี๋ยวดูกันนะคะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเนี่ยก็คือโมเดลจะต้องได้รับการฝึกหรือการเทรนก่อนนะคะโดยตัวเราได้ระบุไว้แล้วหรือเราเรียกว่ามีป้ายกำกับนะคะเพื่อที่จะใช้โมเดลในการตรวจสอบความถูกต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราระบุหรือป้ายกำกับไว้นั่นเองนะคะส่วนแบบไม่มีผู้สอนโมเดลจะไม่ทราบอะไรเลยนะคะไม่มีป้ายกำกับในข้อมูลนะคะโมเดลจะต้องทำงานไปในการเรียนรู้ที่จะซึ่งจะต้องหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปกติต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้งานนะคะในแบบที่3ค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะ reinforced learning reinforced เนี่ยเราจะต้องมีตัวแทนหรือเราเรียกว่าเอเจนต์นะคะในการพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานให้เสร็จสิ้นนะคะเหมาะสมแล้วเราจะต้องมีเอเจนต์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบสถานการณ์รวมถึงตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำซึ่งการกระทำแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับรางวัลที่เรียกว่า reward นะคะซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเราได้รางวัลเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ถูกต้องเราได้รางวัลนะคะระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือหรือว่าระบบนิเวศของ AI เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4เลเยอร์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจผู้ใช้งานเทคโนโลยีในระบบนะคะเอื้อระบบต่อระบบนิเวศ AI นะคะก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ของชั้นล่างก็คือฮาร์ดแวร์นะคะโปรแกรมมิ่งนะคะชั้นที่3ก็จะเป็นเทคโนโลยีชั้นที่4ก็คือแอปพลิเคชันนะคะสรุปได้ว่าในตอนที่1 นะคะก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ความหมายนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นหัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในตอนที่2จะกล่าวถึงหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเกี่ยวกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคือมีการนำมาใช้ในรูปของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะจากเริ่มจากการค้นหาข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ไปจนถึงการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งภายในภายนอกที่ทำงานที่บ้านแอปพลิเคชันอย่างเช่นออกจากบ้านแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางนะคะซึ่งศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเปรียบเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นประหยัดเวลาเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลผลิตในการทำงานมากขึ้นนะคะการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะคะเช่นตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์นะคะในโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของการให้บริการนะคะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางธุรกิจที่เราจะพบก็คือแชทบอทนะคะบริการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะด้วยหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือจะทำงานโดยการรับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประมวลผลนะคะเพื่อให้ผลตอบกลับฟีดแบ็กกลับมาผ่านการใช้เป็นคำพูดข้อความการกระทำต่างๆแล้วเราก็นำผลลัพธ์
นะคะเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่ต้องการนะคะรวมทั้งสามารถใช้ในรูปแบบการทำงานเพื่อคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเช่นมีแชทบอทที่จะคอยตอบคำถามอัตโนมัติได้เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยรอตอบคำถามเราหรือว่าความสามารถในการจดจำภาพนะคะซึ่งการทำงานทั้งระบบเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะโดยโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของทักษะการรับรู้ต่างๆดังนี้นะคะทักษะแรกก็คือการเรียนรู้โดยที่จะเน้นไปเรื่องของการรับข้อมูลนะคะก็คือสร้างกฎว่าจะต้องเปลี่ยนข้อมูลที่นำมาไปใช้ได้จริงกฎนี้เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมเนี่ยเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่อธิบายไว้เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะส่วนหลักการที่2ก็คือการใช้เหตุผลคือ reasoningเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ได้ดีตามต้องการนะคะส่วนข้อที่3ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดเซลฟ์คอลเลกเนสคอลเลกชันค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้รับการออกแบบนะคะโดยการปรับแต่งเพื่อที่จะไปปรับแต่งอัลกอริทึมให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเพื่อแน่นอนรับประกันว่าให้ผลลัพธ์ได้แม่นยำนะคะส่วนหลักการทำงานข้อที่4ก็คือการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คือเราจะใช้เรื่องของเครือข่ายประสาทเทียมอิงตามกฎวิธีทางสถิติและเทคนิคอื่นๆเพื่อที่จะได้ภาพใหม่แนวทางใหม่เพลงใหม่หรือแนวคิดใหม่ๆนั่นเองนะคะส่วนข้อเสียค่ะข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็อาจารย์ขอสรุปได้กว้างๆก็คือแน่นอนค่ะต้นทุนการสร้างสูงขึ้นนะคะโดยนำข้อมูลที่นำมาใช้โมเดลที่ถูกออกแบบหรือคอมพิวเตอร์ใช้งานเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็จะต้องเป็นมีมูลค่านะคะต้องใช้เงินนะคะสูงขึ้นขาดความโปร่งใสการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยผู้ที่ใช้งานเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าที่มาของข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รวบรวมมาให้เราเนี่ยที่ใช้ในการเทรนหรือการฝึกปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะซึ่งบอกแหล่งที่มาหรือซึ่งการที่ไม่บอกไม่เปิดเผยไม่บอกแหล่งที่มาเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานอาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียข้อที่3เกิดการพัฒนาเพิ่มอัตราการว่างงานนะคะในปี2030เราคาดการณ์กันว่าจะมีแรงงานถึง300ล้านคนนะคะที่จะตกงานเพราะ AI นะคะเพราะ AI ทำได้ทุกอย่างนะคะตัดสินใจให้เราแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างนะคะส่วนข้อเสียถัดมานะคะอีกอย่างนึงก็คือขาดความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าระบบ AI เนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ถูกออกแบบถูกโปรแกรมมันจะปิดกั้นจินตนาการนะคะการสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ย AI ยังทำไม่ได้นะการนำไปสู่การเลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะก็คือบริษัทAmazon ได้ทำการทดลองใช้ AI เลือกรับคนเข้าทำงานปรากฏว่า AI จะเลือกปฏิบัติโดยคิดว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะเพศชายจะเข้ามาทำงานได้ดีกว่าเพศหญิงนะคะแล้วก็การวิเคราะห์การเรียนรู้ก็มาจากประวัติในช่วง10ปีนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นข้อเสียของการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะคะการโจมตีทางไซเบอร์นะคะจะพบว่าในปีที่แล้วนะคะคศ2023มีการตรวจพบธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อนะคะที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาการสูญเสียนะคะมากขึ้นประสบการณ์นะคะข้อเสียก็คือประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยไปลดทอนความเป็นมนุษย์อาจจะงงนะคะเพราะว่าปัจจุบัน AI ในด้านการศึกษาเนี่ยคือ AI จัดการทุกอย่างมันจะไปลดทอนประสบการณ์บางอย่างที่มนุษย์เรียนรู้นะคะในธรรมชาติมนุษย์จะต้องเรียนแต่ AI เนี่ยกลับไปจัดการสร้างเนื้อหากำหนดการเรียนพื้นฐานทุกอย่างทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะพลาดในบางสิ่งที่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการทำงานในขั้นตอนถัดไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้กันทางธุรกิจนะคะสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะกว้างๆได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือกระบวนการอัตโนมัติหรือที่ว่า process automation นะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่อันนี้พบเจอมากที่สุดก็คือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลนะคะเอกสารที่จับต้องได้แล้วก็จัดการ

เอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์อย่างเช่นแขนกลที่อยู่ในโรงงานนะคะเขาจะทำงานซ้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือกระบวนการอัตโนมัติ2ความเข้าใจในเชิงลึก cognitive insight นะคะเป็นการใช้อัลกอริทึมในการหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มาแปลนะคะวิเคราะห์แปลความหมายจำนวนเนี่ยซึ่งAI จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการมีส่วนร่วมในการรับรู้นะคะ cognitive engagement นะคะก็คือเป็นการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์นะคะร่วมกับโครงการที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรนะคะที่ในการที่จะช่วยเหลือในการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะตัวอย่างแรกก็อย่างเช่นอันนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะfraud detector Amazon ก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับลองหาประสบการณ์ก็คือสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเครื่องมาก่อนนะคะซึ่งซอฟต์แวร์จะสามารถที่จะรับข้อมูลเชิงลึกนะจากข้อมูลในอดีตบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสร้างโมเดลในการตรวจจับการฉ้อโกงอย่างแม่นยำนะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็คือ Amazon Fraud Detector นะคะก็คือบริการที่เขามีให้ก็คือระบุการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะซึ่งจะช่วยลดจำนวนของการฉ้อโกงโดยชำระเงินการออนไลน์นะคะโดยมีการทำเครื่องหมายทางธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะก็เราสามารถที่จะระบุหรือว่า warning ได้เตือนได้นะคะหัวข้ออย่างที่2ก็คือตรวจจับการฉ้อโกงบัญชีใหม่ๆนะคะก็คือสามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการลงบัญชีที่ถูกต้องกับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงได้นะคะเลือกต่อตรวจสอบเพิ่มเติมได้โดยการยื่นย่างทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลนะคะถัดมาขออภัยทีค่ะป้องกันการละเมิดโปรแกรมนะคะมีการทดลองใช้โปรแกรมสะสมคะแนนแล้วก็มีการตรวจจับบัญชีที่มีแนวโน้มว่าจะมีบริการออนไลน์ใช้งานที่ผิดนะคะส่วนการใช้งานบริการ Fraud Detector แบบที่4ก็คือปรับปรุงการตรวจจับการครอบครองบัญชีคือตรวจจับว่ามีการบุกรุกการครองบัญชีหรือว่าลดความขัดแย้งของผู้ที่ใช้ที่ถูกกฎหมายได้นะคะถัดมาก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์อันนี้เริ่มเข้าใกล้ตัวเราแล้วนั่นก็คือแชทบอทค่ะแชทบอท AI นะคะก็จะใช้ตอบคำถามเรา24ชั่วโมงนะคะก็มีใช้ในการเพื่อปรับปรุงให้บริการลูกค้านะคะได้ดีขึ้นนะคะแชทบอทนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากการตอบโต้ตอบในอดีตนะคะมาเป็นความเข้าใจว่าผู้ใช้งานต้องการอะไรแล้วก็ตอบคำถามลูกค้าได้นะคะตัวอย่างถัดมาก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานอัตโนมัติแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานนะคะตัวอย่างเช่นระบบผู้ช่วย Yuma AI นะคะ Ticket Assistant เนี่ยก็คือจากงานประจำที่ต้องป้อนข้อมูลสร้างทุกอย่างก็คือทำให้เป็นอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยจะลดความจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงด้วยตัวเองนะคะสร้างเครื่องมือเหล่านี้ลดความเสี่ยงอันนี้ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อที่จะเกิดการส่งมอบให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ระบบ AI จะแนะนำให้ลูกค้าแนะนำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าอันนี้จะเป็นแบบร่างนะคะว่าถ้าสนใจนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อธุรกิจด้านอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะในการเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศนะคะตอนนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรามียานอวกาศตั้งเป็นพันลำนะคะแล้วก็ธุรกิจต่อไปเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศตัวอย่างเช่นนะคะด้านวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะ AWS นะคะ RoboMaker นะคะบริษัท Luna Outpost นะคะที่ใช้เครื่องมือวิศวกรรมของ AWS เนี่ยเขาก็ได้จำลองวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะก็คือเป็นบริการจำลองบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาด้านวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้ปรับขนาดแล้วก็จำลองการทำงานอัตโนมัตินะคะเพื่อทดสอบการทำงานนะคะอุตสาหกรรมด้านอวกาศนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมด้านอวกาศในประเทศสิงคโปร์นะคะที่ใช้นวัตกรรมนี้นะคะในการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสิงคโปร์ในการดำเนินการธุรกิจทางด้านอวกาศนะคะมีขนาดนี้เลยนะคะโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้นะคะที่เรา

กันอยู่เนี่ยมันดำเนินการได้โดยการโดยใช้เทคนิคของเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะคะรวมถึงโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกนะคะซึ่งโซลูชันต่างๆที่ใช้ในการขับเคลื่อน AI เนี่ยมีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1950นะคะแต่ปัจจุบันเราก็มีการใช้งานมีผลให้ในปัจจุบันนะคะมีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาเพื่อรักษาโควิด-19 นะคะแล้วก็การเขียนบล็อกปลอมนะคะการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะในขณะที่การวิจัยปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยไปถึงไปไกลมากนะคะแล้วก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเหมือนที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนระบบ AI ในธุรกิจนะคะก็คือเพื่อช่วยที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจทำให้กระบวนการในการทำงานบางอย่างเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะคะมีการได้มาของข้อมูลเชิงลึกและนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กรนะคะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้งานประดิษฐ์การปัญญาประดิษฐ์จนกระทั่งถึงตัวอย่างในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานนะคะค่ะและทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางรังสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะแหล่งกําเนิดของรังสีนะคะจะแบ่งออกเป็น2แหล่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติค่ะแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก2แหล่งนะคะก็คือรังสีที่มาจากพื้นดินของโลกค่ะอันนี้จะมาจากแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแต่แรกเลยค่ะ อย่างเช่นรังสีที่มาจากแหล่งของพื้นดินของโลกนะคะก็คือธาตุกัมมันตรังสีค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานเลยนะคะส่วนรังสีที่มาจากนอกบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นรังสีคอสมิกค่ะซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาต่างๆนะคะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพวกปลดปล่อยพวกนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อนุภาคอัลฟาออกมาค่ะส่วนแหล่งที่2นะคะเป็นแหล่งกำเนิดจากมนุษย์ค่ะด้วยวิวัฒนาการต่างๆทางเทคโนโลยีนะคะและวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เกิดรังสีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นรังสี X เนี่ยนะคะก็ถูกเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในการถนอมอาหารด้วยค่ะประเภทของรังสีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นรังสีที่เกิดการแตกตัวนะคะกับรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวค่ะรังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัวเนี่ยก็เป็นการที่อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแตกตัวได้โดยตรงแล้วก็แตกตัวทางอ้อมนะคะการที่รังสีทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรงเนี่ยรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีประจุค่ะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมได้ซึ่งแตกตัวเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะอย่างเช่นรังสีคอสมิกนะคะอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบลต้านะคะส่วนรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็ชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาบางอย่างโดยอ้อมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมได้นะคะส่วนรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวรังสีชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีพลังงานต่ำแล้วก็มีความถี่ต่ำนะคะทำให้พลังงานเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมได้ซึ่งเป็นรังสีที่พบในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุนะคะไมโครเวฟนะคะรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงสว่างแล้วก็แสงอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีชนิดนี้นะคะก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสีกันค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3อันดับแรกที่มีหายนะเกิดขึ้นสูงที่สุดนะคะอันแรกก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากินะคะจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 250,000 คนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตจากการที่เจ็บป่วยจากการแพร่ของรังสีแล้วก็จากเพลิงไหม้ด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะถึง46%เลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ11อีก11%นะคะก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งก้อนเนื้อต่างๆค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่2นะคะภัยพิบัติฟุกุชิมานะคะอันนี้เกิดจากการที่มีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิแล้วก็มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลายเครื่องเนี่ยก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆจนทำให้มีการรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของรังสีเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งบนบกนะคะในน้ำในอากาศนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยจะต้องอพยพออกมาเป็นจำนวนมากนะคะออกไปจากห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่3นะคะเป็นภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะ

อันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของพนักงานค่ะทำให้มีการปนเปื้อนของรังสีสูงถึง200เท่าของที่เคยเกิดขึ้นกับที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิรวมกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีหนังที่เป็นซีรีส์หนังนะคะที่ทำเกิดขึ้นถ้านักศึกษาอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่เชอร์โนบิลนะคะนักศึกษาก็สามารถไปหาดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงผลกระทบและอันตรายของรังสีกันค่ะผลกระทบนะคะทางชีววิทยาก็จะแบ่งออกเป็นผลการได้รับรังสีแบบชัดเจนกับแบบไม่ชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเนี่ยก็เกิดในกรณีที่ร่างกายเนี่ยได้รับรังสีในปริมาณที่มากๆจนเกินขีดจำกัดของร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแสดงอาการออกมานะคะอย่างเช่นก่อให้เกิดการอ่อนเพลียนะคะผิวหนังไหม้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายก็อาจจะถูกทำลายด้วยส่วนแบบไม่ชัดเจนเกิดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเป็นระยะเวลานานๆทีละน้อยๆนะคะทำให้ไม่มีการแสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอาจจะเกิดมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่ะค่ะส่วนผลกระทบที่แบ่งออกเป็นตามช่วงเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นในช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มอาการของรังสีเฉียบพลันแล้วก็หรือเป็นความเจ็บปวดทางรังสีนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนะคะอาจจะเกิดผิวหนังบวมคันแล้วก็ผมร่วงส่วนการบาดเจ็บจากรังสีทางผิวหนังเนี่ยเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากๆเนี่ยผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการบวมคันแดงนะคะหรือมีอาการบวมน้ำเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้เกิดผิวหนังไหม้เลยนะคะก็จะพบในคนที่สัมผัสกับวัสดุกัมมันตภาพนะคะส่วนผลกระทบระยะยาวนะคะลองเทอมก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะหรือว่าทารกในครรภ์ถ้าผู้หญิงนะคะสตรีมีครรภ์นะคะไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ในช่วง3เดือนแรกใน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในกรณีที่สัมผัสกับรังสีในช่วงของ0ถึง1สัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิเนี่ยอาจทำให้ทารกเนี่ยตายในครรภ์ได้เลยนะคะถ้าสมมติ2ถึง40สัปดาห์นะคะก็จะทำให้การเจริญเติบโตของทารกเนี่ยแคะแกนนะคะสมองเติบโตผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นในภายหลังด้วยรวมถึงผลกระทบระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะทำให้เกิดความผิดปกติต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะในส่วนของหลักการสำคัญพื้นฐานของ ICRP นะคะ ICRP ก็ย่อมาจาก International Commission on Radiological Protection ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรงเลยนะคะเขาก็ได้กำหนดลักษณะการสัมผัสรังสีหรือการได้รับรังสีนะคะออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะคะก็คือการสัมผัสรังสีเนี่ยเป็นไปตามงานที่ทำนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Plan Exposure Situation ก็คือถูกวางแผนมาแล้วนะคะเกิดจากการที่นำรังสีหรือว่าใช้แหล่งกำเนิดรังสีในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานค่ะอันที่สองนะคะในกรณีภาวะฉุกเฉินค่ะ emergency exposure situation อันนี้ก็เกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดจากการทำงานนะคะเกิดการผิดพลาดทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นส่วนลักษณะงานที่3ก็คือการสัมผัสรังสีที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะ existing exposure situation ก็คือเป็นการแพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติค่ะหลักการพื้นฐานในการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักการค่ะอันแรกเนี่ยก็เป็นหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะหรือที่เรียกว่า the principle of justification นะคะเป็นการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีค่ะโดยการที่จะนำเอากิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆมาใช้จะต้องวิเคราะห์ที่คุณแล้วก็โทษนะคะคุณประโยชน์เนี่ยจะต้องมากกว่าโทษถึงจะมีการนำเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาใช้สองนะคะหลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม the principle of optimization of

protection นะคะก็เป็นการพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงจากรังสีต่อบุคคลแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณรังสีที่จะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบของรังสีนั้นๆซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีการสัมผัสรังสีให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการของ ALARA นะคะ ALARA ก็ซึ่งมาจาก as low as นะคะ reasonably achievable นะคะอันนี้ก็คือจะต้องได้รับรังสีให้น้อยที่สุดโดยใจทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันที่3หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสรังสีนะคะ the principle of limitation ก็คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็จำกัดการได้รับรังสีจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ค่ะค่ะส่วนหลักการพื้นฐานของ NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission เนี่ยเขาก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเขาก็อิงกับหลักการที่ ICRP กำหนดด้วยก็แบ่งออกเป็น1 นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้การเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็มีการควบคุมการรับสัมผัสรังสีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ3นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รู้ว่างานที่ทำเนี่ยมีอันตรายจากรังสีแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเป็นการระยะเวลาในการสัมผัสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะค่ะเรามาดูกฎหมายด้านความปลอดภัยจากรังสีนะคะอันแรกเนี่ยเป็นพรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติตอนนี้ก็ได้มีใช้พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ของปี2562มาทดแทนแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่วนกฎหมายที่2จะเป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพ.ศ. 2561นะคะซึ่งก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามรังสีความปลอดภัยทางรังสีนะคะซึ่งก็จะเป็นตามตารางอันนี้เลยนะคะที่ได้กำหนดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานต่างๆเอาไว้แล้วก็กำหนดปริมาณของรังสีที่จะสามารถรับได้นะคะจะต้องไม่เกินค่าในตารางนี้ที่กำหนดเอาไว้นะคะค่ะอันที่3นะคะกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสีพ.ศ. 2561ค่ะอันนี้เขาก็กำหนดหลักการนะคะวิธีการเงื่อนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วก็เกณฑ์การที่จะเอาไปกำจัดบำบัดนะคะแล้วก็กฎหมายที่4นะคะเป็นกฎกระทรวงในการกำหนดการแบ่งระดับกำหนดคุณวุฒิแล้วก็การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของพ.ศ. 2563ค่ะที่ได้เพิ่งออกประกาศกฎกระทรวงในอันนี้ไปเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรังสีกันค่ะองค์กรแรกเนี่ยก็คือ IAEA นะคะ The International Atomic Energy Agency ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับพลังงานอะตอมนะคะก็จะมีหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอมค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนนะคะมีการใช้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้นิวเคลียร์ค่ะหน่วยงานองค์กรที่2นะคะก็เป็น ICRP ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านรังสีซึ่งเขาก็จะมีกรรมการทั้งหมด4คณะทำงานนะคะคณะทำงานแรกจะเป็นในเรื่องของ radiation effect ค่ะก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของรังสีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะคณะทำงานที่2 dose from radiation exposure นะคะ dose นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณนะคะก็จะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณการได้รับรังสีค่ะคณะทำงานที่3นะคะก็จะเป็น radiological protection in medicine นะคะก็จะเป็นการคุ้มครองทางรังสีทางการแพทย์โดยจะคุ้มครองที่บุคคลแล้วก็เด็กในครรภ์นะคะองค์กรสุดคณะทำงานสุดท้ายนะคะเป็น application of the commission's recommendations นะคะเป็นการเป็นคณะทำงานที่ให้คำแนะนำกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของเกี่ยวกับรังสีต่างๆเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะองค์กรที่3นะคะThe International Commission on Radiation Unit and Measurements นะคะหรือ ICRU

ค่ะส่วนองค์กรระดับประเทศนะคะองค์กรระดับประเทศเนี่ยก็จะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่จะกำหนดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูค่ะกำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีสูงสุดที่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถรับได้ด้วยแล้วก็ควบคุมและกำกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรมาณูค่ะรวมถึงนะคะข้อหลักๆสำคัญเลยก็คือการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบของรังสีด้วยนะคะ องค์กรที่2นะคะก็คือเป็น NCRP ค่ะนะคะก็คือ The National Council นะคะ on Radiation Protection ค่ะแล้วก็องค์กรที่3เป็น NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission ก็จะควบคุมความปลอดภัยทางการใช้สารนิวเคลียร์ของในสหรัฐอเมริกาค่ะ

ค่ะสำหรับหลักการในการป้องกันอันตรายจากรังสีนะคะเรามาสรุปอีกรอบนึงค่ะจากหลักการของ ICRP 3หลักการค่ะอันแรกก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification ก็คือต้องวิเคราะห์คุณและโทษนะคะคุณประโยชน์จะต้องมากกว่าโทษนะคะรวมถึงหลักการคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization ก็จะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการ ALARA นะคะแล้วก็หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสนะคะ limitation ก็ต้องจำกัดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะคะค่ะสำหรับหลักการควบคุมการใช้รังสีก็ใช้หลักการ ALARA อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะโดยต้องรักษาระดับปริมาณรังสีให้ต่ำสุดมากที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใช้การป้องกันการได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการ3ประการอันแรกก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้โชว์ขึ้นสไลด์นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะถ้าหากว่าระยะเวลานานๆนะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะแปรผันไปตามกับระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมการได้รับสัมผัสรังสีเนี่ยก็จะต้องลดระยะเวลาในการสัมผัสกับรังสีค่ะอันที่สองนะคะระยะทางค่ะระยะทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการได้รับรังสีด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสีเนี่ยก็จะทำให้ได้รับปริมาณรังสีเข้าไปค่อนข้างมากนะคะก็ในการควบคุมการสัมผัสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะมีระยะห่างนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้รับรังสีน้อยลงเท่านั้นนะคะและเครื่องกำบังรังสีค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งที่จะช่วยลดการได้รับสัมผัสของรังสีด้วยนะคะจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งเครื่องกำบังรังสีมีความหนามากเท่าไหร่นะคะความการได้รับสัมผัสรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับไปนะคะก็จะลดน้อยลงมากเท่านั้นค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกากกัมมันตรังสีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งกำเนิดของกากกัมมันตรังสีเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการที่ใช้กากกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็การบำบัดรักษาของแพทย์ค่ะส่วนที่2นะคะก็มาจากการศึกษาวิจัยก็อาจจะพบในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆที่ใช้รังสีในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัยค่ะและส่วนที่3มาจากอุตสาหกรรมค่ะพวกโรงงานต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสีอย่างเช่นสายล่อฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันเนี่ยนะคะก็จะมีกากกัมมันตรังสีที่จะเป็นที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไปค่ะค่ะในการจัดการกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะใช้กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี2561นะคะที่ได้จำแนกกากกัมมันตรังสีเอาไว้เป็น5ประเภทนะคะตามค่าครึ่งชีวิตของกากกัมมันตรังสีในแต่ละประเภทค่ะซึ่งหลักการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะก็ทำได้โดยการทำให้เข้มข้นแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะก็อาจจะใช้วิธีการต้มระเหยนะคะซึ่งจะใช้ความร้อนแล้วก็ระเหยส่วนของที่สามารถระเหยไปได้นะคะ

พอเหลือเป็นตะกอนเนี่ยก็สามารถเอานำไปจัดเก็บได้นะคะเพื่อรอการกำจัดต่อไปค่ะค่ะวิธีที่2หรือการทำให้เจือจางแล้วก็ระบายทิ้งไปนะคะก็ใช้ด้วยการตกตะกอนทางเคมีค่ะใช้สารเคมีเข้าไปนะคะผสมเข้าไปทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นตะกอนมาแล้วก็รอการกำจัดต่อไปนะคะหรือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็ปล่อยให้สลายตัวเองไปนะคะก็คือเป็นการจัดเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยสลายตัวไปให้หมดนะคะซึ่งวิธีการในการบำบัดจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้ง3หลักการในคราวเดียวกันเลยก็ได้นะคะค่ะส่วนวิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นก๊าซเกิดขึ้นนะคะวิธีที่สามารถเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการดักจับอนุภาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในอากาศแล้วก็ไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะโดยสามารถทำโดยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับนะคะการกรองเนี่ยก็อาจจะใช้ถุงกรองอากาศนะคะในการที่จะมาดักจับอนุภาคนะคะส่วนการสกัดแยกเนี่ยก็จะเป็นการกลั่นเย็นด้วยการลดอุณหภูมิมากๆทำให้เกิดการระเหยเกิดขึ้นนะคะการแพร่เนี่ยก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะคะเพราะว่าเกิดการแพร่ในตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้สามารถแยกก๊าซออกไปได้นะคะหรือว่าการดูดจับโดยการใช้activated carbon ในการที่จะดูดจับก๊าซกัมมันตรังสีค่ะค่ะส่วนกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของเหลวนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้นำสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะมาผสมทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการทำให้ระเหยนะคะโดยการต้มของเหลวส่วนที่ระเหยเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเป็นตกตะกอนก็รอการกำจัดต่อไปค่ะวิธีที่3นะคะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของแข็งเนี่ยก็ต้องทำให้เสถียรแล้วก็การแข็งนะคะก็อาจจะหาสารที่มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ดีมาผสมกับกากกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะก็จะได้กากที่เฉื่อยทางปฏิกิริยาทางเคมีด้วยถ้าก่อนที่จะทำวิธีการบำบัดกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะเราเนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาตรหรือว่าลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะกำจัดต่อไปแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการลดแล้วก็ลดปริมาตรหรือว่าปริมาณของกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะมี5วิธีนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการเผาค่ะก็เพื่อทำลายกากกัมมันตรังสีที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะแล้วก็อันที่2การอัดนะคะด้วยเครื่องมืออัดที่มีกำลังนะคะการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงนะคะการหลอมละลายค่ะก็โลหะต่างๆที่เปื้อนกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะถูกหลอมละลายไปนะคะแล้วก็การทำลายด้วยกรดค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่เราจะเอาไปกำจัดค่ะส่วนในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนะคะวิธีแรกก็คือการฝังดินนะคะการฝังดินที่ไม่ได้ลึกมากๆนะคะประมาณ 5-10 เมตรจากผิวดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยมีค่าชีวิตสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน30ปีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายย่อยสลายไปเองนะคะวิธีที่2ก็คือการฝังดินในกรณีที่ดินฝังดินไปแบบลึกมากๆเลยนะคะประมาณ500ถึง 1,000 เมตรจากผิวดินอันนี้ก็จะใช้กับกากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนะคะแล้วเราเป็นอันตรายเราต้องการที่จะแยกจากมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนนะคะหรือว่าการไปทิ้งกากนะคะทิ้งที่ทะเลอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามละเว้นวิธีนี้นะคะหรือว่าการทิ้งโดยการทำลายโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทิ้งไปนอกอวกาศหรือว่าการฝังไว้ในน้ำแข็งนะคะแต่ปัจจุบันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเอานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในหน่วยของมลพิษทางรังสีค่ะก็นักศึกษาก็สามารถไปหาความ

0: ู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุขภาพธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดนะโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราครับอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ
5: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยที่8นะครับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งในเนื้อหาจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับก็คือการความรู้ทั่วไปกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมันนักศึกษาจะได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยนะครับและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535นะครับก็บอกว่าพวกเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารถุงพลาสติกนะครับเท่านะครับ

มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นๆใดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นมูลฝอยนะที่พระราชบัญญัติรักษาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35นะครับจะไม่ได้ใช้คําว่ามูลฝอยแต่ใช้คําว่าของเสียแทนนะครับก็รวมถึงขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ําเสียอากาศเสียอะไรต่างๆพวกนี้แม้ทั้งกากตะกอนนะครับที่เป็นของเหลวกับของกับหรือก๊าซนี้ก็เป็นถือเป็นของเสียซึ่งมูลฝอยจะถูกรวมอยู่ในพรบนี้ด้วยดังนั้นขยะไม่จึงหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของแข็งของกึ่งแข็งนะครับซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อไม่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผู้ต้องการผู้ใช้เนี่ยจะไม่ต้องไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปแล้วก็จะถูกทิ้งมากลายเป็นขยะมูลฝอยนะครับในที่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวขยะมูลฝอยจากชุมชนนะครับส่วนพวกที่มาจากอุตสาหกรรมถูกเรียกนิยามใหม่กันใหม่ว่ากากอุตสาหกรรมเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็ตามพวกสิ่งแต่ในแล้วก็ในเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลคืออะไรนะครับก็พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535ว่ารวมถึงอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดนะครับที่เป็นสิ่งโสโครกหรือสิ่งหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับจะรวมกลายเป็นสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคราวนี้ผลกระทบนะครับของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะมีเรื่องของทําให้เกิดเหตุรําคาญนะครับทำมีกลิ่นเหม็นมีสภาพแวดล้อมมีทําให้ความสวยงามของสวยงามของสถานที่เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นสัตว์พาหะนําโรคนะครับต่างๆหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแม้ทั้งสัตว์สี่เท้าหลายๆชนิดนะครับก็มาแหล่งอาหารได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัพพะนำโรคต่างๆพวกแมลงวันพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมาก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องของขยะเรื่องของแหล่งแพร่เพาะพันธุ์น้ำเหลืองขยะที่มันเกิดขึ้นการกําจัดขยะที่มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งปฏิกูลก็เช่นเดียวกันนะครับอุจจาระปัสสาวะหรือสิ่งมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นสิ่งโสโครกต่างๆนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับและกิจก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคด้วยนะครับก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสิ่งปฏิกูลนะครับจะเป็นแหล่งกําเนิดของเชื้อโรคพวกโรคทางเดินอาหารพวกหนอนพยาธิได้นะครับสถานการณ์ของขยะมูลฝอยนะครับขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นเขตเมืองออกไปการเพิ่มจํานวนของประชากรในชุมชนนั้นๆนะครับทั้งประชากรแฝงก็แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจนพฤติกรรมการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการใช้สินค้าออนไลน์การสั่งอาหารการดิลิเวอร์ต่างๆก็เกิดขยะที่เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับพวกขยะพลาสติกมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนโควิดเราจะมีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับก็ทําให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2562เนี่ยกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเราจัดการขยะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแต่การกําจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าสถานที่มันเต็มเร็วมากแล้วก็การขาดประสิทธิภาพในการจัดการสถานที่กำจัดขยะนะครับส่วนการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับก็ทั้งเมืองชนบทมีส้วมใช้ 98.9% มีการถ่ายในที่โล่งบ้างในพื้นที่ห่างไกลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างเต็มที่เพราะเนื่องจากว่ายังพบการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลอยู่นะครับโดยรถขนถ่ายที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงคนทํางานนอกบ้านมากขึ้นต้องใช้ส้วมสาธารณะคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับการใช้ส้วมสาธารณะในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะครับนั้นต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในประเทศไทยนะครับมีแผนแม่บทนะครับ20ปีนะครับตั้งแต่ปี2011ถึง880นะครับก็ป้องกันเพิ่มการบําบัดนะครับแล้วก็เพิ่มการบริหารจัดการนะครับมีแผนการแม่บทของการจัดการขยะมูลฝอยคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนะครับในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็ให้มีการนําขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟ้านะครับในการจัดการมูลฝอยของภาคเอกชนนะครับนำไปผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรื่องพลาสติกนะครับเป็นการลดปริมาณ

การขยะมูลฝอยได้ประเภทหนึ่งนะครับก็มีการรณรงค์เรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกส่วนเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับมีการกําหนดในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีฉบับที่3นะครับปี64นะครับเรื่องส่งเสริมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีการประเมินนะครับคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยกรมอนามัยนะครับมีการกําหนดมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินนะครับแล้วก็พัฒนาระบบการสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้นนะครับและสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของกฎหมายการปรับปรุงนะครับและการบังคับใช้กฎหมายนะครับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพรบการสาธารณสุขปี2535นะครับแล้วก็ที่ปรับปรุงในปี2550พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับพรบรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่การพรบการกระจายอำนาจพรบสภาตำบลที่เป็นพรบย่อยๆที่เป็นกฎหมายย่อยๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับนะครับองค์กรนะครับก็แน่นอนครับส่วนกลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นก็คือหน่วยงานย่อยของตัวกระทรวงเหล่านี้ในระดับภูมิภาคก็คืออาทิเช่นกรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับกระทรวงหน่วยงานศูนย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับนักศึกษาเราจะมาดูเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยกันนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของหลักการจัดการนะครับการเกิดและการเก็บขยะมูลฝอยนะครับการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยแล้วก็ตามด้วยการคัดแยกการแปรสภาพและการกําจัดขยะมูลฝอยนะครับระบบการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยจะมีอยู่6ขั้นตอนหลักก็ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขยะมูลฝอยเราต้องมีการศึกษาว่ามีการเกิดขยะมูลฝอยอย่างไรนะครับเพื่อนํามาสู่ขั้นตอนที่2คือเรื่องของการจัดการนะครับได้แก่การเก็บนะครับการสะสมนะครับขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกแล้วก็การระบบการเก็บกักณแหล่งกําเนิดนะครับดังนั้นมีการเก็บรวบรวมนะครับขยะมูลฝอยเพื่อมีการทําการขนถ่ายและขนส่งไปยังสถานที่กําจัดนะครับจะมีการคัดแยกนะครับและการแปรสภาพนะครับก่อนการกําจัดและการกําจัดในขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับทั้งหมดของที่กล่าวมาการเกิดนะครับว่าเราต้องศึกษาว่าการเกิดขยะอย่างไรนะครับมีการจัดการการคัดแยกการเก็บกักและแหล่งกําเนิดอย่างไรคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะดูเรื่องของที่มาของการเกิดขยะมูลฝอยนะครับในแง่ของหรือเรื่องของอัตราการเกิดนะครับเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยแล้วก็ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะป้องกันได้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลักก้อนป้องกันมลพิษนะครับคือหลัก P2 นะครับหรือใช้เทคโนโลยีสะอาดนะครับที่จะนำมาลดขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะครับหรือเทคโนโลยีสีเขียวนะครับซึ่งหรือกรีนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นการเน้นการลดของเสียให้น้อยที่สุดให้เกิดให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ3หลัก 3R นะครับก็คือการ reduce reuse และ recycle การลดการใช้หรือลดปริมาณการเกิดนะครับและการใช้ซ้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะนำไปทิ้งหรือการทิ้งจะก่อนที่จะทิ้งนำกลับมา recycle มาแปรสภาพใหม่ได้หรือไม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นะครับส่วนในการลดปริมาณการเกิดอาจจะแยกเป็น refill reject นะครับ refill reject คือปฏิเสธขยะสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หรือใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างนี้เป็นต้นหรือการ return นะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้เขาบรรจุใหม่กลับมาจำหน่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการ return นะครับคราวนี้แหล่งการเกิดขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าพิจารณาจากแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยเนี่ยก็แบ่งได้หลายประเภทนะครับก็มีทั้งเขตพักอาศัยเขตธุรกิจการค้าสถาบันต่างๆนะครับเขตก่อสร้างรื้อถอนอะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะครับเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมนะครับซึ่งแหล่งกําเนิดแต่ละแหล่งเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันและทําให้เกิดองค์ตัวขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันและมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันได้นะครับประเภทของขยะมูลฝอยนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นนะครับพวกขยะสดนะครับ
ขยะมูลฝอยแห้งพวกเถ้านะครับพวกมูลฝอยชิ้นใหญ่มูลฝอยจากถนนหนทางอาจจะเศษวัสดุเศษชิ้นส่วนรถยนต์ยางรถยนต์เศษยางรถยนต์ที่ตกอยู่ตามถนนหนทางซากสัตว์ที่อยู่บนถนนเนื่องจากบ้านเรือนนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซากยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างนะครับขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนและก่อสร้างนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับในการที่ต้องจัดการนะครับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นขยะประเภทหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดในถึงที่นี้นะครับมาดูเรื่องของอัตราการเกิดนะครับแล้วก็ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยนะครับอัตราการเกิดของมูลฝอยหมายถึงปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นนะครับต่อ1หน่วยเวลาแล้วก็ต่อ1หน่วยการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเราจะแบ่งเป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพนะครับตั้งแต่ของแข็งเป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นองค์ประกอบทางด้านเคมีนะครับอย่างเช่นมีฟอสฟอรัสมีคาร์บอนมีอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับมี pHมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงบ้างนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ลักษณะของพื้นที่นะครับฤดูกาลชุมชนนะครับก็มีผลนะครับฤดูกาลต่างๆก็มีผลต่อปริมาณขยะเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆก็มีผลเหมือนกันการเก็บกักนะครับก็มีการเก็บกักณแหล่งกําเนิดนะครับอาจารย์อาจใช้เป็นระบบถังเดียวระบบหลายถังถังเดียวคือทุกอย่างรวมในถังเดียวหรือระบบหลายถังมีการแยกถังเป็นสีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นแล้วก็ดูตามถึงประเภทของภาชนะรองรับเกี่ยวกับมูลฝอยนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นถังนะครับหรือเป็นถุงนะครับที่ใช้เก็บกักส่วนเป็นถังรองรับที่มีขนาดใหญ่เก็บขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะครับแล้วก็เกณฑ์ของภาชนะรองรับเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีปริมาตรเพียงพอมีความแข็งแรงและควรมีฝาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของถังนะครับถังที่แยกนะครับระบบหลายถังนะครับหรืออาจจะเป็นถุงนะครับภาพตรงกลางทางด้านขวานะครับหรือเป็นถังเดียวนะครับถังกลมสีฟ้าเราเห็นได้ทั่วๆไปหรือเป็นถังขนาดใหญ่นะครับที่เป็นถังตามตลาดพวกเทศบาลอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดไปยังสถานที่ที่เรากําหนดไว้อาจจะเป็นสถานที่คัดแยกสถานที่ขนถ่ายต่อหรือสถานที่กำจัดเลยนะครับส่วนรถรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยก็มีอยู่หลายแบบเดี๋ยวจะมีภาพให้นักศึกษาเห็นนะครับก็มีทั้งแบบส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้รถแบบกดบีบอัดนะครับเพื่อให้เก็บสามารถเก็บขยะได้ปริมาณขยะมากขึ้นส่วนการขนส่งขยะมูลฝอยนะครับก็เป็นการขนส่งที่รวบรวมมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะขนส่งโดยตรงก็คือจากรถที่เก็บจากถังขยะส่งไปสถานที่ฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะต่อเลยหรืออาจต้องมีสถานีพักเนื่องจากว่าระยะทางไกลนะครับก็คือมีรถนะครับเก็บมารวบรวมไว้สถานที่หนึ่งบรรทุกถ่ายลงในรถขนาดใหญ่แล้วเพื่อจะนำไปจัดการต่อที่ยังอาจจะเป็นสถานที่กำจัดต่อไปนะหรืออาจจะแบบผสมก็ได้นะครับว่ามีทั้งคัดแยกมีทั้งขนถ่ายพักรวมกันในสถานีเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพอเราขนส่งขยะแล้วนะครับเรามาคัดแยกนะครับแล้วก็แปลสภาพขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกและแปลสภาพขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนการคัดแยกนะครับการแยกประเภทและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับก็จะมีตัวกระบวนการคัดแยกนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรนะครับการคัดแยกอาจจะแยกเป็นประเภทของขยะประเภทต่างๆนะครับก็อย่างวัตถุประสงค์ตะกี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการคัดแยกและการแปลสภาพมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็ลดปริมาณขนาดปริมาณแล้วก็ทำให้ขนส่งสะดวกนะครับจนสามารถนำขยะมูลฝอยอย่างเช่นการแยกโลหะการแยกพลาสติกออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้นำขยะมูลฝอยที่ยังรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เตรียมขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับวิธีการกำจัดในขั้นตอนต่อไปนะครับกระบวนการคัดแยกนะครับก็ได้ดูถึงเรื่องของขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเรื่องของความหนาแน่นนะครับของขยะการจะใช้การลมเป่านะครับหรือการเหวี่ยงให้มันลอย
มันลอยตัววัตถุที่มีมวลมากก็จะเหวี่ยงไปได้ไกลหน่อยอะไรนี้เป็นต้นการลดขนาดอย่างที่บอกไว้แล้วครับคือการเป็นการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการอัดก็คือเป็นการบีบอัดนะครับเพื่อลดปริมาตรแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นนะครับคราวนี้การกําจัดขยะมีอะไรบ้างนะครับก็การกําจัดขยะอันดับแรกก็คือการทําปุ๋ยนะครับการทําปุ๋ยนี่เป็นการแปรสภาพมูลฝอยนะครับประเภทสารอินทรีย์เนี่ยนะครับก็โดยใช้ปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับในการย่อยสลายนะครับการหมักปุ๋ยเนี่ยก็มีส่วนให้มีการทําลายเชื้อโรคไขพยาธิได้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับต่อจากหมักปุ๋ยแล้วคือเตาเผานะครับว่าเป็นการลดปริมาณนะครับแล้วก็ปริมาณของขยะเนี่ยได้ถึงร้อยละ70ถึง90ทีเดียวนะครับเป็นการลดทั้งปริมาณแล้วก็ปริมาณของขยะได้นะครับแล้วได้พลังงานความร้อนกลับมานะครับนำมาใช้มันนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเชื้อโรคแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ถูกทำลายแล้วก็วัสดุหลายประเภทถูกเปลี่ยนรูปทางสารเคมีนะครับไปนะครับกลายเป็นไอบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ประเภทของเตาเผาก็มีอยู่หลายแบบนะครับที่หลักๆก็คือเตาเผาแบบตะกรับนะครับมีทั้งตะกรับเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับเป็นตัวคอยพาขยะไปพาขยะเคลื่อนที่ไปในห้องเผาเผาไหม้นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในเตาเผาเนี่ยประมาณ850ถึง1,200องศาเซลเซียสข้อในการเผาในเตาเผานะครับต้องมีกระบวนการกําจัดไอเสียที่เกิดจากการเผานะครับแล้วก็เถ้านะครับที่เกิดที่สิ่งที่เหลือจากการเผาการเผาแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ําเสียสุดท้ายนะครับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับก็ต้องมีขั้นตอนของการหลุมฝังกลบนะครับวิธีการฝังกลบแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกลบดินนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อทําลายนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลแล้วก็ลดการกระจายของเชื้อโรคนะครับแล้วก็รวมการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นครับหลักการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีอยู่3ข้ออันดับแรกเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่ให้มันกระจายให้เป็นไม่ให้มันกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็นําไปบําบัดและกําจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์นะครับหรือนำสิ่งปฏิกูลที่ถูกนำไปบำบัดแล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับทั้งอุจจาระและปัสสาวะนี่นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมันประกอบด้วยมีความชื้นก็คือน้ำเยอะมากนะครับหลังนั้นก็เป็นสารอินทรีย์นะครับมีสารอินทรีย์เยอะเยอะมากนะครับอาจจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีพอตแทสเซียมอะไรอื่นๆประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับนี่ก็คือตัวหลักๆคือน้ําและสารอินทรีย์นะครับอาจจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสบ้างนะครับการบําบัดสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าตัวเอ็กซ์ครีต้านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลด้วยการอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับเราจะใช้ตัวจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับของสิ่งปฏิกูลว่ามีความชื้นมีน้ำเท่าไหร่มีสารอินทรีย์เท่าไหร่ทั้งในอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับดังนั้นแนวทางในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลของ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกหลักๆก็คือ1จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นปนเปื้อนกับผิวดินหรือน้ําใต้ดินแล้วก็น้ําผิวดินเป็นอันขาดนะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วก็จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆนะครับแล้วต้องไม่มีการขนถ่ายอุดพวกของสดพวกอุจจาระสดต่างๆนะครับแล้วถ้าจําเป็นเนี่ยต้องให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องปราศจากทํายังไงก็ตามนะครับในการจัดการระบบบำบัดแล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหรือสภาพอันที่เป็นที่น่ารังเกียจนี่คือ6ข้อหลักที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำเอาไว้ในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับฉะนั้นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็จะแบ่งได้2แบบหลักๆคือ1แบบที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนนะครับกับแบบที่ใช้น้ำขับเคลื่อน
แบบที่ไม่ได้ไม่ใช้น้ําขับเคลื่อนเนี่ยเรามีการบําบัดณแหล่งกําเนิดเองนะครับณแหล่งกําเนิดของสิ่งปฏิกูลเองคือพวกส้วมต่างๆได้แก่ส้วมหลุมหรือส้วม VIP ก็คือส้วมหลุมที่มีการต่อท่อเพื่อระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้น้ําขัดเคลื่อนก็คือพอนั่นไปปั๊บก็ใช้ดินกลบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาไปบําบัดณเลาะนอกแหล่งกําเนิดโดยที่ไม่ได้ใช้น้ําขัดเคลื่อนก็คือการลงในถังแล้วก็ยกถังไปเทยังสถานที่กําจัดต่อไปนี่คือเรียกว่าระบบถังเทนั่นคือไม่ใช้น้ําขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าวิธีใช้น้ําขับเคลื่อนคือใช้น้ําเป็นตัวดันสิ่งปฏิกูลออกไปนะครับณแหล่งกําเนิดเนี่ยนะครับการจัดการระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลณแหล่งกําเนิดชนิดใช้น้ําขับเคลื่อนก็คือพวกส้วมราดน้ําพวกส้วมซึมหรือใช้ถังพวกส้วมราดน้ําส้วมชักโครกต่างๆก็คือใช้น้ําทั้งสิ้นนะครับพวกอาจจะเป็นส้วมซึมถังซึมบ่อเกลอะแล้วก็อาจจะเป็นถังบําบัดสําเร็จรูปเป็นตัวน้ําขับลงมาเพื่อมาเก็บกักแล้วให้มีการบําบัดอยู่ในถังเหล่านั้นนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือถ้าใช้น้ําขับเคลื่อนแล้วนําไปบําบัดนะครับนอกแหล่งกําเนิดก็คืออาจจะเป็นของต่างประเทศนะครับก็คือมีการลงท่อนะครับแล้วมีท่อนั้นเนี่ยนะครับก็พาไประบบบําบัดน้ําเสียกลางของชุมชนซึ่งของในเมืองไทยยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบําบัดณแหล่งกําเนิดชนิดใช้น้ําขับเคลื่อนแต่ในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นส้วมหลุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับการบําบัดณแหล่งกําเนิดแบบใช้น้ํานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นการบําบัดแบบออนไซต์นะครับก็เป็นระบบที่นิยมแพร่หลายกันในประเทศในตัวประเทศไทยนะครับแต่ว่าชุมชนนั้นต้องมีน้ําใช้สะดวกนะครับมีน้ําใช้สะดวกส่วนประกอบของมันจะมีอยู่3ส่วนคือเป็นตัวโถส้วมนะครับตัวแล้วก็ตัวหลุมก็คือเป็นตัวถังเกลอะนะครับถังเกลอะอาจจะเป็นถังบําบัดสำเร็จรูปหรือเป็นปล่องที่เป็นปล่องก็ได้นะครับและส่วนกําจัดน้ําเสียที่ออกจากถังนะครับจะเป็นหลุมซึมหรือรางซึมหรืออาจจะเป็นถ้าในชุมชนเมืองจะต่อท่อออกจากถังบําบัดสำเร็จรูปให้ส่วนน้ำเนี่ยลงระบบรวบรวมน้ําเสียของทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าระบบบําบัดเต็มถังระบบเก็บกักตรงนั้นเต็มแล้วจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนะครับพอการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเนี่ยรถสูบสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับมาควบคุมก็คือต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นผู้รับบําบัดรถคันนี้ที่ใช้ในการบําบัดนะครับไม่มีลักษณะแล้วก็ต้องมีลักษณะตามที่กําตัวกําหนดไว้มีสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้สีนั้นสีนี้แล้วก็ห้ามนํารถนี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นอย่างที่มีการแซะการฮาแซวกันตลกในสื่อโซเชียลว่าเอารถสูบสิ่งปฏิกูลไปบรรทุกน้ำอะไรนี้เป็นต้นนะครับนะครับแล้วก็พนักงานประจํารถต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับการนําสิ่งปฏิกูลนะครับไปใช้ประโยชน์ถึงปฏิกูลนั้นเราจะต้องผ่านการหมักหรือการบําบัดมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปในประมาณปีหนึ่งนะครับเอาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชนะครับโดยนําสิ่งปฏิกูลที่บําบัดมาแล้ว1ปีนะครับนำไปผสมรวมกับปุ๋ยหมักแล้วหมักแล้วทําการหมักปุ๋ยต่อนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็หนอนพยาธิต่างๆอาจจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับแต่ต้องผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสสารอินทรีย์บางส่วนอยู่ในการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิ่งตัวปฏิกูลนะครับก็ตามพ.ร.บ.เนี่ยพรบการสาธารณสุขปี35มอบอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดการนะครับท้องถิ่นอาจจะดำเนินการเองหรือมอบให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้การควบคุมหรือเปิดประมูลให้เอกชนมาดำเนินการเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล2561ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยหลักๆนะครับรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตนะครับจากกรมขนส่งมีป้ายบอกชัดเจนนะครับมีชื่อใบหมายเลขใบอนุญาตชื่อบริษัทเจ้าของกิจการพร้อมเลขโทรศัพท์นะครับสีต้องแตกต่างกันระหว่างของเอกชนกับของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรถสูบส้วมนี้นะครับแล้วลักษณะของรถนะครับต้องไม่รั่วซึมนะครับมีอยู่ท่ออะไรต่างๆอยู่ในสุขภาพดีนะครับมีปั๊มเฮฟวี่ดิวตี้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและมีชุดปฏิบัติงานนะครับป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งสกปรกนะครับสำคัญต้องมีระบบติดตามตรวจสอบแล้วก็เพื่อ
ตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและกำจัดนะครับเพราะว่าป้องกันการนำไปทิ้งตามที่ว่างนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็แน่นอนนะครับต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับมีการทำความสะอาดนะครับรถทำผู้

0: ู้แบ่งงานก็ต้องมีการทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วต้องมีการฝึกอบรมนะครับผู้ทำงานก็คนแบ่งงานต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ2 ครั้งนี่ตัวอย่างของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามประกาศของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยของสิ่งปฏิกูล
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได้
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
11: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
12: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของหน่วยที่9นะครับเรื่องของการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าขยะอันตรายคืออะไรขยะติดเชื้อคืออะไรขยะอันตรายคืออะไรครับขยะอันตรายก็คือสิ่งปฏิกูลนะครับหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่เหลือทิ้งหรือของที่เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ต้องการใช้อาจจะอยู่ในรูปของของแข็งของเหลวหรื

แก๊สก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือมีผลกระทบและความเป็นพิษรุนแรงแก่สิ่งแวดล้อมและสร้างความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษย์นี่คือนิยามที่สำคัญที่สุดของขยะอันตรายส่วนขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนะครับสำคัญคืออาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนี่คือขยะติดเชื้อนะครับขยะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจนก่อให้เกิดผลกระทบและความเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมเกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งบางครั้งขยะติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของขยะอันตรายนะครับและทำให้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับคราวนี้ประเภทของขยะอันตรายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ตามประเภทของเขาก็คือขยะอันตรายเนี่ยก็มีเป็นวัตถุระเบิดบ้างแก๊สบ้างของเล่นไฟนี่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับของแข็งไวไฟนะครับพวกโลหะที่ติดไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกไซด์อินทรีย์อันนี้เป็นการแบ่งแยกของวัตถุเคมีนะครับที่ตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยตัวเองจะไม่ติดไฟแต่ถ้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นเนี่ยจะทำให้สารนั้นติดไฟขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือนิยามของวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับวัตถุมีพิษหรือวัตถุติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับวัตถุกัมมันตรังสีนะครับวัตถุกัดกร่อนแล้ววัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆนะครับวัตถุอื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกชนวนพวกอะไรต่างๆซึ่งโดยตัวของมันเนี่ยเป็นมันไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม7-8อันข้างบนได้นะครับว่าจะถูกจัดอยู่ในวัตถุอื่นๆที่เป็นอันตรายพวกชนวนพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จัดเป็นวัตถุอันตรายส่วนขยะติดเชื้อนะครับแน่นอนครับก็เป็นขยะของเลวหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์นะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอวัยวะนะครับเป็นของเลวมีเป็นของมีคมติดเชื้อนะครับที่ใช้แล้วซึ่งในช่วงนี้ก็ของโควิดนี่ก็ขยะติดเชื้อเยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อนะครับลงวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับที่สัมผัสเลือดทางตรงและทางอ้อมนะครับขยะที่เป็นวัคซีนนะครับที่มีเชื้อโรคทั้งมีชีวิตแล้วก็ในภาชนะแล้วที่เป็นภาชนะบรรจุวัคซีนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขยะมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆนะครับก็จัดเป็นขยะติดเชื้อคือขอให้มีเชื้อโรคนะครับแล้วมีเชื้อโรคนั้นมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ก็ตีเป็นขยะติดเชื้อหมดนะครับครับต่อไปเราต้องมาดูนะครับว่าแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีแหล่งกำเนิดประเภทใดบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเป็นพวกสถานประกอบการต่างนะครับทั้งอุตสาหกรรมสถานประกอบการทุกประเทศทุกประเภทนะครับแม้ทั้งโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันต่างๆก็เป็นแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับแม้ทั้งตัวบ้านเรือนนะครับที่พักอาศัยนะครับก็เป็นแหล่งก่อกำเนิดขยะอันตรายขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันอย่างบ้านเรือนเนี่ยก็จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากภาคการเกษตรนะครับก็จะมีการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งต้องมีการใช้สารเคมีนะครับและอาจจะมีพวกขยะติดเชื้ออาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ในการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็แน่นอนครับในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนะครับก็มีทั้งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับขยะอันตรายจะแก่พวกยาพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแล้วพวกขยะติดเชื้อก็อย่างเช่นพวกเศษเนื้อเศษอวัยวะของเหลวหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วต่างๆนะครับซึ่งมีการสัมผัสเชื้อออกมานะครับนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่ของพวกขยะอันตรายแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับการบริหารจัดการทั้งขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อเนี่ยยังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรายังจัดการกันไม่ค่อยดีนักมีข้อจำกัดในการเก็บนะครับเก็บขนรวบรวมเข้าสู่ระบบกำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมูลฝอยติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะโควิดระบาดอย่างนี้นะครับยิ่งมีภาระของการจัดการเรื่องขยะเชื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยความเป็นพิษของขยะอันตรายและขยะและมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยสูงมากครับเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานนะครับแล้วก็นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขยะอันตรายและขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อก็ได้แก่ใครบ้างในภาครัฐนะครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการออกกฎหมายการร่างระเบียบเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแม้กระทั่งการวางระบบการบริหาร

การบริหารจัดการต่างๆนะครับทั้งในแง่ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับเราจนการกํากับดูแลนะครับการกํากับดูแลพวกเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะนํามาใช้ในการจัดการทั้งขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อเราจนเรื่องของของนโยบายนะครับของนโยบายของภาคของภาครัฐก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ทั้งผลิตนะครับขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบนะครับของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาพวกขยะอันตรายขยะติดเชื้อค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบที่จะทิ้งแอบอะไรบ้างเนี่ยทั้งภาคเอกชนในแง่ของโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยนะครับมีการรับหาคนที่มารับจัดการขยะมูลฝอยเอาเน้นที่ราคาถูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับพวกกฎหมายนะครับก็กดว่าพยายามจะเลี่ยงกฎหมายบ้างบางทีก็เรื่องของการออกกฎหมายบางอย่างก็ทําให้ภาคเอกชนก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมรับนะครับว่ากฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการนะครับตลอดจนการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันทําให้ต้องมีการลดต้นทุนนะครับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนขออภัยนะครับภาคประชาชนก็คือเรื่องของความร่วมมือความรู้ความเข้าใจและทัศนคตินะครับดังนั้นในการจัดการมูลฝอยและขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็ขยะอันตรายเหล่านี้นะครับจะต้องได้ความร่วมมือของทั้ง3ส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการนะครับตั้งแต่กระบวนการลดปริมาณการคัดแยกการกักเก็บการรวบรวมการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดปริมาณนะครับเป็นเรื่องของที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องของการคัดแยกนะครับถ้าเราแยกได้ตั้งแต่เสียต้นทางการจะง่ายขึ้นนะครับเรื่องการแพร่กระจายของขยะอันตรายเหล่านี้นะครับอาจจะดูเรื่องของหลักของระบาดวิทยาคือซอร์สพาธเวย์แล้วก็รีเซปเตอร์ได้นะครับซอร์สพาธเวย์คือแหล่งซอร์สก็คือแหล่งทิ้งขยะนะครับแหล่งทิ้งขยะอันตรายพาธเวย์คือทิศทางที่ขยะพวกอันตรายเหล่านั้นจะกลับสู่มาสู่คนรีเซปเตอร์ก็คือตัวมนุษย์นะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการจัดการปัญหาของเศษอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับอันดับแรกต้องจัดการของเศษอันตรายจากชุมชนนะครับด้วยการสนับสนุนให้ท้องถิ่นนะครับจัดการซะนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้นะครับซากเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องมีการจัดการให้ดีขึ้นนะครับต้องลดเรื่องการนําซากพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคนิคเข้ามาเพื่อทําการแยกชิ้นส่วนที่ขายได้แล้วทิ้งซากเอาไว้ในเมืองไทยนะครับเพราะมีการร่างพระราชบัญญัติเรื่องจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนําเข้าเครื่องไฟฟ้าตลอดจนการห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานนี้ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนะครับก็มีการจะทําแผนมูลฝอยติดเชื้อระยะที่1ที่2อะไรก็ว่าไปนะครับว่าแต่เรื่องของการจัดการมูลฝอยแบบศูนย์แบบศูนย์กลางนะครับมีการวางแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลนะครับทำการปรับปรุงโปรแกรมการติดตามนะครับกำกับการขนส่งคือตัว manifest system นะครับแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งขึ้นมานะครับเป็นการกำกับการขนส่งเป็น digital tracking system ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายฉบับครับทั้งการพรบการสาธารณสุขปี35พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยบาเซลคือ3-4อันแรกเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในเมืองไทยนะครับส่วนอนุสัญญาบาเซลเนี่ยเขาจะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศใช้ว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายและการกําจัดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามประเทศนะครับใครเราจะส่งออกไปหรือใครจะส่งเข้ามาเนี่ยเราต้องดําเนินการภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดการการคัดแยกเก็บกักรวบรวมขนส่งอะไรต่างๆการกําจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับโดยการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดูกฎหมายสาธารณสุขกระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พรบส่งเสริมนะครับกรมงานอุตสาหกรรมนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะของตัวกระทรวงเกษตรนะครับก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในการควบคุมการขนส่งและการกําจัดของเสียอันตรายระหว่างประเทศนะครับอันนี้

คราวนี้เรามาดูเรื่องว่าหลักการจัดการขยะอันตรายก็จะคล้ายๆกับเรื่องของขยะมูลพวกขยะมูลฝอยนะครับอันดับแรกก็คือการลดการเกิดซะนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือ direction ดังนั้นก็นำกลับมาใช้หรือการนำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นการ recovery คือนำกลับคืนอย่างเช่นไอระเหยของสารเคมีเรามาใช้แล้วมีไอระเหยของไอระเหยของพวกสารทำละลายออกเราสามารถจับดักจับสารละลายเหล่านั้นเพื่อทำการกลั่นกลับมาเป็นสารพวกสารละลายใหม่ได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นที่คือการนำกลับคืนนะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนะครับที่เหลือคือต้องนำไปบำบัดและกำจัดต่อนะครับคราวนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการป้องกันและลดปริมาณของเสียณจุดกำเนิดนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะทำนะครับเพราะถ้าเราทำได้เราจะจัดการพวกขยะเหล่านี้ได้ขยะอันตรายเหล่านี้ได้มากแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการรีเหลือปริมาณที่น้อยลงนะครับเหลือทำการรียูสนะหรือรีไซเคิลหรือรีคัฟเวอรี่นะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับสุดท้ายนะครับส่วนปลายสุดนะครับของการกำจัดก็คือของปริมาณอันนี้คือการของปริมาณการจัดการอันนี้ก็คือการบำบัดและการกำจัดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถลดปริมาณในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่3ที่4ที่5เนี่ยเราจะเหลือการกำจัดที่ขั้นตอนที่6เพียงแค่เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับนะครับนั้นวิธีการป้องกันนั้นแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการจัดการขยะอันตรายนะครับอาจจะแบ่งถึงเรื่องของการคัดแยกนะครับว่าด้วยเรื่องของการคัดแยกนะครับในการคัดแยกเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการลดปริมาณแล้วที่เหลือเราต้องขนส่งมาบำบัดแล้วนะครับการคัดแยกนะครับการคัดแยกเนี่ยต้องคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นนะครับเราต้องแยกขยะอันตรายออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คัดแยกตามออกจากการตามวัตถุประสงค์การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อไปการเก็บกักนะครับการเก็บกักเป็นการเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนำขยะอันตรายมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในประเด็นของการเก็บกักขยะอันตรายเราดูได้บ้างนะครับต้องดูตั้งแต่ประเภทของภาชนะที่รองรับจะต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมนะครับว่าแล้วก็มีสถานที่เก็บกักนะครับที่อาจจะต้องมีห่างไกลที่พักอาศัยหรือเขตชุมชนนะครับน้ำท่วมไม่ถึงมีระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับมีทางเข้าออกสะดวกสำหรับขนส่งขยะการขนส่งขนถ่ายขยะอันตรายมีระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถังดับเพลิงไว้พร้อมนะครับซึ่งสถานที่เก็บกักอาจจะเป็นถังคอนเทนเนอร์หรืออาจจะเป็นอาคารนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมขยะไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอันตรายมีการหกหล่นรั่วไหลและฟุ้งกระจายนะครับสถานที่เนี่ยจะต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับมีหลักๆ ก็คือนะครับมีการแยกบริเวณออกไปนะครับจากที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับมีติดป้ายเอาไว้นะครับมีมาตรการเข้าออกการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องปกปิดไว้มิดชิดนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำความสะอาดร่างกายสำหรับเจ้าพนักงานที่เข้าไปทำงานนะครับในกรณีที่มีการแตกภาชนะบรรจุข้างในแตกรั่วไหลนะครับต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการภาชนะสำรองในพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเหตุแผนฉุกเฉินนะครับกรณีที่เกิดไฟไหม้เกิดการระเบิดและมีคนได้รับอันตรายจากสถานที่เก็บรวบรวมเหล่านั้นนะครับตลอดจนต้องมีระยะเวลาในการเข้าออกการขนถ่ายการนำขยะอันตรายเข้าไปกำจัดออกไปนำออกไปกำจัดที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับการนำเข้าก็ค่อนข้างแน่นอนการนำออกก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งคือการนำขยะอันตรายไปบำบัดและกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของระบบการขนส่งคือระบบ manifest system ครับเพราะว่าเป็นระบบเอกสารที่ใช้ในการกำกับขนส่งขยะอันตรายซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนของผู้ก่อกำเนิดว่าเป็นใครนะครับผู้ก่อกำเนิดเป็นคนออกตัว manifest system เอกสารพวกนี้ออกมาแล้วก็ใครเป็นผู้กำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งโดยใครกี่โมงออกไปตอนไหนมีการติดตามอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็คนที่รับบำบัดและกำจัดของเสียเหล่านั้นก็ต้องกรอกเอกสารเหล่านี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเอกสารเหล่านี้จะมีอยู่หลาย
แผ่นอยู่หลายก๊อปปี้นะหลายสำเนานะครับซึ่งแต่ละส่วนจะมีผู้แต่ละส่วนทั้งผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้ประกอบการบำบัดและกำจัดเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งส่งเข้าไปยังหน่วยงานของรัฐของราชการนะอย่างเช่นกรมอนามัยหรือของกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมว่าขยะ

วหลายที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีป้ายเตือนนะครับมีป้ายเตือนมีป้ายแสดงความเป็นอันตรายของขยะนะครับว่าขยะที่นำมาบรรทุกเนี่ยคืออะไรนะครับและมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับหกรั่วไหลมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับและมีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่ว่ากรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขนส่งขยะอันตรายนะครับสำหรับผู้ขนส่งที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอันตรายนะครับการจัดการขยะอันตรายในเรื่องของการบําบัดและกําจัดนะครับการบําบัดเนี่ยนะครับเป็นการทําลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีนะครับการทําลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีมีอะไรบ้างก็คือการ stabilization นะครับก็คือการทําให้เป็นกลางเหมือนฤทธิ์ทางเคมีนั่นเองนะครับให้กลายเป็นตะกอนหรือเกลือที่คงรูปนะครับอาจจะใช้เป็นสารเคมีที่มันมานิวทรอนไหลซะนะครับทำให้มันหมดฤทธิ์กลายเป็นกลางซะนะครับแล้วก็มาทำ solidification ก็คือทำเติมสารประกอบบางอย่างออกไปนะครับให้มันจับตัวนะครับเป็นก้อนแข็งนะครับเรียกว่า stabilization and solidification นะครับการทำให้เป็นกลางและทำให้เป็นก้อนแข็งนะครับอันนี้เป็นการทำลายฤทธิ์ของขยะอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยานะครับโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับที่เปลี่ยนจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นเนี่ยถ้าของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายเหล่านั้นเป็นสารอินทรีย์เราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยใช้ในการมาย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของแก๊สกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับได้นะครับหรือสุดท้ายนะครับจะใช้วิธีใช้เตาเผานะครับซึ่งเตาเผาอุณหภูมิสูงมากประมาณ1,000-1,200หรือ1,500องศาเซลเซียสนะครับแล้วแต่การใช้เตาเผานี่นะครับเราต้องมีระบบป้องกันมลพิษจากการเผาด้วยนะครับเตาเผาในเมืองไทยก็มีที่หลักๆนะครับก็คืออัคคีปราการนะครับก็จะมีเตาเผาที่ใช้ในการเผาขยะอันตรายอยู่นะครับส่วนการกําจัดนะครับไม่ว่าการเผาการทําลายฤทธิ์ด้วยสารกายภาพเคมีจะกลายเป็นทํา stabilization หรือ solidification อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับจะเหลือเศษสุดท้ายซึ่งต้องนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีนะครับวิธีการกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายของขยะอันตรายนะครับวิธีเดียวก็คือ secure landfill นะครับจะคล้ายๆกับ sanitary landfill นะครับเพียงแค่ว่าก้นบ่อขยะของ secure landfill หรือการฝังกลบอย่างปลอดภัยเนี่ยครับจะต้องบุด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษและก้นบ่อเนี่ยบุด้วยวัสดุกันซิมที่มีความหนาแน่นสูงมาก2ชั้นซึ่งจะมีต้องทำให้แข็งแรงมั่นคงกว่าการเป็นหลุมขยะของขยะชุมชนนะครับแล้วก็มีตัวระบบนะครับป้องกันการปนเปื้อนต่อระบบน้ำผิวดินใต้ดินระบบนิเวศอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้นเนี่ย Secure Landfill เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการกำจัดขยะอันตรายในขั้นสุดท้ายซึ่งต้องผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วนะครับถึงจะเอาเข้ามาสู่ในส่วนของ Secure Landfill ได้แล้วก็ตัว Landfill ตัวนี้นะครับก็จะมีการแบ่งประเภทฉะนั้นขยะที่จะนำเข้าอันตรายที่นำเข้ามาต้องมีการแยกประเภทคุณสมบัติศึกษาคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากันเองและเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วถึงเขาถึงจะเอาไปฝังกลบไว้ในที่เดียวกันนะครับในอดีตเรามีแนวคิดนําไปทิ้งทะเลลึกๆหรืออัดลงไปในบ่อน้ําใต้ดินลึกๆนะครับปัจจุบันก็ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็วนกลับมาที่ตัวมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายทิ้งขยะที่ทิ้งทะเลลึกๆก็ถูกน้ําทะเลพัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอีกนะครับอัดไปในบ่อน้ําใต้ดินลึกๆมากๆมันก็กระแสน้ําใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทิ้งทะเลหรือว่าอัดลงในบ่อใต้ดินลึกก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดนะครับอันนี้ก็ที่ได้พูดผมพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ลักษณะเดียวกันนะครับผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งขยะติดเชื้อและผู้บำบัดและก็กำจัดขยะติดเชื้อก็มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของการจัดการนะครับในสถานพยาบาลนะครับอาจจะจัดการเองนะครับในสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อเนี่ยจัดการเองทั้งหมดคือตั้ง

แต่คัดแยกเก็บรวบเก็บเก็บกักนะครับรวบรวมขนย้ายและกําจัดด้วยวิธีการเผานะครับหรือสถานพยาบาลอาจจะดําเนินการบางส่วนนะครับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นดําเนินการต่อนะครับสถานพยาบาลจะคัดแยกกับเก็บกักไว้ให้แล้วก็รวบรวมขนย้ายไปยังที่พักมูลฝอยติดเชื้อซึ่งออกแบบไว้เฉพาะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดรถเฉพาะกิจออกมานะครับที่ใช้ในการขนส่งครับมูลฝอยติดเชื้อเขาจะขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะก็เพื่อนำไปเผาต่อไปนะครับแล้วก็สถานพยาบาลอาจจะนะครับอาจจะร่วมมือนะครับดำเนินการบางส่วนร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับก็คือบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยนะครับโดยสถานพยาบาลอาจจะคัดแยกจากเก็บรวบรวมแล้วก็ไว้ในที่พักมูลฝอยเช่นเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นบริษัทเอกชนนะครับนำมาเอาไปจัดการกำจัดต่อไปหรือสถานพยาบาลจะทําเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานพยาบาลอื่นๆนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับอาจจะให้มีแม่ข่ายที่มีบริรับจัดการกำจัดเองได้นะครับสถานพยาบาลเล็กๆก็จะทําการส่งไปมีรถรวบรวมมาเก็บไปส่งสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นแม่ข่ายที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของตัวเองนะครับหลักการจัดการขยะติดเชื้อนะก็จะคล้ายกับขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายนะครับทั้งคัดแยกกับกักเก็บรวบรวมขนส่งบําบัดและกําจัดแต่ของขยะติดเชื้อจะมีลักษณะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือการจัดการขยะติดเชื้อคุณต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งแต่การป้องกันการตัวคนผู้ปฏิบัติงานนะครับภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องจัดเตรียมให้พร้อมแล้วแยกส่วนต่างหากนะครับการจัดเตรียมบุคคลก็คือการอบรมและให้ความรู้นะครับกับบุคคลในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเขาเองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับอย่างนั้นก็การคัดแยกนะครับต้องแยกขยะมูลฝอยต้องแยกขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่นนะครับแล้วก็แยกประเภทของมูลฝอยแต่ติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อแต่ละประเภทออกจากกันเราจะไม่ให้มันปนกันนะครับการกักเก็บนะครับจะเตรียมภาชนะเป็นการเฉพาะนะครับต้องมีขนาดเหมาะสมและก็เพียงพอนะครับมีป้ายเตือนการรวบรวมเคลื่อนย้ายต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายนะไปยังสถานที่รวบรวมขนส่งก็ต้องมีข้อกําหนดก็เช่นเดียวกันการบําบัดนะครับก็บําบัดที่เหมาะสมแล้วก็กำจัดคือนําสิ่งที่เหลืออยู่จากการกระบวนการบําบัดไปกําจัดให้หมดอันตรายนะครับการคัดแยกนะครับก็อันนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เรื่องของแยกสิ่งวัตถุเป็นของเชื้อโรคหรืออาจจะแยกเป็นชิ้นส่วนปนเปื้อนไม่ใช่ฮะชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของเหลวของมีคมพลาสติกยางต่างๆกักเก็บนะครับก็ต้องนี่คือเป็นภาพตัวอย่างของภาชนะกักเก็บนะครับต้องระวังจากการสัมผัสนะครับต้องความจุมูลฝอยต้องไม่เกิน3ใน4เก็บไว้ไม่เกิน1วันนะครับต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการตรวจอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วทำความสะอาดเสมอนะครับก็มีการแยกมีการติดป้ายนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็อาจจะเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นนะครับด้วยรถเข็นที่มีการเฉพาะคนที่จะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก็ต้องมีชุดป้องกันนะครับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับแล้วก็ฐานที่เก็บรวบรวมมูลขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับก็เหมือนกับขยะอันตรายครับก็คือต้องป้องกันแล้วว่าที่จะพิเศษออกมาคือจะต้องป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปได้แล้วก็อาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิต้อง10องศาเซลเซียสหรือว่าเก็บได้เก็บถ้าตัวนี้ที่ต้องเก็บเกิน7วันแต่ปกติมูลฝอยติดเชื้อจะเก็บได้ไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บเกิน7 วันนี้นะครับต้องมีการควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน10องศาเซลเซียสอันนี้การเก็บรวบรวมนะครับก็รถเข็นนะครับก็มีการแยกเฉพาะตัวคนเข็นก็ต้องแต่งกายที่ป้องกันอันตรายติดเชื้อได้นะครับมี PPE นะครับสถานที่กักเก็บก็มีการแยกเฉพาะต่างหากนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งนะครับผู้ขนส่งขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อต้องรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมนะครับรถก็จะต้องมีความเหมาะสมปิดทึบนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ผู้ขนส่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE นะครับการบําบัดและกําจัดนะครับการบําบัดและกําจัดขยะติดเชื้อนะครับขยะติดเชื้อนะครับก็กําบัดด้วยสารเคมีนะครับหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับหรือมาทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับการทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับพวกใช้ไอ้น้ำหรือออโตเคลฟที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับการทำลายด้วยความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนเข้ามาที่ขยะติดเชื้อ

0: เชื้อเพื่อให้มันเชื้อโรคมันตายคือส่วนใหญ่คือเป็นการต้มหรือการแช่ในน้ําร้อนนะครับในน้ําที่เดือดนะครับการทำลายเชื้อด้วยแก๊สคือการรมด้วยพวกเอทิลีนออกไซด์หรือฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็ทำลายเชื้อด้วยแก๊สหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ของเหลวมันร้อนทําให้เชื้อโรคมันตายการทําลายเชื้อด้วยรังสีนะครับทั้งรังสีEM อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับรังสีแกมมาบ้างอะไรบ้างนะครับสารพวกกัมมันตรังสีต่างๆและสุดท้ายคือการใช้เตาเผานะครับส่วนการฝังกลบนะครับการกําจัดขั้นสุดท้ายก็เป็นซีเคียวแลนด์ฟิลเช่นเดียวกับขยะอันตรายนะครับก็อาจจะทําเอาสิ่งที่เหลือจากเตาเผาหรือสิ่งนะครับเหล่านี้นะครับไปกําจัดถ้าเป็นของเหลวเราจะเอาเข้าไปสู่ตัวระบบบําบัดน้ําเสียเราต้องผ่านการบําบัดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งเราทำโซลิดิฟิเคชันนะครับแล้วนําเข้าตัวฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ Secure Land Fill ต่อไปนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
7: ไกลเอา
8: อะไร
9: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
1: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
11: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
13: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
10: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะสำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็เตรียมแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะมาให้นักศึกษาลองทดสอบกันค่ะแล้วก็ไปลองดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP เกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีกอไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรขอไข่หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมคอควายหลักการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานค่ะงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งข้อกอขอและคอลองคิดกันดูนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP ค่ะเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อกอและข้อขอนะคะข้อกอเนี่ยก็คือหลักการการมีเหตุผล

0: สมควรนะคะ justification แล้วก็การให้หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization แล้วก็อันที่3ที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ limitation ก็คือการจำกัดค่าการสัมผัสนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อใดจัดเป็นรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมกไก่อนุภาคเบต้าคไข่อนุภาคอัลฟาคควายรังสีคอสมิกงองูรังสี X จอจานถูกทุกข้อค่ะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะรังสี X นะคะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็จะมีนิวตรอนนะคะรังสีแกมมาแล้วก็รังสี X ค่ะข้อ3นะคะการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีเป็นหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีหลักการใดกไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรหรือ justification ขอไข่การให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือ optimization นะคะอันที่3ข้อควายนะคะหลักการการจำกัดค่าการสัมผัสหรือ limitation งองูกอและขอถูกจอจานกอขอและคอถูกนะคะการวิเคราะห์คุณและโทษค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือกอไก่ค่ะหลักการการมีเหตุผลอันสมควร the principle of justification ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดคือหลักการควบคุมการใช้รังสีกอไก่เวลานะคะขอไข่ระยะทางคอควายปริมาณงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอค่ะค่ะหลักการในการควบคุมการใช้รังสีนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอและขอค่ะก็คือเวลาและระยะทางนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องกำบังรังสีค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีที่เป็นอนุภาคหรือก๊าซกอไก่การกรองอากาศขอไข่การทำให้ระเหยคอควายการสกัดแยกแล้วก็งองูการแพร่จอจานการดูดจับค่ะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นอนุภาคหรือก๊าซนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสามารถกำจัดนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะการทำให้ระเหยค่ะไม่ใช่วิธีการบำบัดหรือกำจัดกากกัมมันตรังสีกรณีที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะแต่ที่เหลือก็คือใช่หมดเลยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบททดสอบหลังเรียนค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนในหน่วยนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาดูเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็หมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับนักศึกษาครับก็หลังจากที่ได้ฟังมาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับลองมาตอบคำถามนี้หน่อยสิครับว่านักศึกษาพอตอบได้ไหมนะครับในข้อที่1 นะครับมูลฝอยและซากสัตว์เนี่ยครับตามพระราชบัญญัติการสัตว์สู่สัมพันธ์ร้อยละ35หมายถึงข้อใดครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับก็คือหมายถึงมูลฝอยนะครับมูลสัตว์และซากสัตว์ตามพรบการศึกษา35จัดเป็นมูลฝอยนะครับจัดเป็นกลุ่มของมูลฝอยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับพระราชบัญญัติการสัตว์สู่2535กำหนดให้การเก็บขนนะครับการเก็บการขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดครับระหว่างสาธารณสุขอำเภอเทศบาลตำบลศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นของหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอครับคำตอบคือขอไข่นะครับเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล นะครับซึ่งได้รับการถ่ายอำนาจจากทางรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีอำนาจในการจัดการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับผลกระทบของการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้อง คือข้อใดครับทำลายเสถียรภาพเป็นแหล่งกระจายแพร่กระจายเชื้อโรคหรือก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือถูกทุกข้อครับคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็ถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าขยะเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อทัศนียภาพนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์นําโรคต่างๆและเป็นแหล่งการอาจจะเป็นการแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งขยะและตัวสิ่งปฏิกูลครับครับก็โจทย์คำถามนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยในสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีแบบไหนมาใช้ครับนักศึกษาครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้กรีนเทคโนโลยีลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับวิธีไหนนะครับเหมาะกับตลาดสดมากที่สุดครับตลาดสดนะครับตลาดสดก็คือวิธีใช้ถังนะครับถังรวมเป็นถังขนาดใหญ่นะครับไปวางไว้ปั๊บนะครับพอเต็มรถก็จะเอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วยกถังเดิมไปนะครับในกรณีที่ท่านต้องการทิ้งถ่านไฟฉายนะครับท่านควรทิ้งในถังขยะมูลฝอยสีอะไรครับมีสีดำสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีออกแดงแดงส้มส้มนะครับสีถังออกสีส้มนะครับคำตอบก็คือสีส้มนะครับดูจากสีซึ่งมีการประกาศไว้ในประกาศของตัวกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ออกกำหนดประเภทของสีเอาไว้หรืออาจจะดูตัวสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนถังก็ได้นะครับเป็นรูปหัวกะโหลกไขว้นะครับนี่มาดูคำถามกันนิดนึงนะครับว่าการคัดแยกขยะเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับนักศึกษานะครับกับการคัดแยกขยะวัตถุประสงค์แรกก็คือมีการคัดแยกและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะเพื่อให้สะดวกการใช้ในการจัดการนะครับมีความสะดวกในการจัดการนะครับแล้วก็การคัดแยกตามลักษณะสมบัตินะครับแล้วก็เพื่อการแยกขยะประเภทต่างๆนะครับให้แยกจากการเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้การลดขนาดนะครับปริมาณและการอัดให้มีปริมาณและมีความหนาแน่นและมีปริมาณมากขึ้นนะมีปริมาณลดลงนะครับมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการจัดการมูลฝอยอย่างตามหลักวิชาการนี่นะครับสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์หรือเป็นขั้นสุดท้ายเราใช้วิธีไหนครับขั้นสุดท้ายก็คือการฝังกลบนะครับต่อให้คุณเผาแล้วนะครับคุณยังเหลือเท่านะครับการหมักปุ๋ยมีเศษต่างๆที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องมาหาที่ไว้นะครับฉะนั้นการฝังกลบอย่างหลักสกายบ้านจะเป็นการกําจัดขั้นสุดท้ายแล้วกำจัดได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือนำขยะมาที่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมารวมไว้ที่หนึ่งแล้วดูแลว่ามันไม่ให้มันแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะเหตุใดนะครับการจะกำจัดขยะโดยวิธีการเผาเนี่ยจึงยังไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์ก็เพราะว่ายังมีการจัดการเรื่องเท่านะครับที่พวกเท่าที่เศษเท่าที่เหลืออยู่จะต้องนำไปจัดการในขั้นสุดท้ายนะครับนี่คือกระบวนการจัดการการกำจัดขยะโดยวิธีการนะครับต่อมานะครับเป็นคำถามนะครับระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลในข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำครับนึกถึงนะครับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำมีแม่น้ำลำคลองวิธีที่ดีที่สุดก็คือส้วมหลุมและส้วมถังเทเพราะว่าอะไรครับส้วมหลุมตันและส้วมถังเทเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำออกไปนะครับไม่มีส่วนที่เป็นน้ําไหลออกไปแต่ถ้าเป็นส้วมประเภทส้วมซึมบ่อเกลอะบ่ออะไรต่างๆจะมีส่วนที่เป็นน้ําซึมออกลงในดินนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ําลําคลองได้นะครับต่อมานะครับองค์ประกอบสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่คืออะไรครับองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่นะครับก็คือน้ําและสารอินทรีย์ครับอย่างที่บอกเลยว่ามีน้ําและสารอินทรีย์ปริมาณเยอะๆมากนะครับต่อมานะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลมีอะไรบ้างและต้องจัดการอย่างไรนะครับอันดับแรกเพาะปลูกพืชนะครับแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมครับต้องจัดการอย่างไรนะครับก็คือต้องหมักไว้อย่างน้อย1ปีแล้วค่อยมาหมักรวมกับปุ๋ยนะครับหรือหมักไว้อย่างน้อย28วันแล้วเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทนะครับ

คราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่าขยะใดที่เป็นขยะติดเชื้อบ้างนะครับในข้อเหล่านี้นะครับก็คือขยะอะไรครับประทัดกระป๋องสเปรย์น้ำมันเครื่องใช้แล้วหรืออาหารเลี้ยงเชื้อครับคำตอบก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับต่อมานะครับขยะในข้อใดนะครับมีคุณสมบัติที่เป็นพิษและลุกไหม้ได้นะครับมีประทัดสารทำความสะอาดที่มีแอมโมเนียแอลกอฮอล์สำหรับใช้เช็ดถูหรือว่าน้ำยาล้างเล็บครับนักศึกษาลองนึกถึงดูดีๆนะครับว่าข้อไหนนะครับก็คำตอบก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับเพราะน้ำยาล้างเล็บนี่มีส่วนผสมของตัวทําละลายนะครับทำให้มีตัวโดยตัวทําลายเนี่ยมีความเป็นพิษสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมันก็ติดไฟได้ด้วยนะครับน้ำยาทําความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงนะครับจะเป็นขยะอันตรายประเภทใดนะครับจะเป็นระหว่างวัตถุกัดกร่อนของเหลวไวไฟนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกซิไดซ์หรือว่าวัตถุที่มีพิษและวัตถุติดเชื้อครับน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมีความเข้มข้นสูงคำตอบก็คือเป็นวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับนี่คือน้ำยาทำความสะอาดที่ความเข้มข้นสูงคราวนี้คำถามนะครับนักศึกษาการแพร่กระจายของขยะอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับลองคิดดูนะครับอันดับแรกแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศใช่ไหมครับอาจจะเป็นไอระเหยปลิวออกไปนะครับระเหยออกมานะครับ2แพร่กระจายลงสู่น้ําใต้ดินกับตะกอนดินนั่นก็คือมีฝนชะลงไปสู่ซึมลงดินแล้วก็ไปสู่กระแสน้ําใต้ดินทานน้ําใต้ดินกับสุดท้ายก็คือแพร่กระจายลงสู่ดินและน้ําใต้ดินนะครับก็กลายเป็นแล้วก็คนจะสัมผัสดินโดยตรงหรือว่าจะได้รับสารพิษนั้นผ่านทางพืชอะไรต่างๆที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนะครับต่อมานะครับผลกระทบที่เกิดจากการขยะอันตรายการจัดการขยะอันตรายและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างครับนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศและต่อทรัพย์สินและสังคมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนในของประเทศไทยนะประเทศไทยจะส่งของเสียอันตรายออกเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรครับของพ.ร.บ.หรือของอะไรครับไม่ใช่นะครับของอนุสัญญาบาเซลซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องเราต้องให้ความต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลนี้นะครับนักศึกษาครับขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของแนวทางการจัดการขยะอันตรายครับลองนึกดูดีๆนะครับที่ผมย้ำไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเปล่านะครับหรือการใช้ประโยชน์ใหม่หรือการนำกลับคืนหรือการลดการเกิดของของเสียครับคำตอบคือการลดการเกิดของของเสียนะครับลดให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยมาดูเรื่องของการรีไซเคิลรียูสหรือการรีเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับการรีดิวส์นะครับก็คือลดให้เกิดให้น้อยที่สุดอันนี้หลักการแยกการคัดแยกขยะอันตรายมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือขยะแยกขยะที่ต้องบำบัดได้บำบัดเบื้องต้นก่อนส่งกำจัดนะครับหรือขยะที่ต้องส่งกำจัดเลยเนื่องจากว่าเราแยกออกมาได้แยกขยะอันตรายออกมาได้ค่อนข้างยากต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นนะครับออกไปยังสถานที่กำจัดเลยเราไม่สามารถบำบัดเบื้องต้นได้หรือขยะอันตรายกลุ่มพิเศษซึ่งต้องมีระบบการบำบัดเป็นพิเศษอย่างเช่นสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีใช่ไหมครับนะครับคราวนี้อะไรครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการขยะอันตรายให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องครับเมื่อกี้ที่ย้ำก็คือตัวระบบเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายหรือเรียกว่า manifest system นะครับนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการขยะการจัดการขยะอันตรายนะครับนี่คือทั้งหน่วยงานราชการนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการดูว่าโรงงานอุตสาหกรรมก่อกำเนิดเท่าไหร่ให้ใครเป็นผู้ขนส่งหน่วยงานผู้รับบำบัดอย่างเช่นBetter World Green สมมตินะครับขอเอ่ยชื่อเขารับบำบัดเท่าไหร่ปริมาณตรงกันหรือไม่เพราะว่าเอกสารเหล่านี้แต่ละส่วนต้องเจ้าตัวนะครับทั้งผู้กำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดกำจัดเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ตัวเอกสารที่อยู่ในปึกนี้ทั้งหลายที่ส่งกลับมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรีเช็คกลับไปที่หน่วยงานเหล่านั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคําถามนะครับว่าขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อคืออะไรครับนักศึกษาครับขั้นตอนขยะการจัดการขยะติดเชื้อก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนคัดแยกเก็บกักรวบรวมเคลื่อนย้ายขนส่งบําบัดและกําจัดนะครับฉะนั้นจะมีพิเศษออกมาคือการจัดเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมบุคคลนะครับต่อไปการเปรียบเทียบวิธีการบําบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างขยะอันตรายนะครับทำมีการทําลายเชื้อด้วยกายภาพเคมีชีวภาพหรือการเผาขณะที่ขยะติดเชื้อนะครับต้องทำด้วยสารเคมีนะครับก็กายภาพเคมีนั่นแหละครับการละเชื้อด้วยไอน้ำนะครับการละเชื้อด้วยความร้อนเป็นด้านไปก็ถ้าเทียบกันก็คือเป็นกายภาพเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับการลมด้วยแก๊สนะครับการทำลายเชื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เป็นกายภาพเคมีการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับการใช้เตาเผานะครับมันจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของการย่อยสลายโดยชีววิทยาเพราะว่าขยะติดเชื้อก็เป็นจุลชีพอยู่แล้วนะครับต่อมาคําถามสุดท้ายคือว่าการกําจัดขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อนะครับการกําจัดนะครับคือวิธีใดครับเหลืออยู่วิธีเดียวใช่ไหมครับก็คือการฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ secure landfill นะครับ

0: ขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงอาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521 แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ สมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
8: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบ

บการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

0: ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีๆอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นค่าโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบอุ่นมากครับตอบได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้านการเกษตรหลังจากที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเกษียณมาแล้วได้มาทำเกษตรที่บ้านของอาจารย์เองที่เรียกว่าฟาร์มโฮมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะแต่กว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันนะคะ
0: มาผมมีความสุขกับนี้อยู่แล้วผมรักการเกษตรมาโดยตลอดนะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตามนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทก็ตามผมก็ทำฟาร์มผมไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปริญญาโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาเขาจะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
0: แล้วที่สำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับและผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยเพราะงั้นผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% อ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริงๆ
1: ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะ

0: ไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
1: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับการออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
2: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: การเกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่นะคะท่านทำการเกษตรที่มีความหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละสไตล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกไปรับชมได้เลยค่ะ
1: ที่นี่อากาศสดชื่นมากเลยครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มโฮมครับนะครับที่ฟาร์มโฮมของเรานี่นะครับมีต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตครับอาจารย์สมจิตอยู่ตรงไหนครับ
2: อาจารย์อย
1: ู่ตรงนี้อ๋ออาจารย์สมจิตตรงนั้นนะครับอาจารย์กำลังทำสวนอย่างมีความสุขมากเลยครับเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับ
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์ดร.ยาย
1: ครับอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: โอ้พอดีผมกำลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้ครับ
2: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวยๆ
1: ส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่ถือว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: สวนสไตล
2: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังอ่ะเนาะ
1: โอ้ครับ
2: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
2: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเราจะต้องทำอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือ
1: ครับ
2: ผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นมีต้นมอสขึ้นเต็มเลย
2: ครับอันนั้นความชื้นอาจารย
1: ์
2: ฉะนั้นเป็นสวนป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหิน
1: ครับ
2: และเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสำคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
2: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบ100ปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยัง
2: ไงได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
2: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
2: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
2: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
2: ตะโกต้นนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาจากป่าเดียวกันนะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
2: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
2: แต่งแผลแต่งแผลช่วย
1: อ๋อคือ
2: ใช้เทคนิค
1: เ
2: ป็นแผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นแหละคือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยมันนะครับ
2: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับที่ผมทํานี่เป็นลักษณะของสวนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนํามาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคระที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยแล้วก็มีไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอาเสม็ดหรือก็พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก่อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนะผมจะทำเป็นลานอาจารย์ผมใช้พวกหินอ่อนที่เป็นแบบปลุกมาผสมกับหินสันเพื่อเป็นลานพักผ่อนของผมและมีม้านั่งประกอบและบ้านของผมทุกหลังเนี่ยนะอาจารย์จะมีศาลาพักหมดเลยไฟเนี่ยผมจะใช้แบบดุมเกวียนนะครับและจะวางสายไฟตามรั้วหมดสายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
0: โอ้
1: วันทีเดียวให้จบอาจารย์
0: ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์มีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
1: คอนเซ็ปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคระกลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
0: ค
1: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
0: อาจารย์ครับที่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
1: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และ style เนาะทั้งหมดเนี่ยคือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดแล้วตรงนี้จะมีด้านหน้าจะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคระต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นไม้แคระกลางไม้แคระเล็กและก็ไม้แคระที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดอกใหญ่นะ
0: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
1: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งครับอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี้ก
0: ็สวยมาก
1: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วันแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
0: ปลอดสารพิษด้วย
1: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่2นี้จะเห็นไหมครับว่ามี3ชนิดปลูกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มี
0: คะน้า
1: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหว่านกวางตุ้งลงไป
0: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
1: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั้นอาจารย์จะเห็นเมื่อตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมงทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาด้วยและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
0: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผัก
1: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามาครับอาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
0: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไงคร
1: ับ สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมผสานกันมีตั้งแต่บนดินบนฟ้าลองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
0: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: การเกษตรได้แล้วค่ะ
1: ด้วยวัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธาคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะละมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนนึงนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียว
3: ครับ
2: หลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดนะก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับจากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโรยครับโรยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่นะครับเราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี้ไปคลุกกับทรายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกับทรายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี้โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบางของการโรยของเราเองจากนั้นครับเราก็ใช้เกลียงฉาบนี่แหละตบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เมล็ดจมลงไปในดินนะครับจมลงไปในดินจากนั้นเอาดินผสมร่อนเนี่ยทับหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโรยทับก่อนจะโรยทับเราขีดก่อนนิดหนึ่งให้ความชื้นอันนี้ใช้มือดีที่สุดนะครับการโรยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าโรยหนาโรยบางก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่สำคัญจากนั้นใช้เกลียงใบโพนะครับเกลี่ยช่วยนะครับเกลี่ยช่วยตบบางๆแล้วก็พ่นน้ำนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเราก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับและเมื่อคลุมผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็เย็บทั้งเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคลุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
2: คืออันดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะเพื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันนึงก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับ

0: และที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำเขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: ในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะท่านผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
2: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นไม้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวางแผนผังฟาร์มนะคะหรือว่าเรื่องของการออกแบบพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความร่มรื่นในพื้นที่บ้านได้นั่นเองมองไปรอบๆนะพันไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะมีแบบเรียกว่าเป็นร้อยๆชนิดเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือพืชผักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่ามีความหลากหลายในพื้นที่นะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
3: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: จะเรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหาตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมของความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นคนริเริ่มนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทั้งอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้นเขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่า
การดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนการทำความเข้าใจกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่มาของการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่มีลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่2นะครับเป็นสามีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วคุณจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่า

ผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะถูกขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยาของตัวผู้นำของรัฐนั่นเองดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับงานชิ้นที่3ครับเป็นงานของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศนะครับชื่อเจมส์รอสนาวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เริ่มให้ความสนใจกับการอธิบายการความพยายามในการสร้างความเป็นศาสตร์นะครับให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับงานของเจมส์รอสนาวไม่ได้มีผลต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาที่พยายามจะนำเสนอวิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยชี้ชัดไปที่ความแตกต่างของตัวรัฐะนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆครับในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่มีความใหญ่นะครับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับมีความเปิดกว้างทางการเมืองมีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจนะครับมีตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากนะครับในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่ปิดนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และยิ่งเป็นประเทศที่เล็กด้วยนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็สารวนอยู่กับตัวแสดงที่เป็นผู้นำรัฐเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันกับคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับและในงานทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุดแล้วให้อะไรกับเรานะครับงานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับการวิเคราะห์กี่ระดับและแต่ระดับมีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่สองนี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราคงจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนั้นลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควร
เราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุดซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่เป็นไปลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดังชื่อเคนเนต วอลซ์นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ Man State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของ Kenneth Walls ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายต่างประเทศว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมาจากหนังสือของ Kenneth Walls

ดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบด้วยการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั้นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาแล้วก็อ่านต่อไปได้นะครับปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้กับรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผ่านอะไรบ้างผ่านการเข้าร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมือในเวทีผู้ภาคีเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเพราะการเข้าร่วมในเวทีต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐหนึ่งปฏิเสธนะครับระบบโลกโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับรัฐก็เสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งอธิบายถึงคุณสมบัติของระบบการเมืองทางด้านประชาธิปไตยว่าเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายต่างประเทศที่เป็นสันตินโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการความร่วมมือในลักษณะของประชาธิปไตยอย่างไรสนับสนุนในเรื่องของ
ค่านิยมนะครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางด้านประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับซึ่งการสนับสนุนของรัฐดังกล่าวก็มาจากนะครับระบบการปกครองที่มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐในอีกมิตินึงนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัวรูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมอาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้นิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับแล้วดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับหน่วยที่14จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาแล้วก็แนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระใน2ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องของสภาพปัญหาการบริหารราชการไทยในด้านต่างๆนะครับทั้งสภาพปัญหาทั่วไปปัญหาในเรื่องของการบริหารการคลังหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการบริหารราชการไทยซึ่งจะมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อที่จะทำให้การบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเพื่อที่รัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนแรกนะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยในการบริหารราชการไทยนั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับดำเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้องค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับส่วนภูมิภาคก็จะต้องประกอบไปด้วยจังหวัดแล้วก็อำเภอเรามีอยู่76จังหวัดนะครับในแต่ละ76จังหวัดก็จะมีส่วนราชการในระดับอำเภอรวมกันทั้งหมดเนี่ย878อำเภอในขณะเดียวกันเราก็มีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในทุกจังหวัดก็จะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลนะครับกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเรามีอยู่2แห่งด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับในส่วนของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการดำเนินงานโดยนำเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับมาดำเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีการจัดทำในรูปของยุทธศาสตร์แปลงยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในรูปของแผนงานโครงการต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีแผนงานโครงการเป็นแนวทางในการดำเนินการแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับในการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการแบ่งอำนาจระหว่างการเมืองกับการบริหารเรามักจะพบเสมอนะครับว่าฝ่ายการเมืองก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลแล้วส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารก็จะนำนโยบายต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งก็จะมีความลักลั่นกันอยู่เสมอระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการบริหารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ต่างๆปัญหาประการตัดมาก็คือการบริหารของฝ่ายการเมืองซึ่งโดยบทบาทก็จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบการควบคุมนะครับตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับมีการกำกับเพื่อประเมินผลการดำเนินงานดูปัญหาแล้วก็มีการสั่งการมอบหมายงานนะครับในทางปฏิบัติปัญหาตรงนี้เรามักจะพบว่าฝ่ายการเมืองมักจะนะครับไปดำเนินการเกินจากขอบเขตที่ได้มีการกำหนดไว้หลายครั้งหลายกรณีก็อาจจะมีการก้าวก่ายการทำงาน

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการกำหนดนะครับตำแหน่งในระบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่การเปลี่ยนราชการพลเรือนมาหลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งในระบบชั้นยศทั้งในระบบการจำแนกตำแหน่งจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันก็คือเป็นประเภทตำแหน่งหรือว่าตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก็คือในเรื่องของการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในหน่วยงานของทางราชการนะครับปัญหาการบรรจุแต่งตั้งปัญหาการโยกย้ายปัญหาการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับที่ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือว่าปัญหาการส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะก็อาจจะทำได้ในข้อจำกัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับการที่เราจะมีการฝึกอบรมมีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพมันจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณในส่วนนี้จำกัดก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าในการที่เราจะส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการนะครับตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องตามมาก็คือปัญหาการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้ก้าวทันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับที่มันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐก็คือปัญหาการบริหารการคลังสาธารณะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องใน3ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดหารายได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปัญหาการก่อหนี้สาธารณะสำหรับปัญหาการจัดหารายได้นั้นนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ต่ำกว่าการคาดการหรือว่าน้อยกว่ารายจ่ายที่เราได้มีการกำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในการจัดหารายได้ของรัฐบาลนั้นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการประมาณการรายได้นะครับว่าจะมีการจัดเก็บภาษีได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์หรือว่าอื่นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จำเป็นการประมาณการรายได้แล้วในการดำเนินการตามการประมาณการรายได้เนี่ยก็จะมีส่วนราชการต่างๆเช่นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการปัญหาประการถัดมาก็คือปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับโดยเฉพาะรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยนะครับได้มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการไว้นะครับตรงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับรัฐบาลจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับตามที่ได้มีการจัดสรรไว้ให้กับทุกส่วนราชการเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณนะครับเพื่อนะครับให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้นะครับเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะครับทุกส่วนราชการก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เราได้มีการกำหนดไว้อย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับเมื่อภาคธุรกิจเข้ามารับงานไปแล้วนะครับเขาดำเนินการนะครับส่งมอบตามเวลาตามนะครับเงื่อนไขงานที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับได้อย่างครบถ้วนตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการดำเนินงานของทุกส่วนราชการนั้นได้มีการดำเนินการไปตามแผนงานโครงการอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นรายจ่ายนะครับของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่ได้กล่าวไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเบิกจ่ายรายได้ทางด้านการลงทุนของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่ำกว่าแผนงานแล้วก็เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็เข้ามากำกับติดตามตรวจสอบดูแลนะครับในการเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้จ่ายนะครับมีการดำเนินงานลงไปในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้ก่อให้เกิดนะครับความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาการก่อหนี้สาธารณะนะครับปัญหาประการแรกของการก่อหนี้สาธารณะก็คือการที่รัฐบาลนั้นเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% ของ GDP เนี่ยนะครับเป็นไม่เกิน

10ของ GDP ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้รัฐบาลมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นและจะเป็นภาระของงบประมาณต่อไปในอนาคตตรงนี้ก็ต้องยอมนะครับเราจะต้องยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี2563มาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2565ในตอนต้นปีเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็นะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลประชาชนก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดซื้อจัดหานะครับวัคซีนหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับเพื่อมาดูแลประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาการก่อหนี้สาธารณะซึ่งตรงนี้จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังที่จะดูแลให้การบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนของเรา

สำหรับแนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับจะมีเนื้อหาสาระสำคัญใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นพัฒนาการของแนวทางการบริหารราชการไทยส่วนที่2ก็จะเป็นแนวทางการบริหารราชการไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการและแนวทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันสำหรับพัฒนาการของแนวทางในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะครับจากการศึกษา

การบริหารราชการไทยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ปกครองนะครับและรัฐบาลนะครับนะครับนั่นหมายความว่าการที่ผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินการใดๆในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจทางด้านสังคมก็จะต้องมีการกำหนดในรูปแบบของนโยบายที่เราเรียกกันว่านโยบายสาธารณะนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างนี้เป็นต้นในการดำเนินงานตรงนี้นะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการนำเอานโยบายต่างๆเหล่านั้นมาจำแนกแยกแยะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติพร้อมกับกำหนดวิธีการปฏิบัติในรูปของกลยุทธ์นะครับในการดำเนินงานก็จะต้องมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงานโครงการต่างๆก็จำเป็นอยู่เองนะครับว่าในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยถ้าทุกส่วนราชการได้มีการดำเนินการตามหลักการวิธีการกฎหมายระเบียบข้อบังคับประเพณีการบริหารของราชการก็จะช่วยให้การดำเนินงานเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจึงถือได้ว่าแนวทางในการบริหารราชการไทยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้การดำเนินงานของนโยบายเนี่ยบรรลุเป้าหมายประการถัดมาก็คือแนวทางในการบริหารราชการไทยจะมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎรหรือว่าประชาชนนะครับหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่ดีมีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการนะครับขององค์กรนะครับภาครัฐในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานนะครับโดยนำเอานโยบายของรัฐบาลไปสู่การดำเนินงานแน่นอนนะครับนโยบายของรัฐบาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเพราะนั้นในการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้แนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในช่วงไหนเวลาใดก็ตามนะครับถ้าผู้ปกครองหรือผู้บริหารเนี่ยนะครับนะฮะมีแนวคิดมีรูปแบบมีนโยบายอย่างไรเนี่ยนะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการกำหนดแนวทางในการบริหารราชการให้เป็นไปตามรูปแบบแล้วก็วิธีการนั้นๆเพื่อใช้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญประการหนึ่งในการดูแลทุกสุขของชนนั่นเองครับรูปแบบของโครงสร้างองค์การภาครัฐเสียใหม่มีการปรับปรุงในเรื่องของนะครับกฎหมายระเบียบแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดำเนินกับสำหรับปัญหาที่สำคัญของระบบราชการไทยนะครับที่เรามักจะพบกันก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการก็อย่างเช่นปัญหาโครงสร้างของระบบราชการนะครับโครงสร้างของระบบราชการนั้นมันเป็นเรื่องของการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับการกำหนดว่าภารกิจต่างๆในเรื่องของการดำเนินงานการให้บริการประชาชนของส่วนราชการนะครับในระดับนะครับส่วนราชการที่เป็นการบริหารราชการส่วนกลางจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาการจัดโครงสร้างระบบราชการที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็อาจจะมีการขยายตัวของนะครับหน่วยงานของทางราชการเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วในการดำเนินงานก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับทำให้ระบบราชการนั้นใหญ่โตเกิดความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยเหตุที่ว่าจะต้องมีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับมัน

ร่งเร้าทำให้ส่วนราชการจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานตรงส่วนนี้นะครับนั้นการปรับปรุงโครงสร้างก็ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545ปัญหาต่อมาก็คือปัญหานะครับงานของระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานนะครับด้วยเหตุที่ว่าทุกส่วนราชการในการจะดำเนินการใดๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาพันธกิจเนี่ยมาแปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนงานโครงการนะครับแล้วก็ขอรับงบประมาณจากนะครับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการงานโครงการต่างๆนะครับซึ่งในหลายเรื่องอาจจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับกว่าจะดำเนินการตามแผนงานโครงการนะครับอาจจะเข้าไปในไตรมาสที่2นะครับของปีงบประมาณก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยประการต่อมาก็คือปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาในลักษณะที่จิ๋วแต่แจ๋วนั่นหมายความว่ามีจำนวนข้าราชการนะครับในจำนวนที่พอเหมาะกับภารกิจแล้วก็รัฐบาลก็จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินงานตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการพัฒนาข้าราชการเพื่อให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยยึดแนวคิดที่สำคัญ3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการยกระดับองค์การภาครัฐสู่ความเป็นเลิศนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการก้าวสู่สากลแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองครับ

0: ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าม
0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

และสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า prevention disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการค่ะและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยเกิดโรคให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะหรือบางครั้งกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้กำหนดนิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดำเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะ

แล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ totally prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคำศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่ agentโฮสต์แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโรคหรือเอเจนต์นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนนะคะก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านนึงมีโฮสต์อยู่ด้านนึงและ environment เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทางเอเวอร์เมนต์นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจำนวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างน้อยโดยกรณีของที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันก็จะเบ้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ยสิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทำใหเกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยน

เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการเกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่รูปปกติเนี่ยเราจะมีความวัยต่อโรคเนื้อก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราวัยหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแอเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือปัจจัยเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีแสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทางออกของแหล่งรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกนะคะถ่ายทอดทางตรงนี่คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เรารับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะเป็นวิธีการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับ
เอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้อง

สัมพันธ์กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายใจเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีโฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะแต่ในบางตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะแบ่งระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรคเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนอะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเรื่องที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเทอร์เทอรี่นะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดำเนินเราจะทำกันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดและพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรค ก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆนะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางระบาดวิทยาค่ะ
ซึ่งยกตัวอย่างของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะ

มันก็จะเป็นเช่นการฉีดวัคซีนนะคะเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะก็จะเป็นการป้องกันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคเนาะหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหรือ secondary นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะว่า secondary เนี่ยมันจะเป็นการที่ป้องกันตั้งแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามนะคะแต่ว่าเริ่มมีเชื้อเนี่ยก็เป็นทุติยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราจะต้องเน้นนะคะการป้องกันโรคในขั้นตอนนี้เราต้องเน้นการวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษาโรคนะคะในช่วงระยะต้นๆเลยนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นต้องไปตติยภูมิค่ะวิธีนะคะของการป้องกันโรคในระดับนี้นะคะจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆค่ะ1คือเราเน้นการตรวจหานะคะตรวจหาความผิดปกติให้พบตั้งแต่ที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมาก็อย่างที่บอกว่าไม่มีการติดเชื้อไปแล้วนะคะสุขภาพนะคะของชุมชนนะคะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะการป้องกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพค่ะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นที่นโยบายและกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชื้อนะคะยาสูบแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยานยนต์นะคะพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเช่นกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพให้ชุมชนเนี่ยนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลให้เหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคค่ะในส่วนของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเน้นกันที่3ส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือ host agent แล้วก็ environment นะคะ host นะคะเราก็จะมาดูกันที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนนะคะในการเสริมสร้างนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะว่าการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิมีความจำเพาะต่อเชื้อแล้วก็ต่อโรคนั้นๆนะคะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคนะคะก็เน้นจัดการเชื้อโดยตรงเลยค่ะจะกำจัดเชื้อโรคนะคะกำจัดแหล่งรังโรคแมลงสัตว์พาหะนะคะรวมถึงการทำลายเชื้อทำความสะอาดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลค่ะสุขาภิบาลนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหารน้ำการจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นการมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นพติทุติยภูมิกับตติยภูมินะคะแล้วก็จะเน้นที่ตัวคนเป็นหลักนะคะโดยทุติยภูมิเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาโรคหรือค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะรวมถึงการค้นหาเชื้อว่ามีการแพร่ระบาดไปถึงตอนไหนแล้วนะคะเราก็จะได้หยุดยั้งโดยทันนะคะก่อนที่มันจะมีการระบาดไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะเราก็จะเน้นที่ฟื้นฟูนะคะสมรรถนะนะคะของผู้ป่วยค่ะไม่ให้มีความพิการมากไปกว่าเดิมนะคะหรือว่าสามารถกลับมาเป็นคนปกติคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติได้นะคะหรือว่าก็คือจะไม่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตหรือมีอาการหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคในระดับสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์สรุปย่อๆนะคะแล้วก็เฉพาะคัดมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญนะคะในเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะคะนักศึกษาสามารถอ่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือได้นะคะอันนี้แค่คัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะถ้าอย่างไรก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะแล้วก็ได้ออนเนอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คะแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32416นะคะการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะครั้งนี้จะเป็นการสอนเสริมครั้งที่4แล้วนะคะคราวนี้รายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหาถึง3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่9การจัดการต้นทุนโดยบริหารฐานกิจกรรมหน่วยที่11การจัดการต้นทุนตามเป้าหมายและหน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่12ผลิตภาพและทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook นะคะจากนี้ขอเชิญชมและเราค่อยไปพูดถึงเรื่องของการจัดการฐานกิจกรรมนะคะซึ่งตัวเลขก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะคะมันคลิกผิดตรงไหนเรื่องแรกนะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนเองนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เรารวบรวมสะสมข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะรายงานต้นทุนให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนเองเราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนแต่ละอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าตัวไหนบ้างนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนนั้นเนี่ยเราต้องการนำมาเพื่อจัดสรรต้นทุนให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการกำหนดราคาขายนะคะการกำหนดปริมาณนะคะหรือการกำตัวที่จะทำให้เราได้กำไรในผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างเราอาจจะเกิดจากการผลิตสินค้า2ชนิดด้วยกันนะคะถ้ามีการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนเนี่ยนะคะสินค้าทั้ง2ชนิดนี้จะได้รับการปันส่วนเท่ากันนะคะเพราะเราสมมติว่าสินค้า2ชนิดนั้นใช้แรงงานทางตรงหน่วยละ1ชั่วโมงเท่ากันนะคะกิจกรรมด้วยกันสมมติว่าค่าใช้จ่าย 24,000 นั้นถูกแบ่งออกมาว่าเป็นการจัดปรับแต่งเครื่องจักรนะคะอยู่ที่ 3,000 นะคะแล้วการตรวจปริมาณที่เขามีการใช้ถ้าเป็นการปรับแต่งเครื่องจักรหรือการเซตอัพเครื่องจักรนั้นเนี่ยสินค้ากอเซตอัพอยู่ที่2ครั้งแต่ที่สินค้าขอเซตเราใช้เกณฑ์การปันส่วนตามกิจกรรมเมื่อไหร่นะคะสินค้ากอนะคะก็จะได้รับการปันส่วนจากกิจกรรมการปรับแต่งเครื่องจักรเนี่ยนะอยู่ที่500บาทนะคะก็คือครั้งละ250ต่อครั้งแต่ปรับแต่งอยู่ที่2ครั้งนะคะส่วนสินค้าขอน่าจะมากกว่าเยอะคือ10ครั้งนะคะก็จะรับต้นทุนไป 2,500 ด้วยกันรวมแล้วตรงนี้ก็คือ 3,000 บาทนะคะของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งเครื่องจักรนะคะส่วนการตรวจสอบคุณภาพเองเนี่ยนะคะก็เราคิดอัตราอยู่ที่70บาทต่อชั่วโมงกอใช้100ชั่วโมงนะคะก็รับต้นทุนไป 7,000 บาทส่วนขอใช้อยู่200ชั่วโมงก็จะรับไปอยู่ 14,000 บาทด้วยกันนะคะถ้าเรารวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนตามกิจกรรมแล้วสินค้ากอจะได้รับมาแค่ 7,500 บาทนะคะแต่เราหารด้วยปริมาณถึงหมื่นหน่วยนะคะเพราะนั้นก็ตกแค่หน่วยละ 0.75 เท่านั้นเองนะคะเนี่ยที่สินค้าขอเองเนี่ยควรจะได้รับการปันส่วนตามความยากง่ายตามการใช้ปริมาณมากน้อยในกิจกรรมต่างๆ

างเนี่ยเขาก็จะได้รับไป 16,500 นะคะหารด้วยปริมาณผลิตที่น้อยกว่ามากเนี่ยคือ 2,000 หน่วยนะคะเขาก็จะได้รับปันส่วนต้นทุนไปประมาณ 8.25 ด้วยกันนะคะผลที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าเราลองมาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนแบบเดิมกับต้นทุนตามฐานกิจกรรมเนี่ยนะคะ เราถ้าใช้เกณฑ์แรงงานเมื่อไหร่สินค้าก่อขอได้รับปันส่วนต้นทุนเท่ากันคือหน่วยละ2บาทนะคะแต่ถ้าใช้เกณฑ์กิจกรรมเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรจะได้รับต้นทุนไปน้อยกว่ามากคือแค่หน่วยละ 0.75 นะคะแต่ที่สินค้าขอเนี่ยควรจะรับต้นทุนไปเยอะเนื่องจากผลิตยากนะคะแล้วก็ใช้กิจกรรมต่างๆนั้นมากกว่าก่อเยอะนะคะก็คือหน่วยละ 8.25 นะคะถ้าเทียบ2วิธีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบเดิมเมื่อไหร่เนี่ยระต้นทุนอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไม่สมเหตุสมผลนะคะเราก็จะเรียกว่าถ้าใช้การคิดต้นทุนแบบเดิมแล้วสินค้าที่ผิดปริมาณมากๆผลิตไม่ยากนะคะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยจะถูกคิดต้นทุนสูงเกินไปหรือเราเรียกว่าโอเวอร์คอสติ้งนะโอเวอร์คอสเข้าไปนะคะเราเทียบจากนี่เด้อนะคะว่าจริงๆต้นทุนที่ควรจะเป็นควรแค่ 0.75 แต่นี่เราคิดให้เขาต้อง2บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าขอเมื่อไหร่ผิดน้อยๆผิดยากๆเนี่ยนะคะกลายเป็นต้นทุนแบบเดิมกับคิดต้นทุนให้เขาต่ำเกินไปหรือ under cost นะคะ under cost ไปนะคะถ้าเราเทียบจากที่ ABC เนี่ยต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะก็ควรจะเป็น 8.25 บาทนะคะ 8.25 บาทต่อหน่วยนะคะเพราะนั้นการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยช่วยทำให้ต้นทุนนั้นคิดได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะสมเหตุสมผลนะคะและซึ่งก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่างๆต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะนักศึกษาทำมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่า เราสามารถคิดต้นทุนตามระบบ ABC หรือต้นทุนฐานกิจกรรมได้หรือไม่นะคะเราก็ลองดูกิจกรรมที่1นี้ดูนะคะกิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตอยู่ที่ 32,000 นะคะผลิตสินค้า A และ B นะคะถ้าเรามองดูปริมาณการผลิตเนี่ย A กับ B เองเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะ A ก็อาจจะเป็นสินค้าที่ทั่วๆไปนะคะเราผลิตขายเป็นประจำคือ 5,000 หน่วยนะคะสินค้า B นะคะสินค้า B อาจจะผิดขายน้อยกว่าเยอะนะคะอยู่ที่ 1,000 หน่วยนะคะชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเราจะมองดูว่าเขาใช้แรงงานทางตรงเท่ากันนะคะอันนี้ท่านโทษนะคะสินค้า A ก็จะใช้แรงงานทางตรงอยู่ที่ 1.5 ถ้าเราถัวเฉลี่ยกันตรงนี้นะคะอยู่ที่ 1.5 หน่วยต่อชั่วโมงนะคะในที่สินค้า B เองเนี่ยนะคะก็จะใช้อยู่ที่แค่หน่วยละ 0.5 นะคะใช้แรงงานทางตรงน้อยกว่าค่ะเมื่อเราได้อัตราประจำกิจกรรมมาแล้วนะคะ เราก็จะเอามาปันส่วนให้กับสินค้ากอและสินค้าขอนะคะตามอัตราที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เช่นค่าปรับแต่งเครื่องจักรก็จะครั้งละ550นะคะการเดินเครื่องจักรก็จะ41บาทนะคะ ตามคูณด้วยปริมาณที่สินค้ากอกับเป็นค่าขอใช้ในกิจกรรมนั้นๆ นะคะสินค้ากอเองก็จะได้ต้นทุนโดยรวมมา 21,050 แต่เราหารด้วยปริมาณหน่วยที่เขาผลิตเองเนี่ยมันก็จะตกหน่วยละ 4.21 นะคะส่วนสินค้าขอเองนั้นจะมีต้นทุนรวมมาเนี่ย 19,50 นะคะแม้ว่าจะน้อยกว่าสินค้ากอก็จริงแต่ว่าปริมาณการผลิตเขาก็น้อยกว่ามากนะคะพอหารด้วยปริมาณผลิตเข้าไปเนี่ยต่อหน่วยกับสูงกว่านะคือ 10.95 เข้าไปนะคะถ้าเราเอาวิธีการคิดต้นทุนทั้ง2แบบมาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้ากอนั้นเองเนี่ยถูกคิดต้นทุนสูงเกินไปหรือโอเวอร์คอสอีกละนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้เราตั้งราคาสินค้ากอนั้นมากเกินไปหรืออาจทำให้เราไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้นะคะส่วนสินค้าขอเองนั้นก็ถูกคิดต้นทุนต่ำเกินไปนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่มีคู่แข่งกับเราแต่เรายิ่งขายมากเรายิ่งขาดทุนมากก็ได้นะคะ

ลูกค้ามีทั้งลูกค้าที่พูดง่ายพูดยากขายมากขายน้อยต่างๆกันนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ให้กับเรานะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาจากในหนังสือนะคะเราพูดถึงการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์นะคะการขายสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยนะคะถ้าสินค้าสมมติว่าเราขาย A กับ B อันนี้เป็นตัวอย่างที่ 9.2 นะคะในตำราของเราเองนะคะผลสรุปจากการคำนวณต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะถ้าเราใช้วิธีต้นทุนแบบเดิมเองสินค้า X ของเราเนี่ยนะคะจะตั้งราคาขายอยู่ที่200มีต้นทุนการผิดถูกที่คิดไปที่180นะคะแต่ถ้าใช้ระบบ ABC เมื่อไหร่เนี่ยนะคะการคิดต้นทุนนั้นเนี่ยเราคิดต้นทุนให้มากเกินไปนะคะที่จึงต้นทุนที่ถูกต้องน่าจะเป็น 161.67 เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นสินค้า A เราอาจจะถ้าเราใช้ ABC มาช่วยเนี่ยสินค้า Aไอ้สินค้า X ทันโทนะสินค้า X เองอาจจะไปปรับลดราคาเพื่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาในตลาดได้นะคะเพราะเราอาจจะตั้งต้นทุนไว้สูงไปนะคะส่วนสินค้า Y เองตรงกันข้ามกันนะคะถ้าเป็นระบบต้นทุนแบบเดิมเมื่อไหร่เนี่ยเราคิดต้นทุนให้น้อยไปคือตกหน่วยละ300แค่นั้นเองนะคะทั้งที่สินค้าวายเนี่ยเป็นสินค้าชนิดพิเศษนะคะจะมีการผลิตซับซ้อนการใช้กิจกรรมเยอะกว่าสินค้า X นะคะส่วนถ้าเราใช้ระบบ ABC มาเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้า Y เองเนี่ยมีต้นทุนต่ำไปที่จริงต้นทุนที่ถูกต้องหรือเหมาะสมน่าจะเป็น355บาทนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นว่าสินค้า Y เนี่ยกำไรตั้งเยอะตั้งประมาณ100บาทต่อหน่วยเนี่ยอาจจะไม่จริงนะคะอาจจะอยู่แค่45นะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยสินค้า Y เราอาจสามารถไปปรับเพิ่มราคาได้ก็ลูกค้าก็จะยังยินดีซื้ออยู่นะคะส่วนตัวอย่างที่ 9.3 เนี่ยเป็นการวิเคราะห์การทำกำไรของลูกค้าของเราเนี่ยนะคะตัวอย่างบริษัทนี้นะคะมีลูกค้าเองเนี่ยเป็น11รายแค่นั้นเองนะคะ1คือลูกค้ารายใหญ่นะมีปริมาณซื้อเนี่ยครึ่งหนึ่งละ 50% ส่วนลูกค้ารายย่อยเองก็มีปริมาณซื้อ 50% เหมือนกันนะคะแต่การใช้กิจกรรมแตกต่างกันมากนะคะถ้าเรามองดูเนี่ยสินค้าลูกค้ารายใหญ่เองเนี่ยอาจจะสั่งซื้อทีละมากๆนะคะทีครั้งละมากๆคือสั่งซื้อแค่2ครั้งเองนะคะก็เป็นยอดสินค้าไป 50% ละสุดในขณะที่ลูกค้ารายย่อยอีก10รายนั้นรวมกันมีการสั่งซื้อตั้ง200ครั้งนะคะการไปติดต่อลูกค้าก็ต่างกันเยอะนะคะสินค้าลูกค้ารายใหญ่เราติดต่อแค่10ครั้งต่อปีเท่านั้นเองนะที่ลูกค้ารายย่อยน่ะไปติดต่อหาเขาถึงตั้ง210ครั้งนะคะเพราะนั้นแต่ละครั้งเราก็จะมีค่าจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะคะเพราะนั้นเวลาปันส่วนให้เราจะเห็นว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยใช้ตัวค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยแค่ประมาณ14,000นะที่ลูกค้ารายย่อย10รายนี้ใช้ต้นทุนต่างกันมากถึง600,000กว่านะถึง600,000กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องไปต่อรองกับลูกค้าเองนะเพื่อให้เรามีกำไรมากขึ้นอย่างลูกค้ารายย่อยเราอาจจะต้องไปเจรจาต่อรองนะพอเราได้ข้อมูลตัวนี้แล้วก็คืออาจจะต้องขอเขาให้สั่งซื้อแต่ละครั้งให้ปริมาณมากขึ้นเพื่อเราจะได้ลดปริมาณการสั่งซื้อได้นะคะหรืออาจจะมีการติดต่อน้อยครั้งลงนะคะหรือไม่อาจจะต้องมีการขอเพิ่มราคาถ้ามีการใช้กิจกรรมต่างๆนี้มากขึ้นนะคะส่วนลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเพื่อเป็นการรักษาดำรงไว้คุณอาจจะต้องไปลดราคาให้เขาก็ได้นะคะเพราะเขาใช้กิจกรรมเราไม่มากเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ข้อมูลจากต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยไปดูแลลูกค้าในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกรณีที่3เองเนี่ยถ้าเราดูจากซัพพลายเออร์ของเราซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยมีตัวอย่างนะคะว่ามี2บริษัทด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 9.4 ในหนังสือเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีการซื้ออะไหล่มา A1 กับ B2 นะคะมีค่าใช้จ่ายต่างกันมากนะคะถ้าเราดูแค่ราคาเนี่ยนะเราดูแค่ราคาเราจะเห็นว่าซัพพลายเออร์รายแรกเนี่ยนะคะขายสินค้า A1 ให้เราแค่20บาทต่อหน่วยเนี่ยที่อีกรายหนึ่งขายให้เรา24บาทซึ่งแพงกว่านะคะส่วนสินค้าชิ้นส่วน B2 เองนะคะซัพพลายเออร์รายแรกขายให้เรา52บาทนะคะส่วนซัพพลายเออร์รายที่2เองขายให้เรา56บาทนะคะถ้าเราดูแค่ราคานะคะเราก็จะสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์รายแรก
นะคะตรงนี้มาก

นะที่ผ่านมาเองบริษัทก็ทำอย่างนั้นนะคือการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่อะไหล่ส่วนใหญ่เนี่ยจากซัพพลายเออร์ไหล่แรกนะก็คือขายสั่งซื้อที่ 80,000 หน่วยกับ 40,000 หน่วยนะคะแล้วก็สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ไหล่ที่2เนี่ยปริมาณน้อยนะคะที่อยู่แค่อย่างละ 10,000 หน่วยเท่านั้นเองนะคะ 10,000 หน่วยนะคะถ้าเราดูแค่ราคาที่เราสั่งซื้อเราอาจจะคิดว่าเราบริหารจัดการถูกแล้วนะคะแต่ปัญหาที่อย่างอื่นที่ตามมาก็มีด้วยนะคะ อย่างเช่นการซ่อมนะคะการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระหว่างการรับประกันเองเนี่ยถ้าเราใช้อะไหล่ชิ้นส่วนจากบริษัทซัพพลายเออร์ไหล่แรกเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าสินค้ามีการนำเข้ามาซ่อมภายในระยะเวลารับประกันเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทั้ง2อย่างนะคะก็คืออาจจะซ่อมทั้งสินค้าชิ้นที่ใช้สินส่วน A1 กับ B2 เนี่ยนะคะนะฮะที่อะไหล่นะคะที่เราซื้อจากซัพพลายเออร์รายที่2เนี่ยนะคะกับมีหน่วยเสียมากน้อยกว่ามากนะคะน้อยกว่ามากนะจากข้อมูลที่เราเห็นในสไลด์นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาสั่งซื้อแล้วอะไหล่ส่งเข้ามาล่าช้าเนี่ยซัพพลายเออร์รายแรกก็มีการช้าอยู่หลายครั้งนะคะการช้าเองก็จะทำให้เราเสียโอกาสนะคะในการผิดสินค้าอาจจะรอคอยอะไหล่เข้ามาทำให้ผิดสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าไม่ทันการนะคะเราก็จะมีค่าจ่ายในการส่งสินค้าเข้ามาล่าช้าเข้าไปด้วยนะคะแต่ที่ซัพพลายเออร์รายที่2เองเนี่ยไม่เคยส่งล่าช้าเลยนะคะถ้าเรารวมถึงสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพอถัวเฉลี่ยแล้วซัพพลายเออร์รายที่1นั้นเนี่ยกับนะคะมีต้นทุนโดยรวมเนี่ยนะคะราคาซื้อบวกกับการค่าอะไหล่นะคะการซ่อมแซมสินค้าในระหว่างรับประกันนะที่เราต้องเปลี่ยนให้เขาคืนนะคะแล้วก็การความเสียหายจากการล่าช้าเนี่ยกับรวมแล้วกับมีต้นทุนที่แพงกว่าซัพพลายเออร์รายที่1นะคะเพราะนั้นถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์รายที่1ชิ้นส่วน A1 เนี่ยกลับเป็น 29.5 นะคะต่อหน่วยนะที่ถ้าเราซื้อจากซัพพลายเออร์รายที่2เนี่ยจะมีต้นทุนอยู่แค่ 24.4 หน่วยแค่นั้นเองนะคะส่วนชิ้นส่วน B2 ก็ในทำนองเดียวกันนะคะที่เราคิดว่าราคาต่อหน่วยถูกกว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะB2 เองถ้ารวมถึงความเสียหายอย่างอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่หน่วยละ 57.8 นะคะแล้วก็นะที่ซัพพลายเออร์รายที่2นี่ก็แค่ 56.4 เท่านั้นเองนะคะความเสียหายอาจจะไม่ได้แค่เป็นที่เห็นเป็นตัวเลขเท่านั้นเองนะคะอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ตามมาได้อย่างเช่นการเสียภาพพจน์ของตัวกิจการเองว่าสินค้ามีภาพนะคะหรือเราอาจจะเสียชื่อเสียงเราอาจจะเสียเวลาในการซ่อมแซมให้ลูกค้าอาจจะไม่พอใจเราอาจจะหมายถึงการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือยอดขายในอนาคตต่อไปได้ด้วยนะคะเพราะนั้นในการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการคิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องได้มากกว่าวิธีต้นทุนแบบเดิมนะคะแต่ด้วยรายการในการทำฐานกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของการที่เราต้องไปรวบรวมข้อมูลนะคะต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต้องไปสัมภาษณ์เข้าสังเกตการนะคะว่ามีการทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีค่าจ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราต้องเก็บรักษานะคะแล้วก็ประมวลผลด้วยนะคะตัวนี้เป็นต้นทุนค่อนข้างมากด้วยนะคะในบางกิจการเนี่ยที่มีการคิดจะนำต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะต่อมาจึงมีการคิดค้นการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะโดยใช้เวลาเป็นตัวผลักดันขึ้นมาแทนนะคะเราก็เรียกว่าเป็น Time Driven Activity Based Costing นะคะหรือเรียกย่อว่า TD นะคะ ABC เข้าไปนะใช้เวลานะคะที่เข้ามาก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเก็บข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลงกว่าเดิมนะคะแนวคิดของการใช้เวลาเข้ามาเนี่ยนะคะมาเป็นตัวผลักดันต้นทุนนะคะเราก็จะหาก่อนว่าต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะต่อหน่วยนาทีของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ค่อยไปหาดูว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มากำหนดเป็นอัตราตัวผลักดันต้นทุนขึ้นมาด้วยนะคะเราลองดูตัวอย่างนะคะ
เราก็จะประมาณนะคะว่าต้นทุนต่อหน่วยนะคะเราจะเอาทรัพยากรต่างๆหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยในการทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะมาตั้งไว้แล้วก็หารด้วยจำนวนเวลานะคะที่เราจัดไว้เพื่อทำกิจกรรมนะคะทีนี้เวลาที่เราทำไว้ให้เนี่ยเรายังคำนึงถึงความสูญเสียด้วยนะคะเช่นว่าเวลารอคอเวลาพักเบรกนะคะของพนักงานต่างๆด้วยนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจัดไว้เนี่ยจะเป็นณระดับที่ปฏิบัติได้นะนักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะถ้าเรามีพนักงาน1คนนะคะเราทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเราจะคิดเป็น60นาทีนะคะถ้าเดือนนึงเราคิดง่ายๆว่าประมาณ22วันนะคะแล้วเราเผื่อเวลาในการสูญเสียไว้20% นะคะณระดับที่ปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเท่ากับ 80% ของเวลาทำงานทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเราลองคิดดูนะคะว่าเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าวันละ8ชั่วโมงชั่วโมงละ60นาทีจำนวนทั้งหมด22วันต่อเดือนนะเราจะได้ออกมาเป็นนาทีนะคะเป็นเวลาต่อนาทีละต่อคนต่อเดือนนะคะถ้าเราคิดเป็นทั้งปีนะคะเราก็คูณ12เข้าไปนะคะอันนี้คือเวลาที่เราได้ในการทำงานทั้งหมดที่มีอยู่นะคะแต่เราณระดับที่ปฏิบัติได้นี่เราคิดให้เพียง 80% ของเวลาทั้งหมดก็จะออกมาอยู่ที่8,448 นาทีต่อเดือนนะคะหรือถ้าเราคูณได้12เข้าไปก็จะเป็นต่อปีปีละประมาณ 101,376 ต่อนาทีต่อคนต่อปีนะคะถ้าเราออกค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นนะครับอาจารย์สมมุติตัวเลขมาว่าเป็น107ตรงนี้ขึ้นมานะคะในหนังสือของเราเนี่ยนะคะเราก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาที่ประมาณ 1.68บาทต่อนาทีนะคะ 1.68 บาทต่อนาทีเราก็ได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ที่เราได้มานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปประมวลดูว่าแต่ละกิจกรรมนั้นใช้เวลาการทำเนี่ยกี่นาทีด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะเอานาทีที่แต่ละกิจกรรมทำเนี่ยนะคะอย่างการดำเนินการตามคำสั่งซื้อเนี่ย40นาทีนะคะเราก็คิดว่า1นาทีเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นคือ 1.68นะคะเราก็จะได้อัตราตัวผลักดันกิจกรรมนะคะโดยเราอิงจากเวลาที่เขาทำนะต่างกันนิดนึงนะคะกิจกรรมอื่นก็ทำนองเดียวกันนะคะเราก็ไปศึกษาว่าการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเท่าไหร่นะสมมติเราได้220แล้วก็คูณด้วย 1.68 เหมือนกันนะคะการตรวจสอบเครดิตนะคะว่าจะขายสินเชื่อให้ลูกค้าได้หรือไม่เนี่ยนะคะสมมติเป็น250นะคะต่อรายนะคะเราก็คูณได้ 1.68 เหมือนกันเราก็จะได้อัตราตัวผลักดันกิจกรรมเกิดขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเอาไปแอพพลายนะคะผักจัดสรรให้กับสินค้านะคะหรือออเดอร์ของเราแบบต่อๆไปตามหลักฐานกิจกรรมนะคะยกข้อมูลมานะคะตัดตัวอย่างที่ 9.5 เนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือแล้วนักศึกษากลับไปทบทวนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในนี้เขามีต้นทุนที่ในการให้บริการอยู่840,000นะคะมีพนักงานบริการฝ่ายลูกค้าอยู่20คนนะคะเขาจัดเวลาให้ตามนี้นะคะ22วันนะคะในต่อเดือนแล้วก็วันละ8ชั่วโมงชั่วโมงละ60นาทีนะคะเขาคิดเป็นไตรมาสขึ้นมานะเป็นหาอัตราต่อไตรมาสเพราะนั้นเขาก็จะได้ชั่วโมงออกมาแล้วก็คิดณระดับที่ปฏิบัติได้คือ80%เท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อการคำนวณให้สะดวกขึ้นเราก็ปัดเศษเอานะคะเข้ามานะคะเพราะนั้นถ้าหากเรามีว่าแต่ละคนพนักงานแต่ละคนเนี่ยสามารถทำงานได้ในต่อไตรมาสนี่คือ 25,000 ชั่วโมงเรามีพนักงาน20คนเราก็จะมีเวลาทั้งหมดที่เราปฏิบัติได้อยู่500,000นาทีด้วยกันนะคะเพราะนั้นเมื่อเรามาจัดแบ่งเพราะนั้นการใช้เวลาเป็นตัวผลักดันต้นทุนเนี่ยเราจะเห็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเช่นเรายังคงแอพพลายนะคะคิดค่าต้นทุนให้กับแต่ละกิจกรรมไปเนี่ยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการดำเนินการทำคำสั่งซื้อเองเนี่ยถ้าเราดูปริมาณที่เกิดขึ้น7,350นะคะเราคูณด้วยตัวอัตราตัวผลักดันที่เราได้จากเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เวลาในการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเพราะนั้น2ช่องนี้ให้เรามากขึ้นกว่าเดิมนะให้เรามากกว่าระบบ ABC ที่เราเคยพูดกันมานะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นทุนที่เราจัดสรรเข้าไปในการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จริงๆเนี่ยนะคะมันอยู่ที่
694,088เท่านี้นะคะในขณะที่ต้นทุนจริงๆที่เรามีไว้นะคะในตามงบประมาณเอง

นั้นอยู่ที่ 8,400 นะคะแล้วก็เวลาก็ทำนองเดียวกันนะคะว่าเราใช้เวลาจริงเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เรามีไว้เท่าไหร่นะคะคุณจะเห็นบรรทัดสุดท้ายที่บอกเราไว้นะคะก็คือเวลากับต้นทุนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปนะที่เราไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้ก็ผู้บริหารก็จะต้องไปคำนวณอีกทีหนึ่งว่าคุณจะไปหาทางที่จะใช้เวลาเหล่านี้อย่างไรนะคะแล้วก็เพื่อจะใช้ประโยชน์จากเวลาและต้นทุนที่เราสูญเปล่าพวกนี้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อลองทบทวนดูนะคะเราลองทำกิจกรรมที่สองนะกิจกรรมที่2นะคะสมมุตินะตัวเลขไม่ยากมากนะคะพนักงานหน่วยจัดซื้อ2คนนะคะทำงานวันละ8ชั่วโมงเดือนนึงสมมุติว่าเป็น25วันนะคะค่าจ่ายในการจัดซื้อของแผนกนี้ตกเดือนละ 28,800 นะคะเราได้รับคำสั่งซื้อมาประมาณ180นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ1นาทีระดับที่ปฏิบัติได้นั้นเป็น 80% นะคะของเวลาทั้งหมดนะคะเราลองคำนวณทีละขั้นตอนดูนะคะลองคำนวณหาอัตราต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะแล้วก็ไปดูอัตราตัวผลักดันต้นทุนหลังจากที่เราได้ข้อ1แล้วนะคะเราทราบว่าเขาใช้เวลา100นาทีนะคะเราก็ได้อัตราของตัวผลักดันต้นทุนแล้วก็มาคำนวณดูความสามารถที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะนักศึกษาลองทำอยู่นะคะประมาณ30วินาทีลองคำนวณดูนะคะ

นะคะตามสมควรนะคะแล้วลองดูตอบคำถามที่1ดูนะคะคำนวณหาอัตราต้นทุนต่อหน่วยเวลาเราเอาต้นทุนของทรัพยากรทั้งหมดก็คือ 28,800 นะคะคูณด้วยเวลาทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็8ชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ60นาที25วันมีพนักงานอยู่2คนนะคะแล้วเราก็ 80% เป็นระดับที่ปฏิบัติได้นะคะเราก็จะตกออกมาอยู่ที่ 1.50 บาทต่อนาทีนะคะแล้วคำนวณหาอัตรานะคะตัวผลักดันต้นทุนเราทราบว่าจากที่ระบุไว้ในโจทย์นะคะว่าในการทำกิจกรรมในการจัดซื้อแต่ละครั้งเขาใช้เวลาอยู่ประมาณ100นาทีนะคะเพราะนั้นตัวผลักดันต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่150บาทต่อคำสั่งซื้อถ้าเราดูขีดความสามารถที่เราไม่ได้ใช้นะที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลองคำนวณดูทั้งเวลาและจำนวนเงินนะคะเพราะนั้นเราบอกว่าเราใช้ไปนะคะเรามีเวลาทั้งหมด 19,200 แต่เราใช้แค่ 18,000 นะคะเราก็มีเวลาที่เราปล่อยให้ว่างไว้อยู่ประมาณ 1,200 นะคะแล้วก็คิดเป็นจำนวนเงินที่สูญเปล่าไปเนี่ย อยู่ที่ 1,800 นะคะหรือนาทีละประมาณ 1.50 นะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็จะได้ข้อมูลละนะคะที่จะเอาไปดูว่าคุณจะพยายามไปเพิ่มปริมาณนะคะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อนะคะหางานให้พนักงานเรามีการทำเวลาทำงานเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับเราได้นะคะส่วนกิจกรรมที่มีการขนย้ายจัดเก็บเอกสารจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆนั้นไม่ได้ทำให้มูลค่าของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมได้นะคะไม่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเหล่านั้นเราเรียกว่าเป็น non valuated activity หรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่านะคะกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่านี้เนี่ยยังมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าก็จริงแต่เราจำเป็นต้องทำอยู่นะคะอย่างเช่นพอลูกค้าซื้อของกับเราแล้วนะจ่ายเงินเขาอาจจะขอใบกำกับภาษีนะคะเพราะนั้นเรามีกิจกรรมการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือต้องออกใบเสร็จนะคะเพราะนั้นเราก็จำเป็นยังต้องทำให้เขาอยู่ดีนะคะแม้จะไม่ได้เพิ่มราคาขายขึ้นก็ตามนะคะกับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำนะอย่างเช่นการรอคอยการรอคอยสินค้าต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะการรอคอยการส่งมอบมาก่อนขนสินค้าพวกนี้ถือว่าไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะคะเราก็ต้องพยายามหาทางลดเพื่อให้ต้นทุนนั้นลดลงนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เราทราบว่าผลการปฏิบัติงานเราเป็นอย่างไรนะคะนักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะลองดูภาพนี้ด้วยกันเนี่ยเป็นภาพที่ 9.3 นะคะในหนังสือของเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเอง

เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะถ้าเราดูตั้งแต่มีการรับคำสั่งซื้อเข้ามานะคะจากลูกค้าจนกระทั่งเราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้นี้เนี่ยนะคะกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับเราเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองคือการใช้เวลาไปในการผลิตสินค้าการใช้เวลาในการผลิตสินค้านะคะที่เพิ่มนะครับเอาวัตถุดิบมาแปลงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปขึ้นมานะคะสามารถขายได้นะคะส่วนเวลาอื่นๆเองนะคะในการรอคอยวัตถุดิบมาเวลาในการตรวจสอบคุณภาพนะคะหรือการขนย้ายระหว่างโรงงานต่างๆในชั้นต่างๆในแต่ละแผนกหรือการรอคอยต่างๆในการเข้าสู่แต่ละแผนกนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณตัวเลขมานะคะซึ่งเราเรียกย่อว่า MCE นะ MCE นะคะก็คือประสิทธิภาพของรอบระยะเวลาในการผลิตนะคะซึ่งเราเอาเวลาที่ใช้ในการผลิตตั้งหารด้วยระยะเวลารอบระยะเวลาการผลิตทั้งหมดนะนั้นโดยสัดส่วนนี้เนี่ยจะไม่ถึง1นะคะเพราะว่าเอาเวลาใช้การผลิตแค่ส่วนเดียวที่อยู่ในนี้เท่านั้นเองนะคะยกตัวอย่างในนี้ว่าถ้าเรานับตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาถึงนะคะจนกระทั่งเราผลิตเสร็จแล้วเราใช้เวลาตั้ง12วันแต่ในนี้มีแค่3วันเท่านั้นเองที่ใช้ในการผลิตและประกอบสินค้าขึ้นมานะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพการผลิตเราอยู่แค่ประมาณ 0.25 1ใน4ของเวลาที่เราใช้ไปแค่นั้นนะคะถ้าต้องการให้ประสิทธิภาพเราเพิ่มขึ้นคุณต้องพยายามไปลดรอบต่างๆให้สั้นลงงานลบรอบเวลาต่างๆนะคะเลขที่จะบอกให้เราเห็นเนี่ยว่าที่เราใช้เวลาไปเนี่ยมีอีกตั้ง 0.75 เนี่ยของเวลาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรมเลยนะให้กิจการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาก็ลองทำนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะลองมาดูนะคะการคำนวณหา MEC ตัวนี้ MCE ตัวนี้นะคะกิจกรรมที่3นะคะสมมติอย่างนี้ให้เราวิเคราะห์ดูนะคะว่าเรามีเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นในนี้นะคะนักศึกษาลองตอบคำถามดูนะคะว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับกิจการของเรานะคะแล้วก็คำนวณหาประสิทธิภาพของรอบเวลาในการผลิตดูนะคะ

แนวตอบคำกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่านักศึกษาจะเห็นชัดมากเลยลูกนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมเดียวเท่านั้นเองนะคะก็คือเวลาในการผลิตนะคะโดยการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้านะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะเวลาที่เรารอเข้าสู่กระบวนการผลิตขนย้ายตรวจสอบพวกนี้นะคะหรือรอส่งมอบพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้เราเลยนะคะคำถามที่2ที่ให้คำนวณหาประสิทธิภาพของรอบเวลาในการผลิตเราก็จะใช้เวลาในการผลิตเนี่ยหารด้วยรอบเวลาที่อยู่ในการผลิตทั้งหมดในกระบวนการผลิตของเรานะคะในนี้เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด20วันทั้งหมดแต่เราใช้ผลิตแค่6วันเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพเราก็จะอยู่แค่ 0.3 นะคะที่เราได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะเรามาสู่เรื่องถัดมานะคือทำอย่างไรนะคะที่เราจะสามารถลดกิจกรรมหรือลดต้นทุนของเราให้ได้นะคะการสมัยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากนะคะเพราะนั้นถ้าลดต้นทุนสูงเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสในการแข่งขันไปนะคะในการจัดการกับฐานกิจกรรมเนี่ยเรามีวิธีการลดต้นทุนนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกิจกรรมเนี่ยนะคะอยู่4วิธีด้วยกันนะคะคือการกำจัดกิจกรรมนะคะการคัดเลือกกิจกรรมการลดกิจกรรมและการใช้กิจกรรมร่วมกันนะคะขอโทษนะคะการกำจัดกิจกรรมนะคะเพราะนั้นที่เราผ่านมาแล้วเราบอกว่าเรามีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะนั้นเราจะมุ่งไปกำจัดกิจกรรมเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมการขนย้ายวัตถุดิบนะคะในระหว่างแผนกการผลิตต่างๆนะคะเพราะนั้นถ้าเรากำจัดการขนย้ายได้เนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะกำจัดโดยการจัดวางเลเยอร์โรงงานใหม่วางสเตชันในการผลิตนะคะวางเครื่องจักรที่อยู่ใกล้กันนะคะต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะลดการขนย้ายลงไปได้นะคะส่วนการคัดเลือกกิจกรรม

เนี่ยบางทีการผลิตอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีวิธีการได้มากกว่า1วิธีนะคะเราก็พยายามเลือกกิจกรรมที่ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะคะหรือใช้อย่างเช่นว่าถ้าพนักงานไม่มีความชำนาญเองเราอาจจะต้องเลือกที่จะใช้พนักงานที่มีความชำนาญงานนะคะเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็ลดเวลาในการทำงานลงนะคะแทนที่จะใช้คนแรงงานไม่มีฝีมือตรงนั้นนะคะการลดกิจกรรมนะคะก็พยายามที่จะลดจำนวนกิจกรรมที่เราเคยใช้อยู่ด้วยนะคะอย่างการเซตอัพเครื่องจักรหรือการปรับแต่งเครื่องเนี่ยนะครับกับปรับตั้งเครื่องถ้าลูกค้าสั่งซื้อมานะคะเราก็ต้องมีการปรับแต่งเครื่องเพื่อจะได้ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะถ้าลูกค้าซื้อทีละน้อยๆและบ่อยๆเนี่ยทำให้เรามีกิจกรรมการเซตอัพบ่อยครั้งนะคะเราพยายามลดได้โดยการไปเจรจาอาจจะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจำนวนครั้งในการสั่งซื้อก็จะลดลงนะคะเราก็ลดต้นทุนในการปรับแต่งเครื่องจักรได้เป็นต้นนะคะวิธีที่4ที่เราใช้คือการใช้กิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมร่วมกัน เราถ้ามีการออกแบบสินค้านะคะหรือกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเราอาจจะคิดถึงว่าการผลิตสินค้าหลายอย่างเองอาจจะต้องพยายามให้มีการใช้ชิ้นส่วนที่ร่วมกันได้นะคะเพื่อว่าปริมาณการสั่งซื้อของเราเนี่ยเราอาจจะซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้กับสินค้าหลายชนิดนะคะไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อบ่อยๆครั้งต่างๆนะคะเพราะนั้นการออกแบบสินค้าการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มีชิ้นส่วนที่น้อยชิ้นหรือสินชิ้นส่วนหรืออะไรที่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าหลายๆชนิดด้วยกันได้นะคะแล้วลองดูกิจกรรมที่4ดูนะคะกิจกรรมที่4สมมุติว่าเรามีการผลิตสินค้านะคะซึ่งเราจะผลิตไว้นะคะไม่มากนะเดิมทีเดียวเราเคยใช้วิธีว่าผลิตครั้งละไม่มากนะคะอาจจะขายได้ 1-2 อาทิตย์ละเองนะเราก็เริ่มผลิตใหม่นะคะเพื่อลดต้นทุนลงเนี่ยผู้บริหารอาจจะวางแผนการผลิตขึ้นมาใหม่นะโดยให้ผลิตในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเพียงพอขายได้ 3-4 อาทิตย์นะคะคำถามเองก็ถามว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยนะคะจะมีผลต่อต้นทุนอย่างไรนะคะและการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยเข้าข่ายเนี่ยเป็นการจัดการกิจกรรมวิธีไหนใน4วิธีที่เราเพิ่งผ่านมานักศึกษาคงพอได้เห็นแล้วนะคะเพราะนั้นการที่เราเปลี่ยนนะคะจำนวนครั้งในการผลิตมากเนี่ยมีผลทำให้ต้นทุนลดลงแน่นอนนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปรับแต่งเครื่องจักรเนี่ยต้องลดลงได้ละนะคะถ้าเราผลิตน้อยลงครึ่งนึงนะคะแทนที่จะขายแค่2อาทิตย์เราก็ขายเป็น4อาทิตย์เนี่ยนะคะมันก็จะสามารถลดลงได้ครึ่งนึงจากเดิมได้นะคะถ้าเราเรียกวิธีการอันนี้ว่ายังไงบ้างก็แน่นอนนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ในการลดกิจกรรมละนะเป็นการลดกิจกรรมให้ทำให้น้อยครั้งลงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะในหน่วยที่9นี้นะคะ เราจะใช้ข้อมูลมาเพื่อการตัดสินใจนะคะซึ่งใช้ประโยชน์กับเราได้หลายอย่างนะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างเดียวในนี้ก็คือ 9.6 ของบริษัท SBM ตรงนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะในหนังสือเองได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าการผลิต100หน่วยนะคะกับการผลิตครั้งละ 1,000 หน่วยเนี่ยนะคะมีการใช้ต้นทุนแตกต่างกันนะคะการใช้ต้นทุนแตกต่างกันนะคะการใช้การผลิตครั้งละ100หน่วยเนี่ยนะคะเราจะมีต้นทุนรวมเนี่ย 14,780 นะคะตัวเฉลี่ยตกหน่วยละประมาณ147บาทนะคะแต่ถ้ากิจการผลิตครั้งละ 1,000 หน่วยขึ้นมาเนี่ยจะมีต้นทุนโดยตัวเฉลี่ยตกอยู่ที่หน่วยละ96เท่านั้นเองนะคะเรามาพิจารณาดูว่าทำไมผิดมากขึ้นต้นทุนถั่วเฉลี่ยต่อหน่วยกับลดลงนะคะเราสังเกตนะคะว่าถ้าเราใช้ฐานกิจกรรมมาจับเนี่ยต้นทุนหลายอย่างเนี่ยนะคะเป็นระดับหน่วยนะคะอีกหลายอย่างเหมือนกันเป็นระดับกลุ่มการผลิตนะหรือเป็น batch level นะคะและเป็นระดับ product level นะระดับผลิตภัณฑ์นะคะต้นทุนในระดับหน่วยเนี่ยจะแปลว่าถ้าเราผลิตมากจำนวนหน่วยมากเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นผิดน้อยลงก็จะใช้ต้นทุนน้อยลงไปตามปริมาณหน่วยได้นะคะส่วนต้นทุนในระดับกลุ่มการผลิตในแต่ละแบตช์เองเนี่ยนะคะหมายความว่ามันขึ้นกับการทำแต่ละครั้งนะคะแต่ละครั้งไม่ขึ้นกับปริมาณหน่วยละนะคะอย่างเช่นการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยเราอาจจะดูต่างซื้อละนะผลิตมากผลิตน้อยเราก็สั่งซื้อ1ครั้งนะคะมันเพราะนั้นการพันทำผลิตพันหน่วยก็สั่งซื้อ1ครั้งผลิต100หน่วยก็สั่งซื้อ

0: หนึ่งครั้งเช่นกันนะนี่เป็นระดับของเป็นแบตเลเวลและการปรับแต่งเครื่องจักรนะเป็นต้นเนี่ยนะคะการปรับแต่งหนึ่งครั้งผิดสินค้ากี่หน่วยก็ได้นะคะเราผิดร้อยหน่วยก็ปรับแต่งหนึ่งครั้งผิดพันหน่วยก็ปรับแต่งหนึ่งครั้งนะคะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นตามครั้งที่มีการผลิตนะคะส่วนระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยคือการออกแบบเนี่ยนะคะออกแบบแล้วเนี่ยเราผลิตกี่ครั้งก็ได้นะคะผลิตกี่หน่วยก็ได้นะคะเพราะนั้นการผลิตสินค้าในปริมาณมากจึงทำใหปริมาณต้นทุนเฉพาะระดับหน่วยเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นส่วนในระดับกลุ่มการผลิตและระดับผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้เพิ่มตามเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องรับข้อมูลในส่วนนี้เพื่อไปบริหารจัดการละนะคะว่าเขาทำอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนถูกลงนะคะเพราะนั้นอาจจะมีการหาลูกค้ารวบรวมออเดอร์แล้วค่อยทำการผลิตต่างๆหรือพยายามให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อปริมาณมากๆเข้ามานะแทนที่จะรับออเดอร์ครั้งละน้อยๆแล้วก็ผิดครั้งละน้อยๆนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะ คือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ะหน่วยที่11นะคะเราจะมาพูดถึงการจัดการต้นทุนตามเป้าหมายนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตั้งแต่เรื่องของแนวคิดนะคะการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพูดถึงว่าจะทำอย่างไรให้นำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลนะคะเราดูคำว่าต้นทุนตามเป้าหมายนะคะ target cost นะคะ target cost เองเป็นต้นทุนที่เรายอมให้เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อให้เรายังได้กำไรอย่างที่เราต้องการนะคะในสมัยก่อนเองเราอาจจะพูดถึงเรื่องของ cost plus นะคะคือใช้ต้นทุนแล้วก็บวกกำไรเข้าไปนะคะโดยสมมติฐานว่าลูกค้ายอมซื้อทุกราคาที่เราตั้งไปนะคะแต่ถ้าเราดูการแข่งขันในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็หันมาให้ความสนใจกับคำว่าต้นทุนตามเป้าหมายทำอย่างไรให้ขายสินค้าแล้วเรายังได้กำไรอย่างที่เราต้องการนะคะโดยที่เราสามารถขายในราคาที่ลูกค้ายินยอมที่จะซื้อได้นะคะเพราะนั้นต้นทุนตามเป้าหมายเองนั้นเนี่ยก็จะคำนวณได้นะคะจากราคาต่ำเป้าหมายที่ลูกค้ายอมซื้อนะคะลบด้วยกำไรที่เราต้องการหรือกำไรต่ำเป้าหมายเหลือเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็คือต้นทุนของการผลิตแล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดการต่างๆที่เราต้องทำสินค้าออกมาแล้วก็สนองตอบให้กับลูกค้าเพื่อขายในราคาที่เขาต้องการได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้นทุนต่ำเป้าหมายเองนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้กิจการได้ทราบว่าเขาสามารถใช้ต้นทุนอย่างไรได้บ้างนะคะการคำนวณนี้จากตัวอย่างที่ 11.1นะคะในหนังสือเนี่ยกิจการมีการลงทุนไป20ล้านละนะคะเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะกะว่าเขาสามารถจะขายได้ในราคา 3,000 บาทต่อหน่วยแล้วก็ต้องดูปริมาณด้วยว่าลูกค้ายอมซื้อได้เท่าไหร่นะคะผลตอบแทนที่เขาต้องการหรือกำไรที่ตามเป้าหมายของเขาคือ 15% ของเงินลงทุนนะคะถ้าเราคำนวณจากตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจากราคาขายทั้งหมดเนี่ยหักด้วยกำไรที่เราต้องการหรือกำไรตามเป้าหมายเนี่ย 15% ของเงินลงทุน20ล้านเราต้องการอยู่ที่3ล้านนะคะหักจากราคาตามเป้าหมายเราออกไปเราจะทุนที่ต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะอยู่ที่12ล้านถ้าหารด้วยจำนวนหน่วยเมื่อไหร่เราก็ตกหน่วยละประมาณ 2,400 นะคะที่เราจะผลิตสินค้าออกมาให้ได้นะคะแต่เวลาที่เราผลิตปกติบางทีเองนะมันจะมากกว่าจำนวนนี้นะคะหมายก็ว่าเราอาจจะต้องพยายามลดต้นทุนลงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะว่าถ้าปกติถ้าเราทำสินค้าที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล่ะแต่ต้นทุนตามเป้าหมายจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราคำนวณขึ้นมาได้อยู่ที่ 2,400 เท่านั้นเองเพราะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายต้นทุนที่จะต้องลดลงให้ได้หน่วยละ600บาทนะคะแปลว่าคุณไม่สามารถผิดได้ตามปกติละถ้าคุณทำตามวิธีเดิมเมื่อไหร่คุณจะได้ต้นทุนสูงนะคะถ้าจะไม่ได้กำไรอย่างที่เราต้องการได้นะคะเพราะนั้นในการที่ได้ต้นทุนตามเป้าหมายมาเนี่ยคุณก็จะต้องปรับปรุงกระบวนการในการทำงานละตั้งแต่แรกนะคะว่าเราจะต้องทำงานอย่างไรผลิตอย่างไรออกแบบสินค้าอย่างไรนะคะเพื่อให้ต้นทุนออกมาได้อยู่ที่ 2,400 หรือต้นทุนตามเป้าหมายของกิจการอันนั้นนะคะทำไมทำให้ต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยคะมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราบอกสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากนะคะในการทำธุรกิจเองเนี่ยการแข่งขันสูงมากนะคะคู่แข่งขันเองเนี่ยพยายามที่จะมาแย่งตลาดด้วยการลดราคาขายก่อนเนี่ยนะคะเพราะนั้นอาจจะมีคู่แข่งขันเดิมที่ลดราคาขายลงแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นคนที่สามารถผลิตสินค้าโดยมีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นก็จะได้เปรียบนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เราต้องหาวิธีการทำงานแบบใหม่นะคะเพราะนั้นการทำงานคู่แข่งใหม่นะคะวิธีการดำเนินการแบบใหม่ต่างๆเข้ามาพวกนี้นะคะเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างเดิมนะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เองนั้นสั้นลงกว่าเดิมมากนะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็นับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตนะคะจนถ้าเรานำไปขายจนกระทั่งตลาดเลิกนะคะหมดความนิยมไปเนี่ยนะคะเมื่อก่อนสินค้าตัวนึงอาจจะอยู่ได้หลายสิบปีนะคะสมัยใหม่เองสินค้าเนี่ยอยู่มาแล้วไม่กี่ปีเองก็หมดความนิยมนะคะเราดูได้อย่างโทรศัพท์มือถือของเรานี่จะเปลี่ยนรุ่นบ่อยนะคะโทรทัศน์เองก็เปลี่ยนนะคะเพราะนั้นวงจรชีวิตแบบเดิมเนี่ยมันจะสั้นลงไปนะคะความต้องการของลูกค้าก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เร่งให้มีการ
จะหาต้นทุนต่ำเป้าหมายเข้ามาใช้นะคะความต้องการลูกค้านั้นหลากหลายไปอาจจะต้องการคุณภาพดีนะคะมีลักษณะพิเศษบางอย่างอย่างที่ลูกค้าต้องการนะแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายให้นะในส่วนนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าว่าเราสามารถผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ไหมในราคาที่เขายอมที่จะจ่ายได้นะคะเพราะนั้นสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกิด

ความต้องการในต้นทุนตามเป้าหมายเข้ามานะคะเราลองดูกิจกรรมที่1 นะคะลองคำนวณง่ายๆดูนะคะถ้าเรามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเนี่ยนะคะเรามีการลงทุนอยู่ 500,000 คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 1,000 หน่วยนะคะราคาตลาดที่ยอมรับได้อยู่ที่700บาทนะคะต้องการผลตอบแทนอยู่ที่ 20% นะคะเพราะนั้นต้นทุนตามเป้าหมายต่อหน่วยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะลองทำดูนะคะเราก็ต้องหากำไรที่เราต้องการใช่ไหมคะอันนี้คือราคาตามเป้าหมายละคือหน่วยละ700นะคะนี่คือปริมาณนะคะที่เราทำได้นะคะกำไรที่เราต้องการก็จะอยู่ที่ 20% ของเงินลงทุนนะคะเราได้ราคาตามเป้าหมายทั้งหมดนะคะ700บาทต่อหน่วยและทั้งหมด 1,000 หน่วยนะคะเงินลงทุน 500,000 ต้องการผลตอบแทน 20% ก็แสนนะคะเราก็จะได้ว่ากำไรตามเป้าหมายทั้งหมดของเราที่จะผลิตและบริหารจัดการเนี่ยอยู่ที่600 600,000 นะคะหรือคิดเป็นต่อหน่วยเมื่อไหร่ก็จะตกหน่วยละ600นะคะอันนี้เป็นต้นทุนตามเป้าหมายนะคะเพราะนั้นการคำนวณของต้นทุนตามเป้าหมายนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่นี้เองนะคะส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ก็จะสรุปหัวข้อใหญ่ๆเข้ามาให้เรานะในเรื่องของลักษณะหลักการแนวคิดต่างๆนะคะซึ่งสารนักศึกษาไปอ่านทบทวนได้นะคะหลักการนะคะที่เกี่ยวกับต้นทุนตามเป้าหมายของเราเองเนี่ยว่าทำไมให้เกิดขึ้นมาเราบอกว่ามันต่างจากแนวคิดแบบเดิมนะคะแนวคิดแบบเดิมนั้นใช้ต้นทุนนำนะต้นทุนเท่าไหร่ก็จะไปกำหนดราคาขายแต่ตัวนี้ใช้ราคานำนะคะต้นทุนตามเป้าหมายนั้นใช้ราคาเป็นตัวกำหนดนะคะไปสู่ว่าต้นทุนที่เราสามารถทำได้นั้นเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ต้องไปวางแผนต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะว่าทำอย่างไรให้ได้ต้นทุนตามนั้นนะคะซึ่งเราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ต่างๆนะคะกระบวนการต้นทุนให้ได้ขึ้นมานะคะการเน้นมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นแนวคิดอีกอันนึงเป็นหลักการเลยว่าเราต้องไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเองเราไม่สามารถตอบสนองในราคาที่ลูกค้าต้องการได้นะคะเพราะนั้นเราต้องไปดูความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะเพราะนั้นการวิจัยตลาดนี่มีความสำคัญมากนะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าความต้องการของลูกค้าอาจจะไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลานะคะอันที่3เองเนี่ยเราจะลดต้นทุนได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบละออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการนะคะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่จุดแรกเนี่ยบางทีเราออกแบบไปแล้วเนี่ยต้นทุนเราอาจจะสูงก็ได้นะคะเราก็จะแก้ไขลำบากนะคะเพราะนั้นพอเราทราบต้นทุนตามเป้าหมายว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่กระบวนการออกแบบจะมีบทบาทมากนะคะเพื่อจะออก

ได้เนี่ยต้องอาศัยทีมงานข้ามสายงานต่างๆพวกนี้นะคะหลักการถัดมาเนี่ยก็คือเราพยายามลดต้นทุนนะคะตลอดวงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เองเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่มีการพัฒนาออกแบบนะคะจนกระทั่งมีการเลิกผลิตสินค้านั้นไปนะคะเพราะนั้นเราจะเฉลี่ยแล้วว่าการลดต้นทุนนั้นเราต้องดูตลอดทั้งวงจรละนะคะว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ต้นทุนการผลิตอย่างเดียวแต่เรามองไปถึงลูกค้าของเราด้วยนะลูกค้าเองหลังจากซื้อสินค้าเราไปใช้แล้วเนี่ยการดูแลรักษามีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องการให้ต้นทุนในกล่องของผู้ใช้นั้นต่ำที่สุดรวมจะทั้งถึงการเลิกใช้สินค้าตัวนั้นไปนะคะการกำจัดเศษซากของสินค้านี่ลำบากมากน้อยไหมอย่างไรนะคะและหลักการสุดท้ายนะคะเราต้องดูความเกี่ยวข้องของห่วงโซ่คุณค่านะ value chain เราต้องดูตลอดทั้งหมดนะคะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ละตั้งแต่คนขายสินค้าให้เรานะคะจนทั้งเข้ามาถึงแผนกต่างๆในกิจการแล้วก็จนทั้งผลิตสำเร็จแล้วออกไปขายนะคะเป็นตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายนะฝ่ายการตลาดเป็นต้นนะคะทุกคนก็จะต้องมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะถ้าเราเปรียบเทียบแนวคิดนะคะของต้นทุนตามเป้าหมายกับต้นทุนแบบเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่8ด้านด้วยกันในนี้นะคะอาจารย์สรุปง่ายๆเองว่าถ้าเป็นต้นทุนแบบเดิมนั้นไม่ได้สนใจความตลาดเลยนะคะในขณะที่ต้นทุนตามเป้าหมายต้องให้ความสำคัญกับตลาดเป็นอย่างมากนะคะต้องดูการแข่งขันในตลาดทำให้เกิดต้นทุนตามเป้าหมายขึ้นมานะคะราคาเป็นตัวนำนะคะเป็นตัวกำหนดต้นทุนนะคะในขณะที่ต้นทุนแบบเดิมเนี่ยเอาต้นทุนนะมากำหนดราคาขายนะคะโดยสมมติฐานก็ต่างกันนะคะต้นทุนแบบเดิมนั้นจะสมมติฐานว่าลูกค้าซื้อในทุกราคาที่เรากำหนดไปนะคะในขณะที่ต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยจะไปหาราคาขายก่อนว่าลูกค้ายินดีที่จะซื้อในราคาไหนแล้วค่อยกลับมากำหนดต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะต้นทุนตามเป้าหมายให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นนะเพื่อลดต้นทุนให้ได้นะคะในที่ต้นทุนแบบเดิมเองนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเน้นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วแล้วค่อยไปลดความสูญเสียตรงนั้นเป็นเน้นความไม่มีประสิทธิภาพต่างๆพวกนี้นะคะต้นทุนตามเป้าหมายเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะในที่ต้นทุนแบบเดิมนั้นลดต้นทุนเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้มองจากความต้องการของลูกค้าเท่าไหร่นะคะต้นทุนตามเป้าหมายใช้ทีมงานข้ามสายงานนะคะต้นทุนแบบเดิมเน้นนักบัญชีต้นทุนเป็นหลักนะคะต้นทุนตามเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องหมดเลยทุกฝ่ายนะคะตลอดห่วงโซ่คุณค่าหมดนะคะเอาตั้งแต่ผู้ขายเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกนะคะนะที่ต้นทุนแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะคะไม่ได้เอาซัพพลายเออร์เข้ามานะคะต้นทุนตามเป้าหมายนะคะเน้นให้มีต้นทุนรวมต่ำสุดนะคะตั้งตลอดวงจรนะคะของชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะในขณะที่เขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ลูกค้านะคะในหลังจากที่ซื้อสินค้าไปเน้นแค่ราคาซื้อเท่านั้นเองนะคะที่ลูกค้าซื้อไปแล้วแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้นะคะอันนี้ต้นทุนเป้าหมายเนี่ยวางแผนตลอดห่วงโซ่คุณค่านะคะเนี่ยต้นทุนแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญไม่ได้ให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าสักเท่าไหร่นะคะถ้าเราเปรียบเทียบหลักการจัดการนะคะของต้นทุนตามเป้าหมายกับต้นทุนแบบดั้งเดิมแล้วเนี่ยนะคะต้นทุนตามเป้าหมายเองเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบเปิดนะคะเนี่ยที่ต้นทุนแบบเดิมนั้นเป็นระบบปิดมากกว่านะคะเราจะดูหลายอย่างมากนะโดยรวมเองเนี่ยเราจะดูถึงปฏิกิริยาของสิ่งแวดล้อมภายนอกหมดการแข่งขันลูกค้าต้องการอะไรแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะดูความสัมพันธ์ด้วยระหว่างทีมงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดกรอบของต้นทุนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงต้นทุนตลอดอย่างต่อเนื่องกันไปนะคะต้นทุนแบบดั้งเดิมก็ตรงกันข้ามกันละไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่มีทีมงานข้ามสายงานแล้วก็อาจจะดูต้นทุนมาพิจารณาหลังจากที่ต้นทุนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับปรุงต้นทุนนะคะระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เท่านั้นเองนะคะอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนต้นทุนตามเป้าหมายนะคะการพัฒนาต้นทุน
ตามเป้าหมายเนี่ยนะคะเราก็จะมีวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะตั้งแต่การวางแผนกำไรและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการวิจัยตลาดมานะคะแล้วก็นำมาเพื่อที่จะวางแผน

ว่ากำไรจะเป็นยังไงบ้างส่วนแบ่งที่เราต้องการหยุดที่ตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วเราก็เอาแปลงแผนที่เรามาเป็นแนวคิดละนะคะที่เราจะมาพยายามทำงานให้ได้ตามแผนต่างๆนะคะในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปนะคะในส่วนที่3เราก็จะมีการออกแบบแล้วก็พัฒนานะคะหลังจากที่เราวางแผนเอาแผนมากำหนดเป็นแนวคิดแล้วเราก็จะออกแบบดำเนินการให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผู้ส่งมอบวัตถุดิบคู่ค้าต่างๆเราตลอดกระบวนการนะคะและสุดท้ายเมื่อเราผิดแล้วเราก็จะเริ่มจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ไปดูถึงผลลัพธ์ที่ตามมาต่อการตอบสนองของลูกค้าของตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอากลับมาเพื่อจะพัฒนาต่อไปอีกนะคะการขั้นตอนการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายเองก็อาจจะมีอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันนะคะตั้งแต่การวิจัยตลาดนะคะวิเคราะห์การแข่งขันต่างๆกำหนดตำแหน่งนะคะลูกค้าเราเป็นใครอย่างไรนะคะดูความต้องการของลูกค้าเราแล้วก็คุณลักษณะพิเศษนะคะที่ลูกค้าต้องการแล้วเราเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามเขาอีกทีว่าลูกค้ายอมจ่ายในราคาเท่าไหร่นะคะนั่นก็เป็นราคาตามเป้าหมายเมื่อทราบราคาพวกนี้แล้วเราก็มากำหนดกำไรตามเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนของเราแล้วก็ราคาตามเป้าหมายลบด้วยกำไรตามเป้าหมายก็จะเป็นกำไรเป็นต้นทุนตามเป้าหมายของเรานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะการที่เราจะจัดการต้นทุนตามเป้าหมายนะคะให้บรรลุผลของเราเนี่ยเราก็จะต้องเน้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนการออกแบบนะคะแล้วก็การออกแบบการผลิตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆเองนะคะเหมือนการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าต้นทุนที่เราประมาณไว้นะคะกับต้นทุนตามเป้าหมายเป็นอย่างไรนะคะโดยส่วนใหญ่แต่ต้นทุนที่เราประมาณกันไว้เดิมมักจะอาจจะสูงกว่าต้นทุนตามเป้าหมายเราก็ต้องไปหาทางลดเท่านั้นนะคะพยายามลดลงให้ได้เพื่อให้อยู่ในวงจรที่เราต้องการนะคะการลดตรงนั้นก็ต้องดูทั้งหมดนะคะความแตกต่างของต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะไปทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้วก็ห่วงโซ่คุณค่าตรงนั้นไปนะคะการออกแบบนะคะการออกแบบเองเนี่ยก็จะต้องดูว่าเราต้องออกแบบอย่างไรเพื่อให้ผลิตสินค้าได้นะคะแล้วก็สามารถออกแบบกระบวนการผลิตต่างๆยังไงนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนสำคัญมากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์จนกระทั่งสินค้านั้นใช้หมดไปนะคะถึงต้องกำจัดทิ้งออกไปด้วยนะคะการออกแบบเองก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราทำแล้วเนี่ยเราทำแล้วได้ผลอย่างไรแล้วก็เอาผลสะท้อนกลับมานะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะเราจะเรียกกิจกรรมตัวนี้ว่าไคเซ็นนะคะหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง continuous improvement นะคะหลังจากที่เราทำไปแล้วเราปรับปรุงแล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดที่เดิมได้นะคะเพื่อให้ต้นทุนนั้นสามารถลดไปได้เรื่อยๆจนกว่าที่เราต้องการละนะคะการนำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติเองเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมหน่วยงานของเราด้วยนะคะโดยการถามคำถาม7ข้อขึ้นมาก่อนนะคะต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยมีเหตุผลไหมที่เราจะนำมาใช้นะคะต้องชัดเจนทุกคนต้องเข้าใจกันนะคะผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนถ้าผู้บริหารไม่สนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะปัญหาอุปสรรคมากเหมือนกันนะคะเวลาเหมาะไหมที่จะนำต้นทุนตามเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ด้วยนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาที่มานั้นเหมาะไหมอย่างไรนะคะบุค

ันไหมมีข้างระดับล่างขอทรัพยากรมานะคะหรือมีปัญหาอุปสรรคมาเนี่ยผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปอาจจะต้องตอบสนองโดยเร็วนะคะเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้ได้ด้วยนะคะอันนี้เราอาจจะลองหาคำถามดูซิว่าถ้าเราจะทำให้หน่วยงานพร้อมไม่พร้อมประเมินยังไงลองหาคำตอบมานะคะดูซิว่าสัก3คำถามนะคะเราก็เลือกเอานะคะจากที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นั้นนะคะว่า3ใน7คำถามพวกนี้นะคะว่าหน่วยงานพร้อมไม่พร้อมอย่างไรนะคะการนำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลนะคะเพราะนั้นเราก็จะพิจารณาอยู่ทางเทคนิคต่างๆอยู่4ด้านด้วยกันนะคะทางด้านเทคนิคทางโครงสร้างด้านพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมและด้านการเมืองนะคะ4ด้านใหญ่ๆนะคะเพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสู่ความพร้อมนะคะในการนำต้นทุนตามเป้าหมายมาใช้ในทางปฏิบัตินะคะเราอาจจะต้องมีการลงทุนในระบบสารสนเทศมากนะคะอาจจะมีขยายหน่วยงานจัดองค์กรใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับระบบต้นทุนตามเป้าหมายนะคะพฤติกรรมองค์กรเองนั้นต้องพยายามสื่อสารแล้วก็จูงใจให้พนักงานนะคะเข้าต้องสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็จูงใจนะคะมีการวัดผลการปฏิบัติงานหากทำได้ตามเป้าหมายก็ต้องมีการให้รางวัลนะคะวัฒนธรรมองค์กรเองนั้นจะต้องพยายามเน้นที่ลูกค้านะให้ค่าความนิยมเกิดขึ้นร่วมกันนะคะทุกสายงานต้องทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันข้อมูลต่างๆกันนะคะบางครั้งไหนหน่วยงานเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลเป็นความลับของตัวเองนะคะเราก็พยายามแก้ไขปัญหาพวกนี้ออกไปนะคะการเมืองในองค์กรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยพนักงานยังติดยึดกับวิธีการทำงานแบบเดิมอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวการสูญเสียอำนาจนะคะหรือการเปิดเผยข้อมูลออกไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองหมดความสำคัญลงนะคะเพราะนั้นหน่วยงานก็ต้องพยายามแก้ไขพวกนี้ให้ได้ต้องทำความเข้าใจกับพนักงานต่างๆในทุกระดับนะคะเมื่อเราเตรียมหน่วยงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มันต้องประเมินความพร้อมดูนะคะว่าหน่วยงานพร้อมไม่พร้อมอย่างไรที่จะนำต้นทุนตามเป้าหมายไปปฏิบัติถ้าเราประเมินแล้วยังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องไปหาทางว่าจะทำยังไงให้งานต่างๆเนี่ยที่เราจำเป็นต้องมีในการนำต้นทุนตามเป้าหมายมาสู่การปฏิบัตินั้นได้ผลนะคะแล้วก็พยายามไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้สามารถนำต้นทุนตามเป้าหมายเข้ามาใช้ในลำดับถัดไปนะคะถ้าหน่วยงานพร้อมแล้วนะคะประเมินแล้วหน่วยงานพร้อมเราก็จะเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการละนะคะโดยหาผู้รับผิดชอบต่างๆนะคะกำหนดงานที่ต้องตามกำหนดกรอบเวลาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติค่ะหน่วยที่12ว่าด้วยเรื่องกิจภาพและทฤษฎีข้อจำกัดนะคะในเวลาที่เรามีอยู่จำกัดนี้อาจารย์อาจจะเน้นไปที่เรื่องของกิจภาพนะคะเนื่องจากว่าในหน่วยนี้ในเนื้อหาเนี่ยเราต้องคำนวณตัวเลขออกมาให้ได้นะคะเพราะนั้นในหน่วยนี้เองเนี่ยมันมีการวัดกิจภาพตั้งแต่วัดกิจภาพเฉพาะส่วนแล้วก็วัดกิจภาพรวมและกิจภาพของกิจกรรมและกระบวนการนะคะในเวลานี้เองอาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่การคำนวณเป็นหลักหรือส่วนในเนื้อหานักศึกษาเองอาจจะสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราดูคำว่าประสิทธิภาพเราคุ้นเคยนะคะกับคำว่าผลิตภาพเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินตอนนี้นะคะประสิทธิภาพเองเนี่ยเป็นการความสามารถในการที่เราผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อให้ผลผลิตได้มากกว่าที่เรากำหนดเอาไว้นะคะเรากำหนดไว้ว่าน่าจะผลิตให้ได้ชั่วโมงละ100หน่วยถ้าเราผลิตได้120หน่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะแต่เราไม่ได้มองไปถึงเรื่องของการใช้ต้นทุนประกอบด้วยนะคะผลิตภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญหรือ productivity เองเรากลับมาใช้วัดว่าผลผลิตที่เราได้เมื่อเทียบกับตัวทรัพยากรต่างๆที่เราใช้แล้วเนี่ยได้กี่มากน้อยนะคะเพราะนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลสินค้าหรือบริการกับตัวปัจจัยที่เราต้องนำมาใช้ในการผลิตหรือต้นทุนการผลิตต่างๆนะคะเพราะนั้นในสูตรของการคำนวณผลิตภาพหรือ productivity นั้นเนี่ยเราดูผลิตผลนะคะหรือสินค้าหรือบริการที่เราได้บางทีเราเรียกอย่างเป็นทางการว่าเป็นปัจจัยนำออกหรือเอาพุทนะคะเทียบกับอินพุตหรือปัจจัยนำเข้าซึ่งก็หมายถึงปัจจัยการผลิตต่างๆได้แก่พวกวัตถุดิบนะคะแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตต่างนั้นนะคะทำไมผลิตภาพมีความสำคัญเราลองดูนะคะตัวอย่างที่ 12.1 เนี่ยโรงงานผลิต2แห่งเองเนี่ยแห่งที่1ผลิตสินค้าได้ 2,000 หน่วยนะคะขณะที่แห่งที่2ผลิตสินค้าได้ 1,500 หน่วยถ้าเราเห็นแค่นี้เนี่ยเราก็จะต้อง

บอกว่าโรงงานที่1นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าโรงงานที่2นะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงงาน2แห่งนั้นใช้เงินลงทุนไม่เท่ากันนะโรงงานที่1ใช้เงินลงทุนไป 10,000 นะคะอาจจะมีเครื่องจักรมากกว่ามีคนมากกว่ามีพื้นที่มากกว่าก็ได้นะคะนะฮะที่โรงงานที่2เนี่ยใช้เงินลงทุนแค่ 6,000 มีขนาดเล็กกว่านะคะโรงงานที่1นะคะเพราะนั้นการวัดด้วยผลิตผลอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอนะคะเพราะนั้นเราจึงควรจะต้องวัดด้วยผลิตภาพเข้ามาช่วยด้วยนะคะในที่นี้ตัวปัจจัย input ของเราเนี่ยหมายถึงเงินลงทุนที่เขาเราใช้แล้วนะคะถ้าเราวัดด้วยผลิตภาพเมื่อไหร่เนี่ยผลิตภาพเองจะมองว่าปัจจัยนำเข้าหรือ input ของเราในแต่ละหน่วยนั้นสามารถสร้างผลผลิตให้เราได้กี่มากน้อยนะคะโรงงานที่1เองผลิตสินค้าได้ 2,000 หน่วยนะคะได้ใช้เงินลงทุนไป 10,000 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.2 หน่วยนะเงิน1เงินลงทุน1บาทสามารถผลิตสินค้าให้เราได้แค่ 0.2 นะคะในขณะที่โรงงานที่2เองเนี่ยผลิตสินค้าได้ 1,500 หน่วยแต่ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 6,000 นะคะเพราะนั้นผลิตภาพของโรงงานที่2นั้นจะดีกว่าคือสามารถผลิตผลผลิตได้ 0.25 หน่วยต่อการใช้เงินลงทุน1บาทนะคะเพราะนั้นในการดูผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการผลิตต่างๆแล้วจึงไม่สามารถดูที่ผลผลิตที่ได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเทียบกับอินพุตที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยปกติเองกิจการมักจะมีทรัพยากรจำกัดนานล่างแล้วก็จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นเราเองอาจจะต้องพิจารณาถึงว่าปัจจัยของเรามีอะไรบ้างนะคะมีการแข่งขันหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาเด้อนะจะมาจากสาเหตุภายในและภายนอกกิจการด้วยนะคะ อย่างสาเหตุจากภายในอย่างเช่นเราอาจจะมีพนักงานนะที่มีฝีมือแรงงานไม่เพียงพอนะคะมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูงเข้าๆออกๆนะคะหรือมีแรงงานไม่เพียงพอกับการผลิตสินค้าเงินทุนไม่เพียงพอนะคะเป็นต้นนะคะสาเหตุจากภายนอกกิจการนี่ทำให้เราต้องระมัดระวังมากเนี่ยนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการขึ้นราคาของวัตถุดิบนะคะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะคะมีการการบาดของโรคที่เกิดขึ้นนะคะการขนส่งอาจจะติดขัดไปเพราะมีม็อบเดินขบวนปิดถนนหนทางอะไรต่างๆพวกนี้อยู่นะคะเพราะนั้นพวกนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะควบคุมได้ยากมากนะคะเพราะนั้นกิจการเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะคะแล้วอยู่ในธุรกิจได้เองเนี่ยต้องไปมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิตภาพของกิจการให้ดีขึ้นนะคะการคำนวณผลิตภาพเองเนี่ยก็สามารถคำนวณได้จากสูตรเมื่อกี้ที่เราเห็นมานะคะคือเอาผลิตผลหรือหมายถึงสินค้าหรือบริการหารด้วยปัจจัยการผลิตซึ่งหมายถึงอินพุตของเรานะคะแรงงานวัตถุดิบแรงเงินลงทุนต่างๆเป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเราคำนวณตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถวัดผลิตภาพได้นะคะตัวอย่างในหนังสือทบทวนตามได้นะคะตัวอย่างที่ 12.2 เองเราผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะใช้วัตถุดิบไป 5,000 นะคะใช้แรงงานทางตรง40ชั่วโมงนะคะเราก็วัดผลิตภาพนะคะของวัตถุดิบกับของแรงงานนะคะของปัจจัยการผลิตแต่ละตัวนะคะเราเอาจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้หารด้วย 5,000 กรัมของวัตถุดิบก็จะได้ว่าวัตถุดิบเองมีผลิตภาพเกิดขึ้น 0.2 หน่วยต่อกรัมวัตถุดิบ1กรัมสามารถทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาได้ 0.2 นะคะหรือตัวเงินลงทุนเรานะคะเงินลงทุนเราเองเนี่ยก็หารนะคะเราใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะเงินลงทุนเองก็จะเป็นหน่วยของสินค้าที่เราผลิตได้ต่อบาทของเงินลงทุนนะคะตัวอย่างนั้นเราใช้วัตถุดิบแล้วก็ได้หน่วยของสินค้าต่อกรัมของวัตถุดิบนะคะถ้าใช้แรงงานเราก็ได้เป็นหน่วยของสินค้าที่เราทำได้ต่อชั่วโมงแรงงานนะคะอันนี้เป็นเงินทุนเราก็จะใช้ต่อบาทของเงินลงทุนละเราสามารถผลิตสินค้าได้ 0.05 หน่วยต่อบาท1บาทของเงินลงทุนนะคะการวัดผลิตภาพเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะวัดได้นะคะในรูปแบบของหน่วยทางกายภาพนะหน่วยกายภาพก็คือกี่หน่วยของสินค้าที่เราผลิตได้หารด้วยจำนวนหน่วยของปัจจัยการผลิตนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั้นเราวัดในรูปของมูลค่าของเงินนะมูลค่าของเงินคือสินค้าที่เราผลิตได้นั้นเทียบกี่บาทนะคะต่อเงินลงทุนนะคะหรือต่อต้นทุนการผลิต1บาทนะคะเราลองดูนะคะการวัดนั้นทำได้ทั้งในหน่วยกายภาพและหน่วยมูลค่าของเงินนะคะตัวอย่างนะคะผลิตภาพนะคะ
ของชั่วโมงแรงงานนะคะเราผลิตสินค้าได้ 1,000 หน่วยราคาขายหน่วยละ10บาทนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูจาก 1,000 หน่วยกับ10บาทตัวนี้เราจะได้มูลค่าของผลิตผลของเราออกมาเป็นบาทนะคะก็คือ 10,000 บาทนะคะถ้าเราคิดเป็นรูปเงินนะคะถ้าเรารูปในกายภาพเราก็คือ 1,000 หน่วยนะคะแรงงานทางตรงในหน่วยกายภาพเองเราคือ20ชั่วโมงที่เราใช้นะคะถ้าในรูปของเงินเมื่อไหร่เราก็คูณด้วยอัตราของค่าแรงงานนะคะ20ชั่วโมงชั่วโมงละ40ก็จะเป็นบาทของค่าแรงงานที่เราต้องใช้นะคะเพราะนั้นจากข้อมูลนี้นะเราก็มาวัดรูปในรูปทั้ง2อย่างคือหน่วยทางกายภาพนะคะเราได้ 1,000 หน่วยต่อ20ชั่วโมงก็แปลว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้นะคะ50หน่วยในเวลา1ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะคะถ้าวัดในหน่วยของมูลค่าเงินอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยก็หามูลค่าขายของเราเอาราคาขายเข้าไปคูณหน่วยนะคะหรือเอาอัตราค่าแรงเข้าไปคูณจำนวนชั่วโมงแรงงานเราจะได้ว่าเราสามารถขายสินค้าได้ 10,000 บาทจากการจ่ายค่าแรงไปทั้งหมดประมาณ800นะ800บาทนะคะหรือเราคิดออกมาว่าต่อแรงงาน1บาทนะคะเราก็สามารถขายผลิตสินค้าขึ้นมาขายได้มูลค่าที่ 12.5 นะคะเราลองดูกิจกรรมที่1ดูนะคำนวณง่ายๆลูกนะคะเราผลิตสินค้าได้สมมติแรงงานผลิตสินค้าได้800หน่วยนะคะจำหน่ายในราคา20บาทใช้แรงงานทางตรงไป40อัตราค่าแรง50นะคะลองคำนวณหาผลิตภาพนะคะที่เป็นหน่วยกับเป็นมูลค่าเงินนะคะ อยากให้นักศึกษาได้ฝึกทำนะพยายามฝึกทำคำนวณเรื่องของผลิตภาพให้ได้เนื่องจากผลิตภาพเองมันต้องคำนวณและได้ตัวเลขแล้วเราก็จะเอาไปดูประสิทธิภาพในการผลิตได้นะคะนะคะลองใช้โจทย์ตัวนี้ลองคำนวณให้ได้นะคะเราดูแนวตอบนะคะถ้าเรา800หน่วย40ชั่วโมงเราได้รับผลิตภาพของแรงงานในรูปของกายภาพเนี่ยก็จะได้20หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนะคะถ้าในรูปของมูลค่าเงินผลิตภาพเองเนี่ย800หน่วยแต่ขายได้20บาทต่อหน่วยนะคะชั่วโมงงานนะคะ40ชั่วโมงแต่ชั่วโมงละ50บาทนะคะเพราะนั้นเราขายได้สินค้า 16,000 จากการจ่ายค่าแรง 2,000 นะคะหรือตกเป็น8บาทนะคะเราได้ผลิตผล8บาทนะคะต่อต้นทุนแรงงาน1บาทค่ะเมื่อเราได้ทราบผลิตภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงผลิตภาพเหล่านั้นนะคะการปรับปรุงผลิตภาพเองมีอยู่2ด้านด้วยกันเราเรียกว่าประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคการใช้ทรัพยากรนะคะการใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างแต่ละปัจจัยเองเนี่ยทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเราพยายามให้ใช้น้อยที่สุดหรือไม่มากเกินความจำเป็นนะคะเราถึงจะสามารถเพิ่มผลิตภาพขึ้นมาได้นะคะผลิตภาพในด้านที่2เองที่เราสามารถปรับปรุงได้นี่ก็คือประสิทธิภาพทางด้านส่วนผสมของปัจจัยการผลิตในการผลิต1เนี่ยบางทีเราใช้ปัจจัยมากกว่า1ชนิดนะคะเพราะนั้นการเลือกปัจจัยนะคะชนิดนึงอาจจะไปช่วยทำให้ต้นทุนลดลงนะคะเพราะนั้นเราก็จะดูส่วนผสมละนะคะว่ามีส่วนผสมแบบไหนที่ทำให้เราได้ต้นทุนโดยรวมแล้วมีต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะคะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างในหนังสือนะคะเข้ามาคือ 12.5 นะคะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเขาใช้พนักงาน10คนในการผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะณปัจจุบันนะคะเขาผลิตภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการปรับปรุงนะคะเขาจะได้ออกมาที่10หน่วยต่อคนทันโทษ100หน่วยต่อคนนะคะ 1,000 หารด้วย10คนนะคะเพราะนั้นผลิตภาพแรงงานณขณะปัจจุบันนะคะอยู่ที่100หน่วยต่อคนนะคะหลังถ้ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งทำได้หลายวิธีมากนะคะเพื่ออาจจะเกิดกรณีต่างๆขึ้นมาได้5กรณีพวกนี้นะคะก็คือเราอาจจะได้ผลิตผลได้เท่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยน้อยลงนะคะหรือเราอาจจะได้ปริมาณมากขึ้นโดยใช้ปัจจัยเพิ่มเท่าเดิมก็ได้นะคะก็ถือว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกันนะคะหรือมีการได้ผลิตผลมากขึ้นนะคะและใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตผลได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มเหมือนกันแต่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มของผลิตผลนะคะกรณีที่5นั้นก็คือได้ผลิตผลน้อยลงแต่ก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงด้วยในสัดส่วนที่มากกว่านะคะการเพิ่มของผลิตผลเองนะคะเพราะนั้นทั้ง5กรณีนี้ถือว่าผลิตภาพเองมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์สมมติตัวเลขมาให้ดู
สมมติตัวเลขมาให้ดูนะคะเราจำตัวเลขเดิมเราได้นะคะว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้พันหน่วยใช้คน10คนนะคะทีนี้ถ้าเรายังใช้ผลิตภัณฑ์เท่าได้ผลผลิตเท่าเดิมนะคะเอาพุทธเท่าเดิม 1,000 แต่ใช้คนน้อยลงนะคะผลิตภาพเพิ่มละนะจาก100หน่วยกลายเป็น125หน่วยต่อคนนะคะหรือเราใช้10คนเท่าเดิมนะแต่สามารถผลิตได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะคะเราก็ผลิตภาพก็เพิ่มเป็น120นะคะหรือนะคะเราผลิตได้มากขึ้นใช้คนน้อยลงนี่ประสิทธิภาพสูงสุดละนะผลิตภาพจะเพิ่มมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะก็คือได้ถึง150หน่วยต่อคนนะคะหรือเราผลิตได้มากขึ้นนะคะคือ 1,200 แต่แล้วถ้าเราเทียบดูเนี่ยผลิตภาพผลิตผลเองก็จะเพิ่มขึ้น 20% ในด้านของเอาท์พุตแต่เราใช้คนเพิ่มเหมือนกันได้ผลเพิ่มขึ้นจาก10เป็น11คนเราเพิ่มคนมาแค่ 10% นะคะเราเพิ่มนะประสิทธิภาพก็เพิ่มได้เช่นกันนะคะเพิ่มมาจาก100เป็น109หน่วยต่อคนนะคะหรือเราน้อยลงนะคะตลาดมีความต้องการน้อยลงเราผิดน้อยลงนะคะเราผิดน้อยลงจาก 1,000 หน่วยเหลือแค่600นะคะ600หน่วยแต่เราก็ใช้คนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะผลิตผลของเราลดลง 40% แต่แรงงานของเราลดลง 50% นะคะเพราะนั้นผลิตภาพโดยรวมของเราที่ของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นการปรับปรุงต่างๆพวกฝึกอบรมฝีมือแรงงานใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยต่างๆก็สามารถทำให้ผลิตภาพแรงงานนั้นเพิ่มขึ้นได้หมดนะคะทีนี้เรามาลองดูอีกด้านหนึ่งนะด้านส่วนผสมของปัจจัยการผลิตเองเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะไปหารูปแบบของการใช้ต้นทุนนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าสมมติเราใช้พนักงาน10คนอัตราเงินเดือน10,000แล้วก็ปัจจัยการผลิตอื่นๆด้วยนะคะ20,000อาจจะหมายถึงอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะเราผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะเพราะนั้นณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีต้นทุนโดยรวมทั้งเงินเดือนของพนักงานรวมทั้งปัจจัยการผลิตอื่นๆอยู่ที่120,000นะคะส่วนผสมแบบที่1 นะคะเราเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มนะคะทำให้เราสามารถลดพนักงานลงได้เหลือแค่6คนแต่ทำให้ปัจจัยการผลิตอื่นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 40,000 นะคะถ้าเราคำนวณต้นทุนโดยรวมแล้วเนี่ยต้นทุนในทางแบบส่วนผสมแบบที่1 นี้จะเหลืออยู่แค่ 100,000 นะคะซึ่งก็จะน้อยกว่าต้นทุนอันเดิมของเราที่อยู่ที่ 120,000 นะคะถ้าเราดูส่วนผสมแบบที่2นะคะเราใช้พนักงานเพิ่มขึ้นแต่ปัจจัยการผลิตอื่นก็จะลดลงนะคะเหลือแค่ 8,000 นะคะต้นทุนแรงงานเพิ่มจาก10เป็น11คนนะคะมีค่าแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ต้นทุนปัจจัยอื่นก็ลดลงนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีต้นทุนน้อยกว่าเดิมนะคะแต่น้อยลงนิดนึงนะคะก็คือเหลืออยู่ที่ 118,000 เราเทียบส่วนผสมทั้ง2แบบเมื่อไหร่เนี่ยทางกิจการควรจะเลือกส่วนผสมแบบที่1นะคะเพราะทําใหต้นทุนโดยรวมนั้นต่ำกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับปรุงในด้านของส่วนผสมของกิจการนะคะถ้าเราลองดูกิจกรรมที่2นะคะสมมุติเราลองมาคำนวณดูง่ายๆกันนะคะหรือว่าถ้ากิจการผลิตสินค้าได้100หน่วยโดยใช้วัตถุดิบ500กรัมนะคะเราลองดูซิว่ากรณีที่1 2 3 4 5 6นี้เนี่ยมีผลต่อผลิตภาพเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะการคำนวณคงไม่ยากนะลูกนะเราก็ใช้การผลิตสินค้าตั้งนะคะที่ผลิตจำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้ตั้งหารด้วยตัววัตถุดิบนะคะหรือปัจจัยอินพุตปัจจัยการผลิตตัวนี้เข้านะคะเพราะนั้นในแต่ละกรณีผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าเดิมก่อนการปรับปรุงแล้วเนี่ยเราได้อยู่ที่ 0.20 หน่วยต่อกรัมนะ 0.2 นะคะหน่วยต่อกรัมนะคะกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะกรณีต่างๆเราก็คำนวณมาในผลผลิตภาพที่ได้ใหม่เนี่ยหลังการปรับปรุงแล้วเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราวิเคราะห์ตัวเลขเราจะเห็นว่ากรณีที่1นั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยที่ผลิตภาพเท่าเดิมคือเพิ่มก็เพิ่มเท่ากันในสัดส่วนเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะผลผลิตมากขึ้นในใช้ต้นทุนเท่าเดิมนะคะกรณีที่3ก็เพิ่มหมดมาเหมือนกันนะคะเพิ่มตัวเลขเพิ่มนะคะเราผลผลิตเท่าเดิมใช้วัตถุดิบน้อยลงนะคะอันนี้มีการผลผลิตเพิ่มขึ้นใช้วัตถุดิบนะคะลดลงนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่วัตถุดิบก็เพิ่มเหมือนกันแต่ก็โดยรวมแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะอันกรณีนี้ก็ยังมีการเพิ่มขึ้นได้นะคะ
กิจกรรมที่3นะคะถ้าเรามีการใช้แรงงานนะคะทางตรงอยู่3คนอัตราเงินเดือนเท่านี้ใช้เครื่องจักรในการผลิต200ชั่วโมงต้นทุนชั่วโมงละ400นะคะถ้าเราสามารถเปลี่ยนผสมใหม่นะคะทางด้านการส่วนผสมปรับปรุงในส่วนผสมนะคะส่วนผสมแบบที่1ใช้แรงงานทางตรงลดลงแล้วก็ใช้เครื่องจักรเพิ่มนะคะเนี่ยที่แบบส่วนผสมที่2เนี่ยใช้แรงงานทางตรงเพิ่มแต่ใช้เครื่องจักรลดลงนะคะให้ลองทดลองคำนวณดูนะคะนักศึกษามีเวลาอาจจะต้องช่วยคำนวณดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นในเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพนะคะเพราะนั้นเราก็จะคำนวณระหว่าง output input ต่างนี้มาโดยตลอดนะคะพอได้คำตอบไหมคะที่เราดูนะคะถ้าเป็นปัจจุบันเองเนี่ยนะคะเรายังมีต้นทุนการผลิตรวมอยู่นะคะอยู่ที่116นะคะจากการที่เราใช้พนักงาน3คนแล้วก็ใช้ชั่วโมงเครื่องจักร200ชั่วโมงนะคะพอแบบส่วนผสมที่1มาเนี่ยเราก็หาต้นทุนโดยรวมมาละใช้คนลดลงแต่เพิ่มชั่วโมงเครื่องจักรเข้าไปเราจะเห็นว่าต้นทุนลดลงส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราใช้ส่วนผสมแบบที่2เราใช้คนเพิ่มนะคะ4คนนะคะแต่ใช้ชั่วโมงแรงงานลดลงครึ่งใช้ชั่วโมงเครื่องจักรลดลงครึ่งหนึ่งนะจาก200เป็น100ชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ400นะคะต้นการใช้เครื่องจักรค่อนข้างจะแพงหน่อยนึงนะคะพอเราลดลงได้เราก็สามารถลดต้นทุนลงโดยรวมลงนะคะถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยกิจการก็ควรจะใช้ส่วนผสมแบบที่2นะคะเพื่อทำให้เราใช้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยต่ำที่สุดนะคะเราพอคำนวณได้นะคะทั้งผลิตผลต่ออินพุตที่เกิดขึ้นผลิตภาพของวัตถุดิบนะคะผลิตภาพของแรงงานของเครื่องจักรของเงินทุนต่างๆนะคะและการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้ผลิตภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะทั้งทางด้านเทคนิคต่างๆแล้วก็ทางด้านส่วนผสมนะคะที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นหลักการในการวัดผลิตภาพนะคะวัดเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นผลิตภาพออกมาเป็นสัดส่วนตัวหนึ่งนะคะเราก็จะมีการปรับปรุงเพื่อให้ผลิตภาพขึ้นได้นะคะทีนี้เราถ้าเราลองมาแยกดูเนี่ยผลิตภาพที่เราวัดเองเนี่ยยังแยกได้ว่าเป็นผลิตภาพเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนแปลว่าวัดวัตถุดิบนะคะหรือปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งทีละอย่างนะคะกับการวัดแบบผลิตภาพรวมนะคะก็คือการวัดการใช้ผลิตภาพอินพุตทั้งหลายรวมกันทั้งหมดนะคะเราจะดูการวัดแต่วิธีการวัดยังคงแบบเดิมนะยังใช้ผลิตผลหรือสินค้าหรือบริการที่เราได้หารด้วยปริมาณของอินพุตแต่ละชนิดนะคะเพราะนั้นอินพุตที่เรามีนั้นโดยใหญ่ๆเองก็จะมีตั้งแต่วัตถุดิบแรงงานเงินลงทุนแล้วก็อาจจะมีพลังงานด้วยที่เราใช้นะคะตัวอย่างนะลองดูนะคะอาจารย์อาจจะยกมาให้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะนักศึกษาจะต้องไปดูรายละเอียดต่างๆที่นั้นเพิ่มเติมนะคะถ้าบอกเรางวดที่1เราผลิตสินค้าได้ 10,000 ใช้เวลาในการผลิต 1,000 ชุยกเฉพาะตัวอย่างของแรงงานนะคะต่อมาเนี่ยเขาไปฝึกอบรมฝีมือแรงงานเข้ามานะคะในงวดที่2เนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 หน่วยโดยใช้เวลา 1,000 นะคะถ้าเราเปรียบเทียบผลิตภาพของ2งวดเวลา2งวดเวลางวดเวลาที่1เนี่ยผลิตภาพของแรงงานในงวดที่1นะคะก็จะได้ที่10หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะพอผลิตภาพงวดที่2เนี่ยพอหลังจากมีการปรับปรุงแล้วเราก็จะได้ที่12หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะเพราะนั้นตัวเลขนี้ก็จะบอกเราเหมือนกันว่าเราน่าส่งพนักงานไปฝึกอบรมนะคะเพราะทำให้ผลิตภาพในการผลิตเองนั้นมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะกิจกรรมที่4นะคะอาจารย์ใช้พลังงานมานะคะพลังงานอาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้เราก็วัดเป็นกิโลวัตต์นะคะดังนั้นถ้าเรางวดที่1งวดที่2ข้อมูลที่ให้มาถามว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่นะคะนะคะได้คำตอบแล้วถ้าเราลองดูนะคะเราก็วัดผลิตภาพนะคะเอาท์พุตหารด้วยอินพุตแต่คราวนี้อินพุตเป็นกิโลวัตต์ของพลังงานนะคะเราจะบอกว่า1กิโลวัตต์ของพลังงานที่เราใช้เองนั้นเราผลิตสินค้าได้10หน่วยนะคะแต่ในงวดที่2เองเราใช้กิโลวัตต์นะคะเพิ่มขึ้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราได้ที่ 12.5 หน่วยต่อกิโลวัตต์นะคะเพราะนั้นถ้าเราอ่านจากตัวเลขของ2งวดนี้แล้วเราจะบอกว่าการใช้กิโลวัตต์หรือพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะ
เราผ่านผลิตภาพเฉพาะส่วนมาแล้วนะคะเฉพาะอย่างปัจจัยแปรผิดแต่ละอย่างนะคะเราก็มาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของเราก็คือผลิตภาพโดยรวมนะคะปัจจัยหลายชนิดรวมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำเองเนี่ยก็จะต้องวัดอัตราส่วนผลิตภาพก่อนเป็นประการแรกนะคะสามารถผลิตสินค้าได้กี่หน่วยใน

วัตถุดิบที่เรามีในแรงงานที่เรามีนั้นนะคะเนื่องจากเรามีอัตราส่วนนะคะที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นหน่วยต่อกรัมหน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะเพราะนั้นขั้นตอนที่2ที่เรามาต้องวัดเองเราก็จะวัดผลกระทบต่อกำไรนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพซึ่งวัดออกมาเป็นตัวเงินนะเพื่อให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะทีนี้การวัดอัตราส่วนผลิตภาพเนื่องจากเรามีการใช้อัตราส่วนมากกว่า1อย่างนะคะเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดได้2กรณีนะคะก็คือกรณีที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลิตภาพนะระหว่างปัจจัยการผลิตนะคะเราใช้วัตถุดิบใช้แรงงานนะคะผลิตภาพดีขึ้นทั้งคู่อย่างเงี้ยถือว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือ no trade off ละนะคะในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลิตภาพนะแปลว่าปัจจัยตัวนึงอาจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะแต่ปัจจัยอีกตัวนึงกับมีประสิทธิภาพลดลงนะคะเราถือว่ามีการเทรดออฟละนะคะเราอาจจะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีขึ้นนะคะแต่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลงก็ได้นะในมีการเทรดออฟกันระหว่าง2ปัจจัยนะคะเราก็ลองดูตัวอย่างในนี้นะคะงวดที่1งวดที่2นะคะเราก็จะวัดผลิตภาพนะเนื่องจากเราเป็นผลิตภาพโดยรวมอาจารย์สมมุติละกันว่าเราใช้ปัจจัย input น่ะปัจจัยการผลิตเพียงแค่2ชนิดจริงๆอาจจะมีหลายชนิดมากกว่านี้นะคะเราสมมติว่าเรามีการใช้ปัจจัยเพียง2ชนิดคือวัตถุดิบกับแรงงานนะคะเราเปรียบเทียบระหว่างงวด1กับงวด2นะคะปีคำว่า x1 ก็คือปีที่1แล้วก็ x2 คือปีที่2นะคะเราก็ดูจากผลิตภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิดปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะวัตถุดิบเองมี 0.4 หน่วยต่อกรัมแต่พอมาปีที่2เองเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.5 หน่วยต่อกรัมตรงนี้ทั้งถือว่าผลิตภาพของวัตถุเพิ่มขึ้นนะคะมาดูแรงงานนะคะแรงงานเองได้2หน่วยต่อชั่วโมงในขณะที่งวดที่2ได้ 2.2 หน่วยต่อชั่วโมงนะคะถ้าเราดูข้อมูลตามนี้เนี่ยมันเข้าข่ายกรณีแรกและไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างปัจจัยการผลิต no trade off เนื่องจากว่าผลิตภาพเพิ่มทั้ง2ฝ่ายนะทั้ง2ปัจจัยนะคะแต่ถ้าเราดูตรงนี้นะคะตัวอย่างที่ 12.9 เองเนี่ยผลิตภาพวัตถุดิบจาก 0.4 เหลือแค่ 0.3 นี่ผลิตภาพลดลงนะคะแรงงานจาก2หน่วยเป็น 2.4 หน่วยนะคะเพราะนั้นผลิตภาพที่เกิดขึ้นโดยรวมตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการเทรดออฟละมีการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพกันตัวนึงลดลงตัวนึงเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะใช้แรงให้ทำงานให้แรงงานเองเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะคะเขาอาจจะต้องแล้วก็วัตถุดิบยอมเสียมากขึ้นต่างๆพวกนี้นะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นผลิตภาพของวัตถุดิบก็เลยลดลงนะคะแต่แรงงานทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็ต้องวัดดูแล้วว่าเรายอมเทรดออฟหรือไม่เทรดออฟดีนะคะเพราะนั้นการที่วัดออกมาเป็นหน่วยทางกายภาพยังไม่ได้เห็นผลกระทบต่อกำไรอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าต้นทุนของวัตถุดิบกับต้นทุนของแรงงานอาจจะแตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมาหาผลกระทบต่ออีกทีหนึ่งนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อกำไรของเราอย่างไรนะคะขั้นตอนที่นันคำนวณหาผลกระทบต่อกำไรนะคะเราก็จะดูว่าถ้าเราใช้ปัจจัยการผลิตในงวดปัจจุบันนะคะโดยที่สมมติว่าผลิตภาพไม่ได้เปลี่ยนนะคะหมายความว่าใช้ผลิตภาพของงวดที่เป็นฐานเข้ามาหารเนี่ยเราควรจะใช้ต้นทุนการผลิตนั้นอย่างไรนะคะเราสมมติเรียกเป็น PQ นะคะ PQ ตัวปริมาณที่ควรจะเป็นนะคะขั้นถัดไปที่สองคือคำนวณหาว่าต้นทุนนะคะที่ควรจะเป็นนะคือเอาพอเราได้ PQ ปริมาณที่ควรจะต้องใช้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพมาคูณด้วยราคาเข้าไปนะคูณราคาเข้าไป P แทนตัวคำว่า price นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่3เองนั้นไปคำนวณหาต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเอาปริมาณที่เรามีการใช้จริงหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแล้วคูณด้วยราคาเข้าไปนะคะแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าราคาที่ควรจะเป็นเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราสามารถประหยัดหรือเพิ่มต้นทุนเอาไปอะไรยังไงบ้างนะคะคือเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนที่2กับที่3เพื่อจะดูว่ามีต้นทุนประหยัดได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าต้นทุนประหยัดได้นั่นหมายถึงว่ากำไรเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณนั้นเท่ากันนะคะการวัดผลิตภาพรวมนะเรายกตัวอย่างของที่ตัวอย่างที่ 12.10 เข้ามานะคะเปรียบเทียบเราสมมติว่ามีการใช้ปัจจัยการผลิตอยู่2ตัวคือวัตถุกับแรงงานนะคะรายละเอียดนั้นดูในหนังสือประกอบด้วยนะคะงวดปัจจุบันคืองวดปี 25x2 นะคะส่วนปีฐานคือปี 25x1 นะคะถ้าป
ริมาณการผลิตที่เราควรจะได้นี่นะคะก็คืออยู่ที่ 21,000 ในปี X2 แล้วหารด้วยผลิตภาพของวัตถุดิบในปี X1 คือปีฐานเราควรจะใช้วัตถุดิบอยู่ที่ 60,000 กรัมนะคะแล้วเราคูณด้วยราคาของปี X2 ให้ได้ต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะในขณะเดียวกันนี่การใช้จริงของเรานี่คือเราใช้วัตถุดิบไปทั้งหมดเรา 80,000 กรัมนะคะคูณด้วยราคาเข้าไปอันนี้เป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีการเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นอยู่แค่ 135,000 นะคะที่ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นคือ 180,000 นะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะแรงงานทำในทำนองเดียวกันเหมือนกันนะคะโดยใช้ปี X1 เป็นฐานนะคะปีปัจจุบันอยู่ที่ปี X2 นะคะเรามีการผลิตสินค้าออกมาเราใช้เวลาชั่วโมงไปทำงานไปทั้งหมด 12,000 ชั่วโมงนะคะเราก็คูณนะคะว่าเวลาที่ควรจะใช้จริงๆเนี่ยเป็น 12,000 ชั่วโมงคิดเป็นอัตราค่าแรง45บาทต่อชั่วโมงนะคะเรามีต้นทุนเกิดขึ้น 504,000 แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นลดลงกว่าที่ควรจะเป็นคือใช้อยู่แค่ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยอัตราชั่วโมงละ45บาทนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นการเกิดขึ้นตรงนี้นะคะว่าระหว่างวัตถุดิบกับแรงงานเองนั้นเนี่ยมีต้นทุนแตกต่างกันนะคะถ้าเราเอาต้นทุนที่ควรจะเป็นทั้งวัตถุดิบกับแรงงานมารวมกันเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะใช้อยู่ที่ 675,000 นะคะแต่พอต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมกันเราจะอยู่ที่ 630,000 นะคะเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีต้นทุนที่ลดลงนะคะจากที่ควรจะเป็นนะคะอยู่ที่ 45,000 นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการเทรดออฟกันระหว่างปัจจัยการผิด2ตัวนี้นะคะคือเรายอมให้วัตถุดิบแพงขึ้นนะคะเดียวกันเราสามารถประหยัดต้นทุนของแรงงานได้นะคะเพราะนั้นต้นทุนแรงงานเองหน่วยละ45,000นะคะก็จะแพงกว่าของต้นทุนของวัตถุดิบอยู่ที่หน่วยละ 2.25 นะคะเพราะนั้นทำให้โดยรวมต้นทุนจริงน้อยกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะเพราะนั้นการปรับปรุงในครั้งนี้เนี่ยทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนไปได้ถึง 45,000 หรือก็ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ 45,000 เช่นกันนักศึกษาก็ต้องพยายามนะคะคำนวณให้ได้นะคะนอกจากการคำนวณผลิตภาพเฉพาะอย่างแล้วผลิตภาพรวมก็ต้องได้นะคะผลิตภาพรวมเองเนี่ยเราดูแต่ละปัจจัยแต่พอเป็นกายภาพเรามองภาพไม่ชัดเจนเราก็ต้องพยายามหานะคะกำไรผลกระทบต่อ กำไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเราลองดูตัวอย่างที่5อันนี้ดูนะคะตัวอย่างสุดท้ายอันนี้นะคะดูว่าเราสามารถคำนวณหาผลกระทบต่อ กำไรได้หรือไม่นะคะก็ดูไปพร้อมกันนะคะเราจะอันแรกสุดที่สุดเราก็ต้องหาอัตราส่วนผลิตภาพก่อนนะคะของทั้ง2งวดอัตราส่วนผลิตภาพนะว่าเป็นเท่าไหร่เอาเอาพุทตั้งหารด้วยอินพุตนะคะผลิตผลหารด้วยปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะเราก็จะเห็นว่าวัตถุดิบนั้นผลิตภาพเองนั้นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแล้วทำให้กำไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะอาจารย์ก็ไล่ตามขั้นตอนให้ดูนะคะเราจะเห็นว่า PQ นะคะของวัตถุดิบนะคะควรจะใช้นะคะควรจะใช้อยู่750กรัมนะคะใช้จริงอยู่ที่600นะคะเอาราคาเข้าไปคูณเราก็จะได้ต้นทุนที่ควรจะเป็นกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนแรงงานนะคะก็จะได้อยู่ที่120ชั่วโมงนะคะต้นทุนที่ควรจะเป็นชั่วโมงละ40เข้าไปนะคะกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบรวมกันแล้วเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 42,300 นะคะในขณะที่ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น 33,200 เท่านั้นเองนะคะคำตอบในกรณีนี้ก็คือการปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้นี่นะคะประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้กำไรของเราเพิ่มขึ้นได้ 9,100 นะคะพยายามคำนวณให้ได้นะคะเพราะนั้นหลักในการคำนวณทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะอยู่ในตอนแรกนะคะแต่เราสามารถขยับการที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างได้ไปสู่ภาพที่กว้างขึ้นนะคะแทนที่จะดูแค่ปัจจัยการผลิตเราก็ไปดูผลิตภาพของกิจกรรมและกระบวนการได้นะคะเพราะนั้นหลักการคำนวณไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัว
ัวกระบวนการที่เรานับนั้นมาจากกิจกรรมนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูผลิตภาพของกิจกรรมปัจจัยการผลิตคือวัตถุแรงงานพลังงานต่างๆนะคะแล้วใช้กระบวนการนี้เป็นกิจกรรมนะผลผลิตของเราเนี่ยก็เป็นผล

ผลิตที่ได้จากการทำกิจกรรมนะอย่างเช่นว่ากิจกรรมการจัดซื้อนะคะผลิตผลที่ได้ก็จะเป็นจำนวนคำสั่งซื้อเป็นต้นนะคะซึ่งการคำนวณต่างๆก็จะเหมือนเดิมเอาจำนวนคำสั่งซื้อหารด้วยปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะพอเป็นผลิตภาพกระบวนการนะคะก็จะต่อเนื่องจากการวัดผลิตภาพของกิจกรรมเพราะมีกระบวนการที่ใหญ่ขึ้นนะคะกระบวนการก็จะมีปัจจัยการผลิตที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่เข้ามาเพื่อทําให้กระบวนการนั้นสําเร็จผลนะคะยกตัวอย่างในกระบวนการจัดซื้อและชําระเงินเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆก็ตั้งแต่กิจกรรมการจัดซื้อการรับของและการชําระเงินเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นปัจจัยการผลิตตัวอินพุตนะคะผลผลิตที่ได้เองเนี่ยนะคะก็คือปริมาณวัตถุดิบที่เราสั่งซื้อและก็การชําระเงินให้กับผู้ค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นการวัดผลิตภาพกิจกรรมหรือกระบวนการนะก็จะอยู่ในทำนองเดียวกันกับการวัดผลิตภาพของผลิตภาพรวมที่ผ่านมานะคะส่วนตอนท้ายนี่คือเรื่องของทฤษฎีข้อจำกัดเองนั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าการปรับปรุงผลิตภาพเองเราอาจจะต้องนึกถึงข้อจำกัดต่างๆที่มีเกิดขึ้นในตัวกิจการด้วยเช่นกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาและท่านผู้ชมได้ฟังการบรรยายสรุปของเนื้อหาที่ผ่านมานะคะอาจารย์เองก็อยากจะขอฝากประเด็นให้นักศึกษาได้ไปทำการฝึกฝนเนื่องจากเนื้อหาในบางมีการคำนวณอยู่เยอะมากนะคะเพราะน่าต้องไปฝึกฝนการคำนวณแล้วก็การตีความตัวเลขที่เราได้มาจากการคำนวณเหล่านั้นนะคะเราพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงในครั้งใหม่นะคะในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจร

0: สร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเรามีเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันมีสมาร์ทโฟนนะครับมีสิ่งเหล่านี้ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับวันนี้เราอยากทานอาหารนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันเราอยากเดินทางแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Map นะครับช่วยในการเดินทางซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจริงๆนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเงินดิจิตอลคืออะไรนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับสกุลเงินนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้และก็สนใจมากๆนะครับวันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของการเงินการธนาคารต่างๆนะครับแต่วันนี้ก็เลยมานั่งอยู่กับกูรูทั้ง2ท่านนะครับซึ่งจะมาให้คำตอบในเรื่องของบิตคอยน์นะครับได้กูรูทั้ง2ท่านที่จะมาให้คำตอบในวันนี้นะครับขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชติแล้วก็อาจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยประเทศไทยนี่ก็คงพัฒนาไปไกลพอสมควรนะครับคราวนี้มันเกิดเทคโนโลยีนึงที่เรียกว่าบิตคอยน์นะครับอาจารย์ขอถามก่อนเลยว่าบิตคอยน์คืออะไรครับ
1: ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้บิตคอยน์เนี่ยเป็นชื่อของสกุลเงินประเภทหนึ่งดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วบิตคอยน์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่มาเป็นตัวรองรับไอ้สกุลเงินประเภทนี้นะครับที่นี่ไอ้คำว่าบิตคอยเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่เป็นสกุลหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกับดิจิตอลเคอเรนซีทั่วไป
0: มันเหมือนกับเงินบาทหรือเงิน US ที่ทุกๆคนรู้จักไหมครับ
2: ถ้าบอกว่าเหมือนเนี่ยในแง่การใช้งานแลกเปลี่ยนนะครับก็ถ้าสมมติเราต้องการจะโอนเงินให้ใครสักคนหนึ่งก็สามารถโอนได้เหมือนกันสามารถไปใช้ซื้อขายถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาอยากจะขอรับเป็นบิตคอยน์เหมือนกันเราก็สามารถชำระได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าที่มาที่ไปกลไกการกำหนดราคาแล้วก็ไอ้คำที่ว่าเงินที่ว่าเนี่ยเงินโผล่มาจากไหนนะครับหลักการการผลิตเงินหรือการบริหารปริมาณเงินจะไม่เหมือนกับเงินที่เรารู้จักกัน
0: ครับอาจารย์ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าการเกิดเงินบิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอาจารย์ครั้งแรกเลยเนี่ย
1: บิตคอยเกิดขึ้นครั้งแรกน่าจะช่วงประมาณปี2008นะครับเท่าที่ผมจำได้นะคร
0: ับ สิบปีแล้วเหรออาจารย
1: ์ใช่ครับก็คือมาเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้เข้าใจก่อนว่าในโลกการเงินปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวกลางนะครับที่เป็นคนคอยดูแลความปลอดภัยให้เรานะครับก็คือเรามีธนาคารกลางนะครับของแต่ละประเทศธนาคารกลางก็จะมอบอำนาจให้กับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆหรือสถาบันการเงินนะครับเพื่อดูแลเงินของเราดูแลบัญชีของเราทีนี้ไอ้ระบบบิตคอยน์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เหมือนกับเป็นระบบ

0: ที่ฉันสามารถสร้างความปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยธนาคารกลางนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยระบบเดิมนะครับก็คือพูดง่ายระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบแบบรวมศูนย์อำนาจที่เรามอบอำนาจให้ธนาคารกลางและธนาคารกลางดูแลแต่ว่าระบบบิตคอยที่เขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางแล้วแต่ว่าใครก็ได้นะครับที่สามารถทำตัวเองเปรียบเสมือนเป็นธนาคารให้เราโดยที่เรายังเชื่อถือเขาได
1: ้แล้วอาจารย์นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างเงินได้เองเหรอ
2: เล่าให้ฟังละกันนะครับเวลาเราพูดถึงเงินทั่วไปนะครับเทคโนโลยีหรือที่คุณเคยแบบเดิมแล้วกันนะมีสองส่วนนะครับหนึ่งเงินเกิดขึ้นจากไหนนะครับปกติเนี่ยเงินคือธนาคารกลางเป็นคนเรียกว่าจัดการและการเพิ่มลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับธนาคารกลางทั่วโลกแต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถจัดการเขาเองได้บางทีเงินล้นตลาดนะครับก็สามารถนำเงินออกมาเพื่อไม่ว่าจะเป็นรักษาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเงินเฟ
1: ้อ
2: หรือว่าพวกค่าเงินเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศนี้เป็นต้นนะครับส่วนระบบที่สองก็คือว่าเงินที่มีแล้วเนี่ยถ้านอกเหนือจากเงินสดที่อยู่ในกระเป๋านะครับเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยใครเป็นคนดูแลว่าเวลาเราโอนเงินจากนายกไปหานายขอแล้วเนี่ยเงินตัดจากธนาคารนายกไปหาธนาคารนายขอจริงๆซึ่งบิตคอยน์ก็เปลี่ยนระบบในการจัดการ2อย่างนี้กันละกันว่า1นะครับบิตคอยน์ก็คือไม่มีใครสามารถควบคุมปริมาณบิตคอยน์ที่มีในตลาดได้นะครับมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์ตายตัวอยู่แล้วว่าปริมาณบิตคอยน์จะเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆผ่านการทำกิจกรรมที่เรียกว่าขุดบิตคอยน์อะไรเงี้ยเราไปคุยต่อทีหลังก็แล้วนะคร
1: ับ
2: อย่างที่2คือเรื่องการโอนเราไม่จำเป็นต้องโอนผ่านธนาคารเราสามารถโอนให้จากบัญชีนายกเข้าสู่บัญชีนายกได้เลยเพราะว่าการตรวจสอบความถูกต้องของการยืนยันการโอนพวกนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งตัวกลางตรวจสอบละ ระบบของ Bitcoin ซึ่งใช้เทคโนโลยีเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นตัวตรวจสอบข้อมูลต่างๆนี้ด้วยตัวเอง
1: อาจารย์งั้นขอถามต่อเลยเมื่อเราดำเนินการเองเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วเงิน Bitcoin น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็ต้องตอบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าระบบของ Bitcoin เนี่ยเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจ
1: ครับ
0: นะครับก็คืออย่างเช่นระบบในปัจจุบันไม่ว่าเราจะมีมหาลัยมีรัฐบาลมีสถาบันการเงิน คือเราต้องมอบความเชื่อใจให้เขาในระดับหนึ่งนะครับว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลเราได้อย่างถูกต้องนะครับมีกฎหมายหรือมีอะไรมาครอบเขานะครับแต่ว่าในรูปแบบของบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของ Bitcoin เนี่ยคือเป็นระบบที่คนที่ทำหน้าที่แทนธนาคารให้เราเนี่ยคือใครก็ได้ที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตพูดไปว่าคือนักขุด
1: ครับ
0: นักขุดเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลความถูกต้องของเราให้ซึ่งระบบของเขาเนี่ยป้องกันไม่ให้นักขุดเนี่ยเขาโกงเราได
1: ้
0: เพราะอะไรนะครับเพราะว่านักขุดผลประโยชน์ของเขาก็คือ
1: บ
0: ิตคอยคือเมื่อเขาทำงานของเขาสำเร็จเขาก็จะได้รับบิตคอยเป็นรางวัลทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ตัวนักขุดเองซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารเราไม่มีความจำเป็นต้องมอบความเชื่อใจให้เขาเลยแต่เรามั่นใจได้ว่าเขาจะไม่โกงเราเพราะถ้าเกิดเขาโกงเราเขาเหมือนเป็นคนฆ่าตัวตายเพราะเมื่อเขาโกงระบบ
1: บ
0: ิตคอยก็จะขาดความน่าเชื่อถือเมื่อขาดความน่าเชื่อถือราคาบิตคอยก็จะดิ่งเหวดิ่งเหวความร่ำรวยของนักขุดก็เหลือศูนย์นะครับไอ้ที่ลงทุนไปเพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์สร้างอะไรต่างๆก
1: ็
0: จะหายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยคือมันเป็นใช้หลักของเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ช่วยในการให้ระบบเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้แล้วก็ให้มันเกิดความปลอดภัย
2: ถ้าตอบเรื่องความปลอดภัยของน่าเชื่อถือผมขอแยกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับอย่างแรกคือว่าเชื่อถือได้ว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะครับเรายังมีบิตคอยน์อยู่เนี่ยเราจะยังมีอยู่ไม่มีใครมาขโมยไปหรือเปล่าเราโอนไปแล้วโอนที่จริงไหมนะครับระบบที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกก่อนหน้านี้คือว่าตัวระบบถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบความแม่นยำในการตรวจว่าใครเป็นเจ้าของอะไรและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบ้างที่ผ่านมาทั้งหมดไม่มีใครกลับไปปลอมแปลงได
1: ้ครับ
2: แต่ความเชื่อถือแบบที่2ก็คือว่าผมจะเชื่อใจได้ไงว่าบิตคอยนี้นะครับราคาจะเท่าไหร
0: ่
2: อันนี้เป็นสิ่งที่บิตคอยไม่สามารถให้เราได้เพราะว่าราคาของบิตคอยเนี่ยสุดท้ายถูกกำหนดโดยคนที่ซื้อขายกันเองเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสกุลเงินก็ได้ที่จะเรียกงั้นนะครับที่สามารถซื้อขายกันได้ตามความพึงพอใจโดยที่ไม่ได้มีใครมาคอยดูแลว่าราคานี้สูงเกินไปราคานี้ต่ำเกินไปนะนะครับแตกต่างจากค่าเงินบาทค่าเงินยูโรค่าเงินหยวนที
1: ่
2: มีธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยที่คอยมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินเพื่อทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพอย
1: ่
2: างเราจะส่งออกแล้วก็ไม่อยากให้ค่าเงินของเราแพงเกินไปเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งออกด้วยราคาบิตคอยแล้วตั้งราคาเป็นบิตคอยน์กำหนดว่า1ผมจะขายคอยน์คุณ1บิตคอยน์นะผ่านเวลาผ่านไป1บิตคอยน์นี่อาจจะถูกล

0: มากๆแล้วเราขาดทุนก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ระบบไม่สามารถให้เราได้นะครับ
1: คืออย่างนี้อาจารย์เงินบิตคอยน์เนี่ยมันจับต้องไม่ได้เหมือนธนบัตรหรือเงินเหรียญที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยยังไงดีครับ
2: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อมั่นตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากเงินบิตคอยน์ที่เป็นประเภทหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันคือธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็พยายามกระตุ้นเราไม
1: ่
2: ให้ใช้จ่ายเงินสดมากนักให
1: ้
2: ใช้ระบบของโอนเงินชำระเงินด้วยดิจิตอลเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าความฟีลิ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องถูกดึงให้แยกออกจากฟิสิคอลที่เราจะต้องจับต้องมันได้ก่อนนะครับคือความน่าเชื่อถือมันมีอยู่แล้วนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นระบบความปลอดภัยคือเอางี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของการมีเงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาเรามีเงินแล้วเรารู้ว่าเงินนั้นน่ะเราใช้ได้เงินนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินปลอมเวลาเอาไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยเหมือนกับปัจจุบันสมมติเรามีแบงค์100เราเอาไปให้คนอื่นเขาอาจจะต้องมานั่งส่องลายน้ำส่องอะไร
1: เพื่อ
2: มั่นใจนะครับบิตคอยหรือเงินดิจิตอลอื่นๆก็เขาก็จะต้องสร้างระบบตรงนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความน่าเชื่อถืออย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นกระดาษเป็นอะไร
1: จริงๆไม่ต้องจับต้องก็ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆปริมาณเงินทั่วโลกตอนนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ได้เป็นของที่จับต้องได้อยู่แล้วเป็นตัวเลขในบัญช
1: ี
0: งั้นเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยวงการการเงินเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นทศวรรษละแต่ว่าบิตคอยที่มาใหม่เนี่ยเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแล้วกันการเก็บข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าข้อมูลที่เก็บคือข้อมูลแบบเดิมแหละว่าบัญชีนายคนนี้มีปริมาณเงินอยู่เท่าไหร
1: ่
0: นะครับคนนายคนนี้โอนปริมาณเงินนี้ไปให้ใครบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวระบบของบิตคอยน์หรือบล็อกเชนเนี่ยเขาออกมาพยายามแก้ปัญหาว่าถ้าในอนาคตเราต้องพึ่งตัวกลางในอนาคตไม่ต้องพึ่งตัวกลางเนี่ยมันอาจจะทำให้ลดต้นทุนในการตรวจสอบได
1: ้
0: อย่างต้นทุนส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้คือว่ากว่าจะโอนเงินจากธนาคาร A ธนาคาร B ได้จริงๆไม่ได้โอนโดยตรงนะครับก็ต้องผ่านระบบตรงตัวกลางซึ่งคอยมาตรวจสอบว่าใน A มีเงินจริงไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็ไปที่ปลายทางใน B ที่บอกบัญชีใน B เนี่ยบัญชีใน B นี่มีตัวตนจริงๆหรือเปล่า
1: คร
0: ับก็ต้องมีคนที่คอยจัดการตรงนี้ให
1: ้
0: นะครับซึ่งก็ใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งต้นทุน
1: คราวนี้อาจารย์คนทั่วโลกนี่มีไม่รู้กี่พันล้านคนระบบการเงินแบบนี้เนี่ยจะรองรับได้ไหมอ่ะ
2: อันนี้ก็ต้องบอกว่าในเบื้องหลังของเทคโนโลยีตัวบล็อกเชนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับบิตคอยน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็สร้างครั้งแรกเนี่ยเขาก็อาจจะคิดแหละว่าอยากจะให้มันใช้อย่างแพร่หลายแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติเราจะเอาเงินบิตคอยน์ของเราเนี่ยไปซื้อแก้วกับไปซื้อน้ำกาแฟแล้วกันนะครับเราไม่สามารถที่จะได้กาแฟได้เลยทันใจเรานะครับเพราะมันไม่เหมือนกับเงินสดเพราะเวลาเราจ่ายด้วยเงินปัจจุ
1: บ
2: ันจ่ายด้วยระบบเครดิตการ์ดระบบธนาคารหรือจ่ายด้วยเงินสดเนี่ย
1: เ
2: ราจ่ายไปแป๊บเดียวเขาพิสูจน์ได้แล้วว่าเราจ่ายจริงเรามีเงินจริงแต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินซื้อกาแฟด้วยบิตคอยน์เราอาจจะต้องรอ5นาทีหรือ10นาที
0: ครับ
2: อันนี้คือข้อจำกัดอันแรกเลยนะ
1: ครับผม
2: เพราะว่าทำไมต้องรอเพราะว่ารอเพื่อให้คนในระบบมาพิสูจน์ทราบก่อนว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันของแท้มันมีจริงแล้วบันทึกบัญชีให้คุณอย่างถูกต
1: ้
2: องแล้วสร้างวิธีการเก็บข้อมูลจนสำเร็จละนะครับอันนี้คืออันดับ
1: แร
2: กอันดับที่2ก็เช่นบิตคอยน์เป็นระบบที่ไม่สามารถรองรับการชำระเงินได้แบบเครดิตการ์ดที่ณวันนี้ในวินาทีนี
1: ้
2: คนทั่วโลกใช้พร้อมกันหลายล้านคนนะสมมติเวลาคุณไปรูดบัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าบิตคอยน์ไม่มั่นใจว่าจะสามารถรองรับทรานแซคชันได้เป็นแสนเป็นล้านต่อวินาทีได้หรือเปล่านะครับคืออันนี้คือเป็นเรื่องข้อจำกัดของเขาที่เขาถ้าเกิดอยากจะให้มันแพร่หลายเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามหมดข้อจำกัดเหล่านี้ลง
1: ครับอาจารย์คณิตครับเงินบิตคอยน์ก็เป็นของผมเวลาซื้อทำไมต้องให้คนอีกหลายๆคนมาตรวจสอบมาเอ้ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แบบนี้ด้วยฮะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีอยู่นะครับแต่ว่าคนอื่นจะทราบได้ไงว่าเรามีอยู
1: ่
0: นี่คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยรู้ว่าเรามีแต่เห็นข้อมูลตรงนี
1: ้
0: ใครจะเชื่อใจกันได้บ้างและระบบของบล็อกเชนที่เป็นเทคโนโลยีบิตคอยน์เนี่ยสูงสร้างจากคนที่พารานอยไม่เชื่อใจตัวกลางถ้าไม่มีตัวกลางวิธีแก้ปัญหาคือว่าไม่ต้องมีตัวกลางเพราะทุกคนร่วมกันตรวจสอบสามารถเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นั้นบิตคอยน์เนี่ยนะครับก็จะทำมันเป็นระบบที่จริงๆน่าสนใจมากนะครับ

0: มันเป็นระบบที่โปร่งใสมากพอเส้นทางการเงินการโอนของเงิน1หน่วยเนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นประวัติศาสตร์เลยว่าตั้งแต่โมเมนต์ที่เงิน1หน่วยถูกสร้างขึ้นมาถูกโอนไปที่ใครบ้างแล้วตรวจสอบได้หมดเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนคิดระบบเขาต้องการเขาต้องการให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่สูญหายไปจากไหนเนื่องจากข้อมูลที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สูญหายไปจากไหนไม่มีใครมาบิดเบือนไม่มีใครมาแก้ข้อมูลได้ว่าผมแก้แล้วกันว่าเหรียญนี้คุณไม่มีแล้วเพราะว่าคนอื่นจะมาคอยจับตาดูอ้าวคุณมาแก้ข้อมูลอันนี้ถ้างั้นข้อมูลนี้ถือว่าผิดข้อมูลนี้กรุณาลบทิ้งด้วยช่วยเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขามีด้วย
1: อาจารย์
0: อันนี้ต้องมีคนอื่นมาคอยตรวจสอบแบบนี้แหละคร
1: ับ แล้วผมต้องตรวจสอบกี่คนครับ
0: จริงๆผมไม่ต้องตรวจสอบหมายถึงว่าคนใช้ไม่ต้องตรวจสอบแต่คนตรวจสอบเนี่ยคนที่เราเรียกว่านักข
2: ุด
0: จริงๆคือนักตรวจสอบ
2: คนที่
0: นักขุดคือผู้ตรวจสอบเป็นชี
2: พคนที่ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านต่างๆเพื่อมานั่งทำตัวเป็นนักขุด
1: ครับ
2: ผมเลยพยายามจะพูดว่าไอ้นักขุดเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นใครก็ไม่
1: ร
2: ู้เป็นเด็กข้างบ้าน
1: อ
2: าจจะเป็นนักคอมพิวเตอร์ใครก็ไม่รู้เขาอะทำหน้าที่เป็นแทนนายธนาคารแทนเราและเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาและเราไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเขา
0: ครับ
1: โอ้คราวนี้เข้าสู่ประเด็นสำคัญแล้วครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำธุรกรรมแบบนี้ได้หรือไม่ครับ
2: ทำได้ครับก็แค่ไปยัง Bitcoin Exchange
0: เปิดบัญชีนะเปิดบัญชีก่อนเพราะว่ามันต้องมีทางเข้าออกก่อนว่า
1: อ
0: ันนี้เงินในโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปครับว่าคุณมีได้ยังไงคุณก็ต้องไปซื้
1: อ
0: แต่ก่อนซื้อคุณก็ต้องเอาเงินจริงๆที่มีอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: เข้าบัญชีในโลกดิจิตอลก่อนแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อแปลงหน่วยจากเงินบาทให้กลายเป็นเงิน Bitcoin
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายโอนเงินให้คนอื่นเป็น Bitcoin หรืออะไรก็แล้วแต่เราแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ย Bitcoin เนี่ยก็ต้องออกจากโลกความเป็นจริงด้วยการเอาเงินบาทเปลี่ยนเป็น Bitcoin แล้วตอนเอาออกก็คือเอาเงิน Bitcoin เปลี่ยนเป็นเงินบาทระบบนี้ก็ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับคือเห็นอาจารย์พูดถึงว่าคนขุดคนขุดนี่หมายถึงใครฮะ
2: คนขุดก็คือใครก็ได้ครับวันนี้ผมอยากเป็นนักขุดผมก็สามารถเป็นได้ผมก็แค่ไปซื้อคอมพิวเตอร์พิเศษมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับการขุดมานะครับแล้วผมก็มานั่งเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งวันเพื่อให้มันรันหาโซลูชันเวลาเพื่อในการสร้างบล็อกหรือสร้างสมุดบัญชีนะครับมันคือใครก็ได้ครับนักขุดปัจจุบันอาจจะมีหลายล้านคนแล้วก็ได้
1: ครับ
2: ผม
1: ต้องลงทุนเยอะไหมฮะกับการเป็นนักขุด
2: ต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว
1: ่
2: าวันนี้ผมสามารถไปซื้อคอมพิวเตอร์ได้ผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้แต่การลงทุนของผมอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าผมจะไปแข่งกับคนที่มีคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงณปัจจุบันเนี่ยนักขุดมือสมัครเล่นแบบเราอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่มีวันเลยนะครับที่เราจะสามารถไปเอาชนะเพื่อที่จะได้สร้างสมุดบัญชีในการบันทึกการโอนเงินของใครหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแต่ถ้าเราอยากเป็นนักขุดทำได้ไหมทำได้แต่ว่าคุณต้องแต่ว่าคุณมันมีทางเลือกหนึ่งคือคุณต้องเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อมาไปเชื่อมโยงกับ
0: ไปรวมทีมกับชาวบ้านเขา
2: ไปรวมทีมกับชาวบ้าน
0: กันเป็นทีมจริงๆเราไล่ฟังสักนิดดีกว่าครับว่าขุดที่ว่าเนี่ยขุดเพื่ออะไรขุดยังไงแล้วขุดยังไงให้ได้ตังค
1: ์
0: ต่างกันนะครับใครก็ขุดได้แต่ขุดให้ได้ตังค์เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนขุดเนี่ยจริงๆคือคนรักษาระบบครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตอะไรไปแล้วบ้างที่เรียกว่ามีการโอนเงินบิตคอยน์กันเนี่ยมันก็คือเป็นข้อมูลที่ในตัวระบบเนี่ยเขาเก็บไว้อยู่ว่าในกอโอนให้ในขอไปแล้วนะเราเปิดระบบไว้เพื่อดูข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็มีต้นทุนแหละใครจะมาอยากเปิดคอมเพื่อคนอื่นนะครับเขาเลยออกแบบมาว่าเอางี้แล้วกันถ้าเกิดคุณจะมาดูแลระบบให้เนี่ยเดี๋ยวเราให้เป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยว่าถ้าเกิดคุณเปิดระบบนี้แล้วสามารถช่วยกันดูแลระบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์คุณในการเล่นเกมเล็กน้อยแข่งกันใครชนะเกมนี้ได้เงินไปเลยซึ่งเกมที่ว่าเนี่ยคือการเดาเลขครับระบบ Bitcoin จะสร้างเลขขึ้นมาเลขหนึ่งซึ่งเรียกว่าเลขคงพูดยากมันเป็นเลขที่ผสมกับตัวอักษรด้วยทำให้ความซับซ้อนมันเยอะมากเขาก็จะแข่งกันว่าใครที่ช่วยอยู่ในระบบเนี่ยคุณมีสิทธิ์มาเล่นเกมนี้แล้วใครตะโกนเลขออกมาเนี่ยใกล้เคียงที่สุดหรือถูกก่อนคุณเอาเงินไปเลยปัญหาคือว่าคนที่ตะโกนเลขได้เก่งกว่าคนอื่นคือคนที่มีคอมแรงกว่าเพราะว่าใน1วินาทีคุณสามารถตะโกนเลขได้เยอะมากคุณก็มีสิทธิ์ถูกมากกว่างั้นผมเอาคอมไปใส่ผมก็สามารถตะโกนเลขได้แต่ว่าผมพูดไม่เร็วไงพอพูดไม่เร็วผมก็โอกาสที่จะพูดเลขที่ถูกก็ต่ำกว่าชาวบ้าน
1: นั่นที่อาจารย์หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเหนือกว่า
0: ย่อมมีฮาร์ดแวร์เลยละครับเป็นฮาร์ดแวร์ว่าฮาร์ดแวร์ใครแรงกว่า
1: ได้เปรียบใช่ไหมอาจารย์
2: แต่ว่าทีนี้ ในโลกตอนนี้มันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนมันมีนักขุดที่เขาเรียกว่าเป็น professional นักขุดกันนะครับที่เขาลงทุนเป็นร้อยล้านเหรียญนะฮะลงทุนเป็นร้อยล้านเหรียญสร้างห้องซื้อที่ดินนะครับเป็นไร่ๆนะฮะเปิดแอร์ทำอะไรต่างๆเนี่ยเพียงเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุก

0: มีการได้รับโอกาสในเรื่องของการสู้แข่งกับคนอื่นแบบนี้ใช่ไหม
1: จริงๆไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่านะครับคือใครมีเงินลงทุนมากกว่าเพราะนั้นเองใครมีเงินลงทุนซื้อคอมที่เยอะกว่าแรงกว่าแล้วก็มีปัญญาไฟมากกว่าต้นทุนค่าไฟถูกกว่าเพราะว่าคนขุดบิตคอยน์ต้นทุนหลักคือค่าไฟครับ
0: มันต้อง24ชั่วโมงไหมครับอาจารย
1: ์24ชั่วโมง
0: ปิดเปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ได้ครับแต่โอกาสมันก็จะน้อยหน่อยนะเพราะว่าก็คือว่าเราก็มาแข่งเดาอ่ะแล้วก
2: ็คือตอนคุณปิดก็เหมือนคุณปิดธนาคารก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ไม่มีลูกค้าคุณเลือกที่ว่าตอนนั้นคุณไม่อยากมีโอกาสเงิน
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีโอกาสได้รับเงินคุณก็ต้องเปิด
1: แปลว่าอย่าไปขุดดีกว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ช้าเกินไปแล้วถ้าจะขุดถ้าประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้คิดว่ามือโปรมาละเวลามือโปรมาตลาดวายละ
0: คราวนี้อาจารย์ย้อนมานิดนึงในประเทศไทยของเราณปัจจุบันตอนนี้มีคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ผมว่าก็น่าจะมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เผลอๆมีแม้แต่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำในไทยด้วยซ้ำนะครับที่อาจจะเช่าห้องแถวหรือเช่าอะไรเพื่อทำนะครับแต่เพียงแต่ไม่มีใครทราบ
0: แล้วแนวโน้มนะครับอาจารย
2: ์โอ้แนวโน้มถ้าเกิดอันนี้มุมมองส่วนตัวนะคร
0: ับ ผม
2: ก็จะไม่ได้มีความเชื่อว่ามันจะใช้อย่างแพร่หลายอันนี้คือแนวโน้มส่วนตัวนะ
1: ที่เราพูดถึงบิตคอยน์นะพูดถึงบิตคอยน์กันอยู
2: ่เพราะว่าแล้วผมก็มีความเชื่อว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งไม่มีความจำเป็นต้องไปใส่ใจไอ้ตัวบิตคอยน์นี้ด้วย
0: ค
2: ือที่ผมพูดอย่างนี้คือประมาณว่ามันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งดีนะครับไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยแต่ทำไมเราถึงต้องไปแคร์กับไอ้เงินบิตคอยน์แล้วไม่คือการที่เราพูดให้มันเยอะมันก็เหมือนให้ค่ามันเยอะนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยพูดมันใครอยากจะไปใช้บิตคอยน์ใครอยากจะไปเล่นเก็งกำไรก็เล่นได้นะแต่ไม่ได้ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายฉันไม่ได้นับถือมันว่ามันเป็นสกุลเงินที่ฉันรองรับ
1: ไม่ได้แปลว่าเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่อีกฝั่งเขาจะไม่รับเขาก็ไม่รับได้ไม่ได้มีกฎหมายอะไรนะครับคือเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ยมีกฎหมายรองรับว่าถ้าผมเอาเงินดอลลาร์มาเงินดอลลาร์นี้เขามีเรียกว่ามี legal tender คือสามารถนำไปชำระหนี้ได้สามารถทำธุรกรรมได้ตามกฎหมายแต่บิตคอยน์ไม่มีกฎหมายนี้ผมเอาบิตคอยน์ไปยื่นให้ไม่มีใครจำเป็นต้องรับผม
0: คือคนที่ซื้อหรือว่าอะไรนี่สามารถที่จะปฏิเสธ
1: ก็อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่รับบิตคอยน์ครับ
2: หรือสมมติคุณโดนโกงคุณโดนใครบางคนโกงบิตคอยน์คุณจะไปแจ้งตำรวจที่ไหนอ่ะมันไม่มีประเทศไหนมันอาจจะมีบางประเทศนะครับที่รองรับแต่ว่าสมมติประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่มี
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่พูดอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเรื่องบิตคอยอ่ะเป็นเรื่องที่อย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปคือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่พยายามเอาสถาบันการเงินเอาตัวกลางที่มีอยู่ในปัจจุบันออก
1: นะเขาพยายามโยงเข้ามาเข้าเรื่องพวกนั้นนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงเดาใจแทนคนที่บิตคอยไม่ได้แต่คนที่บิตคอยเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าเนี่ยคือวิธีการเก็บรักษาข้อมูลแบบใหม่และผมเนี่ยเอาข้อมูลมาเก็บเนี่ยเอาเป็นบิตคอยน์และการโชว์ว่ามันเก็บข้อมูลนี้ได้แต่คนเราไปให้ความหมายว่าโอ้บิตคอยน์ตื่นเต้นอนาคตใหม่จริงๆไม่ใช่ครับเทคโนโลยีในการเก็บบิตคอยน์ต่างหากคือสิ่งที่ทุกคนตอนนี้พูดถึงกันว่าบล็อกเชนนี้สามารถนำมาทำอะไรได้อีกบ้างให้เกิดประโยชน์หรือเสียชาส่วนตัวเหรียญที่ว่าจะเป็นบิตคอยน์เนี่ยผมจะเรียกอะไรคอยน์ก็ได้ครับมีให้เลือกเป็นหมื่นเลยครับในโลกนี
0: ้
1: ก็ซื้ออาจจะราคาขึ้นก็ได้อาจจะซื้อแล้วอาจจะหายกลายเป็นศูนย์ก็ได้ก็ไม่มีอะไรมารองรับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าจริงๆไม่ใช่ค่าเงินที่ได้รับการยอมรับในกฎหมาย
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์คิดว่าคนที่จะทำธุรกรรมพวกนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
2: ก็คือเมื่อกี้เราสองคนพูดอาจารย์ประมาณว่าร ู้สึกมันปลอดภัยนะร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กมันไม่น่าเชื่อถือรู้สึกว่ามันไม่มีทางเสียหายได้เลย
0: ครับ
2: โอเคใช่คือระบบบล็อกเชนที่มันอยู่เบื้องหลังบิตคอยอ่ะคือมันปลอดภัยมาก
1: ปลอดภัยในข้อมูลของคุณมีกี่ร
2: ูปมันเสียหายได้ยากมากแต่เวลาคุณถ้าเกิดคุณจะไปใช้งานบิตคอยอ่ะตัวที่เป็นจุดเสี่ยงของคุณเลยคือการเปิดบัญชีเพราะการเปิดบัญชีเนี่ยมันไม่รู้ว่าบัญชีของคุณจะถูกแฮกหรือเปล่านะครับหรือ exchange market ที่คุณไปเปิดบัญชีกับเขามันเป็น exchange market ที่มีความปลอดภัยขนาดไหนนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าระบบบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยน์เนี่ยมันเสถียรมากดีมากแต่เงินของคุณก็อาจจะหายจากกระเป๋าสตางค์ของคุณได้หากบัญชีของคุณโดนแฮกไป
1: แล้วหมอตัวระบบเองเนี่ยปลอดภัยมากครับแต่คุณต้องมีเกตเวย์ขึ้นในการเข้าระบบและออกระบบ
0: ครับผม
1: เกตเวย์เหล่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรมารับรองความปลอดภัยนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นเคสที่แบบว่าเงินหายไปเนี่ยเงินในระบบไม่ได้หายครับแต่ว่าหายเนี่ย

0: คนที่เป็นคอยเป็นเกตเวย์ให้เราเข้าสู่ระบบได้แหละเขาเล่นงานกับตรงนั้นแหละ
1: โหอาจารย์สุดยอดมากนะครับในเรื่องของบิตคอยน์แต่เสียดายวันนี้เวลามันน้อยเกินไปนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของบิตคอยน์ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี้ยณตอนนี้นะครับก็คงจะได้แง่คิดดีๆนะครับว่าเราจะเลือกลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: เพราะว่าถ้าสักก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ใหญ่เป็นเรื่องใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ก็อาจารย์ขอเริ่มต้นแนะนำวันนี้จะมีการแนะนำนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการนะคะว่าจะประมาณไหนมีการแนะนำเรื่องของสถานที่นะคะว่าบริการการปรึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยมันเราจะให้บริการในสถานที่แบบไหนเราจะมีการแนะนำขั้นตอนนะคะว่าถ้าเราสนใจเรื่องของบริการการปรึกษาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรและขั้นตอนนี้เราจะเจออะไรบ้างนะคะตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจนจบการปรึกษาแล้วก็ท้ายสุดเราก็จะมีการคุยกันถึงว่าแล้วการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเหมาะสำหรับใครนะคะค่ะอันนี้คือเกริ่นนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มต้นแล้วนะคะก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ชื่อศาสตราจารย์ดร.อรัญญาตุ้ยคัมภีร์นะคะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะจิตวิทยานะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะจะพาให้น้องๆผู้เรียนเนี่ยได้มาเห็นภาพของบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก่อนเห็นภาพเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำนิดนึงก่อนนะคะว่าบริการเนี้ยคือบริการอย่างไรนะคะเราคงได้อ่านจากหนังสือมาบ้างแล้วนะคะว่าบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี้ยเป็นการพูดคุยนะคะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่เรียนมานะคะแล้วก็คนที่มารับบริการนี่ก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะมีจังหวะจิตตกทุกข์ใจมีเรื่องที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองประมาณนี้นะคะแล้วก็ในการพูดคุยนั้นเนี่ยในการบริการรับบริการการปรึกษาในการพูดคุยนี้ก็จะเป็นการพูดคุยที่มีการรักษาความลับนะคะก็คือเรื่องที่เราคุยเนี่ยก็จะไม่ได้รู้กันหมดทั่ววิทยาลัยนะคะไม่ได้รู้ไปถึงบุคคลที่3ก็จะมีการเก็บเป็นความลับนะคะยกเว้นนะคะกรณีที่เรื่องที่มาปรึกษานั้นอาจจะเป็นอันตรายนะคะต่อตัวของผู้มารับบริการเองหรือต่อตัวของบุคคลที่3เช่นคนอื่นเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะขอปกป้องนะคะทั้งตัวของผู้มารับบริการแล้วก็บุคคลที่3นะคะตรงนี้เราก็จะไม่รักษาความลับเนาะแต่ก็จะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบนะคะแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของบริการให้การปรึกษาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะการให้บริการการปรึกษาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงอาจจะบวกลบนิดหนึ่งนะคะในกรณีที่เป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีประเด็นปัญหาเราอยากจะเรียนรู้หรือมีประเด็นที่เราอยากจะแก้ไขพัฒนาตัวเองแล้วอยากจะเรียนรู้จากเพื่อนๆจากคนที่มีปัญหาร่วมกันมาหาทางหาแนวทางได้รับทราบความคิดเห็นก็จะมีการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงได้แนะนำกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการปรึกษาที่อาจจะน้องๆนักศึกษาที่โตๆอาจจะมาพร้อมกับแฟนมาพร้อมกับครอบครัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นี่ก็คือภาพรวมนะคะที่บอกว่าบริการการปรึกษาเนี่ยแบบคืออะไรนะคะอันนี้ก็เราพอเห็นภาพนะคะ อีกส่วนหนึ่งค่ะอาจจะมีน้องๆ อาจจะมีคำถามนักศึกษาจะมีคำถามว่าแล้วใครบ้างที่เหมาะสำหรับการมารับบริการการปรึกษานะคะไอ้ตรงนี้ก็เราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเวลาไปพบผู้ให้บริการการปรึกษาหรือไปพบนักจิตวิทยาเนี่ยต้องกินยาไหมต้องเหมือนจิตแพทย์ไหมนะคะคำตอบคือไม่นะคะในการที่เวลาเราไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ย ก็คนที่ไปเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะเด็กวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือว่าแม้แต่ผู้สูงอายุเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะคะว่าประเด็นปัญหาสำหรับคนที่มารับบริการถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเนี่ยปัญหาที่มักพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัญหา ถ้าเป็นเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องของปรับตัวไม่ได้กับการเรียนนะคะวิชามันยากไม่ถนัดนะคะไม่มีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เด็กๆก็มักจะมีกันหรือว่าเป็นปัญหาที่แบบกับเพื่อนนะคะถ้าเป็นเด็กนี่ก็ไปแกล้งเพื่อนหรือโดนเพื่อนแกล้งอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลไม่สบายใจได้ทั้งเป็นผู้แกล้งแล้วก็เป็นผู้ถูกแกล้งอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเด็กๆก็อาจจะมีปัญหาที่คนรอบข้างเช่นพี่น้องพ่อแม่อาจจะมีความกังวลในเด็กๆในวัยรุ่นเช่นการติดเกมนะคะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะอันนี้ที่เราพบในเด็กแล้วปัจจุบันนะคะนอกจากปัญหาเหล่านี้เราจะพบว่าเด็กๆก็มีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าอีกด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถมาพบพูดคุยกับผู้ให้บริการการปรึกษาหรือนักจิตวิทยาได้นะคะอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าถ้าเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอในปัญหานี้มีอะไรบ้างขยับมานิดนึงนะคะหลังจากเด็กๆแล้วเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่เองนะคะผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มจบการศึกษาปริญญาตรีหรือว่าผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาที่เริ่มทำงานนะคะหรือทำงานไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันค่ะปัญหายกตัวอย่างเช่นนะคะและเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มจบเนี่ยก็จะเป็นการปรับตัวกับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานชีวิตไม่สมดุลนะคะเหมือนทำงานมากไปหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านอารมณ์ต่างๆซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับเงี้ยนะคะพอผู้ใหญ่โตขึ้นมาเราก็จะพบว่าปัญหาที่จะมารับบริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะคนโตๆหลายคนก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานมะเร็งหรืออื่นๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความไม่สุขสบายหรือความทุกข์นะว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะสามารถทำงานทำการได้เหมือนเดิมไหมคนในครอบครัวเราล่ะจะเป็นอย่างไรเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาพบพูดคุยนะคะรับบริการการปรึกษาได้เนาะก็จะเห็นว่าการปรึกษาเนี่ยค่ะไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นคนวัยไหนวัยหนึ่งเท่านั้นนะคะคนทุกช่วงวัยก็สามารถมารับบริการการปรึกษาได้ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าการปรึกษาทางจิตวิทยาคืออะไรนะคะต่อมาเราก็รู้แล้วว่าใครบ้างที่เหมาะกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเหลืออีก2ส่วนนะคะที่เราจะคุยกันเนาะคือนะคะส่วนที่3นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของขั้นตอนล่ะนะคะเวลาเรามารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานี่น่ากลัวไหมเราจะเจอกับใครบ้างแล้วเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะถ้าการรับบริการถ้าเราเป็นผู้รับบริการการปรึกษามือใหม่เราคงอยากจะทราบขั้นตอนเหล่านี้นะคะก็ประเดี๋ยวอาจารย์จะพาชมนะคะว่าขั้นตอนต่างๆนะคะที่เราจะเจอโดยอาจจะขอเลือกตัวอย่างที่ศูนย์สุขภาพทางจิตของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีหน่วยบริการด้านนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อเวลามานี่ต้องเจออะไรนะคะแล้วเวลาที่แบบพี่ๆที่เป็นคนรับเราตอนต้นก่อนไปพบนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะคุยอะไรกับเรานะคะแล้วนักจิตวิทยาหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะไปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าในสถานที่ให้บริการการปรึกษาเนี่ยเราจะพบพื้นที่แบบไหนคะพื้นที่แบบไหนเราจะได้มีภาพในใจนะคะพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้ามารับบริการเนี่ยแรกสุดนะคะแรกสุดเราในหลายๆที่ก็จะมีถงพักคอยนะคะบางที่อย่างที่ศูนย์บริการที่อย่างศูนย์สุขภาพศูนย์สุขภาวะทางจิตของคณะจิตวิทยาเนี่ยจะมีถงพักคอยซึ่งเราก็สามารถนั่งพักคอยได้นะคะนั่งแบบแบบรอนะคะที่จะแบบเตรียมตัวว่ามีประเด็นอะไรที่เราอยากจะ นำไปคุยกับผู้ให้บริการการปรึกษาหรือว่านักจิตวิทยาการปรึกษานะนี่ก็เป็นส่วนของถงพักคอยนะคะซึ่งโดยทั่วไปถงพักคอยของทุกที่นะคะก็จะไม่เหมือนตลาดนัดนะคะที่คนเดินไปเดินมาแล้วทักกันว่ามาทำไมอย่างเงี้ยจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นจะมองเราอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นลักษณะถงพักคอยเนาะถัดจากถงพักคอยนะคะเราก็จะเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่ามุมบริการนะคะมันคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซสนั่นเองนะคะเหมือนที่ที่เวลาเราไปตามห้างเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราจะพบกับคนที่แบบลงทะเบียนอย่างเงี้ยนะคะในบริการการปรึกษานี่ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะมีมุมที่เป็นมุมลงทะเบียนนะคะที่บางครั้งมุมลงทะเบียนเนี่ยค่ะน้องๆผู้มารับบริการเนี่ยก็จะเจอกับเป็นอาจจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่เป็นคุณครูเป็นนักจิตวิทยานะคะหรืออาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาก็ได้หรือบางที่ก็จะมีป้ายวางไว้ว่าเชิญลงทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลให้น้องๆกรอกน้องก็สามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เราก็สามารถกรอกไว้รอได้ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ต้องกรอกในจุดที่มีการลงทะเบียนเนี่ยได้แก่นะคะชื่อของน้องๆเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอาจจะมีเรื่องของอายุบุคคลที่ติดต่อแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรทำให้น้องแวะมาพบนักจิตวิทยาเพื่อพูดคุยค่ะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญตรงที่จะทำให้ผู้ให้บริการหรือนักจิตวิทยาได้พอทราบว่าวันนี้น้องมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจหรือมีประเด็นใดที่อยากพบพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือผู้ให้บริการนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนที่น้องลงทะเบียนเนี่ยค่ะผู้รับบริการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นข้อมูลสุขภาพนะคะที่บุคคลที่3จะไม่สามารถที่จะแบบเข้ามาเปิดดูหรือเปิดอ่านอะไรอย่างเงี้ยได้นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เป็นเช็คพอยต์นะคะที่เราจะเจอจุดลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีพี่ที่รับลงทะเบียนหรืออาจจะมีนักจิตวิทยานะคะที่แวะมาทักทายแล้วก็อาจจะดูคร่าวๆว่าโอ้วันนี้เรื่องไม่สบายใจเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้าเขามีถ้าศูนย์นั้นมีนักจิตวิทยาหลายท่านเนี่ยการดูว่าโอ้เรื่องนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นนะพี่ท่านนี้ถนัดถ้าเป็นเรื่องครอบครัวนะท่านนี้ถนัดเนี่ยก็จะมีการแบบจัดบุคคลที่แบบให้บริการแล้วถนัดในเรื่องนั้นมาพูดคุยด้วยนะแต่บางสถานที่เราอาจจะเจอพี่ผู้ให้บริการหรือนักจิตวิทยาเพียงท่านเดียวนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่พี่นักจิตวิทยาดูเรื่องราวแล้วก็อาจจะชวนพวกเรานะชวนเรานะคะบอกผู้รับบริการว่างั้นเดี๋ยวมาในจุดที่สามารถได้พูดคุยนะคะแล้วนักจิตวิทยาก็จะพาน้องนะคะมายังห้องที่เป็นห้องพูดคุยลักษณะห้องพูดคุยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะซึ่งก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะซึ่งระหว่างการพูดคุยเนี้ยในห้องก็จะมีนักจิตวิทยาแล้วก็มีผู้ให้บริการนะคะแล้วก็มีน้องผู้รับบริการถ้าเป็นการคุยเดี่ยวเนี่ยก็จะมี2ท่านอยู่ในห้องนะคะอย่างไรก็ตามในบริบทแวดล้อมก็จะมีนักจิตวิทยาท่านอื่นหรือว่าบุคลากรท่านอื่นที่อาจจะอยู่ภายนอกแต่ว่าทั้งหมดก็จะไม่ได้ยินเสียงการพูดคุยนะก็ถือว่าการพูดคุยนี้เป็นการหารือเป็นการปรึกษาในเชิงส่วนตัวนะคะการพูดคุยถ้าเกิดเป็นการปรึกษารายบุคคลเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่นักจิตวิทยาก็จะถามถึงว่าวันนี้เป็นยังไงการพูดคุยนะดูแบบสบายใจขึ้นบ้างไหมอย่างไรแล้วก็ปิดการสนทนานะคะจากการสนทนาก็จะพาน้องนักจิตวิทยานะออกมาในจุดที่ลงทะเบียนอีกทีนึงเพื่ออาจจะมีการนัดหมายการพบคุยครั้งต่อไปหรือว่าอาจจะมีการให้ข้อมูลแผ่นพับหรืออื่นๆที่เหมาะสมสำหรับที่จะน้องผู้รับบริการก็จะได้เอากลับไปได้ทบทวนหรือว่าได้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไปอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็สถานที่นะคะโดยคร่าวๆเนาะที่เรียกว่าเป็นการแนะนำแบบภาพรวมนะคะในส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บริการการปรึกษานะคะว่ามีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการการปรึกษานะคะหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาเนาะซึ่งในทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะก็นอกจากที่นักศึกษาไปอ่านในหนังสือแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้เห็นภาพด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วยสถานที่จริงหรือภาพจริงเนาะเอาอันแรกก่อนนะคะที่เป็นรูปแบบของบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งที่เอาเลือกที่เป็นที่นิยมนะคะจริงรูปแบบนี้มีหลากหลายมากๆนะคะเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนาะเราก็จะพบว่าการปรึกษารายบุคคลนะคะคือการที่มีผู้ให้บริการซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา1ท่านแล้วก็ผู้รับบริการ1ท่าน1ต่อ1เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถเป็นการปรึกษารายบุคคลแบบพบหน้าคือมีการนั่งคุยกันคือมองเห็นหน้ากันสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นี่รายบุคคลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในรายบุคคลแล้วเนี่ยการพบนอกจากการพบหน้าแล้วเนี่ยรายบุคคลยังรวมถึงการปรึกษาผ่านช่องทางเช่นทางเทเลออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะทางเทเลคือทางไกลนะคะเราอาจจะแบบผ่านซูมผ่านช่องทางต่างๆบนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกันคือฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้ให้บริการการปรึกษาหรือนักจิตวิทยาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้รับบริการนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรายบุคคลนะคะเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการที่ช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาเนี้ยได้คลี่คลายประเด็นเรื่องที่แบบตัวเองขุ่นใจทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะหรือนะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาความกดดันความเครียดในชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องการเรียนนะคะการที่เราอยากพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการการปรึกษาแบบรายบุคคลได้นะคะก็ดังที่ได้เห็นในภาพนะคะว่าการปรึกษารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยที่แบบจะเห็นว่าสบายสบายนะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบเหมือนเรานั่งต่อหน้าครูใหญ่หรือว่าเรานั่งต่อหน้าคุณครูผู้ปกครองนะคะก็จะเป็นหรือว่าต่อหน้าหัวหน้างานเนี่ยก็บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่เอื้อให้เราสามารถที่จะพูดเรื่องราวที่เราอาจจะอึดอัดนะคะอาจจะได้พูดถึงเรื่องราวที่เราอยากจะได้คำตอบแล้วก็มีคนรับฟังมีคนช่วยสะท้อนเพื่อได้ให้เราได้มองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นภาพรวมของการปรึกษาแบบรายบุคคลนะคะการพูดคุยปรึกษาแบบรายกลุ่มอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือว่าเด็กๆก็ตามแต่นะคะการให้การปรึกษารายบุคคลเนี่ยจะเหมาะกับประเด็นเช่นเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเราน่าจะเหมาะกับการทำอาชีพอะไรหรือเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นไปเริ่มต้นงานใหม่การปรับตัวคนที่เข้ามาเริ่มงานใหม่เหมือนพวกเราเนี่ยเขาจะสามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไรเนี่ยค่ะหรือว่าเราอาจจะมีประเด็นที่เราชอบโกรธง่ายเราอยากจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มีคนที่ชอบโกรธง่ายอีกหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเหมือนเราการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยมักจะรวมคนที่มีประเด็นเรื่องราวคล้ายๆกันนะคะหรือมีสิ่งที่ต้องการอยากแก้ไขพัฒนาคล้ายๆกันมารวมกันนะคะโดยทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มนี่ก็จะมีคนอยู่ประมาณ8ถึง12คนบางที่นะคะถ้าปัญหาเป็นปัญหาที่มีความเฉพาะเช่นเราขี้งุนงิดขี้น้อยใจหรือคุมอารมณ์บางอย่างยากหรือติดเกมติดเพื่อนติดบางสิ่งต้องการแก้ไขอย่างเงี้ยจำนวนคนก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก6คนถึง8คนก็เป็นไปได้นะคะกลุ่มลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพบคุยกันนะคะอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะบางกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาเยอะนิดนึงมีการฝึกฝนทักษะบางอย่างระยะเวลาก็อาจจะเป็นขยับไปได้ถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระหว่างผู้ให้บริการกับประเด็นปัญหาที่ผู้รับบริการได้นำมาปรึกษานะคะแล้วก็รูปแบบของการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นการพบกันติดต่อกันจนกว่าผู้มารับบริการ ปรึกษาเนี่ยจะเห็นแนวทางหรือมีทักษะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น2แบบที่เป็นที่นิยมนะคะอีกแบบนึงค่ะซึ่งก็ในยุคปัจจุบันนะคะก็พบว่าเนาะก็นอกจากรายบุคคลรายกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีรายครอบครัวนะคะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างกรณีที่เด็กๆนะคะมีความไม่เข้าใจกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองคาดหวังกับลูกๆมากไปแล้วปรับตัวไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะในการให้บริการแบบนี้นอกจากที่จะมีการคุยกับเด็กๆแล้วเนี่ยเราบางทีก็จะมีการแบบชวนผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะได้รับรู้ประเด็นได้ทำความเข้าใจประเด็นที่แบบเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ร่วมกันหาทางแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการปรึกษาที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะมี3แบบนะคะต่อไปอาจารย์ขอขยับไปอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ให้บริการการปรึกษาคือบริการการปรึกษาเนี่ยค่ะผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีจรรยาบรรณนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ให้การปรึกษานี่ไม่ใช่ใครๆก็มาเป็นได้นะคะจะต้องผ่านการเรียนหรือต้องมีคุณสมบัตินะคะอาจารย์ขอไปที่คุณสมบัติก่อนนะคะคุณสมบัติของผู้เรียนของผู้ที่จะเป็นผู้ให้บริการการปรึกษาเนี่ยค่ะจะต้องมีนะคะอันที่หนึ่งจะต้องมีคุณวุฒินะคะคุณวุฒินี่ก็จะผ่านการเรียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะจะต้องได้เรียนวิชาเกี่ยวกับด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเป็นทักษะเป็นวิธีการพูดคุยนะคะหรือวิธีการที่จะช่วยให้คนได้แบบเข้าใจปัญหาเรื่องราวของตัวเขาได้มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะผ่านเรื่องของทฤษฎีนะนอกจากเรื่องของทฤษฎีเรื่องทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการปรึกษาแล้วเนี่ยผู้ให้บริการจะต้องอีกแนววิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะแนววิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องมีความรู้เรื่องการผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆการที่จะเลือกความรู้ใหม่ๆที่จะเอาเข้ามามีส่วนในการพูดคุยปรึกษาเนาะก็ต้องเรียนพวกวิธีวิจัยนะคะวิจัยที่น่าเชื่อถือนี่เป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็น2 อย่างนะคะที่ผู้ให้เป็นตัวอย่างนะว่าผู้ให้บริการการปรึกษาเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีความรู้อื่นๆนะคะที่มาประกอบนะคะโดยทั่วไปความรู้เหล่านี้ก็จะได้มาจากการเรียนในหลักสูตรนะคะเหมือนที่นักศึกษาเมื่อเกิดถ้าสนใจในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยก็และแนวเนี่ยก็อาจจะเรียนต่อนะคะก็การได้เรียนเนี่ยก็จะทำให้เรามีคุณวุฒิพร้อมที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะนอกจากคุณวุฒิแล้วเนี่ยค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมภายใต้การนิเทศจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หรือนักจิตวิทยาวิชาชีพนะคะการนิเทศนี้ก็มี2ระดับในระดับที่เป็นการฝึกฝนในชั้นเรียนหรือที่เรียกว่า practicum นะคะอันนี้ก็จะต้องมีจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนดนะคะนอกจากนั้นนะคะคนที่จะออกให้มาให้บริการแบบเดียวๆได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานนะคะถือเข้าไปในภาคสนามแล้วก็ไปฝึกเองให้เชี่ยวชาญ นะคะอันนี้ก็เรียกว่าระดับที่ไม่ใช่ในชั้นเรียนระดับภาคสนามที่เรียกว่า internship อีกจำนวนหนึ่งนะคะสรุปคือนะคะคนให้บริการเนี่ยอันด่านแรกนี่คือต้องมีคุณวุฒินะคะผ่านการเรียนผ่านการฝึกอบรมในระดับชั้นเรียนแล้วก็ระดับภาคสนามนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากมีคุณวุฒิยังไม่พอค่ะผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติด้วยนะคะลองเดาไหมคะว่าคุณสมบัตินักจิตวิทยาน่าจะเป็นอะไรบ้างหลายท่านก็อาจจะนึกในใจได้ถูกต้องนะคะอันหนึ่งลายต้องมีความเรียกว่าความใส่ใจในคนอื่นเนาะความใส่ใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเนาะเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะคะรายละเอียดนะคะนักศึกษาไปดูในสามารถดูได้ในเอกสารคำสอนนะซึ่ง
1: ใจครั้งนี้เพราะอะไรนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะหรือว่าต้องศึกษาณพื้นที่นี้ณองค์กรนี้นะคะทำไมเราไม่เลือกศึกษาใน

บริบทอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นองค์กรอื่นนะคะสำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะสำคัญทั้งในข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปและแบบสมบูรณ์นะคะต้องปรากฏในหัวข้อนี้เพราะว่ามันคือการบอกว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยไปเพื่ออะไรนะคะ1 2 3 4การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะก็จะไม่ควรมีหลายประเด็นจนเกินไปนะคะใน1วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องมีการลำดับความสำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการร่วมเนี่ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยอาจต้องไปศึกษาเรื่องของปัญหาก่อนที่จะเป็นแนวทางพัฒนาดังนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของการศึกษาปัญหานะคะแล้วค่อยมาวัตถุประสงค์ต่อมาคือเรื่องของการหาแนวทางพัฒนานะคะหรือว่าเพื่อการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําท่วมนะคะไม่ใช่เอาเรื่องของการพัฒนาเนี่ยขึ้นมาก่อนปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญเลยนะคะในการที่ทําให้ข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยมีคุณภาพนะคะสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะเขาจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากรู้แล้วว่าทําเพื่ออะไรแล้วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าจะทําอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีหัวข้อที่เรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยค่ะสำหรับระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็สามารถเอามาใช้นะคะในการที่จะเขียนให้เห็นภาพรวมว่าเราจะมีทิศทางในการทําวิจัยครั้งนี้อย่างไรโดยการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งอาจจะมีการแบ่งได้หลายรูปแบบนะคะเป็นแบบการวิจัยแบบทดลองนะคะกึ่งทดลองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นปริมาณแบบคุณภาพก็ได้นะคะหรือว่าในเชิงของประชากรนะคะก็ต้องมีการกําหนดให้เห็นอย่างน้อยว่าผู้ที่อ่านคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาเนี่ยเขาสามารถทราบได้คร่าวๆนะคะว่าประชากรเนี่ยคือใครนะคะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างมีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะจะเป็นแบบสอบถามนะคะจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจหรือว่าแบบทดสอบนะคะหรือแบบสังเกตการนะคะก็ต้องมีการกำหนดให้เห็นด้วยในส่วนนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะอย่างเชิงปริมาณก็ควรจะมีการระบุนะคะว่าเราจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบไหนสถิติอะไรนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นการวิเคราะห์แบบอุปนัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการระบุชื่อให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเราใช้วิธีการใดถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสรุปก็ตามนะคะแต่ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเนี่ยก็ต้องให้เห็นภาพว่าทำอย่างไรจริงๆนะคะในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้แค่บอกว่าทำแล้วเนี่ยทราบอะไรบ้างจากผลงานชิ้นวิจัยชิ้นนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกให้ได้ว่านะคะสิ่งที่เราลงมือทำไปเป็นเอกสารขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานไหนองค์กรไหนหรือว่ากลุ่มไหนเนี่ยเขาได้อะไรสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะอย่างชัดเจนนะคะเป็นรูปธรรมระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะว่าเมื่อมีการลงมือจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ประมาณ1ปีนะคะแต่ว่าในบางงานวิจัยถ้าเป็นขนาดใหญ่นะคะหรือว่ามีเฟสต่างๆมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดก็อาจจะมีระยะเวลามากกว่านั้นก็ได้นะคะเราต้องระบุเวลาที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนที่เขาพิจารณาเขาจะได้ทราบหรือว่าคนที่เขาอ่านข้อเสนอโครงการวิจัยของเรานะคะในส่วนของงบประมาณนะคะใช้เท่าไหร่นะคะใช้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะใช้งบส่วนตัวหรือว่างบจากแหล่งทุนภายในภายนอกอย่างไรจะไปหาจากไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็ต้องมีการอิงกับระเบียบด้วยนะคะคนที่เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบสรุปนะคะแต่ก็ต้องมีการไปพิจารณาในส่วนของตัวรายละเอียดว่ามันมีระเบียบอะไรบ้างนะคะที่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะคะสำหรับแบบสมบูรณ์นะคะแบบสมบูรณ์ก็จะมีหัวข้อเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากแบบสรุปนะคะแต่แน่นอนสิ่งที่ยังคงมีเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะหรือว่าผู้วิจัยคณะผู้วิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าต้องมีแน่นอนแต่เนื่องจากเป็นแบบสมบูรณ์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยถ้าเขาพิจารณาในรูปแบบที่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสมบูรณ์นะคะมันจะเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่บางทีเขาอาจจะมีการไปจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นบริษัทที่ปรึกษาหรือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้ามาช่วยไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นบ่อยๆนะคะสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสมบูรณ์ก็คือในการแบ่งในช่วงของประเภทของการวิจัยอะค่ะว่าต้องมีการระบุด้วยว่าการวิจัยครั้งนี้ค่ะเป็นประเภทไหนนะคะไม่ว่าอาจจะมีการแบ่งประเภทในเชิงของสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าจะแบ่งเป็นแบบพื้นฐานแบบประยุกต์นะคะแบ

พื้นฐานก็จะเน้นในเรื่องของการทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบประยุกต์นะคะก็จะเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเช่นเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหัวข้อนึงที่จะมีความแตกต่างจากข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปก็คือที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะที่เราจะไม่ได้นำเสนอถึงแค่ประเด็นปัญหาละแต่ว่าเราจะมีการนำเสนอรายละเอียดนะคะที่มาที่ไปอาจจะต้องมีการอ้างอิงสถิติที่ชัดเจนนะคะที่เป็นปัจจุบันนะคะว่าทำไมถึงจะต้องทำงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าปัญหาเรื่องนี้จึงสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีบางอย่างนะคะเข้ามาช่วยด้วยนะคะรวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะที่เป็นรูปธรรมมันก็จะมีรายละเอียดเนี่ยที่มากกว่าในส่วนของประเด็นปัญหาในข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดนะคะทั้งแบบสรุปแล้วก็แบบสมบูรณ์นะคะหัวข้อต่อมาคือขอบเขตการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาในส่วนของแบบสมบูรณ์นะคะต้องมีการกำหนดขอบเขตเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะระหว่างผู้วิจัยนะคะกับผู้ที่เป็นคนอ่านหรือว่าคณะกรรมการนะคะว่าเราทำวิจัยครั้งนี้เรามีขอบเขตอยู่แค่ไหนนะคะเนื้อหาตัวแปรนะคะหรือว่าเนื้อหาที่เรากำลังศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยหัวข้องานวิจัยมันอาจจะใหญ่นะคะแต่ว่าเราไปเขียนขอบเขตเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างอยู่นะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะก็เป็นขอบเขตที่เราสามารถระบุได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ด้วยเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งในแน่นอนมันมีข้อจำกัดเรามีก็ประมาณจำกัดเราไม่สามารถทำในพื้นที่ทั้งหมดได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่ว่าเราจะเลือกแค่บางพื้นที่นะคะที่เรามีศักยภาพเรามีความพร้อมในการทำในส่วนนี้ได้สำหรับระเบียบวิธีก็จะเช่นเดียวกับข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะทั้งในเรื่องของการออกแบบประชากรการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแผนดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำจริงนะคะในส่วนของขั้นตอนต่างๆแล้วก็ผู้รับผิดชอบแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นด้วยนะคะก็จะเชื่อมโยงนะคะกับหัวข้อที่เป็นงบประมาณนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบสมบูรณ์เนี่ยเขามาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณต้องมีการดูรายละเอียดให้ชัดเจนในส่วนของระเบียบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เช่นเดียวกันมีเรื่องของประโยชน์ที่คาดจะได้รับเช่นเดียวกันกับในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยแบบสรุปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่อาจจะดูเหมือนไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญก็คือเอกสารอ้างอิงนะคะหรือว่าบรรณานุกรมหรือว่าในส่วนที่เป็นการที่เราไปศึกษาค้นคว้ามานะคะเนื่องจากเรามีการค้นคว้าอะไรที่ค่อนข้าง

ต่างๆนะคะในข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะมันจึงเป็นขึ้นอยู่กับนะคะในส่วนของรูปแบบด้วยว่าเรากำลังเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนี่ยรูปแบบสรุปหรือว่ารูปแบบสมบูรณ์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะก็มีความสำคัญที่ต้องเขียนองค์ประกอบหัวข้อต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยกันนะคะสิ้นนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณาศิริวัลนะคะวันนี้มานำเสนอถึงรูปแบบแล้วก็หลักการเขียนรายงานการวิจัยค่ะซึ่งรายงานการวิจัยนะคะก็เป็นเอกสารนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อการทำวิจัยเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราต้องมีการเขียนนะคะเกิดขึ้นนะคะให้มันเป็นรูปธรรมนะคะในส่วนของรายงานการวิจัยซึ่งเป็นเอกสารเนี่ยทำขึ้นนะคะหลังที่เราทำวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนะคะและมันก็จะแสดงผลนะคะของการทำวิจัยครั้งนี้ด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะคะต่อมานะคะในส่วนของรายงานการวิจัยนะคะยังเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดนะคะว่าการทำวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วนี่มีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในเชิงของการเอาไปใช้ต่อหรือว่าไปนำไปสู่ของการศึกษาต่อไปนะคะหรือเป็นข้อเสนอแนะต่อไปรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยจะมีทั้งแบบสรุปแล้วก็แบบสมบูรณ์นะคะเช่นเดียวกับข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะซึ่งในบางหัวข้อเนี่ยเราก็ได้มีการเขียนแล้วนะคะในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการชื่อผู้วิจัยนะคะที่มาความสำคัญของปัญหานะคะวัตถุประสงค์นะคะการดำเนินงานวิจัยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่แตกต่างก็คือผลการวิจัยนะคะอันนี้จะปรากฏขึ้นนะคะในรายงานการวิจัยนะคะสำหรับแบบสมบูรณ์นะคะแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีความครอบคลุมนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาบทต่างๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนประกอบเนื้อหานะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปกนะคะแล้วก็บทคัดย่อบทคัดย่อนี่จะสำคัญนะคะเพราะว่าบางทีคนที่เขามาอ่านงานวิจัยของเราเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาจำกัดแล้วเขาก็ต้องการทบทวนวรรณกรรมเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาในการศึกษามากนักนะคะเขาก็อาจจะไปดูในส่วนของบทคัดย่อว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะไฮไลท์หรือว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคืออะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งปกติแล้วก็จะประมาณ1หน้ากระดาษนะคะแล้วก็มีการเขียนคำนำกิจกรรมประกาศซึ่งแสดงในเรื่องของจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยหรือว่าการขอบคุณในต่างๆนะคะแล้วก็มีการกำหนดในส่วนของสารบัญด้วยนะคะมีบทนำนะคะมีเอกสารต่างๆที่แสดงถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าแนวคิดทฤษฎีต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอในส่วนของวิธีดำเนินการวิจัยซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะมากกว่าระเบียบวิธีในส่วนของข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วก็ที่สำคัญเลยเนื่องจากมันเป็นรายงานแล้วนะคะต้องมีผลการวิเคราะห์นะคะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถามมีการวิจัยทั้ง2ส่วนแล้วก็มีการสรุปผลนะคะอภิปรายแล้วก็ข้อเสนอแนะให้เห็นนะคะจะได้ไปศึกษาต่อหรือว่าเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในใช้ในการบริหารจัดการต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนการอ้างอิงต่างๆนะคะต้องมีการปรากฏที่สอดคล้องกันระหว่างการอ้างอิงในเนื้อหาแล้วก็การอ้างอิงในบรรณานุกรมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับรายงานการวิจัยแบบสมบูรณ์นะคะเขาจะมีการเขียนในเรื่องของภาคผนวกนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบในแง่ของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือว่าการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปศึกษาความเชื่อถือได้นะคะของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถเอามาแนบนะคะก็เห็นเป็นหลักฐานในเชิงของภาคผนวกได้นะคะหลักการโดยทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ว่าได้นำเสนอไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนนะคะกระชับนะคะต่อเนื่องนะคะหรือว่าเขียนอย่างสม่ำเสมอมีศิลปะมีจรรยาบรรณแล้วก็รอบข้อประณีตสิ่งที่เสริมเข้ามาที่แตกต่างนะคะจากข้อเสนอโครงการวิจัยก็คือว่าจะต้องเขียนในลักษณะที่ค่อนข้างมีจรรยาบรรณและอุดมการณ์พอสมควรเพราะว่ารายงานชิ้นนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าเราได้ทำวิจัยมาแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะต่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นการวิจัยทางรัฐประสานศาสตร์นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะนะคะหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เสริมเข้ามาคือเรื่องของการเขียนอย่างพิถีพิถันนะคะต้องยอมรับว่ารายงานการวิจัยเนี่ยเป็นเหมือนหลักฐานให้กับคนรุ่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนอย่างพิถีพิถันนะคะให้กับรุ่นน้องหรือคนที่เข้ามาอ่านงานวิจัยเนี่ยได้ทราบนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรูปแบบแล้วก็หลักการเขียนรายงานการวิจัยค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตอนที่หนึ่งก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะความหมายและประเภทของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า artificial intelligence หรือว่าที่เราจะเรียกสั้นๆชื่อย่อเป็น AI นะคะ AI เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชีวิตยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเราเนี่ยค่ะคือเราจะใช้งานเรื่องของ AI ตั้งแต่Siri นะคะในผู้ช่วยเกี่ยวกับด้านเสียงหรือว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านหรือที่เรียกว่า Alexa นะคะก็จนถึงรถยนต์ไร้คนขับนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จดจำใบหน้าพวก recognition นะคะด้วยการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันของ AI เนี่ยทำให้มีการถกเถียงพูดคุยอย่างมากเลยว่าเกี่ยวกับความสามารถของ AI เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์นะคะถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะแต่มนุษย์เนี่ยเรามีทักษะเฉพาะตัวเช่นความฉลาดทางอารมณ์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่ง AI ยังทำไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความหมายของปัญญาประดิษฐ์นะคะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่ทำงานภายในขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์นะคะโดยมีซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เราจะเรียกอุปกรณ์ที่มีซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะคะได้รวมเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงต้องขั้นสูงเลยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆจากคลังความรู้ต่างๆที่เรามีมากมายนะคะในการที่จะมาใช้ในการตัดสินใจนะคะและดำเนินการที่ใกล้เคียงกันกับฟังก์ชันการเรียนรู้การรับรู้รวมถึงการแก้ปัญหาของมนุษย์นะคะอันนี้คือความหมายโดยทั่วไปของปัญญาประดิษฐ์นะคะต่อมาขอบเขตงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือมีการวิจัยมีการใช้งานที่แตกต่างกันแล้วก็แยกจากการหลายอย่างเลยได้แก่การเรียนรู้ของเครื่องที่เราเรียกว่า machine learning นะคะหรือว่าเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะคะหรือว่าเป็นพูดให้เป็นข้อความนะคะที่เราใช้กันใน LINE application นะคะหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีการมองเห็นนะคะการจดจำภาพนะคะแล้วก็การมองเห็นของเครื่องนะคะซึ่งหลังต่างๆนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เครื่องจักรนะคะสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่นำไปใช้ร่วมกันกับหุ่นยนต์นะคะที่จะนำเทคนิคนะคะของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเข้าช่วยทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะคะต่อมา AI เนี่ยมันก็จะมีอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการคิดการรับรู้ของมนุษย์นะคะโดยใช้การเขียนโปรแกรมหรือการสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะได้โดยใช้วิธีการที่จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะทำได้ก็คืออัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมและเครื่องมือทางสถิติในการสร้างซอฟต์แวร์นะคะที่สามารถที่จะเรียนแบบการทำงานแล้วก็การตัดสินใจของมนุษย์นะคะรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะได้ออกเป็น2ประเภทหลักนะคะก็คือเราจะแบ่งปัญญาประดิษฐ์ตามความสามารถกับแบ่งตามฟังก์ชันในการทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนนะคะประเภทของ AI ที่แบ่งตามความสามารถนะคะก็จะแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะคะหลักๆ3ประเภทก็คือเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบเบาหรือเรียกว่า artificial narrow intelligence นะคะแบบเบาคือแบบ narrow คือแคบๆนะคะเพราะว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแบบเฉพาะทางตัวอย่างเช่นการใช้เสียงพูดในแอปพลิเคชัน Siri นะคะเพื่อใช้ในการแทนการพิมพ์หรือการค้นหานะคะอันนี้คือเป็นแบบเบานะคะปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือว่า artificial general intelligence หรือที่เรียกว่า AGI นะคะ AGI จะมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นสามารถที่จะมีความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะสามารถที่จะวางแผนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนะคะต่อมาประเภทที่3ค่ะปัญญาประดิษฐ์แบบทรงปัญญาArtificial Super Intelligence อันนี้ฉลาดขึ้น ASI นะคะเป็นเครื่องจักรที่

ราเรียกว่าทรงภูมิปัญญาคือมีความคิดสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในทุกๆศาสตร์แล้วนำมาประมวลผลนะคะด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า AI ประเภทนี้จะมีศักยภาพในเชิงสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์นะคะณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเรายัง AI เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะต่อมาประเภทของ AI ที่แบ่งตามฟังก์ชันการทำงานนะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกคือที่เราเรียกว่า reactive machine นะคะเป็นระบบ AI ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ว่ามีความสามารถจำกัดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเองไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเก่ามาพัฒนาในการตัดสินใจได้นะคะโดยหน้าที่ของ reactive machine ก็คือจะทำในการปฏิกิริยาตอบโต้กับสถานการณ์ตรงหน้าตัวอย่างเช่นที่จะมองที่จะเห็นกันชัดๆก็คือหุ่นยนต์ชิโกะนะคะก็คือการเล่นหมากรุกนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทที่เป็นทฤษฎีจำกัดหรือว่า limited theory นะคะเป็นระบบ AI ที่ตรงกันข้ามกับประเภทแรกก็คือประเภท reactive machine โดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีหน่วยความจำนะคะมีทุกอย่างที่ประเภทที่1ไม่มีนะคะแต่ว่ามีจำกัดนะคะสามารถดึงข้อมูลเก่ามาตัดสินใจได้แก้ปัญหาในอนาคตได้โดยที่ว่ายิ่งเรามีการป้อนข้อมูลเข้าไปมากระดับความถูกต้องแม่นยำก็จะสูงขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็คือรถยนต์ AI นะคะที่เราเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะเพื่อที่จะระบุว่ามีคนเดินข้ามถนนไหมมีการตัดสินใจในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะหลบสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยต่อมาประเภทที่3ก็คือประเภทที่เราเรียกว่าทฤษฎีของจิตใจ Theory of Mind นะคะเป็นการทำงานของ AI ประเภทที่เข้าใจถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆนะคะของมนุษย์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังมาไม่ถึงพัฒนาไม่ได้นะคะยังต้องใช้เวลานานที่จะค้นคว้าแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะส่วนประเภทที่4ก็คือมีการตระหนักรู้ด้วยตัวเองหรือว่า self awareness นะคะเป็นระบบ AI ขั้นสูงสุดเลยที่สามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมีความต้องการเป็นของตัวเองความหมายคือขั้นสูงสุดคือขั้นที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะรวมถึงสามารถที่จะคิดตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนในปัจจุบันเรายังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะคะเช่นเดียวกับประเภทที่3ก็คือทฤษฎีของจิตใจนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะพบว่าขอบเขตงานเนี่ยจะกล่าวไปถึงหลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งรวมถึงที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือ text to speech speech to text นะคะหรือว่าเรื่องของ image recognition นะคะแล้วก็ NLP นะคะ natural language processing นะคะขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีการวิจัยแล้วก็การใช้งานนะคะที่แตกต่างกันอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างก็คืออย่างแรกคือ Machine Learning Machine Learning เนี่ยเป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการตัดสินใจคาดการนะคะคาดการตามรูปแบบที่ก่อนหน้าที่จะพบข้อมูลร่วมถึงการเรียนรู้เชิงลึกนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะอันนี้คือ Machine Learning นะคะถัดมา speech ค่ะที่อาจารย์พูดถึงการแปลงคำพูดคือจะประกอบด้วยการแปลงคำพูดเป็นเสียงพูดข้อความเป็นเสียงพูดแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะเป็นเว็บไซต์เป็นหนังสือที่เราสามารถที่จะกดเลือกได้ว่าเป็น PDF เนี่ยอยากให้เขาพูดให้ฟังได้ไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่สลับกันก็คือเสียงพูดเป็นข้อความที่เราใช้กันในแอปพลิเคชัน LINE นะคะขี้เกียจพิมพ์ค่ะพูดเอาแล้วเขาก็จะแปลงเป็นข้อความให้เรานะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการมองเห็นวิชั่นนะคะวิชั่นก็คือการจดจำภาพ image recognition ทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะระบุติดป้ายกำกับจัดประเภทองค์ประกอบต่างๆนะคะได้แล้วก็จำแนกวัตถุที่ตรวจจับได้นะคะต่อมาการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า NLP เป็นเทคโนโลยีที่ให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรบอทแน่นอนเอาเทคนิค AI มาช่วยให้โรบอทที่จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ทำงานใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นส่วนพื้นฐานที่สำคัญของ AI เนี่ยก็จะกล่าวถึงก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานคือทางคณิต

ศาสตร์สถิตินะคะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและที่สำคัญคือคุณจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อมูลด้วยค่ะถัดมาไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์ก็จะเริ่มต้นจาก artificial intelligence เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ machine learning จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ deep learning นะคะช่วงแรกนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1950นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์AI ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านอะคาเดมิกนะคะก็จะพัฒนากับเรื่องว่า AI ทำอย่างไรมีการปรับแล้วก็พัฒนาถึงเรื่องระบบนะคะผู้เชี่ยวชาญก็เกี่ยวกับเรื่องของฐานความรู้การอนุมานนะคะในช่วงที่2ต่อมาในคศ1980เนี่ยเราก็จะเริ่มเรื่องของ Machine Learning เข้ามาแล้วนะคะว่าเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีการใช้ว่าความสามารถในการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักในการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะถัดมาในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะผลักดันที่อาจารย์บอกคือ deep learning นะคะการเรียนรู้เชิงลึกนะคะผลักดันให้ AI เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเชิงลึกนะคะสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นคร่าวๆนะคะก็ประมาณว่าโดยมีAI เนี่ยในการทำการรวบรวมความฉลาดของมนุษย์นะคะพร้อมชุดคำสั่งนะคะรวมถึงอัลกอริทึมต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยการใช้ Machine Learning นะคะรวมถึงการคิดในเชิงลึกที่เราเรียกว่า Deep Learning นั่นเองนะคะประเภทของการเรียนรู้เราก็จะแบ่งประเภทของการเรียนรู้ได้เป็น3ประเภทก็คือ Supervised นะคะ Learning ก็คือการเรียนรู้แบบมีต้องมีผู้สอน Unsupervised Learning ก็คือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนแล้วก็ Reinforced Learning นะคะการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็แบบ Reinforced เดี๋ยวดูกันนะคะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนะคะคือโมเดลจะต้องได้รับการฝึกหรือการเทรนก่อนนะคะโดยตัวอย่างที่เราได้ระบุไว้แล้วหรือเราเรียกว่ามีป้ายกำกับนะคะเพื่อที่จะใช้โมเดลในการตรวจสอบความถูกต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราระบุหรือป้ายกำกับไว้นั่นเองนะคะส่วนแบบไม่มีผู้สอนโมเดลจะไม่ทราบอะไรเลยนะคะไม่มีป้ายกำกับในข้อมูลนะคะโมเดลจะต้องทำงานไปในการเรียนรู้ที่จะซึ่งจะต้องหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปกติต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้งานนะคะในแบบที่3ค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะ reinforced learning reinforced เนี่ยเราจะต้องมีตัวแทนหรือเราเรียกว่าเอเจนต์นะคะในการพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานให้เสร็จสิ้นนะคะเหมาะสมแล้วเราจะต้องมีเอเจนต์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบสถานการณ์รวมถึงตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำซึ่งการกระทำแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับรางวัลที่เรียกว่า reward นะคะซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเราได้รางวัลเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ถูกต้องเราได้รางวัลนะคะระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือหรือว่าระบบนิเวศของ AI เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4เลเยอร์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจผู้ใช้งานเทคโนโลยีในระบบนะคะเอื้อระบบต่อระบบนิเวศ AI นะคะก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ของชั้นล่างก็คือฮาร์ดแวร์นะคะโปรแกรมมิ่งนะคะชั้นที่3ก็จะเป็นเทคโนโลยีชั้นที่4ก็คือแอปพลิเคชันนะคะสรุปได้ว่าในตอนที่1 นะคะก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ความหมายนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นหัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในตอนที่2จะกล่าวถึงหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเกี่ยวกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคือมีการนำมาใช้ในรูปของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะจากเริ่มจากการค้นหาข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ไปจนถึงการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งภายในภายนอกที่ทำงานที่บ้านแอปพลิเคชันอย่างเช่นออกจากบ้านแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางนะคะซึ่งศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเปรียบเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นประหยัดเวลาเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลผลิตในการทำงานมากขึ้นการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะคะเช่นตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการไปใช้หุ่นยนต์นะคะในโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของการให้บริการนะคะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางธุรกิจที่เราจะพบก็คือแชทบอทนะคะบริการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะด้วยหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือจะทำงานโดยการรับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประมวล

ผลนะคะเพื่อให้ผลตอบกลับฟีดแบ็กกลับมาผ่านการใช้เป็นคำพูดข้อความการกระทำต่างๆแล้วเราก็นำผลลัพธ์นะคะเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่ต้องการนะคะรวมทั้งสามารถใช้ในรูปแบบการทำงานเพื่อคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเช่นมีแชทบอทที่จะคอยตอบคำถามอัตโนมัติได้เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยรอตอบคำถามเราหรือว่าความสามารถในการจดจำภาพนะคะซึ่งการทำงานทั้งระบบเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะโดยโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของทักษะการรับรู้ต่างๆดังนี้นะคะทักษะแรกก็คือการเรียนรู้โดยที่จะเน้นไปเรื่องของการรับข้อมูลนะคะก็คือสร้างกฎว่าจะต้องเปลี่ยนข้อมูลที่นำมาไปใช้ได้จริงกฎนี้เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมเนี่ยเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่อธิบายไว้เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะส่วนหลักการที่2ก็คือการใช้เหตุผลค่ะ reasoningเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ได้ดีตามต้องการนะคะส่วนข้อที่3ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาด self correctness correction ค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้รับการออกแบบนะคะโดยการปรับแต่งเพื่อที่จะไปปรับแต่งอัลกอริทึมให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเพื่อแน่นอนรับประกันว่าให้ผลลัพธ์ได้แม่นยำนะคะส่วนหลักการทำงานข้อที่4ก็คือการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คือเราจะใช้เรื่องของเครือข่ายประสาทเทียมอิงตามกฎวิธีทางสถิติและเทคนิคอื่นๆเพื่อที่จะได้ภาพใหม่แนวทางใหม่เพลงใหม่หรือแนวคิดใหม่ๆนั่นเองนะคะส่วนข้อเสียค่ะข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็อาจารย์ขอสรุปได้กว้างๆก็คือแน่นอนค่ะต้นทุนการสร้างสูงขึ้นนะคะโดยนำข้อมูลที่นำมาใช้โมเดลที่ถูกออกแบบหรือคอมพิวเตอร์ใช้งานเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็จะต้องเป็นมีมูลค่านะคะต้องใช้เงินนะคะสูงขึ้นขาดความโปร่งใสการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยผู้ที่ใช้งานเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าที่มาของข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รวบรวมมาให้เราเนี่ยที่ใช้ในการเทรนหรือการฝึกปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะซึ่งบอกแหล่งที่มาหรือซึ่งการที่ไม่บอกไม่เปิดเผยไม่บอกแหล่งที่มาเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานอาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียข้อที่3เกิดการพัฒนาเพิ่มอัตราการว่างงานนะคะในปี2030เราคาดการณ์กันว่าจะมีแรงงานถึง300ล้านคนนะคะที่จะตกงานเพราะ AI นะคะเพราะ AI ทำได้ทุกอย่างนะคะตัดสินใจให้เราแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างนะคะส่วนข้อเสียถัดมานะคะอีกอย่างนึงก็คือขาดความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าระบบAI เนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ถูกออกแบบถูกโปรแกรมมันจะปิดกั้นจินตนาการนะคะการสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ย AI ยังทำไม่ได้นะคะการนำไปสู่การเลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะก็คือบริษัท Amazon ได้ทำการทดลองใช้ AI เลือกรับคนเข้าทำงานปรากฏว่า AI จะเลือกปฏิบัติโดยคิดว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะเพศชายจะเข้ามาทำงานได้ดีกว่าเพศหญิงนะคะแล้วก็การวิเคราะห์การเรียนรู้ก็มาจากประวัติในช่วง10ปีนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นข้อเสียของการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะคะการโจมตีทางไซเบอร์นะคะจะพบว่าในปีที่แล้วนะคะคศ2023มีการตรวจพบธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อนะคะที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาการสูญเสียนะคะมากขึ้นประสบการณ์นะคะข้อเสียก็คือประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยไปลดทอนความเป็นมนุษย์อาจจะงงนะคะเพราะว่าปัจจุบัน AI ในด้านการศึกษาเนี่ยคือ AI จัดการทุกอย่างมันจะไปลดทอนประสบการณ์บางอย่างที่มนุษย์เรียนรู้นะคะในธรรมชาติมนุษย์จะต้องเรียนแต่ AI เนี่ยกลับไปจัดการสร้างเนื้อหากำหนดการเรียนพื้นฐานทุกอย่างทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะพลาดในบางสิ่งที่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการทำงานในขั้นตอนถัดไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้กันทางธุรกิจนะคะสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะกว้างๆได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือกระบวนการอัตโนมัติหรือที่ว่า process automation นะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่อันนี้พบเจอมากที่สุดก็คือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลนะคะเอกสารที่จับต้องได้แล้วก็จัดการเก็บเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์อย่างเช่นแขนกลที่อยู่ในโรงงานนะคะเขาจะทำงานซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะ

นี้คือกระบวนการอัตโนมัติ 2. ความเข้าใจในเชิงลึก cognitive insight นะคะเป็นการใช้อัลกอริทึมในการหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มาแปลนะคะวิเคราะห์แปลความหมายจากข้อมูลเนี่ยซึ่งAI จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการมีส่วนร่วมในการรับรู้นะคะ cognitive engagement นะคะก็คือเป็นการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์นะคะร่วมกับโครงการที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรนะคะที่ในการที่จะช่วยเหลือในการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะตัวอย่างแรกก็อย่างเช่นอันนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะfraud detector Amazon ก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับลองหาประสบการณ์ก็คือสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเครื่องมาก่อนนะคะซึ่งซอฟต์แวร์จะสามารถที่จะรับข้อมูลเชิงลึกนะคะจากข้อมูลในอดีตบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสร้างโมเดลในการตรวจจับการฉ้อโกงอย่างแม่นยำนะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็คือ Amazon Fraud Detector นะคะก็คือบริการที่เขามีให้ก็คือระบุการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะซึ่งจะช่วยลดจำนวนของการฉ้อโกงโดยชำระเงินการออนไลน์นะคะโดยมีการทำเครื่องหมายทางธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะก็เราสามารถที่จะระบุหรือว่า warning ได้เตือนได้นะคะหัวข้ออย่างที่2ก็คือตรวจจับการฉ้อโกงบัญชีใหม่ๆนะคะก็คือสามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการลงบัญชีที่ถูกต้องกับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงได้นะคะเลือกตรวจสอบเพิ่มเติมได้โดยการยื่นย่างทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลนะคะถัดมาขออภัยทีค่ะป้องกันการละเมิดโปรแกรมนะคะมีการทดลองใช้โปรแกรมสะสมคะแนนแล้วก็มีการตรวจจับบัญชีที่มีแนวโน้มว่าจะมีบริการออนไลน์ใช้งานที่ผิดนะคะส่วนการใช้งานบริการ Fraud Detector แบบที่4ก็คือปรับปรุงการตรวจจับการครอบครองบัญชีคือตรวจจับว่ามีการบุกรุกการครองบัญชีหรือว่าลดความขัดแย้งของผู้ที่ใช้ที่ถูกกฎหมายได้นะคะถัดมาก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์อันนี้เริ่มเข้าใกล้ตัวเราแล้วนั่นก็คือแชทบอทค่ะแชทบอท AI นะคะก็จะใช้ตอบคำถามเรา24ชั่วโมงนะคะก็มีใช้ในการเพื่อปรับปรุงให้บริการลูกค้านะคะได้ดีขึ้นนะคะแชทบอทนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากการตอบโต้ตอบในอดีตนะคะมาเป็นความเข้าใจว่าผู้ใช้งานต้องการอะไรแล้วก็ตอบคำถามลูกค้าได้นะคะตัวอย่างถัดมาก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานอัตโนมัติแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานนะคะตัวอย่างเช่นระบบผู้ช่วย Yuma AI นะคะ Ticket Assistant เนี่ยก็คือจากงานประจำที่ต้องป้อนข้อมูลสร้างทุกอย่างก็คือทำให้เป็นอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยจะลดความจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงด้วยตัวเองนะคะสร้างเครื่องมือเหล่านี้ลดความเสี่ยงอันนี้ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อที่จะเกิดการส่งมอบให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ระบบ AI จะแนะนำให้ลูกค้าแนะนำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าอันนี้จะเป็นแบบร่างนะคะว่าถ้าสนใจนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อธุรกิจด้านอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะในการเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศนะคะตอนนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็โลกเรามียานอวกาศตั้งเป็นพันลำนะคะแล้วก็ธุรกิจต่อไปเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศค่ะตัวอย่างเช่นนะคะด้านวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะAWS นะคะ RoboMaker นะคะบริษัท Luna Outpost นะคะที่ใช้เครื่องมือวิศวกรรมของ AWS เนี่ยเขาก็ได้จำลองวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะก็คือเป็นบริการจำลองบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาด้านวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้ปรับขนาดแล้วก็จำลองการทำงานอัตโนมัตินะคะเพื่อทดสอบการทำงานนะคะอุตสาหกรรมด้านอวกาศนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมด้านอวกาศในประเทศสิงคโปร์นะคะที่ใช้นวัตกรรมนี้นะคะในการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสิงคโปร์ในการดำเนินการธุรกิจทางด้านอวกาศนะคะมีขนาดนี้เลยนะคะโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้นะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันดำเนินการได้โดยการ
โดยใช้เทคนิคของเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะคะรวมถึงโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกนะคะซึ่งโซลูชันต่างๆที่ใช้ในการขับเคลื่อน AI เนี่ยมีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1950นะคะแต่ปัจจุบันเราก็มีการใช้งานมีผลให้ในปัจจุบันนะคะมีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาเพื่อรักษาโควิด-19 นะคะแล้วก็การเขียนบล็อกปลอมนะคะการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะในขณะที่การวิจัยปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยไปถึงไปไกลมากนะคะแล้วก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเหมือนที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนระบบ AI ในธุรกิจนะคะก็คือเพื่อช่วยที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจทำให้กระบวนการในการทำงานบางอย่างเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะคะมีการได้มาของข้อมูลเชิงลึกและนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กรนะคะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้งานประดิษฐ์การปัญญาประดิษฐ์จนกระทั่งถึงตัวอย่างในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานนะคะค่ะและทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ค่ะ

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

0: ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้างโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบอุ่นมากครับตอบได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้านการเกษตรหลังจากที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเกษียณมาแล้วได้มาทำเกษตรที่บ้านของอาจารย์เองที่เรียกว่าฟาร์มโฮมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะแต่กว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันนะคะ
0: ประมาณผมมีความสุขกับนี้อยู่แล้วผมรักกับการเกษตรมาโดยตลอดนะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตามนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทก็ตามผมก็ทำฟาร์มผมไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปริญญาโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้

0: เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาเขาก็จะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
1: แล้วสิ่งสำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับและผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยเพราะงั้นผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% อ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริงๆ
0: ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตยุทธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
1: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับการออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
2: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: เกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองอาจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่นะคะท่านทำการเกษตรที่มีความหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละสไตล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกไปรับชมได้เลยค่ะ
1: ที่นี่อากาศสดชื่นมากนะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มโฮมครับนะครับที่ฟาร์มโฮมของเราเนี่ยนะครับมีต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตครับอาจารย์สมจิตอยู่ตรงไหนครับ
2: อาจารย์
1: ตรงนี้อ๋ออาจารย์สมจิตตรงนั้นนะครับอาจารย์กําลังทําสวนอย่างมีความสุขมากเลยครับเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับ
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์ดร.ใหญ่
1: ครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้พอดีผมกําลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้ครับ
2: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวยๆ
1: ส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่ถือว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่มั้ยครับ
2: ครับ
1: สวนสไตล
2: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังอ่ะเนาะ
1: โอ้ครับ
2: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
2: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเราจะต้องทำอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นนี่ต้นมอสขึ้นเต็มเลย
2: ครับอันนั้นความชื้นนะอาจารย
1: ์
2: ฉะนั้นเป็นสวนป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหินและเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสำคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
2: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบร้อยปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยัง
2: ไงได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
2: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
2: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
2: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
2: ตะโกต้นนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาจากป่าเดียวกันนะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
2: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
2: แต่งแผลแต่งแผลช่วย
1: ใช้เทคนิค
2: เป็นแผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นแหละคือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยไหมนะครับ
2: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับเป็นสวนหินใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับเป็นสวนหินกับสวนไม้ดัดครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
2: นะครับเดี๋ยวเชิญครับอาจารย์ดร.ใหญ่

0: จารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่สองเนี่ยนะครับที่ผมทำนี่เป็นลักษณะของสวนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนำมาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคร์ที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอามาเสม็ดหรือก็พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก่อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนะผมจะทำเป็นลานอาจารย์ผมใช้พวกหินอ่อนที่เป็นแบบปลุกมาผสมกับหินสันเพื่อเป็นลานพักผ่อนของผมแล้วมีม้านั่งประกอบและบ้านของผมทุกหลังเนี่ยนะอาจารย์จะมีศาลาพักหมดเลยไฟเนี่ยผมจะใช้แบบดุมเกวียนนะครับจะวางสายไฟตามรั้วหมดสายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
0: โอ้
1: วันทีเดียวให้จบอาจารย์
0: ครับผมจะครับอาจารย์มีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
1: คอนเซปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคร
0: ์
1: กลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
0: ค
1: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
0: อาจารย์ครับนี่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
1: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และสไตล์เนาะทั้งหมดนี่คือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดและตรงนี้จะมีด้านหน้านี่จะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคร์ต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นไม้แคร์กลางไม้แคร์เล็กและก็ไม้แคร์ที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดอกใหญ่นะ
0: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
1: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งครับอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี้ก
0: ็สวยมาก
1: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วัน

0: แต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือ
1: ค
0: ในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
2: ปลอดสารพิษด้วย
0: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่2นี้จะเห็นไหมครับว่ามี3ชนิดบุกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มี
2: คะน้า
0: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหว่านกวางตุ้งลงไป
2: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
0: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั้นอาจารย์จะเห็นว่าตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมงทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาด้วยและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
2: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
0: ับ ใช่ครับ
2: มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผัก
0: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับอาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
2: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไง
0: สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมผสานกันมีตั้งแต่บนดินบนฟ้าลองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
2: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: การทำการเกษตรหลังการเกษียณไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้มีใจรักนะคะที่จะทำก็เพียงพอแล้วค่ะการทำการเกษตรก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะแค่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วค่ะ
1: วัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะละมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียวครับหลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดนะก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับจากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโรยครับโรยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำแค่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่นะครับเราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี้ไปคลุกกระสายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกระสายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี่โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบาง

0: ก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่สำคัญจากนั้นใช้เกลียงใบโพนะครับเกลี่ยช่วยนะครับเกลี่ยช่วยตบบางๆแล้วก็พ่นน้ำนิดนึงก่อนนะครับเย็บนะต้องเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
0: คืออันดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะเพื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับและที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำเขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: เคล็ดลับในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะท่านผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
2: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นไม้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวางแผนผังฟาร์มนะคะหรือว่าเรื่องของการออกแบบพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความร่มรื่นในพื้นที่บ้านได้นั่นเองมองไปรอบๆนะพันไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะมีแบบเรียกว่าเป็นร้อยๆชนิดเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือพืชผักนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่ามีความหลากหลายในพื้นที่นะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
3: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถ

ารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบประยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่

ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหาตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมของความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงสังคมหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบความคิดกว้างๆนะครับขององค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมักอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการแข่งขันในเชิงอำนาจทางด้านการทหารจากฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้มีการปะทะสังสรรค์กันในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปนะครับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้รัสเซียเริ่มรู้สึกที่จะค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าอำนาจของรัสเซียโดยเปรียบเทียบนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับดังนั้นการให้ภาพกว้างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีคำถามหลายคำถามครับที่น่าสนใจที่จะถามต่อว่าแรงจูงใจของปูตินในการบุกยึดยูเครนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในปี2021ทำไมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2008นะครับซึ่งรัสเซียกับจอร์เจียเองก็มีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งทำไมไม่เกิดขึ้นในปี2018นะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยึดไครเมียนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือสนใจปัจจัยการเมืองภายในของรัสเซียเองว่ามีองค์ประกอบอย่างไรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจรุกรานยูเครนในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านนะครับอารมณ์ความรู้สึกของตัวประธานาธิบดีปูตินเองนะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทำการศึกษาว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถบอกได้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมจริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งนะครับมากเท่ากับการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจึงเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้ร่มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ราวๆประมาณทศวรรษที่1950นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสกรีนก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นคนริเริ่มนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของ

สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทางอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้นเขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนการทำความเข้าใจกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่มาของการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่มีลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่2นะครับเป็นสามีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็แฮร์โรสปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรสปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วควรจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่าผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะถูกขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยาของตัวผู้นำของรัฐนั่นเองดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับงานชิ้นที่3ครับเป็นงานของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศนะครับชื่อเจมส์รอสนาวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เริ่มให้ความสนใจกับการอธิบายการความพยายามในการสร้างความเป็นศาสตร์นะครับให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับงานของเจมส์รอสนาวไม่ได้มีผลต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่พยายามจะนำเสนอวิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยชี้ชัดไปที่ความแตกต่างของตัวรัฐะนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่า
ปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆครับในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่มีความใหญ่นะครับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับมีความเปิดกว้างทางการเมืองมีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจนะครับมีตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่ปิดนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และยิ่งเป็นประเทศที่เล็กด้วยนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็สารวนอยู่กับตัวแสดงที่เป็นผู้นำรัฐเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันกับคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับและในงานทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุดแล้วให้อะไรกับเรานะครับงานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับการวิเคราะห์กี่ระดับและแต่ระดับมีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่2นี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราคงจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนั้นลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุดซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะครับการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่เป็นไปในลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดัง

ชื่อ Kenneth Waltz นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ Man State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของ Kenneth Waltz ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่งานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายต่างประเทศว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมาจากหนังสือของ Kenneth Waltz นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบด้วยการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั้นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาอ่านต่อไปได้นะครับปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้กับรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผ่านอะไรบ้างผ่านการเข้าร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมือในเวทีผู้ภาคีเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเพราะการเข้าร่วมในเวทีต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐหนึ่งปฏิเ

นะครับระบบโลกโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับรัฐก็เสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งอธิบายถึงคุณสมบัติของระบบการเมืองทางด้านประชาธิปไตยว่าเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายต่างประเทศที่เป็นสันตินโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการความร่วมมือในลักษณะของประชาธิปไตยอย่างไรสนับสนุนในเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางด้านประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับซึ่งการสนับสนุนของรัฐดังกล่าวก็มาจากนะครับระบบการปกครองที่มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐในอีกมิตินึงนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัวรูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมอาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้นิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับแล้วดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิตินึงของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพ

0: ขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับหน่วยที่14จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและก็แนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระใน2ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องของสภาพปัญหาการบริหารราชการไทยในด้านต่างๆนะครับทั้งสภาพปัญหาทั่วไปปัญหาในเรื่องของการบริหารการคลังหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการบริหารราชการไทยซึ่งจะมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อที่จะทำให้การบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเพื่อที่รัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนแรกนะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยในการบริหารราชการไทยนั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับดำเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้องค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนกลางก็จะประกอบกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับส่วนภูมิภาคก็จะต้องประกอบไปด้วยจังหวัดแล้วก็อำเภอเรามีอยู่76จังหวัดนะครับในแต่ละ76จังหวัดก็จะมีส่วนราชการในระดับอำเภอรวมกันทั้งหมดเนี่ย878อำเภอในขณะเดียวกันเราก็มีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในทุกจังหวัดก็จะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลนะครับกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเรามีอยู่2แห่งด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับในส่วนของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการดำเนินงานโดยนำเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับมาดำเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีการจัดทำในรูปของยุทธศาสตร์แปลงยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในรูปของแผนงานโครงการต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีแผนงานโครงการเป็นแนวทางในการดำเนินการแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพบว่าจะพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับในการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการแบ่งอำนาจระหว่างการเมืองกับการบริหารเรามักจะพบเสมอนะครับว่าฝ่ายการเมืองก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลแล้วส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารก็จะนำนโยบายต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งก็จะมีความลักลั่นกันอยู่เสมอระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการบริหารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ต่างๆปัญหาประการตัดมาก็คือการบริหารของฝ่ายการเมืองซึ่งโดยบทบาทก็จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบการควบคุมนะครับตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับมีการกำกับเพื่อประเมินผลการดำเนินงานดูปัญหาแล้วก็มีการสั่งการมอบหมายงานนะครับในทางปฏิบัติปัญหาตรงนี้เรามักจะพบว่าฝ่ายการเมืองมักจะนะครับไปดำเนินการเกินจากขอบเขตที่ได้มีการกำหนดไว้หลายครั้งหลายกรณีก็อาจจะมีการก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายการบริหารก็คือฝ่ายข้าราชการที่เขานำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาประการถัดมาก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายราชการในเรื่องของบทบาทอำนาจหน้าที่ที่มักจะมีการก้าวก่ายกันนะครับปัญหาประการต่อมาก็คือปัญหาความต่อเนื่องของการเมืองและการบริหารโดยเฉพาะการเมืองในบ้านเราเราก็เห็นด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับการบริหารราชการก็ขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ในแต่ละรัฐบาลก็จะมีนโยบายต่างๆในการดำเนินงานนะครับเมื่อนโยบายเปลี่ยนแปลงไปฝ่ายข้าราชการประจำก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตนเองนะครับปรับวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานของทางราชการการปรับปรุงหน่วยงานของทางราชการหรือว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ทุกส่วนราชการนะครับจะต้องมีการดำเนินการตามหลักการของนะครับนิติธรรมหลักการในเรื่องของความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วมพวกนี้นะครับนะครับซึ่งแต่ละส่วนราชการก็ได้มีการดำเนินการนะครับบางส่วนราชการก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบางส่วนก็อาจจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปัญหาก็คือว่าผลงานของภาครัฐเนี่ยเราถือว่ายังไม่สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ก็เกิดจากปัญหาหลายประการด้วยกันนะครับเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีการแก้ไขกันต่อ

ไปปัญหาที่สำคัญตามมาก็คือปัญหาการลงโทษทางแพ่งทางอาญานะครับรวมตลอดจนกระทั่งถึงการลงโทษทางวินัยของข้าราชการนะครับที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการในการดำเนินการนะครับตรงนี้มันก็จะต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของข้าราชการนะครับสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปัญหาการบริหารราชการไทยก็คือปัญหาการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการโดยประชาชนนะครับอาจจะอยู่ในรูปของสื่อมวลชนในรูปของประชาสังคมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เราได้มีการดำเนินการแก้ไขกันมาแล้วอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับหาทางแก้ไขนะครับในลำดับต่อๆไปจนกว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะคลี่คลายหรือหมดในที่สุดครับ

สำหรับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารภาครัฐก็คือปัญหาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการจัดหาจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการนั้นๆ นะครับประการที่สำคัญก็คือจำเป็นจะต้องมีการทำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานขององค์การนะครับให้อยู่กับหน่วยงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการตามพันธกิจของแต่ละส่วนราชการอย่างไรก็ตามนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเราจะมีองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการออกกฎหมายวางระเบียบมีการกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการพัฒนาการใช้ประโยชน์หรือว่าการทำรงรักษาบุคลากรให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกส่วนราชการในการดำเนินการตรงนี้ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นไปตามหลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการของระบบคุณธรรมที่ประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของหลักความสามารถหลักความเสมอภาคหรือว่าในเรื่องของหลักความมั่นคงหรือว่าความเป็นกลางทางด้านการเมืองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับมีการกำกับติดตามตรวจสอบเพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมแล้วเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเราก็ยังพบว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับในทางปฏิบัติก็อาจจะมีการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นหลักการของระบบคุณธรรมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับหรือว่านะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับที่จะต้องมีการกำกับควบคุมดูแลโดยศาลปกครองอย่างนี้เป็นต้นปัญหาประการตัดมาก็คือปัญหาดำเนินงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าการทำรงรักษาเนี่ยมันก็มีแนวทางในการดำเนินงานอยู่นะครับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าของการกำหนดนะครับตำแหน่งในระบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการประกาศใช้กฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับฉบับแรกก็นะครับเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2400นะครับ72ซึ่งถือว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เราก็มีการกำหนดระบบตำแหน่งต่างๆในระบบราชการพลเรือนมาหลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งในระบบชั้นยศทั้งในระบบการจำแนกตำแหน่งจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันก็คือเป็นประเภทตำแหน่งหรือว่าเป็นบอร์ดแบรนด์ก็มีปัญหาในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งที่นะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมตลอดจนความ

ก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ก็คือในเรื่องของการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในหน่วยงานของทางราชการนะครับปัญหาการบรรจุแต่งตั้งปัญหาการโยกย้ายปัญหาการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับที่ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือว่าปัญหาการส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะก็อาจจะทำได้ในข้อจำกัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับการที่เราจะมีการฝึกอบรมมีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพมันจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณในส่วนนี้จำกัดก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าในการที่เราจะส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการนะครับตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องตามมาก็คือปัญหาการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้ก้าวทันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับที่มันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐก็คือปัญหาการบริหารการคลังสาธารณะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องใน3ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือปัญหาในเรื่องของการจัดหารายได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปัญหาการก่อหนี้สาธารณะสำหรับปัญหาการจัดหารายได้นั้นนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ต่ำกว่าการคาดการหรือว่าน้อยกว่ารายจ่ายที่เราได้มีการกำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในการจัดหารายได้ของรัฐบาลนั้นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการประมาณการรายได้นะครับว่าจะมีการจัดเก็บภาษีได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์หรือว่าอื่นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการรายได้แล้วในการดำเนินการตามการประมาณการรายได้เนี่ยก็จะมีส่วนราชการต่างๆเช่นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการปัญหาประการถัดมาก็คือปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับโดยเฉพาะรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยนะครับได้มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการไว้นะครับตรงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเนี่ยนะครับรัฐบาลจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับตามที่ได้มีการจัดสรรไว้ให้กับทุกส่วนราชการเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณนะครับเพื่อนะครับให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้นะครับเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะครับทุกส่วนราชการก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เราได้มีการกำหนดไว้อย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับเมื่อภาคธุรกิจเข้ามารับงานไปแล้วนะครับดำเนินการนะครับส่งมอบตามเวลาตามนะครับเงื่อนไขงานที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับได้อย่างครบถ้วนตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการดำเนินงานของทุกส่วนราชการนั้นได้มีการดำเนินการไปตามแผนงานโครงการอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นรายจ่ายนะครับของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการตามที่ได้กล่าวไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเบิกจ่ายรายได้ทางด้านการลงทุนของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่ำกว่าแผนงานแล้วก็เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็เข้ามากำกับติดตามตรวจสอบดูแลนะครับในการเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้จ่ายนะครับมีการดำเนินงานลงไปในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้ก่อให้เกิดนะครับความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาการก่อหนี้สาธารณะนะครับปัญหาประการแรกของการก่อหนี้สาธารณะก็คือการที่รัฐบาลนั้นเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจากร้อยละ60ของ GDP เนี่ยนะครับเป็นไม่เกินร้อยละ70ของ GDP ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้รัฐบาลมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นและจะเป็นภาระของงบประมาณต่อไปในอนาคตตรงนี้ก็ต้องยอมนะครับเราจะต้องยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี2563มาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2565ในตอนต้นปีเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็นะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลประชาชนก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดซื้อจัดหานะครับวัคซีนหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับเพื่อมาดูแลประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาการก่อหนี้สาธารณะซึ่งตรงนี้จะมีการบริหารจัดการนะครับโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังที่จะดูแลให้การบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนของเรา

สำหรับแนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับจะมีเนื้อหาสาระสำคัญใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นพัฒนาการของแนวทางการบริหารราชการไทยส่วนที่2ก็จะเป็นแนวทางการบริหารราชการไทยก่อนการปฏิรูประบบราชการและแนวทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันสำหรับพัฒนาการของแนวทางในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะครับจากการศึกษานะครับการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับของการบริหารราชการไทยเราก็จะพบแนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยนะครับว่าได้มีการเกิดมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับทั้งนี้แนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ปกครองนะครับและรัฐบาลนะครับนะครับนั่นหมายความว่าการที่ผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินการใดๆในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจทางด้านสังคมก็จะต้องมีการกำหนดในรูปแบบของนโยบายที่เราเรียกกันว่านโยบายสาธารณะนะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนี้เป็นต้นในการดำเนินเนี้ยนะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการนำเอานโยบายต่างๆเหล่านั้นมาจำแนกแยกแยะกำหนดแนวทางในการปฏิบัติพร้อมกับกำหนดวิธีการปฏิบัติในรูปของกลยุทธ์นะครับในการดำเนินงานก็จะต้องมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงานโครงการต่างๆก็จำเป็นอยู่เองนะครับว่าในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยถ้าทุกส่วนราชการได้มีการดำเนินการตามหลักการวิธีการกฎหมายระเบียบข้อบังคับประเพณีการบริหารของราชการก็จะช่วยให้การดำเนินงานเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจึงถือได้ว่าแนวทางในการบริหารราชการไทยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้การดำเนินงานของนโยบายเนี่ยบรรลุเป้าหมายประการถัดมาก็คือแนวทางในการบริหารราชการไทยจะมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎรหรือว่าประชาชนนะครับหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่ดีมีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการนะครับขององค์กรนะครับภาครัฐในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานนะครับโดยนำเอานโยบายของรัฐบาลไปสู่การดำเนินงานแน่นอนนะครับนโยบายของรัฐบาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเพราะนั้นในการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้แนวทางในการบริหารราชการไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นในช่วงไหนเวลาใดก็ตามนะครับถ้าผู้ปกครองหรือผู้บริหารเนี่ยนะครับนะฮะมีแนวคิดมีรูปแบบมีนโยบายอย่างไรเนี่ยนะครับส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการกำหนดแนวทางในการบริหารราชการให้เป็นไปตามรูปแบบแล้วก็วิธีการนั้นๆเพื่อใช้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญประการหนึ่งในการดูแลทุกสุขของนั่นเองครับ

ครับตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่านะครับแนวทางในการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นในการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราจึงเห็นได้ว่านะครับในการบริหารราชการไทยเนี่ยได้มีการเกิดนะครับมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างสรรค์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการบริหารราชการไทยของเรา

โดยตลอดในการดำเนินงานสำหรับแนวทางในการบริหารราชการไทยก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นซะก่อนว่าในการปฏิรูประบบราชการนั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบวิธีการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับของรัฐวิสาหกิจหรือว่าขององค์การมหาชนเพื่อให้รองรับกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนจะต้องมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดกับประชาชนของเราในการต่างๆเหล่านี้แนวทางในการบริหารราชการไทยของเราเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการสร้างสรรค์ได้รับการปรับปรุงได้รับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในการที่เราจะมีการปฏิรูประบบราชการนะครับอย่างเช่นมีการกำหนดรูปแบบของโครงสร้างองค์การภาครัฐเสียใหม่มีการปรับปรุงในเรื่องของนะครับกฎหมายระเบียบแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการกันนะครับมาตลอดระยะเวลาซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คงจะต้องต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าในการบริหารราชการไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นการบริหารราชการไทยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองหรือว่าโลกาภิวัตน์เมื่อมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานนะครับสำหรับปัญหาที่สำคัญของระบบราชการไทยนะครับที่เรามักจะพบกันก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการก็อย่างเช่นปัญหาโครงสร้างของระบบราชการนะครับโครงสร้างของระบบราชการนั้นมันเป็นเรื่องของการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นนะครับการกำหนดว่าภารกิจต่างๆในเรื่องของการดำเนินงานการให้บริการประชาชนของส่วนราชการนะครับในระดับนะครับส่วนราชการที่เป็นการบริหารราชการส่วนกลางจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาการจัดโครงสร้างระบบราชการที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็อาจจะมีการขยายตัวของนะครับหน่วยงานของท่านทางราชการเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วในการดำเนินงานก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับทำให้ระบบราชการนั้นใหญ่โตเกิดความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยเหตุที่ว่าจะต้องมีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับมันก็เร่งเร้าทำให้ส่วนราชการจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานตรงส่วนนี้นะครับนั้นการปรับปรุงโครงสร้างก็ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545ปัญหาต่อมาก็คือปัญหานะครับงานของระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานนะครับด้วยเหตุที่ว่าทุกส่วนราชการในการจะดำเนินการใดๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาพันธกิจเนี่ยมาแปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์เป็นแผนงานโครงการนะครับแล้วก็ขอรับงบประมาณจากนะครับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการตามแผนงานโครงการต่างๆนะครับซึ่งในหลายเรื่องอาจจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับกว่าจะดำเนินการตามแผนงานโครงการนะครับอาจจะเข้าไปในไตรมาสที่2นะครับของปีงบประมาณก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการดำเนินงานด้วยประการต่อมาก็คือปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาในลักษณะที่จิ๋วแต่แจ๋วนั่นหมายความว่ามีจำนวนข้าราชการนะครับในจำนวนที่พอเหมาะกับภารกิจแล้วก็รัฐบาลก็จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดำเนินงานตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการพัฒนาข้าราชการเพื่อให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือของปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยยึดแนวคิดที่สำคัญ3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือการยกระดับ

ดับองค์การภาครัฐสู่ความเป็นเลิศนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการก้าวสู่สากลแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองครับ

0: ทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าว
7: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า prevention disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการค่ะและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยเกิดโรคให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะหรือบางทีนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้นิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดำเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะแล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ tertiary prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคำศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่ agent
host แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโรคหรือ agent นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนนะคะก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านหนึ่งมีโฮสต์อยู่ด้านหนึ่งและ environment เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทาง environment นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจำนวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างไรโดยกรณีของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันก็จะเบ้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ยสิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าสามเหลี่ยมนะคะมันเอียงไปทางด้านโฮสต์นะคะมันก็จะทำให้การเสียสมดุลในการป้องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการเกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะคำส
ัพท์คำต่อมานะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่รูปปกติเนี่ยเราจะมีความไวต่อโรคเนาะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราไวหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแออย่างเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือปัจจัยเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกมาเนาะก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทางออกของแหล่งรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกต์นะคะถ่ายทอดทางตรงนี่คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เรารับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะเป็นวิธีการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับเอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องสัมพันธ์กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายใจเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะ
ทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนาะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งเชื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีความไวต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะนอกจากการที่เรามีความไวจากการที่เรามีภูมิต้านทานลดลงนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงโอกาสที่มีความไวต่อโรคเนี่ยเกิดจากช่วงวัยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นวัยเด็กหรือวัยทารกกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความไวต่อโรคบางโรคนะคะมากกว่านะคะวัยผู้วัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะคะในภาวะที่เรามีประจำเดือนหรือ

วะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราความไวต่อโรคได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่นักศึกษาดูห่วงโซ่ของการติดเชื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะการเกิดโรคไม่ใช่แค่ตัวก่อโรคไปสู่เอเจนต์เนี่ยไปสู่โฮสต์แล้วก็ติดนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือการจะต้องตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อนี้ค่ะตัดวงจรนะคะไม่ให้ตัวก่อโรคเนี่ยมันไปเข้าสู่แหล่งรังโรคได้หรือไม่ให้แหล่งรังโรคเนี่ยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถออกจากแหล่งรังโรคได้หรือว่าไม่ให้ตัดวิธีการถ่ายทอดเชื้อเลยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเจนต์ได้หรือว่ารวมถึงการทำไม่ทำให้เชื้อเนี่ยไปสู่โฮสต์ได้นะคะหรือว่ารวมถึงการทำให้โฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะแต่ในบางตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะแบ่งระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรคเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนอะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเริ่มที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเทอร์เทอรี่นะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็น4กลุ่มในบางตำราเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเทียบกับระยะการเกิดโรคนะคะหรือว่าธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะงงว่าก่อนปฐมภูมิกับปฐมภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะซึ่งบางตำราเขาก็จับรวมกันไปเลยก็คือเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยบางตำราก็มีแยกเนาะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า2อันนี้แน่เหมือนกันแน่ๆตรงที่ว่ามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการเกิดโรคเหมือนกันนะคะแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปฐมภูมิเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่แบบจะป้องเป็นโรคหวัดเท่านั้นเป็นโรคหัดเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันโรคทั่วไปค่ะเบสิกไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคประเภทนี้นะคะมันจะเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจาก
เชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดำเนินเราจะทำกันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรค ก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆ นะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางทางระบาดวิทยาค่ะซึ่งยกตัวอย่างของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะมันก็จะเป็นเช่นการฉีดวัคซีนนะคะเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะก็จะเป็นการป้องกันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคเนาะหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหรือ secondary นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะว่า secondary เนี่ยมันจะเป็นการที่ป้องกันตั้งแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามนะคะแต่ว่าเริ่มมีเชื้อเนี่ยก็เป็นทุติยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราจะต้องเน้นนะคะการป้องกันโรคในขั้นตอนนี้เราต้องเน้นการวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษาโรคนะคะในช่วงระยะต้นๆเลยนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นต้องไปตติยภูมิค่ะวิธีนะคะของการป้องกันโรคในระดับนี้นะคะจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆค่ะ1คือเราเน้นการตรวจหานะคะตรวจหาความผิดปกติให้พบตั้งแต่ที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมาก็อย่างที่บอกว่าไม่มีการติดเชื้อไปแล้วนะคะแล้วก็มีการฝักตัวอยู่นะคะก็คือโรคยังไม่แสดงอาการเนี่ยต้องตรวจหาให้เจอค่ะรวมถึง2นะคะตรวจตอนช่วงที่เจออยู่แล้วนะคะแต่เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มให้การรักษาไปเลยนะคะโดยการเน้นการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะดีมากนะคะเพราะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้หายจากโรคนั้นได้มากกว่าการรักษาในช่วงที่เราป่วยไปนานๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเน้นนะคะในเรื่องการตรวจหานะคะโดยเฉพาะการตรวจหาตั้งแต่ยังไม่เจอโรคเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะคะไอ้พวกการที่เราตรวจสุขภาพจำปีพวกนี้นะคะตรวจดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรนะคะเกิดการผิดปกติมากขึ้นในร่างกายนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วหรือแสดงอาการแล้วถึงจะเป็นทุติยภูมินะคะมันเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะรวมถึงยังไม่แสดงอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจหาคนกลุ่มเสี่ยงหรือการตรวจหาการตรวจสุขภาพจำปีก็ถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะการป้องกันโรคระดับสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมิค่ะซึ่งการป้องกันระดับตติยภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือหลังจากที่เราเริ่มมีความเสื่อมของร่างกายแล้วนะคะเริ่มมีการแสดงอาการพิการมาแล้วก็ต้องเน้นการฟื้นฟูสภาพค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำการรักษาแบบป้องกันแบบตติยภูมิไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีการพิการที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อนักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระดับการป้องกันโรคกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะสามารถป้องกันโรคในแต่ละระดับได้ยังไงนะคะจากปัจจัย3ทางทางระบาดวิทยานะคะก็คือ host agent environment นะคะทีนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะคือการป้องกันโรคระดับก่อนปฐมภูมินะคะการจัดการเกี่ยวกับคนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายทางด้านกฎหมายออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเน้นการส่งเสริมนะคะสุขภาพนะคะของชุมชนนะคะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะการป้องกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพค่ะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นที่นโยบายและกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชื้อนะคะยาสูบแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยานยนต์นะคะพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเช่นกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพ
ไอ้ชุมชนเนี่ยนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลให้เหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคค่ะในส่วนของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเน้นกันที่3ส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือhost agent แล้วก็ environment นะคะ host นะคะเราก็จะมาดูกันที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนนะคะในการเสริมสร้างนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะว่าการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิมีความจำเพาะต่อเชื้อแล้วก็ต่อโรคนั้นๆนะคะค่ะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคนะคะก็เน้นจัดการเชื้อโดยตรงเลยค่ะจะกำจัดเชื้อโรคนะคะกำจัดแหล่งรังโรคแมลงสัตว์พาหะนะคะรวมถึงการทำลายเชื้อทำความสะอาดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลค่ะสุขาภิบาลนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหารน้ำการจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นการมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นพติทุติยภูมิกับตติยภูมินะคะแล้วก็จะเน้นที่ตัวคนเป็นหลักนะคะโดยทุติยภูมิเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาโรคหรือค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะรวมถึงการค้นหาเชื้อนะคะว่ามีการแพร่ระบาดไปถึงตอนไหนแล้วนะคะเราก็จะได้หยุดยั้งโดยทันนะคะก่อนที่มันจะมีการระบาดไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมินะคะเราก็จะเน้นที่ฟื้นฟูนะคะสมรรถนะนะคะของผู้ป่วยค่ะไม่ให้มีความพิการมากไปกว่าเดิมนะคะหรือว่าสามารถกลับมาเป็นคนปกติคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติได้นะคะหรือว่าก็คือจะไม่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตหรือมีอาการหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคในระดับสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์สรุปย่อๆนะคะแล้วก็เฉพาะคัดมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญนะคะในเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะคะนักศึกษาสามารถอ่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือได้นะคะอันนี้แค่คัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะใครก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะแล้วก็ได้ออนเนอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอลเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจาก
นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนีสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง

นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ในายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณอคืออุณหะเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุด

ของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอัลพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40% ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโค

สุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้

ครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทิร์นแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทิร์นแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า

0: มการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจิตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจินตคณิตสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดี หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเกษเถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดประสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับกรมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอมุทิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลบ้านปูลารายอกาแลตาแปถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบูรณาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมวดโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพนามพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ทางเทเลคือทางไกลนะคะเราอาจจะแบบผ่านซูมผ่านช่องทางต่างๆบนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกันคือฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้ให้บริการการปรึกษาหรือนักจิตวิทยาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้รับบริการนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรายบุคคลนะคะเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการที่ช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาเนี้ยได้คลี่คลายประเด็นเรื่องที่แบบตัวเองขุ่นใจทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะหรือนะคะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาความกดดันความเครียดในชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องการเรียนนะคะการที่เราอยากพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการการปรึกษาแบบรายบุคคลได้นะคะก็ดังที่ได้เห็นในภาพนะคะว่าการปรึกษารายบุคคลเนี้ยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยที่แบบจะเห็นว่าสบายๆนะคะไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบเหมือนเรานั่งต่อหน้าครูใหญ่หรือว่าเรานั่งต่อหน้าคุณครูผู้ปกครองนะคะก็จะเป็นหรือว่าต่อหน้าหัวหน้างานเนี่ยก็บรรยากาศก็จะเป็น

บรรยากาศที่เอื้อให้เราสามารถที่จะพูดเรื่องราวที่เราอาจจะอึดอัดนะคะอาจจะได้พูดถึงเรื่องราวที่เราอยากจะได้ตอบแล้วก็มีคนรับฟังมีคนช่วยสะท้อนเพื่อได้ให้เราได้มองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นภาพรวมของการปรึกษาแบบรายบุคคลนะคะการพูดคุยปรึกษาแบบรายกลุ่มอันนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยเด็กๆก็ตามแต่นะคะการให้การปรึกษารายบุคคลเนี่ยจะเหมาะกับประเด็นเช่นเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเราน่าจะเหมาะกับการทำอาชีพอะไรหรือเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นไปเริ่มต้นงานใหม่การปรับตัวคนที่เข้ามาเริ่มงานใหม่เหมือนพวกเราเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไรเนี่ยค่ะหรือว่าเราอาจจะมีประเด็นที่เราชอบโกรธง่ายเราอยากจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มีคนที่ชอบโกรธง่ายอีกหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเหมือนเราการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยมักจะรวมคนที่มีประเด็นเรื่องราวคล้ายๆกันนะคะหรือมีสิ่งที่ต้องการอยากแก้ไขพัฒนาคล้ายๆกันมารวมกันนะคะโดยทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มนี่ก็จะมีคนอยู่ประมาณ8ถึง12คนบางที่นะคะถ้าปัญหาเป็นปัญหาที่มีความเฉพาะเช่นเราขี้งุนงิดขี้น้อยใจหรือคุมอารมณ์บางอย่างยากหรือติดเกมติดเพื่อนติดบางสิ่งต้องการแก้ไขเงี้ยจำนวนคนก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก6คนถึง8คนก็เป็นไปได้นะคะกลุ่มลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพบคุยกันนะคะอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะบางกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาเยอะนิดนึงมีการฝึกฝนทักษะบางอย่างระยะเวลาก็อาจจะเป็นขยับไปได้ถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระหว่างผู้ให้บริการกับประเด็นปัญหาที่ผู้รับบริการได้นำมาปรึกษานะคะแล้วก็รูปแบบของการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นการพบกันติดต่อกันจนกว่าผู้มารับบริการปรึกษาเนี่ยจะเห็นแนวทางหรือมีทักษะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น2แบบที่เป็นที่นิยมนะคะอีกแบบนึงค่ะซึ่งก็ในยุคปัจจุบันนะคะก็พบว่าเนาะก็นอกจากรายบุคคลรายกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีรายครอบครัวนะคะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างกรณีที่เด็กๆนะคะมีความไม่เข้าใจกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองคาดหวังกับลูกๆมากไปแล้วปรับตัวไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะในการให้บริการแบบนี้นอกจากที่จะมีการคุยกับเด็กๆแล้วเนี่ยเราบางทีก็จะมีการแบบชวนผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะได้รับรู้ประเด็นได้ทำความเข้าใจประเด็นที่แบบเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ร่วมกันหาทางแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการปรึกษาที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะมี3แบบนะคะต่อไปอาจารย์ขอขยับไปอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ให้บริการการปรึกษาคือบริการการปรึกษาเนี่ยค่ะผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีจรรยาบรรณนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ให้การปรึกษานี่ไม่ใช่ใครๆก็มาเป็นได้นะคะจะต้องผ่านการเรียนหรือต้องมีคุณสมบัตินะคะอาจารย์ขอไปที่คุณสมบัติก่อนนะคะคุณสมบัติของผู้เรียนของผู้ที่จะเป็นผู้ให้บริการการปรึกษาเนี่ยค่ะจะต้องมีนะคะอันที่หนึ่งจะต้องมีคุณวุฒินะคะคุณวุฒินี่ก็จะผ่านการเรียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะจะต้องได้เรียนวิชาด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเป็นทักษะเป็นวิธีการพูดคุยนะคะหรือวิธีการที่จะช่วยให้คนได้แบบเข้าใจปัญหาเรื่องราวของตัวเขาได้มีแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะผ่านเรื่องของทฤษฎีนะนอกจากเรื่องของทฤษฎีเรื่องทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการปรึกษาแล้วเนี่ยผู้ให้บริการจะต้องอีกแนววิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะแนววิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องมีความรู้เรื่องการผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆการที่จะเลือกความรู้ใหม่ๆที่จะเอาเข้ามามีส่วนในการพูดคุยปรึกษาเนาะก็ต้องเรียนพวกวิธีวิจัยนะคะวิจัยที่น่าเชื่อถือ

นี่เป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็น2 อย่างนะคะที่ผู้ให้เป็นตัวอย่างนะว่าผู้ให้บริการการปรึกษาเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีความรู้อื่นๆนะคะที่มาประกอบนะคะโดยทั่วไปความรู้เหล่านี้ก็จะได้มาจากการเรียนในหลักสูตรนะคะเหมือนที่นักศึกษาเมื่อเกิดถ้าสนใจในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยก็และแนวเนี่ยก็อาจจะเรียนต่อนะคะก็การได้เรียนเนี่ยก็จะทำให้เรามีคุณวุฒิพร้อมที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะนอกจากคุณวุฒิแล้วเนี่ยค ะนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมภายใต้การนิเทศจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์หรือนักจิตวิทยาวิชาชีพนะคะการนิเทศนี้ก็มี2ระดับในระดับที่เป็นการฝึกฝนในชั้นเรียนหรือที่ว่า practicum นะคะอันนี้ก็จะต้องมีจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนดนะคะนอกจากนั้นนะคะคนที่จะออกให้มาให้บริการแบบเดียวๆได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานนะคะถือเข้าไปในภาคสนามแล้วก็ไปฝึกเองให้เชี่ยวชาญ นะคะอันนี้ก็เรียกว่าระดับที่ไม่ใช่ในชั้นเรียนระดับภาคสนามที่เรียกว่า internship อีกจำนวนหนึ่งนะคะสรุปคือนะคะคนให้บริการเนี่ยอันด่านแรกนี่คือต้องมีคุณวุฒินะคะผ่านการเรียนผ่านการฝึกอบรมในระดับชั้นเรียนแล้วก็ระดับภาคสนามนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากมีคุณวุฒิยังไม่พอค่ะผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติด้วยนะคะลองเดาไหมคะว่าคุณสมบัตินักจิตวิทยาน่าจะเป็นอะไรบ้างหลายท่านก็อาจจะนึกในใจได้ถูกต้องนะคะอันหนึ่งลายต้องมีความเรียกว่าความใส่ใจในคนอื่นเนาะความใส่ใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเนาะแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคะรายละเอียดนะคะนักศึกษาไปดูในสามารถดูได้ในเอกสารคำสอนนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะสังเกตจากที่เราดูจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าพี่ๆที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาซึ่งได้มาถ่ายทำให้เราดูเนี่ยอันนี้ลักษณะคุณลักษณะเนาะคือเปิดกว้างรับฟังใจเย็นเอาใจใส่ใจเขาใจเราอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญนะยังไม่พอนะคะการที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีเรื่องของสมรรถนะกับจรรยาบรรณร่วมด้วยนะคะในส่วนของจรรยาบรรณสำหรับผู้ให้บริการนะคะอาจารย์ขอเน้นจรรยาบรรณที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งเรื่องของการรักษาความลับนะคะยกเว้นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อตัวของผู้มารับบริการหรือบุคคลที่3นะคะข้อ2ในการให้บริการเนี้ยเราจะไม่ให้บริการในส่วนที่ผู้ให้บริการไม่ได้ชำนาญยกตัวอย่างเช่นเราได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ปฏิบัติภาคสนามในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแต่เราไปให้บริการเด็กอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะทำได้นะคะถ้าบริการไหนที่นอกเหนือขอบเขตความเชี่ยวชาญหรือการอบรมของเราแล้วเนี่ยเราต้องส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าปรึกษาท่านอื่นควบคู่ไปด้วยท่านที่เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วยนี่เป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3เราจะไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินจริงว่าโอ้บริการนี่ดีมากๆเลยต้องมาแล้วหายมาแล้วลงใจมาแล้วความทุกข์ปลายหายแป๊บไปพริบตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้โฆษณาเกินจริงแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นจรรยาบรรณที่เราไม่ควรทำนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อห้ามด้วยนะคะที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจรรยาบรรณที่อยากจะเน้นคือเรื่องของความสัมพันธ์แบบทับซ้อนนี่หมายความว่าเราเป็นนักจิตวิทยาผู้ให้บริการคือไปมีความสัมพันธ์เชิงลูกค้าหรือว่าเชิงผู้ค้าขายอย่างเงี้ยแสวงประโยชน์นี้ก็ไม่ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งในการพูดคุยปรึกษาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าผู้มารับบริการเป็นคนอาจจะเป็นวัยเดียวกับนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้ให้บริการอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์ประเภทโอผูกพันใกล้ชิดเนี่ยตามเยี่ยมเช้าเยี่ยมเย็นโทรเช้าโทรเย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะมันอาจจะขยับขึ้นไปเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์แบบคนรักคู่รักซึ่งก็จะไม่ใช่ค่อยความสัมพันธ์แบบวิชาชีพเนาะเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการดูแลเรื่องของจรรยาบรรณในการให้บริการค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
7: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
8: ค่ะหน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
2: ค
8: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังค
2: ม
8: ในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะ
2: ค
8: มีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
8: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
2: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
8: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
2: ครับ
8: เราก็ฝึกอาชีพให้
2: ครับ
8: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได
2: ้ใช่ด้วย
8: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
2: คือตัวอย่าง
8: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
2: ไม่ทราบครับ
8: จากกระดาษทิชชู
2: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
8: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
2: นี่ก็คือ
8: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู
2: ่
8: เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
2: oh.
8: ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
2: นะ
8: แล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
2: วางตู้โชว์ได้เลยนะ
8: ใช่ใช่
2: แล้วอย่างตรงนี้ก็
8: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
2: ์
8: จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามี ทำทุกยุงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างไว
2: ้
8: ค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้ก็จะทำหวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
8: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะ

0: มีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทําการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทําผิดหรือว่าในเรื่องของการนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทําผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
0: ใช
1: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: มั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
1: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
0: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ
1: ์
0: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม
0: ่
1: ได้
0: ต้องไปตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาเป็นท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหม
1: บ
0: างคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: ใ
0: ช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขาม ีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพ
1: เ
0: ข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่แล้วก
0: ็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้ววันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอ่ะรปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ

0: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
0: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
3: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับคน
2: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
4: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
5: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยๆที่ห้างสักหน่อย
4: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
5: ทำสวยๆนะเจ๊
4: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะแค่เสร็จแล้ว
5: แค่เสร็จแล้วใช่ไหม
4: เสร็จแล้วค่ะ
6: นี่ตัวเอง
5: จ้า
6: สวยนะเนี่ย
5: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
6: ช่างอ่ะจ้ะ
4: พี่ก
5: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
6: อะไรนะ
5: จ่ายตังค์ให้ด้วย
6: จ่ายตังค์ให้ด้วย
5: ใช่
6: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างปิด
5: จ่ายเดี๋ยวมาจ่ายนะ
6: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
4: ได้เลย
5: ค่ะค่ะ
6: ไปไป
5: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
6: ไป
4: ไป
6: โอ้โห
7: อ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
6: จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างงี้เกิดชนขาหักทำไง
7: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
6: วันนี้เหรอไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
7: แฟนก็ไม่หาย
8: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
5: ันนี้พี่เขาใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: ที่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยมันไรสบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าว
1: รถหายไปไหนอะพ
0: ี่ก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เฮ้ยตรงหายแน่เลยอะรถปภ.
2: คร
0: ับ รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
3: ลองสำรวจดูสิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
4: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบ
4: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจอ
6: ี้ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
5: อาจจะเกิดขึ้น
6: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
5: ้
6: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
5: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
6: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนอะไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
5: ห้างจ้าง
6: บริษัทรปภ.นะคะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
5: ตัวห้าง
6: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
5: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
6: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณป๊อกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
5: สบายใจได้ไปเปาะนึงว่าเราเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
6: ่
5: ะ
6: จะเขียนข้อยกเว้น
5: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
6: อ๋อทำไมอะคะ
5: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนด ข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
6: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
5: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
6: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีเนี้ยก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
5: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
6: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
5: ค่ะ
7: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
8: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
7: ์ร้องไห้
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
11: แหมกิ้งๆเลยค่ะอาจารย์
12: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
11: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
12: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
11: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
12: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
11: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
12: ์ว่าไปนะ
11: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
12: ์อ้าว แล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
11: ก็งี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
12: สวยด้วยนะ
11: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
12: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไห
11: ม
12: เคยได้ยินใช่ไหม
11: อาจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ไม้ขันหมากอะคะ
12: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
11: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
12: ์ร้องไห
11: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
12: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
11: ค่ะ
12: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
11: ะ
12: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
11: ่
12: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
11: ๆค่ะ
12: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
11: อ๋อโอเค
12: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
11: ค่ะ
12: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
11: ค่ะ
12: เพราะ
11: ค่ะ
12: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใดๆสัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมายเพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่นกันแล้ว
11: ใช่ไหม
12: สวมแหวน

0: ล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
1: ค่ะ
0: แปลว่ามั่นกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: มั่นกันนี่กฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอน

0: มีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
1: ค่ะ
0: ลิฟแหวนมั่นนะ
1: อ๋อ
0: กรณีนี
1: ้
0: บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร่หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันน
1: ะ
0: แต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
1: ะ
0: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั่นเมื่อนี
1: ่
0: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
1: ้
0: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะ เราเสียหายไหมอาจารย์
1: เสียหายสิคะ
0: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
1: ค่ะ
0: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได้แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกรงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
0: ใจ
1: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ
2: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับช

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

0: ถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

หัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตอนที่หนึ่งก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะความหมายและประเภทของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า artificial intelligence หรือว่าที่เราจะเรียกสั้นๆชื่อย่อเป็น AI นะคะ AI เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชีวิตยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเราเนี่ยค่ะคือเราจะใช้งานเรื่องของ AI ตั้งแต่Siri นะคะในผู้ช่วยเกี่ยวกับด้านเสียงหรือว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านหรือที่เรียกว่า Alexa นะคะก็จนถึงรถยนต์ไร้คนขับนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จดจำใบหน้าพวก recognition นะคะด้วยการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันของ AI เนี่ยทำให้มีการถกเถียงพูดคุยอย่างมากเลยว่าเกี่ยวกับความสามารถของ AI เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์นะคะถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะแต่มนุษย์เนี่ยเรามีทักษะเฉพาะตัวเช่นความฉลาดทางอารมณ์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่ง AI ยังทำไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความหมายของปัญญาประดิษฐ์นะคะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่ทำงานภายในขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์นะคะโดยมีซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เราจะเรียกอุปกรณ์ที่มีซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะนะคะซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะคะได้รวมเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงต้องขั้นสูงด้วยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆจากคลังความรู้ต่างๆที่เรามีมากมายนะคะในการที่จะมาใช้ในการตัดสินใจนะคะและดำเนินการที่ใกล้เคียงกันกับฟังก์ชันการเรียนรู้การรับรู้รวมถึงการแก้ปัญหาของมนุษย์นะคะอันนี้คือความหมายโดยทั่วไปของปัญญาประดิษฐ์นะคะต่อมาขอบเขตงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือมีการวิจัยมีการใช้งานที่แตกต่างกันแล้วก็แยกจากการหลายอย่างเลยได้แก่การเรียนรู้ของเครื่องที่เราเรียกว่า machine learning นะคะหรือว่าเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะคะหรือว่าแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความนะคะที่เราใช้กันใน LINE application นะคะหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีการมองเห็นนะคะการจดจำภาพนะคะแล้วก็การมองเห็นของเครื่องนะคะซึ่งต่างๆนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เครื่องจักรนะคะสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่นำไปใช้ร่วมกันกับหุ่นยนต์นะคะที่จะนำเทคนิคนะคะของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเข้าช่วยทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะคะต่อมา AI เนี่ยมันก็จะมีอีกความหมายนึงนะคะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการคิดการรับรู้ของมนุษย์นะคะโดยใช้การเขียนโปรแกรมหรือการสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะได้โดยใช้วิธีการที่จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะทำได้ก็คืออัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมและเครื่องมือทางสถิติในการสร้างซอฟต์แวร์นะคะที่สามารถที่จะเรียนแบบการทำงานแล้วก็การตัดสินใจของมนุษย์นะคะรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะได้ออกเป็น2ประเภทหลักนะคะก็คือเราจะแบ่งปัญญาประดิษฐ์ตามความสามารถกับแบ่งตามฟังก์ชันในการทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนนะคะประเภทของ AI ที่แบ่งตามความสามารถนะคะก็จะแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะคะหลักๆ3ประเภทก็คือเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบเบาหรือเรียกว่า artificial narrow intelligence นะคะแบบเบาคือแบบ narrow คือแคบๆนะคะเพราะว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแบบเฉพาะทางตัวอย่างเช่นการใช้เสียงพูดในแอปพลิเคชัน Siri นะคะเพื่อใช้ในการแทนการพิมพ์หรือการค้นหานะคะอันนี้คือเป็นแบบเบานะคะปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือว่า artificial general intelligence หรือที่เรียกชื่อว่า AGI นะคะ AGI จะมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นสามารถที่จะมีความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะสามารถที่จะวางแผนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนะคะต่อมาประเภทที่3ค่ะปัญญาประดิษฐ์แบบทรงปัญญา artificial super intelligence อันนี้ฉลาดขึ้น ASI นะคะเป็นเครื่องจักรที่เราเรียกว่าทรงภูมิปัญญาคือมีความคิดสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในทุกๆศาสตร์แล้วนำมาประมวลผลนะคะด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า AI ประเภทนี้จะมีศักยภาพในเชิงสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์
นะคะณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเรายัง AI เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะต่อมาประเภทของ AI ที่แบ่งตามฟังก์ชันการทำงานนะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกคือที่เราเรียกว่า reactive machine นะคะเป็นระบบ AI ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ว่ามีความสามารถจำกัดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเองไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเก่ามาพัฒนาในการตัดสินใจได้นะคะโดยหน้าที่ของ reactive machine ก็คือจะทำในการปฏิกิริยากับสถานการณ์ตรงหน้าตัวอย่างเช่นที่จะมองที่จะเห็นกันชัดๆก็คือหุ่นยนต์ชิโกะนะคะก็คือการเล่นหมากรุกนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทที่เป็นทฤษฎีจำกัดหรือว่า limited theory นะคะเป็นระบบ AI ที่ตรงกันข้ามกับประเภทแรกก็คือประเภท reactive machine โดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีหน่วยความจำนะคะมีทุกอย่างที่ประเภทที่1ไม่มีนะคะแต่ว่ามีจำกัดนะคะสามารถดึงข้อมูลเก่ามาตัดสินใจได้แก้ปัญหาในอนาคตได้โดยที่ว่ายิ่งเรามีการป้อนข้อมูลเข้าไปมากระดับความถูกต้องแม่นยำก็จะสูงขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็คือรถยนต์ AI นะคะที่เราจะใช้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะเพื่อที่จะระบุว่ามีคนเดินข้ามถนนไหมมีการตัดสินใจในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะหลบสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยต่อมาประเภทที่3ก็คือประเภทที่เราเรียกว่าทฤษฎีของจิตใจ Theory of Mind นะคะเป็นการทำงานของ AI ประเภทที่เข้าใจถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆนะคะของมนุษย์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายังมาไม่ถึงพัฒนาไม่ได้นะคะยังต้องใช้เวลานานที่จะค้นคว้าแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะส่วนประเภทที่4ก็คือมีการตระหนักรู้ด้วยตัวเองหรือว่า self awareness นะคะเป็นระบบ AI ขั้นสูงสุดเลยที่สามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมีความต้องการเป็นของตัวเองความหมายคือขั้นสูงสุดคือขั้นที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะรวมถึงสามารถที่จะคิด

ตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนในปัจจุบันเรายังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะคะเช่นเดียวกับประเภทที่3ก็คือทฤษฎีของจิตใจนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะพบว่าขอบเขตงานเนี่ยจะกล่าวไปถึงหลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งรวมถึงที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือ text to speech speech to text นะคะหรือว่าเรื่องของ image recognition นะคะแล้วก็ NLP นะคะ natural language processing นะคะขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีการวิจัยแล้วก็การใช้งานนะคะที่แตกต่างกันอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างก็คืออย่างแรกคือ machine learning machine learning เนี่ยเป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการตัดสินใจคาดการนะคะคาดการตามรูปแบบที่ก่อนหน้าที่จะพบข้อมูลร่วมถึงการเรียนรู้เชิงลึกนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะอันนี้คือ machine learning นะคะถัดมา speech ค่ะที่อาจารย์พูดถึงการแปลงคำพูดคือจะประกอบด้วยการแปลงคำพูดเป็นเสียงพูดข้อความเป็นเสียงพูดแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะในรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะเป็นเว็บไซต์เป็นหนังสือที่เราสามารถที่จะกดเลือกได้ว่าเป็น PDF เนี่ยอยากให้เขาพูดให้ฟังได้ไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่สลับกันก็คือเสียงพูดเป็นข้อความที่เราใช้กันในแอปพลิเคชัน LINE นะคะขี้เกียจพิมพ์ค่ะพูดเอาแล้วเขาก็จะแปลงเป็นข้อความให้เรานะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการมองเห็นวิชั่นนะคะวิชั่นก็คือการจดจำภาพ image recognition ทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะระบุติดป้ายกำกับจัดประเภทองค์ประกอบต่างๆนะคะได้แล้วก็จำแนกวัตถุที่ตรวจจับได้นะคะต่อมาการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า NLP เป็นเทคโนโลยีที่ให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็แปลภาษามนุษย์ได้นะคะเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรบอทแน่นอนเอาเทคนิค AI มาช่วยให้โรบอทที่จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ทำงานใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นส่วนพื้นฐานที่สำคัญของ AI เนี่ยก็จะกล่าวถึงก็คือคุณจะต้องมีพื้นฐานคือทางคณิตศาสตร์สถิตินะคะมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและที่สำคัญคือคุณจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อมูลด้วยค่ะถัดมาไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์ก็จะเริ่มต้นจาก artificial intelligence เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ machine learning จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ deep learning นะคะช่วงแรกนะคะในช่วงแต่ปี1950นะคะไทม์ไลน์ของปัญญาประดิษฐ์AI ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้าน academic นะคะก็จะพัฒนากับเรื่องว่า AI ทำอย่างไรมีการประชุมแล้วก็พัฒนาถึงเรื่องระบบนะคะผู้เชี่ยวชาญก็เกี่ยวกับเรื่องของฐานความรู้การอนุมานนะคะในช่วงที่2ต่อมาในคศ1980เนี่ยเราก็จะเริ่มเรื่องของ machine learning เข้ามาแล้วนะคะว่าเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีการใช้ว่าความสามารถในการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักในการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้านะคะถัดมาในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะผลักดันที่อาจารย์บอกคือ deep learning นะคะการเรียนรู้เชิงลึกนะคะผลักดันให้ AI เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานของโครงข่ายประสาทเชิงลึกนะคะสถาปัตยกรรมของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นคร่าวๆนะคะก็ประมาณว่าโดยมีAI เนี่ยในการทำการรวบรวมความฉลาดของมนุษย์นะคะพร้อมชุดคำสั่งนะคะรวมถึงอัลกอริทึมต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยการใช้ machine learning นะคะรวมถึงการคิดในเชิงลึกที่เราเรียกว่า deep learning นั่นเองนะคะประเภทของการเรียนรู้เราก็จะแบ่งประเภทของการเรียนรู้ได้เป็น3ประเภทก็คือ supervised นะคะ learning ก็คือการเรียนรู้แบบมีต้องมีผู้สอน unsupervised learning ก็คือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนแล้วก็ reinforced learning นะคะการเรียนรู้อีกแบบนึงก็แบบ reinforced เดี๋ยวดูกันนะคะการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนะคะคือโมเดลจะต้องได้รับการฝึกหรือการเทรนก่อนนะคะโดยตัวอย่างที่เราได้ระบุไว้แล้วหรือเราเรียกว่ามีป้ายกำกับนะคะเพื่อที่จะใช้โมเดลในการตรวจสอบความถูกต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราระบุหรือป้ายกำกับไว้นั่นเองนะคะส่วนแบบไม่มีผู้สอนโมเดลจะไม่ทราบอะไรเลยนะคะไม่มีป้ายกำกับในข้อมูลนะคะโมเดลจะต้องทำงานไปในการเรียนรู้ที่จะซึ่ง
จะต้องหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปกติต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้งานนะคะในแบบที่3ค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะ reinforceLearning Reinforce เนี่ยเราจะต้องมีตัวแทนหรือเราเรียกว่าเอเจนต์นะคะในการพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานให้เสร็จสิ้นนะคะเหมาะสมแล้วเราจะต้องมีเอเจนต์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบสถานการณ์รวมถึงตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำซึ่งการกระทำแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับรางวัลที่เรียกว่า Reward นะคะซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเราได้รางวัลเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ถูกต้องเราได้รางวัลนะคะระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือหรือว่าระบบนิเวศของ AI เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4เลเยอร์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจผู้ใช้งานเทคโนโลยีในระบบนะคะเอื้อระบบต่อระบบนิเวศ AI นะคะก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ของชั้นล่างก็คือฮาร์ดแวร์นะคะโปรแกรมมิ่งนะคะชั้นที่3ก็จะเป็นเทคโนโลยีชั้นที่4ก็คือแอปพลิเคชันนะคะสรุปได้ว่าในตอนที่1 นะคะก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ความหมายนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นหัวข้อที่จะกล่าวถึงเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในตอนที่2จะกล่าวถึงหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเกี่ยวกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยการนำมาใช้ในรูปของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เราใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะจากเริ่มจากการค้นหาข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ไปจนถึงการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งภายในภายนอกที่ทำงานที่บ้านแอปพลิเคชันอย่างเช่นออกจากบ้านแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางนะคะซึ่งศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเปรียบเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นประหยัดเวลาเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลผลิตในการทำงานมากขึ้นนะคะการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะคะเช่นตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์นะคะในโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของการให้บริการนะคะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางธุรกิจที่เราจะพบก็คือแชทบอทนะคะบริการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะด้วยหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือจะทำงานโดยการรับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประมวลผลนะคะเพื่อให้ผลตอบกลับฟีดแบ็กกลับมาผ่านการใช้เป็นคำพูดข้อความการกระทำต่างๆแล้วเราก็นำผลลัพธ์นะคะเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่ต้องการนะคะรวมทั้งสามารถใช้ในรูปแบบการทำงานเพื่อคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเช่นมีแชทบอทที่จะคอยตอบคำถามอัตโนมัติได้เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยรอตอบคำถามเราหรือว่าความสามารถในการจดจำภาพนะคะซึ่งการทำงานทั้งระบบเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะคะโดยโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของทักษะการรับรู้ต่างๆดังนี้นะคะทักษะแรกก็คือการเรียนรู้โดยที่จะเน้นไปเรื่องของการรับข้อมูลนะคะก็คือสร้างกฎว่าจะต้องเปลี่ยนข้อมูลที่นำมาไปใช้ได้จริงกฎนี้เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมเนี่ยเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่อธิบายไว้เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะส่วนหลักการที่2ก็คือการใช้เหตุผลการ reasoningเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ได้ดีตามต้องการนะคะส่วนข้อที่3ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดเซลฟ์คอลเลกเนสคอลเลกชันค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้รับการออกแบบนะคะโดยการปรับแต่งเพื่อที่จะไปปรับแต่งอัลกอริทึมให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเพื่อแน่นอนรับประกันว่าให้ผลลัพธ์ได้แม่นยำนะคะส่วนหลักการทำงานข้อที่4ก็คือการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คือเราจะใช้เรื่องของเครือข่ายประสาทเทียมอิงตามกฎวิธีทางสถิติและเทคนิคอื่นๆเพื่อที่จะได้ภาพใหม่แนวทางใหม่เพลงใหม่หรือแนวคิดใหม่ๆนั่นเองนะคะส่วนข้อเสียค่ะข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็อาจารย์ขอสรุปได้กว้างๆก็คือแน่นอนค่ะต้นทุนการสร้างสูงขึ้นนะคะโดยนำข้อมูลที่นำมาใช้โมเดลที่ถูกออกแบบหรือคอมพิวเตอร์ใช้งานเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็จะต้องเป็นมีมูลค่านะคะต้องใช้เงินนะคะสูงขึ้นขาดความโปร่งใสการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยผู้ที่ใช้งานเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าที่มาของข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รวบรวมมาให้เราเนี่ยที่ใช้ในการเทรนหรือการฝึกปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะซึ่งบอกแหล่งที่มาหรือซึ่งการที่ไม่บอกไม่เปิดเผยไม่บอกแหล่งที่มาเนี่ยทำใ
ผู้ใช้งานอาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียข้อที่3เกิดการพัฒนาเพิ่มอัตราการว่างงานนะคะในปี2030เราคาดการณ์กันว่าจะมีแรงงานถึง300ล้านคนนะคะที่จะตกงานเพราะ AI นะคะเพราะ AI ทำได้ทุกอย่างนะคะตัดสินใจให้เราแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างนะคะส่วนข้อเสียถัดมานะคะอีกอย่างนึงก็คือขาดความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าระบบ AI เนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ถูกออกแบบถูกโปรแกรมมันจะปิดกั้นจินตนาการนะคะการสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ย AI ยังทำไม่ได้นะคะการนำไปสู่การเลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะก็คือบริษัท Amazon ได้ทำการทดลองใช้ AI เลือกรับคนเข้าทำงานปรากฏว่า AI จะเลือกปฏิบัติโดยคิดว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะเพศชายจะเข้ามาทำงานได้ดีกว่าเพศหญิงนะคะแล้วก็การวิเคราะห์การเรียนรู้ก็มาจากประวัติในช่วง10ปีนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นข้อเสียของการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะคะการโจมตีทางไซเบอร์นะคะจะพบว่าในปีที่แล้วนะคะค.ศ. 2023มีการตรวจพบธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อนะคะที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาการสูญเสียนะคะมากขึ้นประสบการณ์นะคะข้อเสียก็คือประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยไปลดทอนความเป็นมนุษย์อาจจะงงนะคะเพราะว่าปัจจุบัน AI ในด้านการศึกษาเนี่ยคือ AI จัดการทุกอย่างมันจะไปลดทอนประสบการณ์บางอย่างที่มนุษย์เรียนรู้นะคะในธรรมชาติมนุษย์จะต้องเรียนแต่ AI เนี่ยกลับไปจัดการสร้างเนื้อหากำหนดการเรียนพื้นฐานทุกอย่างทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะพลาดในบางสิ่งที่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการทำงานในขั้นตอนถัดไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้กันทางธุรกิจนะคะสามารถแบ่งคร่าวๆนะคะกว้างๆได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือกระบวนการอัตโนมัติหรือที่ว่า process automation นะคะประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่อันนี้พบเจอมากที่สุดก็คือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลนะคะเอกสารที่จับต้องได้แล้วก็จัดการเก็บเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์อย่างเช่นแขนกลที่อยู่ในโรงงานนะคะเขาจะทำงานซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือกระบวนการอัตโนมัติ2ความเข้าใจในเชิงลึก cognitive insight นะคะเป็นการใช้อัลกอริทึมในการหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มาแปลนะคะวิเคราะห์แปลความหมายจากข้อมูลเนี่ยซึ่ง AI จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการมีส่วนร่วมในการรับรู้นะคะ cognitive engagement นะคะก็คือเป็นการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์นะคะร่วมกับโครงการที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรนะคะที่ในการที่จะช่วยเหลือในการตอบคำถาม24ชั่วโมงนะคะตัวอย่างแรกก็อย่างเช่นอันนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะfraud detector Amazon ก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับลองหาประสบการณ์ก็คือสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะคะโดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเครื่องมาก่อนนะคะซึ่งซอฟต์แวร์จะสามารถที่จะรับข้อมูลเชิงลึกนะคะจากข้อมูลในอดีตบวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสร้างโมเดลในการตรวจจับการฉ้อโกงอย่างแม่นยำนะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็คือ Amazon Fraud Detector นะคะก็คือบริการที่เขามีให้ก็คือระบุการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะซึ่งจะช่วยลดจำนวนของการฉ้อโกงโดยชำระเงินการออนไลน์นะคะโดยมีการทำเครื่องหมายทางธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ที่น่าสงสัยนะคะก็เราสามารถที่จะระบุหรือว่า warning ได้เตือนได้นะคะหัวข้ออย่างที่สองก็คือตรวจจับการฉ้อโกงบัญชีใหม่ๆนะคะก็คือสามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการลงบัญชีที่ถูกต้องกับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงได้นะคะเลือกตรวจสอบเพิ่มเติมได้โดยการยื่นย่างทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลนะคะถัดมาขออภัยทีค่ะป้องกันการละเมิดโปรแกรมนะคะมีการทดลองใช้โปรแกรมสะสมคะแนนแล้วก็มีการตรวจจับบัญชีที่มีแนวโน้มว่าจะมีบริการออนไลน์ใช้งานที่ผิดนะคะส่วนการใช้งานบริการ Fraud Detector 4ก็คือปรับปรุงการตรวจจับการครอบครองบัญชีคือตรวจจับว่ามีการบุกรุกการครองบัญชีหรือว่าลดความขัดแย้งของผู้ที่ใช้ที่ถูกกฎหมายได้นะคะถัดมาก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์อันนี้เริ่มเข้าใกล้ตัวเราแล้วนั่นก็คือแชทบอทค่ะแชทบอท AI นะคะก็จะใช้ตอบคำถามเรา24ชั่วโมงนะคะก็

นีใช้ในการเพื่อปรับปรุงให้บริการลูกค้านะคะได้ดีขึ้นนะคะแชทบอทนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากการตอบโต้ตอบในอดีตนะคะมาเป็นความเข้าใจว่าผู้ใช้งานต้องการอะไรแล้วก็ตอบคำถามลูกค้าได้นะคะตัวอย่างถัดมาก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานอัตโนมัติแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานนะคะตัวอย่างเช่นระบบผู้ช่วย Yuma AI นะคะ Ticket Assistant เนี่ยก็คือจากงานประจำที่ต้องป้อนข้อมูลสร้างทุกอย่างก็คือทำให้เป็นอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยจะลดความจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงด้วยตัวเองนะคะสร้างเครื่องมือเหล่านี้ลดความเสี่ยงอันนี้ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อที่จะเกิดการส่งมอบให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ระบบ AI จะแนะนำให้ลูกค้าแนะนำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าอันนี้จะเป็นแบบร่างนะคะว่าถ้าสนใจนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอีกทีนึงอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อธุรกิจด้านอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะในการเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศนะคะตอนนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรามียานอวกาศตั้งเป็นพันลำนะคะแล้วก็ธุรกิจต่อไปเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศค่ะตัวอย่างเช่นนะคะด้านวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะAWS นะคะ RoboMaker นะคะบริษัท Luna Outpost นะคะที่ใช้เครื่องมือวิศวกรรมของ AWS เนี่ยเขาก็ได้จำลองวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัตินะคะก็คือเป็นบริการจำลองบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาด้านวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้ปรับขนาดแล้วก็จำลองการทำงานอัตโนมัตินะคะเพื่อทดสอบการทำงานนะคะอุตสาหกรรมด้านอวกาศนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมด้านอวกาศในประเทศสิงคโปร์นะคะที่ใช้นวัตกรรมนี้นะคะในการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสิงคโปร์ในการดำเนินการธุรกิจทางด้านอวกาศนะคะมีขนาดนี้เลยนะคะโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้นะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันดำเนินการได้โดยใช้เทคนิคของเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะคะรวมถึงโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกนะคะซึ่งโซลูชันต่างๆที่ใช้ในการขับเคลื่อน AI เนี่ยมีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1950นะคะแต่ปัจจุบันเราก็มีการใช้งานมีผลให้ในปัจจุบันนะคะมีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาเพื่อรักษาโควิด-19 นะคะแล้วก็การเขียนบล็อกปลอมนะคะการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะในขณะที่การวิจัยปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยไปถึงไปไกลมากนะคะแล้วก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเหมือนที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนระบบ AI ในธุรกิจนะคะก็คือเพื่อช่วยที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจทำให้กระบวนการในการทำงานบางอย่างเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะคะมีการได้มาของข้อมูลเชิงลึกและนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กรนะคะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้งานประดิษฐ์การปัญญาประดิษฐ์จนกระทั่งถึงตัวอย่างในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานนะคะค่ะและทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา3246นะคะการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะครั้งนี้จะเป็นการสอนเสริมครั้งที่4แล้วนะคะคราวนี้รายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหาถึง3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่9การจัดการต้นทุนโดยบริหารฐานกิจกรรมหน่วยที่11การจัดการต้นทุนตามเป้าหมายและหน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่12ผลิตภาพและทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook นะคะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้ตามลำดับดังนี้ค่ะหน่วยที่9การจัดการต้นทุนโดยบริหารฐานกิจกรรมนะคะเราแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนด้วยกันนะคะคือตอนที่1เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมหรือเรียกย่อๆว่าเป็น ABC นะคะส่วนตอนที่2นั้นเป็นการจัดการฐานกิจกรรมหรือ ABM นะคะเพื่อที่จะหาในการทำงานให้ได้ลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุดอาจารย์จะขอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในตอนที่1เนื่องจากว่ามันมีการคำนวณตัวเลขต่างๆอยู่นะคะหลังจากนั้นเราค่อยไปพูดถึงเรื่องของการจัดการฐานกิจกรรมนะคะซึ่งตัวเลขก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะคะมันคลิกผิดทำไงเรื่องแรกนะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนเองนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เรารวบรวมสะสมข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะรายงานต้น

ทุนให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนเองเราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนแต่ละอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างไรในแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าตัวไหนบ้างนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้นทุนนั้นเนี่ยเราต้องการนํามาเพื่อจัดสรรต้นทุนให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการกําหนดราคาขายนะคะการกําหนดปริมาณนะคะหรือการกําตัวที่จะทําให้เราได้กําไรในผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะคะแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนตัดสินใจต่างๆด้วยนะคะต้นทุนจริงๆอ่ะมันจะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะในการผลิตสินค้านะคะถ้าเราเรียกว่าเป็นต้นทุนทางตรงเนี่ยนะคะก็ได้แก่พวกวัตถุทางตรงนะคะแรงงานทางตรงเนี่ยนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรแปลว่าต้นทุนนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตโดยตรงถ้ามีการผลิตมากก็จะใช้ต้นทุนตัวเหล่านี้มากนะคะถ้ามีการผลิตน้อยก็จะใช้ต้นทุนตัวนี้น้อยนะคะต้นทุนทางตรงเนี่ยจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นของสินค้าตัวไหนบ้างอย่างไรนะคะส่วนต้นทุนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นต้นทุนทางอ้อมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะหรือเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นโอเวอร์เฮดนะคะหรือ manufacturing overhead นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยรวมอาจจะใช้ร่วมกันในการผลิตสินค้าหลายชนิดภายในกระบวนการผลิตเดียวกันนะคะอย่างเช่นพวกค่าเสื่อมราคาโรงงานต่างๆเนี่ยในภายในโรงงานอาจจะมีการผลิตสินค้าหลายอย่างด้วยกันนะคะการคิดต้นทุนให้ค้าหรือบริการที่เราผิดนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปันส่วนต้นทุนเหล่านี้นะคะให้กับสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดนะที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนทางอ้อมเหล่านี้ด้วยนะคะด้วยความที่ต้นทุนทางอ้อมเองเนี่ยไม่สามารถระบุได้โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะนำมาในการปันส่วนต้นทุนน่ะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการคิดต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นถ้าตัววิธีการที่เรานำมาใช้ไม่สมเหตุสมผลมันก็จะทำให้ต้นทุนที่เราได้นั้นเนี่ยอาจจะผิดจากความเป็นจริงหรือไม่เหมาะสมต่อไปนะคะเพราะนั้นวิธีการที่เราจัดสรรต้นทุนนะสำหรับโอเวอร์เฮดต่างๆนะคะหรือต้นทุนทางอ้อมนั้นเนี่ยเราก็จะมี2แนวคิดใหญ่ด้วยกันคือต้นทุนตามแบบเดิมนะคะซึ่งเราก็จะมีการใช้การปันส่วนโอเวอร์เฮดเหล่านี้ด้วยวิธีอัตราเดียวหรืออัตราประจำแผนกนะคะอัตราเดียวเองก็คือไม่ว่าจะมีกี่แผนกในโรงงานนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้เกณฑ์แค่เกณฑ์เดียวมาแบ่งนะคะค่าใช้จ่ายโอเวอร์เฮดของทุกแผนกนะคะให้กับสินค้าหรือบริการนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือการใช้อัตราประจำแผนกเนี่ยเราก็จะมีการเอาตัวเกณฑ์ในการปันส่วนเนี่ยประจำแผนกไปถ้ามี2แผนกเราก็อาจจะใช้เกณฑ์ปันส่วนเป็น2เกณฑ์นะคะสินค้าเข้ามาผ่านแผนกไหนก็จะรับการปันส่วนไปตามแผนกนั้นๆไปนะคะอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะมองว่าการใช้อัตราเดียวหรืออัตราประจำแผนกนั้นยังมีความไม่ละเอียดพอนะสินค้าสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมีปริมาณการผลิตที่แตกต่างไปจากเดิมมากนะคะการใช้เกณฑ์ปันส่วนเพียงเกณฑ์เดียวหรือไม่กี่เกณฑ์ที่ประจำแผนกนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยเกิดแนวคิดที่เป็นระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะคือแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆนะคะหรือต้นทุนทางอ้อมนั้นเนี่ยเป็นหลายเกณฑ์นะคะโดยดูตามตัวผลักดันต้นทุนที่ทำให้เกิดกิจกรรมนะเพราะนั้นพอสินค้าหรือบริการใช้กิจกรรมใดเนี่ยก็จะได้รับการปันส่วนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมนั้นๆไปนะคะเราลองดูตัวอย่างของผลของการคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะตัวอย่างนี้สมมุตินะคะว่ากิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตหรือโอเวอร์เฮดเนี่ยนะคะจำนวน 24,000 นะคะเราอาจจะเกิดจากการผลิตสินค้า2ชนิดด้วยกันนะคะถ้ามีการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนเนี่ยนะคะสินค้าทั้ง2ชนิดนี้จะได้รับการปันส่วนเท่ากันนะคะเพราะเราสมมุติว่าสินค้า2ชนิดนั้นใช้แรงงานทางตรงน่ะหน่วยละ1ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่จะใช้กิจกรรมอย่างอื่นไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าสินค้าโกเป็นสินค้ามาตรฐานนะคะที่เราผลิตได้ไม่ยากนะคะปริมาณผลิตอาจจะเยอะลูกค้าสั่งซื้อเป็นประจำนะคะแต่ในขณะที่สินค้าขอเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่ผลิตยากมีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็อาจจะลูกค้าสั่งซื้อในปริมาณน้อยๆนะคะและสั่งซื้อไม่บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราดูอย่างสินค้าโกกับสินค้าขอ

เนี่ยปริมาณการสั่งซื้อและที่เราผลิตทั้งหมดเนี่ยที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ 10,000 หน่วยนะคะที่สินค้าขอนี่น้อยกว่าเยอะมากนะอยู่ที่แค่ 2,000 หน่วยนะคะถ้าเราใช้แรงงานทางตรงหน่วยละ1ชั่วโมงนะคะสินค้ากอขอก็จะมีการใช้ชั่วโมง 10,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรงกับ 2,000 ชั่วโมงแรงงานทางตรงไปนะคะแต่ถ้าเราดูด้วยปริมาณกิจกรรมอื่นๆที่มีการใช้นะคะสินค้าก่อเองอาจจะมีการปรับตั้งเครื่องหรือเซตอัพเครื่องจักรเนี่ยในการผลิตแต่ละครั้งเราก็จะมีการเซตอัพเครื่องเพื่อที่จะผลิตหลังจากที่มีการเซตอัพแต่ละครั้งไปแล้วหรือปรับแต่งเครื่องจักรไปแต่ละครั้งจะผลิตกี่หน่วยก็ได้นะคะสินค้าก่อเนี่ยผลิตเป็นแค่2ครั้งแค่นั้นเองนะคะก็คือครั้งละประมาณ 1,000 หน่วยนะคะเพราะนั้นในการปรับแต่งก็อาจจะใช้แค่เวลาแค่2ครั้งเนี่ยที่สินค้าขอเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งถึง10ครั้งนะคะโดยถัวเฉลี่ยก็คือครั้งละประมาณ200หน่วยที่เรามีการผลิตนะคะซึ่งลูกค้าอาจจะมาสั่งซื้อนานๆทีเพราะนั้นพอลูกค้ามาเราก็สั่งซื้อเราก็จะผลิตนะคะก็จะมีการปรับแต่งเครื่องจักรขึ้นมานะคะในการผลิตสินค้าขอนะคะการตรวจสอบคุณภาพก็มีการใช้คุณภาพที่แตกต่างกันนะคะเราอาจจะยึดตามตัวผักดันต้นทุนคือชั่วโมงการตรวจสอบคุณภาพนะคะสินค้าก่อนะจากเนื่องจากว่าผลิตไม่มากเนี่ยเราอาจจะใช้แค่ประมาณ100ชั่วโมงก็การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าล็อต 10,000 ชั่วโมงใน 10,000 หน่วยนี้ได้นะคะส่วนสินค้าขอเนี่ยอาจจะผลิตยากคุณภาพสูงเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบบ่อยนานขึ้นนะคะอาจจะใช้เวลาถึง200ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นนี่เป็นข้อมูลของสำหรับตัวอย่างนี้นะคะว่าถ้ามีการใช้กิจกรรมแตกต่างกันนะคะแล้วเราใช้เกณฑ์แค่เกณฑ์เดียวเมื่อไหร่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษามาลองดูว่าถ้าเราคิดต้นทุนตามแบบวิธีต้นทุนเดิมเมื่อไหร่นะคะทุกสินค้ากอและสินค้าขอใช้หน่วยละ1ชั่วโมงเพราะนั้นเราก็แอสซูมได้เลยนะคะว่าสินค้าทั้ง2ชนิดนั้นจะได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเท่าๆกันนะคะลองดูการคำนวณนี้นะคะสมมุติราคาจ่ายการผลิตของเราเนี่ยอยู่ที่ 24,000 นะคะแต่เราใช้ชั่วโมงแรงงานคือ 10,000 ชั่วโมงกับ 2,000 ชั่วโมงเนี่ยมาหารเราก็จะตกอัตราค่าจ่ายการผลิตอยู่ที่2บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนะคะเนื่องจากสินค้ากอและขอใช้หน่วยละ1ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นทั้งกอและขอก็จะได้รับการปันส่วนต้นทุนไปหน่วยละ2บาทด้วยกันเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าเรามองดูข้อมูลที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะสมเหตุสมผลนะคะเนื่องจากว่ากอได้ใช้กิจกรรมต่างๆน้อยกว่ามากนะคะแต่ที่ขอนั้นใช้เยอะกว่านะคะเพราะนั้นวิธีการโดยใช้เกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวมาแบ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะคะถ้าเรามองดูนะคะถ้าเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนตามวิธีฐานกิจกรรมเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเราก็จะมาแบ่งกิจกรรมออกมาเป็น2กิจกรรมด้วยกันสมมติว่าค่าใช้จ่าย 24,000 นั้นถูกแบ่งออกมาว่าเป็นการจัดปรับแต่งเครื่องจักรนะคะอยู่ที่ 3,000 นะคะแล้วการตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้นอยู่ที่ 21,000 บาทด้วยกันนะคะรวมกันคือ 24,000 เท่าเดิมนะคะตัวผักดันต้นทุนเองเนี่ยมาจากปริมาณที่เขามีการใช้ถ้าเป็นการปรับแต่งเครื่องจักรหรือการเซตอัพเครื่องจักรนั้นเนี่ยสินค้ากอเซตอัพอยู่ที่2ครั้งแต่ที่สินค้าขอเซตอัพอยู่ที่10ครั้งด้วยกันนะคะรวมแล้วปริมาณตัวผักดันเนี่ยอยู่ที่12ครั้งด้วยกันถ้าเรามาหารด้วยต้นทุน 3,000 บาทเนี่ยเราก็จะเจอว่าต้นทุนในการเซตอัพเครื่องจักรน่าจะประมาณอยู่ที่250บาทต่อครั้งนะคะส่วนการตรวจสอบคุณภาพนะคะถ้าเราใช้ชั่วโมงนะคะสินค้าก่อใช้100ชั่วโมงนะคะในการตรวจสอบส่วนสินค้าขอนั้นใช้มากกว่าคือ200ชั่วโมงนะคะรวมแล้วปริมาณตัวผักดันอยู่ที่300ชั่วโมงการตรวจสอบนะคะถ้ามาหารเข้าไปกับค่าใช้จ่ายการผลิตในการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าตกอยู่ที่70บาทต่อชั่วโมงนะคะเราใช้เกณฑ์การปันส่วนตามกิจกรรมเมื่อไหร่นะคะสินค้าก่อนะคะก็จะได้รับการปันส่วนจากกิจกรรมการปรับแต่งเครื่องจักรเนี่ยนะอยู่ที่500บาทนะคะก็คือครั้งละ250ต่อครั้งแต่ปรับแต่งอยู่ที่2ครั้งนะคะส่วนสินค้าขอเนี่ยจะมากกว่าเยอะคือ10ครั้งนะคะก็จะรับต้นทุนไป 2,500 ด้วยกันรวมแล้วตรงนี้ก็คือ 3,000 บาทนะคะของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งเครื่องจักรส่วนการตรวจสอบคุณภาพเองเนี่ยนะคะก็เราคิดอัตราอยู่ที่70บาทต่อชั่วโมง
ก็ใช้100ชั่วโมงนะคะก็รับต้นทุนไป 7,000 บาทส่วนขอใช้อยู่200ชั่วโมงก็จะรับไปอยู่ 14,000 บาทด้วยกันนะคะถ้าเรารวมค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนตามกิจกรรมแล้วสินค้าโกนจะได้รับมาแค่ 7,500 บาทนะคะแต่เราหารด้วยปริมาณถึง10,000 หน่วยนะคะเพราะนั้นก็ตกแค่หน่วยละ 0.75 เท่านั้นเองนะคะเนี่ยที่สินค้าขอเองเนี่ยควรจะได้รับการปันส่วนตามความยากง่ายตามการใช้ปริมาณมากน้อยในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้รับไป 16,500 นะคะหารด้วยปริมาณผลิตที่น้อยกว่ามากเนี่ยคือ 2,000 หน่วยนะคะเขาก็จะได้รับปันส่วนต้นทุนไปประมาณ 8.25 ด้วยกันนะคะผลที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าเราลองมาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนแบบเดิมกับต้นทุนตามฐานกิจกรรมเนี่ยนะคะ เราถ้าใช้เกณฑ์แรงงานเมื่อไหร่สินค้าก่อขอได้รับปันส่วนต้นทุนเท่ากันคือหน่วยละ2บาทนะคะแต่ถ้าใช้เกณฑ์กิจกรรมเมื่อไหร่เนี่ยก็ควรจะได้รับต้นทุนไปน้อยกว่ามากคือแค่หน่วยละ 0.75 นะคะแต่ที่สินค้าขอเนี่ยควรจะรับต้นทุนไปเยอะเนื่องจากผลิตยากนะคะแล้วก็ใช้กิจกรรมต่างๆนั้นมากกว่าก่อเยอะนะคะก็คือหน่วยละ 8.25 นะคะถ้าเราเปรียบเทียบ2วิธีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบเดิมเมื่อไหร่เนี่ยและต้นทุนอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไม่สมเหตุสมผลนะคะเราก็จะเรียกว่าถ้าใช้การคิดต้นทุนแบบเดิมแล้วสินค้าที่ผิดปริมาณมากๆผลิตไม่ยากนะคะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยจะถูกคิดต้นทุนสูงเกินไปหรือเราเรียกว่า over costingนะคะโอเวอร์คอสเข้าไปนะคะเราเทียบจากนี้เด้อนะคะว่าจริงๆอ่ะต้นทุนที่ควรจะเป็นอ่ะควรแค่ 0.75 แต่นี่เราคิดให้เขาต้อง2บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าขอเมื่อไหร่ผิดน้อยๆผิดยากๆเนี่ยนะคะกลายเป็นต้นทุนแบบเดิมกับคิดต้นทุนให้เขาต่ำเกินไปหรืออันเดอร์คอสนะคะอันเดอร์คอสไปนะคะถ้าเราเทียบจากที่ ABC เนี่ยต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะก็ควรจะเป็น 8.25 บาทนะคะ 8.25 บาทต่อหน่วยนะคะเพราะนั้นการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยช่วยทำให้ต้นทุนนั้นคิดได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะสมเหตุสมผลนะคะและซึ่งก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่างๆต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะนักศึกษาทำมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่า เราสามารถคิดต้นทุนตามระบบ ABC หรือต้นทุนฐานกิจกรรมได้หรือไม่นะคะเราก็ลองดูกิจกรรมที่1นี้ดูนะคะกิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตอยู่ที่ 32,000 นะคะผลิตสินค้า A และ B นะคะถ้าเรามองดูปริมาณการผลิตเนี่ย A กับ B เองเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะ A ก็อาจจะเป็นสินค้าที่ทั่วๆไปนะคะเราผลิตขายเป็นประจำคือ 5,000 หน่วยนะคะสินค้า B นะคะสินค้า B อาจจะผิดขายน้อยกว่าเยอะนะคะอยู่ที่ 1,000 หน่วยนะคะชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเราจะมองดูว่าเขาใช้แรงงานทางตรงเท่ากันนะอันนี้ท่านโทษนะคะสินค้า A ก็จะใช้แรงงานทางตรงอยู่ที่ 1.5 ถ้าเราถัวเฉลี่ยกันตรงนี้นะคะอยู่ที่ 1.5 หน่วยต่อชั่วโมงนะคะในที่สินค้า B เองเนี่ยนะคะก็จะใช้อยู่ที่แค่หน่วยละ 0.5 นะคะใช้แรงงานทางตรงน้อยกว่าค่ะเมื่อเราได้อัตราประจำกิจกรรมมาแล้วนะคะ เราก็จะเอามาปันส่วนให้กับสินค้ากอและสินค้าขอนะคะตามอัตราที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เช่นค่าปรับแต่งเครื่องจักรก็จะครั้งละ550นะคะการเดินเครื่องจักรก็จะ41บาทนะคะ ตามคูณด้วยปริมาณที่สินค้ากับเป็นค่าขอใช้ในกิจกรรมนั้นๆ นะคะสินค้าก่อเองก็จะได้ต้นทุนรวมมา 21,050 แต่เราหารด้วยปริมาณหน่วยที่เขาผลิตเองเนี่ยมันก็จะตกหน่วยละ 4.21 นะคะส่วนสินค้าขอเองนั้นจะมีต้นทุนรวมมาเนี่ย 19,50 นะคะแม้ว่าจะน้อยกว่าสินค้าก่อก็จริงแต่ว่าปริมาณการผลิตเขาก็น้อยกว่ามากนะคะพอหารด้วยปริมาณผลิตเข้าไปเนี่ยต่อหน่วยกับสูงกว่านะคือ 10.95 เข้าไปนะคะถ้าเราเอาวิธีการคิดต้นทุนทั้ง2แบบมาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้า
กอร์นั้นเองเนี่ยถูกคิดต้นทุนสูงเกินไปหรือโอเวอร์คอสอีกละนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้เราตั้งราคาสินค้ากอร์นั้นมากเกินไปหรืออาจทำให้เราไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้นะคะส่วนสินค้าขอเองนั้นก็ถูกคิดต้นทุนต่ำเกินไปนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่มีคู่แข่งกับเราแต่เรายิ่งขายมากเรายิ่งขาดทุนมากก็ได้นะคะ

เพราะเราคิดต้นทุนให้เขาต่ำก็จะไปตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าต้นทุนก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นหลักของการคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรมเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อนะคะเราก็จะมานำมาเอาแนวคิดอันนั้นนะคะ ABC นั้นมาวิเคราะห์นะคะความสามารถในการทำกำไรของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เรามีสินค้าแต่ละอย่างอาจจะทำกำไรให้เราได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็มาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับลูกค้าเราด้วยลูกค้ามีทั้งลูกค้าที่พูดง่ายพูดยากขายมากขายน้อยต่างๆกันนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ให้กับเรานะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาจากในหนังสือนะคะเราพูดถึงการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์นะคะการขายสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยนะคะถ้าสินค้าสมมติว่าเราขาย A กับ B อันนี้เป็นตัวอย่างที่ 9.2 นะคะในตำราของเราเองนะคะผลสรุปจากการคำนวณต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะถ้าเราใช้วิธีต้นทุนแบบเดิมเองสินค้า X ของเราเนี่ยนะคะจะตั้งราคาขายอยู่ที่200มีต้นทุนการผิดถูกที่คิดไปที่180นะคะแต่ถ้าใช้ระบบ ABC เมื่อไหร่เนี่ยนะคะการคิดต้นทุนนั้นเนี่ยเราคิดต้นทุนให้มากเกินไปนะคะที่จึงต้นทุนที่ถูกต้องน่าจะเป็น 161.67 เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นสินค้า A เราอาจจะถ้าเราใช้ ABC มาช่วยเนี่ยสินค้า A ไอสินค้า X ทันโทษนะคะสินค้า X เองอาจจะไปปรับลดราคาเพื่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาในตลาดได้นะคะเพราะเราอาจจะตั้งต้นทุนไว้สูงไปนะคะส่วนสินค้า Y เองตรงกันข้ามกันนะคะถ้าเป็นระบบต้นทุนแบบเดิมเมื่อไหร่เนี่ยเราคิดต้นทุนให้น้อยไปคือตกหน่วยละ300แค่นั้นเองนะคะทั้งที่สินค้าวายเนี่ยเป็นสินค้าชนิดพิเศษนะคะจะมีการผลิตซับซ้อนการใช้กิจกรรมเยอะกว่าสินค้า X นะคะส่วนถ้าเราใช้ระบบ ABC มาเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้า Y เองเนี่ยมีต้นทุนต่ำไปที่จริงต้นทุนที่ถูกต้องหรือเหมาะสมน่าจะเป็น355บาทนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นว่าสินค้า Y เนี่ยกำไรตั้งเยอะตั้งประมาณ100บาทต่อหน่วยเนี่ยอาจจะไม่จริงนะคะอาจจะอยู่แค่45นะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยสินค้า Y เราอาจสามารถไปปรับเพิ่มราคาได้ก็ลูกค้าก็จะยังยินดีซื้ออยู่นะคะส่วนตัวอย่างที่ 9.3 เนี่ยเป็นการวิเคราะห์การทำกำไรของลูกค้าของเราเนี่ยนะคะตัวอย่างบริษัทนี้นะคะมีลูกค้าเองเนี่ยเป็น11รายแค่นั้นเองนะคะ1คือลูกค้ารายใหญ่นะมีปริมาณซื้อเนี่ยครึ่งหนึ่งละ 50% ส่วนลูกค้ารายย่อยเองก็มีปริมาณซื้อ 10% เหมือนกันนะคะแต่การใช้กิจกรรมแตกต่างกันมากนะคะถ้าเรามองดูเนี่ยสินค้าลูกค้ารายใหญ่เองเนี่ยอาจจะสั่งซื้อทีละมากๆนะคะทีครั้งละมากๆคือสั่งซื้อแค่2ครั้งเองนะก็เป็นยอดสินค้าไป 50% ละสุดในขณะที่ลูกค้ารายย่อยอีก10รายนั้นรวมกันมีการสั่งซื้อตั้ง200ครั้งนะคะการไปติดต่อลูกค้าก็ต่างกันเยอะนะคะสินค้าลูกใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เราติดต่อแค่10ครั้งต่อปีเท่านั้นเองนะที่ลูกค้ารายย่อยน่ะไปติดต่อหาเขาถึงตั้ง210ครั้งนะคะเพราะนั้นแต่ละครั้งเราก็จะมีค่าจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะคะเพราะนั้นเวลาปันส่วนให้เราจะเห็นว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยใช้ตัวค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยแค่ประมาณ14,000นะที่ลูกค้ารายย่อย10รายนี้ใช้ต้นทุนต่างกันมากถึง600,000กว่านะถึง600,000กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องไปต่อรองกับลูกค้าเองนะเพื่อให้เรามีกำไรมากขึ้นอย่างลูกค้ารายย่อยเราอาจจะต้องไปเจรจาต่อรองนะพอเราได้ข้อมูลตัวนี้แล้วก็คืออาจจะต้องขอเขาให้สั่งซื้อแต่ละครั้งให้ปีปริมาณมากขึ้นเพื่อเราจะได้ลดปริมาณการสั่งซื้อได้นะคะหรืออาจจะมีการติดต่อน้อยครั้งลงนะคะหรือไม่อาจจะต้องมีการขอเพิ่มราคาถ้ามีการใช้กิจกรรมต่างๆนี้มากขึ้นนะคะส่วนลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเพื่อเป็นการรักษาดำรงไว้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปลดราคาให้เขาก็ได้นะคะเพราะเขาใช้กิจกรรมเราไม่มากเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ข้อมูลจากต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยไปดูแลลูกค้าในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกรณีที่3เองเนี่ยถ้าเราดูจากซัพพลายเออร์ของเราซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยมีตัวอย่างนะคะว่ามี2บริษัทด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 9.4 ในหนังสือเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีการซื้ออะไหล่มา A1 กับ B2 นะคะมีค่าใช้

กันมากนะคะถ้าเราดูแค่ราคาเนี่ยนะเราดูแค่ราคาเราจะเห็นว่าซัพพลายเออร์รายแรกเนี่ยนะคะขายสินค้า A1 ให้เราแค่20บาทต่อหน่วยเนี่ยที่อีกรายนึงขายให้เรา24บาทซึ่งแพงกว่านะคะส่วนสินค้าชิ้นส่วน B2 เองนะคะซัพพลายเออร์รายแรกขายให้เรา52บาทนะคะส่วนซัพพลายเออร์รายที่2เองขายให้เรา56บาทนะคะถ้าเราดูแค่ราคานะคะเราก็จะสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์รายแรก

ั่งซื้อที่ 80,000 หน่วยกับ 40,000 หน่วยนะคะแล้วก็สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์รายที่2ในปริมาณน้อยนะคะที่อยู่แค่อย่างละ 10,000 หน่วยเท่านั้นเองนะคะ 10,000 หน่วยนะคะถ้าเราดูแค่ราคาที่เราสั่งซื้อเราอาจจะคิดว่าเราบริหารจัดการถูกแล้วนะคะแต่ปัญหาที่อย่างอื่นที่ตามมาก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นการซ่อมนะคะการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระหว่างการรับประกันเองเนี่ยถ้าเราใช้อะไหล่ชิ้นส่วนจากบริษัทซัพพลายเออร์รายแรกเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าสินค้ามีการนำเข้ามาซ่อมภายในระยะเวลารับประกันเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทั้ง2อย่างนะคะก็คืออาจจะซ่อมทั้งสินค้าชิ้นที่ใช้สินส่วน A1 กับ B2 เนี่ยนะคะนะฮะที่อะไหล่นะคะที่เราซื้อจากซัพพลายเออร์รายที่2เนี่ยนะคะกับมีหน่วยเสียมากน้อยกว่ามากนะคะน้อยกว่ามากนะจากข้อมูลที่เราเห็นในสไลด์นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาสั่งซื้อแล้วอะไหล่ส่งเข้ามาล่าช้าเนี่ยซัพพลายเออร์รายแรกก็มีการช้าอยู่หลายครั้งนะคะการช้าเองก็จะทำให้เราเสียโอกาสนะคะในการผิดสินค้าอาจจะรอคอยอะไหล่เข้ามาทำให้ผิดสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าไม่ทันการนะคะเราก็จะมีค่าจ่ายในการส่งเข้ามาล่าช้าเข้าไปด้วยนะคะแต่ที่ซัพพลายเออร์รายที่2เองเนี่ยไม่เคยส่งล่าช้าเลยนะคะถ้าเรารวมถึงสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพอถัวเฉลี่ยแล้วซัพพลายเออร์รายที่1นั้นเนี่ยกับนะคะมีต้นทุนโดยรวมเนี่ยนะคะราคาซื้อบวกกับการค่าอะไหล่นะคะการซ่อมแซมสินค้าในระหว่างรับประกันนะที่เราต้องเปลี่ยนให้เขาคืนนะคะแล้วก็การความเสียหายจากการล่าช้าเนี่ยกับรวมแล้วกับมีต้นทุนที่แพงกว่าซัพพลายเออร์รายที่1นะคะเพราะนั้นถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์รายที่1ชิ้นส่วน A1 เนี่ยกลับเป็น 29.5 นะคะต่อหน่วยนะที่ถ้าเราซื้อจากซัพพลายเออร์รายที่2เนี่ยจะมีต้นทุนอยู่แค่ 24.4 หน่วยแค่นั้นเองนะคะส่วนชิ้นส่วน B2 ก็ในทำนองเดียวกันนะคะที่เราคิดว่าราคาต่อหน่วยถูกกว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะB2 เองถ้ารวมถึงความเสียหายอย่างอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่หน่วยละ 57.8 นะคะแล้วก็นะฮะที่ซัพพลายเออร์รายที่2นี่ก็แค่ 56.4 เท่านั้นเองนะคะความเสียหายอาจจะไม่ได้แค่เป็นที่เห็นเป็นตัวเลขเท่านั้นเองนะคะอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ตามมาได้อย่างเช่นการเสียภาพพจน์ของตัวกิจการเองว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพนะคะหรือเราอาจจะเสียชื่อเสียงเราอาจจะเสียเวลาในการซ่อมแซมให้ลูกค้าอาจจะไม่พอใจเราอาจจะหมายถึงการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือยอดขายในอนาคตต่อไปได้ด้วยนะคะเพราะนั้นในการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการคิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องได้มากกว่าวิธีต้นทุนแบบเดิมนะคะแต่ด้วยการในการทำฐานกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของการที่เราต้องไปรวบรวมข้อมูลนะคะต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต้องไปสัมภาษณ์เข้าสังเกตการนะคะว่ามีการทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีค่าจ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราต้องเก็บรักษานะคะแล้วก็ประมวลผลด้วยนะคะตัวนี้เป็นต้นทุนค่อนข้างมากด้วยนะคะในบางกิจการเนี่ยที่มีการคิดจะนำต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะต่อมาจึงมีการคิดค้นการใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะโดยใช้เวลาเป็นตัวผลักดันขึ้นมาแทนนะคะเราก็เรียกว่าเป็น Time Driven Activity Based Costing นะคะหรือเรียกย่อว่า TD นะคะ ABC เข้าไปนะใช้เวลานะที่เข้ามาก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเก็บข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลงกว่าเดิมนะคะแนวคิดของการใช้เวลาเข้ามาเนี่ยนะคะมาเป็นตัวผลักดันต้นทุนนะคะเราก็จะหาก่อนว่าต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะต่อหน่วยนาทีของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ค่อยไปหาดูว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มากำหนดเป็นอัตราตัวผลักดันต้นทุนขึ้นมาด้วยนะคะเราลองดูตัวอย่างนะคะเราก็จะประมาณนะคะว่าต้นทุนต่อหน่วยนะคะเราจะเอาทรัพยากรต่างๆหรือค่าใช้จ่ายการผลิตที่เรามีอยู่นั้นน่ะในการทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะมาตั้งไว้แล้วก็หารด้วยจำนวนเวลานะคะที่เราจัดไว้เพื่อทำกิจกรรมนะคะทีนี้เวลาที่เราทำ

ไว้ให้เนี่ยเรายังคำนึงถึงความสูญเสียด้วยนะคะเช่นว่าเวลารอคอเวลาพักเบรกนะคะของพนักงานต่างๆด้วยนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจัดไว้เนี่ยจะเป็นณระดับที่ปฏิบัติได้นะณปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะถ้าเรามีพนักงาน1คนนะคะเราทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเราจะคิดเป็น60นาทีนะคะถ้าเดือนหนึ่งเราแค่ว่าประมาณ22วันนะคะแล้วเราเผื่อเวลาในการสูญเสียไว้20%นะคะณระดับที่ปฏิบัติได้เนี่ยก็จะเท่ากับ 80% ของเวลาทำงานทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเราลองคิดดูนะคะว่าเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าวันละ8ชั่วโมงชั่วโมงละ60นาทีจำนวนทั้งหมด22วันต่อเดือนนะเราจะได้ออกมาเป็นนาทีนะคะเป็นเวลาต่อนาทีละต่อคนต่อเดือนนะคะถ้าเราคิดเป็นทั้งปีนะคะเราก็คูณ12เข้าไปนะคะอันนี้คือเวลาที่เราได้ในการทำงานทั้งหมดที่มีอยู่นะคะแต่เราณระดับที่ปฏิบัติได้นี่เราคิดให้เพียง 80% ของเวลาทั้งหมดก็จะออกมาอยู่ที่8,448 นาทีต่อเดือนนะคะหรือถ้าเราคูณได้12เข้าไปก็จะเป็นต่อปีปีละประมาณ 101,376 ต่อนาทีต่อคนต่อปีนะคะถ้าเราออกค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นนะครับอาจารย์สมมุติตัวเลขมาว่าเป็น107ตรงนี้ขึ้นมานะคะในหนังสือของเราเนี่ยนะคะเราก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาที่ประมาณ 1.68 บาทต่อนาทีนะคะ 1.68 บาทต่อนาทีเราก็ได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ที่เราได้มานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปประมวลดูว่าแต่ละกิจกรรมนั้นใช้เวลาในการทำเนี่ยกี่นาทีด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะเอานาทีที่แต่ละกิจกรรมทำเนี่ยนะคะอย่างการดำเนินการตามคำสั่งซื้อเนี่ย40นาทีนะคะเราก็คิดว่า1นาทีเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นคือ 1.68 นะคะเราก็จะได้อัตราตัวผลักดันกิจกรรมนะคะโดยเราอิงจากเวลาที่เขาทำนะกันนิดนึงนะคะกิจกรรมอื่นก็ทำนองเดียวกันนะคะเราก็ไปศึกษาว่าการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของลูกค้าเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเท่าไหร่นะสมมติเราได้220แล้วก็คูณด้วย 1.68 เหมือนกันนะคะการตรวจสอบเครดิตนะคะว่าจะขายสินเชื่อให้ลูกค้าได้หรือไม่เนี่ยนะคะสมมติเป็น250นะคะต่อรายนะคะเราก็คูณด้วย 1.68 เหมือนกันเราก็จะได้อัตราตัวผลักดันกิจกรรมเกิดขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเอาไปแอพพลายนะคะผักจัดสรรให้กับสินค้านะคะหรือออเดอร์ของเราแบบต่อๆไปตามหลักฐานกิจกรรมนะคะยกข้อมูลมานะคะตักตัวอย่างที่ 9.5 เนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือแล้วนักศึกษากลับไปทบทวนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในนี้เขามีต้นทุนที่ในการให้บริการอยู่800,400นะคะมีพนักงานบริการฝ่ายลูกค้าอยู่20คนนะคะเขาจัดเวลาให้ตามนี้นะคะ22วันนะคะในต่อเดือนแล้วก็วันละ8ชั่วโมงชั่วโมงละ60นาทีนะคะเขาคิดเป็นไตรมาสขึ้นมานะเป็นหาอัตราต่อไตรมาสเพราะนั้นเขาก็จะได้ชั่วโมงออกมาแล้วก็คิดณระดับที่ปฏิบัติได้คือ80%เท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อการคำนวณให้สะดวกขึ้นเราก็ปัดเศษเอานะคะเข้ามานะคะเพราะนั้นถ้าหากเรามีว่าแต่ละคนพนักงานแต่ละคนเนี่ยสามารถทำงานได้ในต่อไตรมาสนี่คือ 25,000 ชั่วโมงเรามีพนักงาน20คนเราก็จะมีเวลาทั้งหมดที่เราปฏิบัติได้อยู่ 500,000 นาทีด้วยกันนะคะเพราะนั้นเมื่อเรามาจัดแบ่งเพราะนั้นการใช้เวลาเป็นตัวผลักดันต้นทุนเนี่ยเราจะเห็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเช่นเรายังคงแอพพลายนะคะคิดค่าต้นทุนให้กับแต่ละกิจกรรมไปเนี่ยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการดำเนินการทำคำสั่งซื้อเองเนี่ยถ้าเราดูปริมาณที่เกิดขึ้น7,350นะคะเราคูณด้วยตัวอัตราตัวผลักดันที่เราได้จากเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เวลาในการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเพราะนั้น2ช่องนี้ให้เรามากขึ้นกว่าเดิมให้เรามากกว่าระบบ ABC ที่เราเคยพูดกันมานะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นทุนที่เราจัดสรรเข้าไปในการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จริงๆเนี่ยนะคะมันอยู่ที่
694,088เท่านี้นะคะในขณะที่ต้นทุนจริงๆที่เรามีไว้นะคะในตามงบประมาณเองนั้นอยู่ที่804,000นะคะแล้วก็เวลาก็ทำนองเดียวกันนะคะว่าเราใช้เวลาจริงเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เรามีไว้เท่าไหร่นะคะคุณจะเห็นบรรทัดสุดท้ายที่บอกเราไว้นะคะก็คือเวลากับต้นทุนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปนะที่เราไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้ก็ผู้บริหารก็จะต้องไปคำนวณอีกทีหนึ่งว่าคุณจะไปหาทางที่จะใช้เวลาเหล่านี้อย่างไรนะคะแล้วก็เพื่อจะใช้ประโยชน์จากเวลาและต้นทุนที่เราสูญเปล่าพวกนี้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อลองทบทวนดูนะคะเราลองทำกิจกรรมที่สองนะกิจกรรมที่2นะคะสมมุตินะตัวเลขไม่ยากมากนะคะพนักงานหน่วยจัดซื้อ2คนนะคะทำงานวันละ8ชั่วโมงเดือนนึงสมมุติว่าเป็น25วันนะคะค่าจ่ายในการจัดซื้อของแผนกนี้ตกเดือนละ 28,800 นะคะเราได้รับคำสั่งซื้อมาประมาณ180นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ100นาทีระดับที่ปฏิบัติได้นั้นเป็น 80% นะคะของเวลาทั้งหมดนะคะเราลองคำนวณทีละขั้นตอนดูนะคะลองคำนวณหาอัตราต้นทุนต่อหน่วยเวลานะคะแล้วก็ไปดูอัตราตัวผลักดันต้นทุนหลังจากที่เราได้ข้อหนึ่งแล้วนะคะเราทราบว่าเขาใช้เวลา100นาทีนะคะเราก็ได้อัตราของตัวผลักดันต้นทุนแล้วก็มาคำนวณดูความสามารถที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะนักศึกษาลองทำอยู่นะคะประมาณ30วินาทีลองคำนวณดูนะคะ

นะคะตามสมควรนะคะแล้วลองดูตอบคำถามที่1ดูนะคะคำนวณหาอัตราต้นทุนต่อหน่วยเวลาเราเอาต้นทุนของทรัพยากรทั้งหมดก็คือ 28,800 นะคะคูณด้วยเวลาทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็8ชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ60นาที25วันมีพนักงานอยู่2คนนะคะแล้วเราก็ 80% เป็นระดับที่ปฏิบัติได้นะคะเราก็จะตกออกมาอยู่ที่ 1.50 บาทต่อนาทีนะคะเราคำนวณหาอัตรานะคะตัวผลักดันต้นทุนเราทราบว่าจากที่ระบุไว้ในโจทย์นะคะว่าในการทำกิจกรรมในการจัดซื้อแต่ละครั้งเขาใช้เวลาอยู่ประมาณ100นาทีนะคะเพราะนั้นตัวผลักดันต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่150บาทต่อคำสั่งซื้อถ้าเราดูขีดความสามารถที่เราไม่ได้ใช้นะที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลองคำนวณดูทั้งเวลาและจำนวนเงินนะคะเพราะนั้นเราบอกว่าเราใช้ไปนะคะเรามีเวลาทั้งหมด 19,200 แต่เราใช้แค่ 18,000 นะคะเราก็มีเวลาที่เราปล่อยให้ว่างไว้อยู่ประมาณ 1,200 นะคะแล้วก็คิดเป็นจำนวนเงินที่สูญเปล่าไปเนี่ย อยู่ที่ 1,800 นะคะหรือนาทีละประมาณ 1.50 นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็จะได้ข้อมูลละนะคะที่จะเอาไปดูว่าคุณจะพยายามไปเพิ่มปริมาณนะคะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อนะคะหางานให้พนักงานเรามีการทำเวลาทำงานได้มากขึ้นนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนตัวนี้ได้นะคะการคำนวณในตอนที่1เนี่ยเราผ่านมาแล้วนะคะนั้นพอเราได้ตัวเลขต่างๆเข้ามาเราก็จะไปบริหารจัดการฐานกิจกรรมต่างๆหรือ ABM ละนะคะซึ่งการที่เราพยายามที่จะลดต้นทุนนั้นเนี่ยถ้าพยายามมุ่งไปที่ต้นทุนอย่างเดียวเราอาจจะไม่สามารถได้ผลเราอาจจะต้องไปแก้ไขที่กิจกรรมละถ้าเราสามารถลดปริมาณกิจกรรมได้ต้นทุนก็จะสามารถลดลงได้เช่นกันนะคะนี่การบริหารจัดการฐานกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนก่อนนะวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวกิจกรรมที่มีนะคะแล้วก็ไปดูที่การวัดผลการดำเนินงานนะคะการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนเองเนี่ยเราก็ต้องไปหาดูก่อนว่าตัวกิจกรรมต่างๆหรือต้นทุนเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีการขนย้ายเครื่องจักรบ่อยนะคะเพราะนั้นอาจจะไปหาสาเหตุว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผังโรงงานไม่ดีนะจัดวางของไม่เป็นระเบียบทำให้ต้องมีการค้นหามีการเสียเวลาไปในการขนย้ายเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวกิจกรรมนะคะตัวกิจกรรมเองก็จะมีทั้งต้นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่านะคะกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าก็คือกิจกรรมที่ทำแล้วเนี่ยทำให้มูลค่าสินค้าเราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการผลิตสินค้านะคะเราประกอบสินค้าเราออไหลมาเพื่อประกอบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับเราได้นะคะส่วนกิจกรรมที่มีการขนย้ายจัดเก็บเอกสารจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆนั้นไม่ได้ทำให้มูลค่าของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมได้นะคะไม่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น non valued activity หรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่านะคะกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่านี้เนี่ยยังมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าก็จริงแต่เราจำเป็นต้องทำอยู่นะคะอย่างเช่นพอลูกค้าซื้อของกับเราแล้วนะจ่ายเงินเขาอาจจะขอใบกำกับภาษีนะคะเพราะนั้นเรามีกิจกรรมการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าหรือต้องออกใบเสร็จนะคะเพราะนั้นเราก็จำเป็นยังต้องทำให้เขาอยู่ดีนะคะแม้จะไม่ได้เพิ่มราคาขายขึ้นก็ตามนะคะกับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำนะอย่างเช่นการรอคอยการรอคอยสินค้าต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะการรอคอยการส่งมอบมาก่อนขนสินค้าพวกนี้ถือว่าไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะคะเราก็ต้องพยายามหาทางลดเพื่อให้ต้นทุนนั้นลดลงนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เราทราบว่าผลการปฏิบัติงานเราเป็นอย่างไรนะคะนักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะลองดูภาพนี้ด้วยกันเนี่ยเป็นภาพที่
9.3 นะคะในหนังสือของเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเองเนี่ยเราก็อาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะถ้าเราดูตั้งแต่มีการรับคำสั่งซื้อเข้ามานะคะจากลูกค้าจนกระทั่งเราส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้นี้เนี่ยนะคะเราก็จะเรียกระยะเวลาตรงนี้ว่ารอบระยะเวลาการส่งมอบสินค้าแล้วก็เวลาการผลิตตรงนี้จะแบ่งเป็น2อันในนี้นะคะเพราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเป็นรอบระยะเวลาการส่งมอบสินค้านับตั้งแต่สั่งซื้อมาจนทั้งสามารถส่งมอบได้นะคะมันรวมกิจกรรมที่การผลิตเข้าไปในนี้ด้วยถ้าเห็นรอบสั้นอยู่ในนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวเรียกว่ารอบระยะเวลาการผลิตนะคะเพราะนั้นเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเริ่มสั่งซื้อละวัตถุดิบเข้ามานะคะพอวัตถุดิบเข้ามาถึงแล้วเราก็จะเริ่มมีการผลิตนะเพราะนั้นในกระบวนการระหว่างในนี้เองเนี่ยเราอาจจะมีการรอคอยสินค้าในระหว่างแต่ละขั้นตอนนะคะการขนย้ายบ้างนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพบ้างในนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับเราเนี่ยมีเพียงเดียวเท่านั้นเองคือการใช้เวลาไปในการผลิตสินค้าการใช้เวลาในการผลิตสินค้านะคะที่เพิ่มนะครับเอาวัตถุดิบมาแปลงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปขึ้นมานะคะสามารถขายได้นะคะส่วนเวลาอื่นๆเองนะคะในการรอคอยวัตถุดิบมาเวลาในการตรวจสอบคุณภาพนะคะหรือการขนย้ายระหว่างโรงงานต่างๆในชั้นต่างๆในแต่ละแผนกหรือการรอคอยต่างๆในการเข้าสู่แต่ละแผนกนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะคะเพื่อให้เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณตัวเลขมานะคะซึ่งเราเรียกย่อๆว่า MCE นะ MCE นะคะก็คือประสิทธิภาพของรอบระยะเวลาในการผลิตนะคะซึ่งเราเอาเวลาที่ใช้ในการผลิตตั้งหารด้วยระยะเวลารอบระยะเวลาการผลิตทั้งหมดนะนั้นโดยสัดส่วนนี้เนี่ยจะไม่ถึง1นะคะเพราะว่าเอาเวลาใช้การผลิตแค่ส่วนเดียวที่อยู่ในนี้เท่านั้นเองนะคะยกตัวอย่างในนี้ว่าถ้าเรานับตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาถึงนะจนกระทั่งเราผลิตเสร็จแล้วเราใช้เวลาตั้ง12วันแต่ในนี้มีแค่3วันเท่านั้นเองที่ใช้ในการผลิตและประกอบสินค้าขึ้นมานะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพการผลิตเราอยู่แค่ประมาณ 0.25 1ใน4ของเวลาที่เราใช้ไปแค่นั้นนะคะถ้าต้องการให้ประสิทธิภาพเราเพิ่มขึ้นคุณต้องพยายามไปลดรอบต่างๆให้สั้นลงงานลบรอบเวลาต่างๆนะคะเพราะนั้นตัวเลขที่จะบอกให้เราเห็นเนี่ยว่าที่เราใช้เวลาไปเนี่ยมีอีกตั้ง 0.75 เนี่ยของเวลาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับกิจกรรมเลยนะให้กิจการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาก็ลองทำนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะลองมาดูนะคะการคำนวณหา MEC ตัวนี้ MCE ตัวนี้นะคะกิจกรรมที่3นะคะสมมุติอย่างนี้ให้เราวิเคราะห์ดูนะคะว่าเรามีเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นในนี้นะคะนักศึกษาลองตอบคำถามดูนะคะว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับกิจการของเรานะคะแล้วก็คำนวณหาประสิทธิภาพของรอบเวลาในการผลิตดูนะคะ

แนวตอบคำกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่านักศึกษาจะเห็นชัดมากเลยลูกนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมเดียวเท่านั้นเองนะคะก็คือเวลาในการผลิตนะคะโดยการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้านะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มคุณค่าเลยนะเวลาที่เรารอเข้าสู่กระบวนการผลิตขนย้ายตรวจสอบพวกนี้นะคะหรือรอส่งมอบพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้เราเลยนะคะคำถามที่2ที่ให้คำนวณหาประสิทธิภาพของรอบเวลาในการผลิตเราก็จะใช้เวลาในการผลิตเนี่ยหารด้วยรอบเวลาที่อยู่ในการผลิตทั้งหมดในกระบวนการผลิตของเรานะคะในนี้เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด20วันทั้งหมดแต่เราใช้ผลิตแค่6วันเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพเราก็จะอยู่แค่ 0.3 นะคะที่เราได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะเรามาสู่เรื่องถัดมานะคือทำอย่างไรนะคะที่เราจะสามารถลดกิจกรรมหรือลดต้นทุนของเราให้ได้นะคะการสมัยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากนะคะเพราะนั้นถ้าเราต้นทุนสูงเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสในการแข่งขันไปนะคะในการจัดการกับฐานกิจกรรมเนี่ยเรามีวิธีการลดต้นทุนนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกิจกรรมเนี่ยนะคะอยู่4วิธีด้วยกันนะคะคือการกำจัดกิจกรรมนะการคัดเลือกกิจกรรมการลดกิจกรรมและการใช้กิจกรรมร่วมกันนะคะขอโทษนะคะการกำจัดกิจกรรมนะคะเพราะนั้นที่เราผ่านมาแล้วเราบอกว่าเรามีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะนั้นเราจะมุ่งไปกำจัดกิจกรรมเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมการขนย้ายวัตถุดิบนะคะในระหว่างแผนกการผลิตต่างๆนะคะเพราะนั้นถ้าเรากำจัดการขนย้ายได้เนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะกำจัดโดยการจัดวางเลเยอร์โรงงานใหม่วางสเตชันในการผลิตนะคะวางเครื่องจักรที่อยู่ใกล้กันนะคะต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะลดการขนย้ายลงไปได้นะคะส่วนการคัดเลือกกิจกรรมเนี่ยบางทีการผลิตอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีวิธีการได้มากกว่า1วิธีนะคะเราก็พยายามเลือกกิจกรรมที่ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะคะหรือใช้อย่างเช่นว่าถ้าพนักงานไม่มีความชำนาญเองเราอาจจะต้องเลือกที่จะใช้พนักงานที่มีความชำนาญงานนะคะเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็ลดเวลาในการทำงานลงนะคะแทนที่จะใช้คนแรงงานไม่มีฝีมือตรงนั้นนะคะการลดกิจกรรมนะคะก็พยายามที่จะลดจำนวนกิจกรรมที่เราเคยใช้อยู่ด้วยนะคะอย่างการเซตอัพเครื่องจักรหรือการปรับแต่งเครื่องเนี่ยนะครับกับปรับตั้งเครื่องถ้าลูกค้าสั่งซื้อมานะคะเราก็ต้องมีการปรับแต่งเครื่องเพื่อจะได้ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อทีละน้อยๆและบ่อยๆเนี่ยทำให้เรามีกิจกรรมการเซตอัพบ่อยครั้งนะคะเราพยายามลดได้โดยการไปเจรจาอาจจะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจำนวนครั้งในการสั่งซื้อก็จะลดลงนะคะเราก็ลดต้นทุนในการปรับแต่งเครื่องจักรได้เป็นต้นนะคะวิธีที่4ที่เราใช้คือการใช้กิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมร่วมกันเราถ้ามีการออกแบบสินค้านะคะหรือกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเราอาจจะคิดถึงว่าการผลิตสินค้าหลายอย่างเองอาจจะต้องพยายามให้มีการใช้ชิ้นส่วนที่ร่วมกันได้นะคะเพื่อว่าปริมาณการสั่งซื้อของเราเนี่ยเราอาจจะซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้กับสินค้าหลายชนิดนะคะไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อบ่อยๆครั้งต่างๆนะคะเพราะนั้นการออกแบบสินค้าการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มีชิ้นส่วนที่น้อยชิ้นหรือสินชิ้นส่วนหรืออะไรที่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าหลายๆชนิดด้วยกันได้นะคะแล้วลองดูกิจกรรมที่4ดูนะคะกิจกรรมที่4สมมุติว่าเรามีการผลิตสินค้านะคะซึ่งเราจะผลิตไว้นะคะไม่มากนะเดิมทีเดียวเราเคยใช้วิธีว่าผลิตครั้งละไม่มากนะคะอาจจะขายได้ 1-2 อาทิตย์ละเองนะเราก็เริ่มผลิตใหม่นะคะเพื่อลดต้นทุนลงเนี่ยผู้บริหารอาจจะวางแผนการผลิตขึ้นมาใหม่นะโดยให้ผลิตในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเพียงพอขายได้ 3-4 อาทิตย์นะคะคำถามเองก็ถามว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยนะคะจะมีผลต่อต้นทุนอย่างไรนะคะและการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยเข้าข่ายเนี่ยเป็นการจัดการกิจกรรมวิธีไหนใน4วิธีที่เราเพิ่งผ่านมานักศึกษาคงพอได้เห็นแล้วนะคะเพราะนั้นการที่เราเปลี่ยนนะคะจำนวน

0: ครั้งในการผลิตมากเนี่ยมีผลทำให้ต้นทุนลดลงแน่นอนนะคะอย่างเช่นเรื่องของการปรับแต่งเครื่องจักรเนี่ยต้องลดลงได้ละนะคะถ้าเราผลิตน้อยลงครึ่งนึงนะคะแทนที่จะขายแค่2อาทิตย์เราก็ขายเป็น4อาทิตย์เนี่ยนะคะมันก็จะสามารถลดลงได้ครึ่งนึงจากเดิมได้นะคะถ้าเราเรียกวิธีการอันนี้ว่ายังไงบ้างก็แน่นอนนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ในการลดกิจกรรมหลักนะเป็นการลดกิจกรรมให้ทำให้น้อยครั้งลงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะในหน่วยที่9นี้นะคะ เราจะใช้ข้อมูลมาเพื่อการตัดสินใจนะคะซึ่งใช้ประโยชน์กับเราได้หลายอย่างนะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างเดียวเนี่ยคือ 9.6 ของบริษัทบริษัท SBM ตรงนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะในหนังสือเองได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าการผลิต100หน่วยนะคะกับการผลิตครั้งละ 1,000 หน่วยเนี่ยนะคะมีการใช้ต้นทุนแตกต่างกันนะคะการใช้ต้นทุนแตกต่างกันนะคะการใช้การผลิตครั้งละ100หน่วยเนี่ยนะคะเราจะมีต้นทุนรวมเนี่ย 14,780 นะคะตัวเฉลี่ยตกหน่วยละประมาณ147บาทนะคะแต่ถ้ากิจการผลิตครั้งละ 1,000 หน่วยขึ้นมาเนี่ยจะมีต้นทุนโดยตัวเฉลี่ยตกอยู่ที่หน่วยละ96เท่านั้นเองนะคะเรามาพิจารณาดูว่าทำไมผิดมากขึ้นต้นทุนถั่วเฉลี่ยต่อหน่วยกับลดลงนะคะเราสังเกตนะคะว่าถ้าเราใช้ฐานกิจกรรมมาจับเนี่ยต้นทุนหลายอย่างเนี่ยนะคะเป็นระดับหน่วยนะคะอีกหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยเป็นระดับกลุ่มการผลิตนะหรือเป็น batch level นะคะและเป็นระดับ product level นะระดับผลิตภัณฑ์นะคะต้นทุนในระดับหน่วยเนี่ยจะแปลว่าถ้าเราผลิตมากจำนวนหน่วยมากเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นผิดน้อยลงก็จะใช้ต้นทุนน้อยลงไปตามปริมาณหน่วยได้นะคะส่วนต้นทุนในระดับกลุ่มการผลิตในแต่ละแบตช์เองเนี่ยนะคะหมายความว่ามันขึ้นกับการจำทำแต่ละครั้งนะคะแต่ละครั้งไม่ขึ้นกับปริมาณหน่วยละนะคะอย่างเช่นการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยเราอาจจะดูตามคำสั่งซื้อละนะคะผลิตมากผิดน้อยเราก็สั่งซื้อ1ครั้งนะคะมันเพราะนั้นการพันทำผลิตพันหน่วยก็สั่งซื้อ1ครั้งผิด100หน่วยก็สั่งซื้อ1ครั้งเช่นกันนะนี่เป็นระดับของเป็น batch level ละการปรับแต่งเครื่องจักรนะเป็นต้นเนี่ยนะคะการปรับแต่ง1ครั้งผลิตสินค้ากี่หน่วยก็ได้นะคะเราผลิต100หน่วยก็ปรับแต่ง1ครั้งผิดพันหน่วยก็ปรับแต่ง1ครั้งนะคะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นตามครั้งที่มีการผลิตนะคะส่วนระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยคือการออกแบบเนี่ยนะคะออกแบบแล้วเนี่ยเราผลิตกี่ครั้งก็ได้นะคะผลิตกี่หน่วยก็ได้นะคะเพราะนั้นการผลิตสินค้าในปริมาณมากจึงทำให้ปริมาณต้นทุนเฉพาะระดับหน่วยเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นส่วนในระดับกลุ่มการผลิตและระดับผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้เพิ่มตามเลยนะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องรับข้อมูลในส่วนนี้เพื่อไปบริหารจัดการละนะคะว่าเขาทำอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนถูกลงนะคะเพราะนั้นอาจจะมีการหาลูกค้ารวบรวมออเดอร์แล้วค่อยทำการผลิตต่างๆหรือพยายามให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อปริมาณมากๆเข้ามานะแทนที่จะรับออเดอร์ครั้งละน้อยๆแล้วก็ผิดครั้งละน้อยๆ นะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเท

0: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

หน่วยที่11นะคะเราจะมาพูดถึงการจัดการต้นทุนตามเป้าหมายนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตั้งแต่เรื่องของแนวคิดนะคะการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพูดถึงว่าจะทำอย่างไรให้นำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลนะคะเราดูคำว่าต้นทุนตามเป้าหมายนะคะ target cost นะคะ target cost เองเป็นต้นทุนที่เรายอมให้เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อให้เรายังได้กำไรอย่างที่เราต้องการนะคะในสมัยก่อนเองเราอาจจะพูดถึงเรื่องของ cost plus นะคะคือใช้ต้นทุนแล้วก็บวกกำไรเข้าไปนะคะโดยสมมติฐานว่าลูกค้ายอมซื้อทุกราคาที่เราตั้งไปนะคะแต่ถ้าเราดูการแข่งขันในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นเลยนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็หันมาให้ความสนใจกับคำว่าต้นทุนตามเป้าหมายทำอย่างไรให้ขายสินค้าแล้วเรายังได้กำไรอย่างที่เราต้องการนะคะโดยที่เราสามารถขายในราคาที่ลูกค้ายินยอมที่จะซื้อได้นะคะเพราะนั้นต้นทุนตามเป้าหมายเองนั้นเนี่ยก็จะคำนวณได้นะคะจากราคาต่ำเป้าหมายที่ลูกค้ายอมซื้อนะคะลบด้วยกำไรที่เราต้องการหรือกำไรต่ำเป้าหมายเหลือเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็คือต้นทุนของการผลิตแล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดการต่างๆที่เราต้องทำสินค้าออกมาแล้วก็สนองตอบให้กับลูกค้าเพื่อขายในราคาที่เขาต้องการได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้นทุนต่ำเป้าหมายเองนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้กิจการได้ทราบว่าเขาสามารถใช้ต้นทุนอย่างไรได้บ้างนะคะการคำนวณนี้จากตัวอย่างที่ 11.1 นะคะในหนังสือเนี่ยกิจการมีการลงทุนไป20ล้านละนะคะเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะกะว่าเขาสามารถจะขายได้ในราคา 3,000 บาทต่อหน่วยแล้วก็ต้องดูปริมาณด้วยว่าลูกค้ายอมซื้อได้เท่าไหร่นะคะผลตอบแทนที่เขาต้องการหรือกำไรที่ตามเป้าหมายของเขาคือ 15% ของเงินลงทุนนะคะถ้าเราคำนวณจากตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจากราคาขายทั้งหมดเนี่ยหักด้วยกำไรที่เราต้องการหรือกำไรตามเป้าหมายเนี่ย 15% ของเงินลงทุน20ล้านเราต้องการอยู่ที่3ล้านนะคะหักจากราคาตามเป้าหมายเราออกไปเราจะเหลือต้นทุนที่ต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะอยู่ที่12ล้านถ้าหารด้วยจำนวนหน่วยเมื่อไหร่เราก็ตกหน่วยละประมาณ 2,400 นะคะที่เราจะผลิตสินค้าออกมาให้ได้นะคะแต่เวลาที่เราผลิตปกติบางทีเองนะมันจะมากกว่าจำนวนนี้นะคะหมายก็ว่าเราอาจจะต้องพยายามลดต้นทุนลงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะว่าถ้าปกติถ้าเราทำสินค้าที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล่ะแต่ต้นทุนตามเป้าหมายจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราคำนวณขึ้นมาได้อยู่ที่ 2,400 เท่านั้นเองเพราะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายต้นทุนที่จะต้องลดลงให้ได้หน่วยละ600 บาทนะครับแปลว่าคุณไม่สามารถผิด

ได้ตามปกติละถ้าคุณทำตามวิธีเดิมเมื่อไหร่คุณจะได้ต้นทุนสูงนะคะถ้าจะไม่ได้กำไรอย่างที่เราต้องการได้นะคะเพราะนั้นในการที่ได้ต้นทุนตามเป้าหมายมาเนี่ยคุณก็จะต้องปรับปรุงกระบวนการในการทำงานละตั้งแต่แรกนะคะว่าเราจะต้องทำงานอย่างไรผลิตอย่างไรออกแบบสินค้าอย่างไรนะคะเพื่อให้ต้นทุนออกมาได้อยู่ที่ 2,400 หรือต้นทุนตามเป้าหมายของกิจการอันนั้นนะคะทำไมทำให้ต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยคะมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราบอกสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากนะคะในการทำธุรกิจเองเนี่ยการแข่งขันสูงมากนะคะคู่แข่งขันเองเนี่ยพยายามที่จะมาแย่งตลาดโดยการลดราคาขายก่อนเนี่ยนะคะเพราะนั้นอาจจะมีคู่แข่งขันเดิมที่ลดราคาขายลงแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นคนที่สามารถผลิตสินค้าโดยมีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นก็จะได้เปรียบนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เราต้องหาวิธีการทำงานแบบใหม่นะคะเพราะนั้นการทำงานคู่แข่งใหม่นะคะวิธีการดำเนินการแบบใหม่ต่างๆเข้ามาพวกนี้นะคะเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างเดิมนะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เองนั้นสั้นลงกว่าเดิมมากนะคะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็นับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตนะคะจนถ้าเรานำไปขายจนกระทั่งตลาดเลิกนะคะหมดความนิยมไปเนี่ยนะคะเมื่อก่อนสินค้าตัวนึงอาจจะอยู่ได้หลายสิบปีนะคะสมัยใหม่เองสินค้าเนี่ยอยู่มาแล้วไม่กี่ปีเองก็หมดความนิยมนะคะเราดูได้อย่างโทรศัพท์มือถือของเรานี่จะเปลี่ยนรุ่นบ่อยนะคะโทรทัศน์เองก็เปลี่ยนนะคะเพราะนั้นวงจรชีวิตแบบเดิมเนี่ยมันจะสั้นลงไปนะคะความต้องการของลูกค้าก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เร่งให้มีการหาต้นเป้าหมายเข้ามาใช้นะคะความต้องการลูกค้านั้นหลากหลายไปอาจจะต้องการคุณภาพดีนะคะมีลักษณะพิเศษบางอย่างอย่างที่ลูกค้าต้องการนะแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายให้นะในส่วนนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าว่าเราสามารถผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ไหมในราคาที่เขายอมที่จะจ่ายได้นะคะเพราะนั้นสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความต้องการในต้นทุนตามเป้าหมายเข้ามานะคะเราลองดูกิจกรรมที่1 นะคะลองคำนวณง่ายๆดูนะคะถ้าเรามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเนี่ยนะคะเรามีการลงทุนอยู่ 500,000 คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 1,000 หน่วยนะคะราคาตลาดที่ยอมรับได้อยู่ที่ 700 บาทนะคะต้องการผลตอบแทนอยู่ที่ 20% นะคะเพราะนั้นต้นทุนตามเป้าหมายต่อหน่วยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะลองทำดูนะคะเราก็ต้องหากำไรที่เราต้องการใช่ไหมคะอันนี้คือราคาตามเป้าหมายละคือหน่วยละ700นะคะนี่คือปริมาณนะคะที่เราทำได้นะคะกำไรที่เราต้องการก็จะอยู่ที่ 20% ของเงินลงทุนนะคะเราได้ราคาตามเป้าหมายทั้งหมดนะคะ700บาทต่อหน่วยแล้วทั้งหมด 1,000 หน่วยนะคะเงินลงทุน 500,000 ต้องการผลตอบแทน 20% ก็คือ 100,000 นะคะเราก็จะได้ว่ากำไรตามเป้าหมายทั้งหมดของเราที่จะผลิตและบริหารจัดการเนี่ยอยู่ที่600,000นะคะหรือคิดเป็นต่อหน่วยเมื่อไหร่ก็จะตกหน่วยละ600นะคะอันนี้เป็นต้นทุนตามเป้าหมายนะคะเพราะนั้นการคำนวณของต้นทุนตามเป้าหมายนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่นี้เองนะคะส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ก็จะสรุปหัวข้อใหญ่ๆเข้ามาให้เรานะในเรื่องของลักษณะหลักการแนวคิดต่างๆนะคะซึ่งนักศึกษาไปอ่านทบทวนได้นะคะหลักการนะคะที่เกี่ยวกับต้นทุนตามเป้าหมายของเราเองเนี่ยว่าทำไมให้เกิดขึ้นมาเราบอกว่ามันต่างจากแนวคิดแบบเดิมนะคะแนวคิดแบบเดิมนั้นใช้ต้นทุนนำนะต้นทุนเท่าไหร่ก็จะไปกำหนดราคาขายแต่ตัวนี้ใช้ราคานำนะคะต้นทุนตามเป้าหมายนั้นใช้ราคาเป็นตัวกำหนดนะคะไปสู่ว่าต้นทุนที่เราสามารถทำได้นั้นเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ต้องไปวางแผนต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะว่าทำอย่างไรให้ได้ต้นทุนตามนั้นนะคะซึ่งเราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ต่างๆนะคะกระบวนการต้นทุนให้ได้ขึ้นมานะคะ
การเน้นมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นแนวคิดอีกอันนึงเป็นหลักการเลยว่าเราต้องไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเองเราไม่สามารถตอบสนองในราคาที่ลูกค้าต้องการได้นะคะเพราะนั้นเราต้องไปดูความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะเพราะนั้นการวิจัยตลาดนี่มีความสำคัญมากนะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าแต่ว่าความต้องการของลูกค้าอาจจะไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลานะคะอันที่3เองเนี่ยเราจะลดต้นทุนได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบละออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการนะคะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่จุดแรกเนี่ยบางทีเราออกแบบไปแล้วเนี่ยต้นทุนเราอาจจะสูงก็ได้นะคะเราก็จะแก้ไขลำบากนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทราบต้นทุนตามเป้าหมายว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่กระบวนการออกแบบจะมีบทบาทมากนะคะเพื่อจะออกแบบอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะได้ในตามที่เราต้องการได้นะคะรวมทั้งกระบวนการผลิตต่างๆด้วยนะคะการบริหารจัดการต่างๆของต้นทุนตามเป้าหมายเราใช้ cross functional team คือทีมงานข้ามสายงานนะคะเพราะนั้นในการที่จะทำให้ต้นทุนตามเป้าหมายบรรลุได้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องใช้พนักงานจากหลายฝ่ายมากมาเพื่อประกอบกันตั้งแต่การวางแผนการออกแบบกระบวนการผลิตไปจนถึงการผลิตการสั่งซื้อนะคะเข้ามาต่างๆเพราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะมีตั้งแต่ฝ่ายออกแบบฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายโรงงานฝ่ายผลิตการตลาดฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบัญชีนะคะสมัยก่อนเวลาเราเก็บต้นทุนเราอาจจะมองแค่นักบัญชีต้นทุนแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ไม่เพียงพอละนะคะการจะทำให้ต้นทุนทำเป้าหมายบรรลุผลได้เนี่ยต้องอาศัยทีมงานข้ามสายงานต่างๆพวกนี้นะคะหลักการถัดมาเนี่ยก็คือเราพยายามลดต้นทุนนะคะตลอดวงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เองเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่มีการพัฒนาออกแบบนะคะจนกระทั่งมีการเลิกผลิตสินค้านั้นไปนะคะเพราะนั้นเราจะเฉลี่ยแล้วว่าการลดต้นทุนนั้นเราต้องดูตลอดทั้งวงจรละนะคะว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ต้นทุนการผลิตอย่างเดียวแต่เรามองไปถึงลูกค้าของเราด้วยนะลูกค้าเองหลังจากซื้อสินค้าเราไปใช้แล้วเนี่ยการดูแลรักษามีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องการให้ต้นทุนในกล่องของผู้ใช้นั้นต่ำที่สุดรวมจะทั้งถึงการเลิกใช้สินค้าตัวนั้นไปนะคะการกำจัดเศษซากของสินค้านี่ลำบากมากน้อยไหมอย่างไรนะคะและหลักการสุดท้ายนะคะเราต้องดูความเกี่ยวข้องของห่วงโซ่คุณค่านะ value chain เราต้องดูตลอดทั้งหมดนะคะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ละตั้งแต่คนขายสินค้าให้เรานะคะจนทั้งเข้ามาถึงแผนกต่างๆในกิจการแล้วก็จนทั้งผลิตสำเร็จแล้วออกไปขายนะคะเป็นตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายนะฝ่ายการตลาดเป็นต้นนะคะทุกคนก็จะต้องมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะถ้าเราเปรียบเทียบแนวคิดนะคะของต้นทุนตามเป้าหมายกับต้นทุนแบบเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่8ด้านด้วยกันในนี้นะคะอาจารย์สรุปง่ายๆเองว่าถ้าเป็นต้นทุนแบบเดิมนั้นไม่ได้สนใจความตลาดเลยนะคะในขณะที่ต้นทุนตามเป้าหมายต้องให้ความสำคัญกับตลาดเป็นอย่างมากนะคะต้องดูการแข่งขันในตลาดทำให้เกิดต้นทุนตามเป้าหมายขึ้นมานะคะราคาเป็นตัวนำนะคะเป็นตัวกำหนดต้นทุนนะคะในขณะต้นทุนแบบเดิมเนี่ยเอาต้นทุนนะมากำหนดราคาขายนะคะโดยสมมติฐานก็ต่างกันนะคะต้นทุนแบบเดิมนั้นจะสมมติฐานว่าลูกค้าซื้อในทุกราคาที่เรากำหนดไปนะคะในขณะที่ต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยจะไปหาราคาขายก่อนว่าลูกค้ายินดีที่จะซื้อในราคาไหนแล้วค่อยกลับมากำหนดต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะต้นทุนตามเป้าหมายให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นนะเพื่อลดต้นทุนให้ได้นะคะในที่ต้นทุนแบบเดิมเองนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเน้นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วค่อยไปลดความสูญเสียตรงนั้นเป็นเน้นความไม่มีประสิทธิภาพต่างๆพวกนี้นะคะต้นทุนตามเป้าหมายเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะในที่ต้นทุนแบบเดิมนั้นลดต้นทุนเป็นหลักนะคะจะไม่ได้มองจากความต้องการของลูกค้าเท่าไหร่นะคะต้นทุนตามเป้าหมายใช้ทีมงานข้ามสายงานนะคะต้นทุนแบบเดิมเน้นนักบัญชีต้นทุนเป็นหลักนะคะต้นทุนตามเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องหมดเลยทุกฝ่ายนะคะตลอดห่วงโซ่คุณค่าหมดนะคะเอาตั้งแต่ผู้ขายเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกนะคะนะที่ต้นทุนแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะคะไม่ได้เอาซัพพลายเออร์เข้ามานะคะต้นทุนตามเป้าหมายนะคะเน้นให้มีต้นทุนรวมต่ำสุด
นะคะตั้งตลอดวงจรนะคะของชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะในขณะที่เขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ลูกค้านะคะในหลังจากที่ซื้อสินค้าไปเน้นแค่ราคาซื้อเท่านั้นเองนะคะที่ลูกค้าซื้อไปแล้วแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้นะคะอันนี้ต้นทุนเป้าหมายเนี่ยวางแผนตลอดห่วงโซ่คุณค่านะคะเนี่ยต้นทุนแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญ

ไม่ได้ให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณเท่าไหร่นะคะถ้าเราเปรียบเทียบหลักการจัดการนะคะของต้นทุนตามเป้าหมายกับต้นทุนแบบดั้งเดิมแล้วเนี่ยนะคะต้นทุนตามเป้าหมายเองเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบเปิดนะคะเนี่ยที่ต้นทุนแบบเดิมนั้นเป็นระบบปิดมากกว่านะคะเราจะดูหลายอย่างมากนะโดยรวมเองเนี่ยเราจะดูถึงปฏิกิริยาของสิ่งแวดล้อมภายนอกหมดการแข่งขันลูกค้าต้องการอะไรแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะดูความสัมพันธ์ด้วยระหว่างทีมงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการกำหนดกรอบของต้นทุนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงต้นทุนตลอดอย่างต่อเนื่องกันไปนะคะต้นทุนแบบดั้งเดิมก็ตรงกันข้ามกันละไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่มีทีมงานข้ามสายงานแล้วก็อาจจะดูต้นทุนมาพิจารณาหลังจากที่ต้นทุนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับปรุงต้นทุนนะคะระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เท่านั้นเองนะคะอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนต้นทุนตามเป้าหมายนะคะการพัฒนาต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยนะคะเราก็จะมีวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะตั้งแต่การวางแผนกำไรและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการวิจัยตลาดมานะคะแล้วก็นำมาเพื่อที่จะวางแผนว่ากำไรจะเป็นยังไงบ้างส่วนแบ่งที่เราต้องการหยุดที่ตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วเราก็เอาแปลงแผนที่เรานั้นมาเป็นแนวคิดละนะคะที่เราจะมาพยายามทำงานให้ได้ตามแผนต่างๆนะคะในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปนะคะในส่วนที่3เราก็จะมีการออกแบบแล้วก็พัฒนานะคะหลังจากที่เราวางแผนเอาแผนมากำหนดเป็นแนวคิดแล้วเราก็จะออกแบบดำเนินการให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผู้ส่งมอบวัตถุดิบคู่ค้าต่างๆเราตลอดกระบวนการนะคะและสุดท้ายเมื่อเราผิดแล้วเราก็จะเริ่มจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ไปดูถึงผลลัพธ์ที่ตามมาต่อการตอบสนองของลูกค้าของตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอากลับมาเพื่อจะพัฒนาต่อไปอีกนะคะการขั้นตอนการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายเองก็อาจจะมีอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันนะคะตั้งแต่การวิจัยตลาดนะคะวิเคราะห์การแข่งขันต่างๆกำหนดตำแหน่งนะคะลูกค้าเราเป็นใครอย่างไรนะคะดูความต้องการของลูกค้าเราแล้วก็คุณลักษณะพิเศษนะคะที่ลูกค้าต้องการแล้วเราเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามเขาอีกทีว่าลูกค้ายอมจ่ายในราคาเท่าไหร่นะคะนั่นก็เป็นราคาตามเป้าหมายเมื่อทราบราคาพวกนี้แล้วเราก็มากำหนดกำไรตามเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนของเราแล้วก็ราคาตามเป้าหมายลบด้วยกำไรตามเป้าหมายก็จะเป็นกำไรเป็นต้นทุนตามเป้าหมายของเรานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะการที่เราจะจัดการต้นทุนตามเป้าหมายนะคะให้บรรลุผลของเราเนี่ยเราก็จะต้องเน้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนการออกแบบนะคะแล้วก็การออกแบบการผลิตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆเองนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าต้นทุนที่เราประมาณไว้นะคะกับต้นทุนตามเป้าหมายเป็นอย่างไรนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้นทุนที่เราประมาณกันไว้เดิมมักจะอาจจะสูงกว่าต้นทุนตามเป้าหมายเราก็ต้องไปหาทางลดเท่านั้นนะคะพยายามลดลงให้ได้เพื่อให้อยู่ในวงจรที่เราต้องการนะคะการลดตรงนั้นก็ต้องดูทั้งหมดนะคะความแตกต่างของต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะไปทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้วก็ห่วงโซ่คุณค่าตรงนั้นไปนะคะการออกแบบนะคะการออกแบบเองเนี่ยก็จะต้องดูว่าเราต้องออกแบบอย่างไรเพื่อให้ผลิตสินค้าได้นะคะแล้วก็สามารถออกแบบกระบวนการผลิตต่างๆยังไงนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนสำคัญมากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์จนกระทั่งสินค้านั้นใช้หมดไปนะคะถึงต้องกำจัดทิ้งออกไปด้วยนะคะการออกแบบเองก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราทำแล้วเนี่ยเราทำแล้วได้ผลอย่างไรแล้วก็เอาผลกลับมานะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะเราจะเรียกกิจกรรมตัวนี้ว่าไคเซนนะคะหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง continuous improvement นะคะหลังจากที่เราทำไปแล้วเราปรับปรุงแล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดที่เดิมได้นะคะเพื่อให้ต้นทุนนั้นสามารถลดไปได้เรื่อยๆจนกว่าที่เราต้องการละนะคะการนำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติเองเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมหน่วยงานของเราด้วยนะคะโดยการถามคำถาม7ข้อขึ้นมาก่อนนะคะต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยมีเหตุผลไหมที่เราจะนำมาใช้นะคะต้องชัดเจนทุกคนต้องเข้าใจกันนะคะผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนถ้าผู้บริหารไม่สนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะปัญหาอุปสรรคมากเหมือนกันนะคะเวลาเหมาะไหมที่จะนำต้นทุนตามเป้าหมายเข้ามาใช้ประโยชน์เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมี

กิจกรรมอย่างอื่นอยู่ด้วยนะคะเราก็ต้องดูว่าเวลาที่มานั้นเหมาะไหมอย่างไรนะคะบุคลากรทุกคนเองพร้อมไหมเนี่ยบุคลากรเป็นตัวเลือกตัวสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันว่าถ้ายังติดอยู่ที่การทำงานแบบเดิมเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคได้นะคะมีความพร้อมในการรวบรวมหลักการไหมต่างๆของต้นทุนเป้าหมายแล้วก็สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆได้ไหมนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายเองเนี่ยผู้บริหารแต่ละคนนี่สามารถรับส่งงานระหว่างกันไหมเมื่อมีข้างระดับล่างขอทรัพยากรมานะคะหรือมีปัญหาอุปสรรคมาเนี่ยผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปอาจจะต้องตอบสนองโดยเร็วนะคะเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้ได้ด้วยนะคะอันนี้เราอาจจะลองหาคำถามดูซิว่าถ้าเราจะทำให้หน่วยงานพร้อมไม่พร้อมประเมินยังไงลองหาคำตอบมานะคะดูซิว่าสัก3คำถามนะคะเราก็เลือกเอานะคะจากที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นั้นนะคะว่า3ใน7คำถามพวกนี้นะคะว่าหน่วยงานพร้อมไม่พร้อมอย่างไรนะคะการนำต้นทุนตามเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลนะคะเพราะนั้นเราก็จะพิจารณาอยู่ทางเทคนิคต่างๆอยู่4ด้านด้วยกันนะคะทางด้านเทคนิคทางโครงสร้างด้านพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมและด้านการเมืองนะคะ4ด้านใหญ่ๆนะคะเพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสู่ความพร้อมนะคะในการนำต้นทุนตามเป้าหมายมาใช้ในทางปฏิบัตินะคะเราอาจจะต้องมีการลงทุนในระบบสารสนเทศมากนะคะจะมีขยายหน่วยงานจัดองค์กรใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับระบบต้นทุนตามเป้าหมายนะคะพฤติกรรมองค์กรเองนั้นต้องพยายามสื่อสารแล้วก็จูงใจให้พนักงานนะคะเขาต้องสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็จูงใจนะคะมีการวัดผลการปฏิบัติงานหากทำได้ตามเป้าหมายก็ต้องมีการให้รางวัล นะคะวัฒนธรรมองค์กรเองนั้นจะต้องพยายามเน้นที่ลูกค้านะให้ค่าความนิยมเกิดขึ้นร่วมกันนะคะทุกสายงานต้องทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันข้อมูลต่างๆกันนะคะบางครั้งหลายหน่วยงานเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลเป็นความลับของตัวเองนะคะเราก็พยายามแก้ไขปัญหาพวกนี้ออกไปนะคะการเมืองในองค์กรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยพนักงานยังติดยึดกับวิธีการทำงานแบบเดิมอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวการสูญเสียอำนาจนะคะหรือการเปิดเผยข้อมูลออกไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองหมดความสำคัญลงนะคะเพราะนั้นหน่วยงานก็ต้องพยายามแก้ไขพวกนี้ให้ได้ต้องทำความเข้าใจกับพนักงานต่างๆในทุกระดับนะคะเมื่อเราเตรียมหน่วยงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินความพร้อมดูนะคะว่าหน่วยงานพร้อมไม่พร้อมอย่างไรที่จะนำต้นทุนตามเป้าหมายไปปฏิบัติถ้าเราประเมินแล้วยังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องไปหาทางว่าจะทำยังไงให้งานต่างๆเนี่ยที่เราจำเป็นต้องมีในการนำต้นทุนตามเป้าหมายมาสู่การปฏิบัตินั้นได้ผลนะคะแล้วก็พยายามไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้สามารถนำต้นทุนตามเป้ามาใช้ในลำดับถัดไปนะคะถ้าหน่วยงานพร้อมแล้วนะคะประเมินแล้วหน่วยงานพร้อมเราก็จะเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการละนะคะโดยหาผู้รับผิดชอบต่างๆนะคะกำหนดงานที่ต้องตามกำหนดกรอบเวลาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติค่ะหน่วยที่12ว่าด้วยเรื่องกิจภาพและทฤษฎีข้อจำกัดนะคะในเวลาที่เรามีอยู่จำกัดนี้อาจารย์อาจจะเน้นไปที่เรื่องของกิจภาพนะคะเนื่องจากว่าในหน่วยนี้ในเนื้อหาเนี่ยเราต้องคำนวณตัวเลขออกมาให้ได้นะคะเพราะนั้นในหน่วยนี้เองเนี่ยมันมีการวัดกิจภาพตั้งแต่วัดกิจภาพเฉพาะส่วนแล้วก็วัดกิจภาพรวมและกิจภาพของกิจกรรมและกระบวนการนะคะในเวลานี้เองอาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่การคำนวณเป็นหลักหรือส่วนในเนื้อหานักศึกษาเองอาจจะสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกทีนึงนะคะถ้าเราดูคำว่าประสิทธิภาพเราคุ้นเคยนะคะกับคำว่าผลิตภาพเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินตอนนี้นะคะประสิทธิภาพเองเนี่ยเป็นการความสามารถในการที่เราผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อให้ผลผลิตได้มากกว่าที่เรากำหนดเอาไว้นะคะเรากำหนดไว้ว่าน่าจะผลิตให้ได้ชั่วโมงละ100หน่วยถ้าเราผลิตได้120หน่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะแต่เราไม่ได้มองไปถึงเรื่องของการใช้ต้นทุนประกอบด้วยนะคะผลิตภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญหรือ productivity เองเนี่ยเรากลับมาใช้วัดว่าผลผลิตที่เราได้เมื่อเทียบกับตัวทรัพยากรต่างๆที่เราใช้แล้วเนี่ยได้กี่มากน้อยนะคะเพราะนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลสินค้าหรือบริการกับตัวปัจจัยที่เราต้องนำมาใช้ในการผลิตหรือคือต้นทุนการผลิตต่างๆ
นะคะเพราะนั้นในสูตรของการคำนวณผลิตภาพหรือ productivity นั้นเนี่ยเราดูผลิตผลนะคะหรือสินค้าหรือบริการที่เราได้บางทีเราเรียกอย่างเป็นทางการว่าเป็นปัจจัยนำออกหรือ output นะคะเทียบกับ input หรือปัจจัยนำเข้าซึ่งก็หมายถึงปัจจัยการผลิตต่างๆได้แก่พวกวัตถุดิบนะคะแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตตรงนั้นนะคะทำไมผลิตภาพมีความสำคัญเราลองดูนะคะตัวอย่างที่ 12.1 เนี่ยโรงงานผลิต2แห่งเองเนี่ยแห่งที่1ผลิตสินค้าได้ 2,000 หน่วยนะคะที่แห่งที่2ผลิตสินค้าได้ 1,500 หน่วยถ้าเราเห็น

มากกว่ามีพื้นที่มากกว่าก็ได้นะคะนะฮะที่โรงงานที่2เนี่ยใช้เงินลงทุนแค่ 6,000 มีขนาดเล็กกว่านะคะโรงงานที่1นะคะเพราะนั้นการวัดด้วยผลิตผลอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอนะคะเพราะนั้นเราจึงควรจะต้องวัดด้วยผลิตภาพเข้ามาช่วยด้วยนะคะในที่นี้ตัวปัจจัย input ของเราเนี่ยหมายถึงเงินลงทุนที่เขาเราใช้แล้วนะคะถ้าเราวัดด้วยผลิตภาพเมื่อไหร่เนี่ยผลิตภาพเองจะมองว่าปัจจัยนำเข้าหรือ input ของเราในแต่ละหน่วยนั้นสามารถสร้างผลผลิตให้เราได้กี่มากน้อยนะคะโรงงานที่1เองผลิตสินค้าได้ 2,000 หน่วยนะคะได้ใช้เงินลงทุนไป 10,000 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.2 หน่วยนะเงิน1เงินลงทุน1บาทสามารถผลิตสินค้าให้เราได้แค่ 0.2 นะคะในขณะที่โรงงานที่2เองเนี่ยผลิตสินค้าได้ 1,500 หน่วยแต่ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 6,000 นะคะเพราะนั้นผลิตภาพของโรงงานที่2นั้นจะดีกว่าคือสามารถผลิตผลผลิตได้ 0.25 หน่วยต่อการใช้เงินลงทุน1บาทนะคะเพราะนั้นในการดูผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการผลิตต่างๆแล้วจึงไม่สามารถดูที่ผลผลิตที่ได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเทียบกับ input ที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยปกติเองกิจการมักจะมีทรัพยากรจำกัดนั้นล่างแล้วก็จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงว่าปัจจัยของเรามีอะไรบ้างนะคะมีการแข่งขันหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาเด้อน่ะจะมาจากสาเหตุภายในและภายนอกกิจการด้วยนะคะอย่างสาเหตุจากภายในอย่างเช่นเราอาจจะมีพนักงานนะที่มีฝีมือแรงงานไม่เพียงพอนะคะมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูงเข้าๆออกๆนะคะหรือมีแรงงานไม่เพียงพอกับการผลิตสินค้าเงินทุนไม่เพียงพอนะคะเป็นต้นนะคะสาเหตุจากภายนอกกิจการนี่ทำให้เราต้องระมัดระวังมากเนี่ยนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการขึ้นราคาของวัตถุดิบนะคะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะคะมีการการบาดของโลกที่เกิดขึ้นนะคะการขนส่งอาจจะติดขัดไปเพราะมีม็อบเดินขบวนปิดถนนหนทางอะไรต่างๆพวกนี้อยู่นะคะเพราะนั้นพวกนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะควบคุมได้ยากมากนะคะเพราะนั้นกิจการเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะคะแล้วอยู่ในธุรกิจได้เองเนี่ยต้องไปมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิตภาพของกิจการให้ดีขึ้นนะคะการคำนวณผลิตภาพเองเนี่ยก็สามารถคำนวณได้จากสูตรเมื่อกี้ที่เราเห็นมานะคะคือเอาผลิตผลหรือหมายถึงสินค้าหรือบริการหารด้วยปัจจัยการผลิตซึ่งหมายถึงอินพุตของเรานะคะแรงงานวัตถุดิบแรงเงินลงทุนต่างๆเป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเราคำนวณตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถวัดผลิตภาพได้นะคะตัวอย่างในหนังสือเองไปทบทวนตามได้นะคะตัวอย่างที่ 12.2 เองเราผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะใช้วัตถุดิบไป 5,000 นะคะใช้แรงงานทางตรง40ชั่วโมงนะคะเราก็วัดผลิตภาพนะคะของวัตถุดิบกับของแรงงานนะคะของปัจจัยการผลิตแต่ละตัวนะคะเราเอาจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้หารด้วย 5,000 กรัมของวัตถุดิบก็จะได้ว่าวัตถุดิบเองมีผลิตภาพเกิดขึ้น 0.2 หน่วยต่อกรัมวัตถุดิบ1กรัมสามารถทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาได้ 0.2 นะคะหรือตัวเงินลงทุนเรานะคะเงินลงทุนเราเองเนี่ยก็หารนะคะเราใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะเงินลงทุนเองก็จะเป็นหน่วยของสินค้าที่เราผลิตได้ต่อบาทของเงินลงทุนนะคะตัวอย่างนั้นเราใช้วัตถุดิบแล้วก็ได้หน่วยของสินค้าต่อกรัมของวัตถุดิบนะคะถ้าใช้แรงงานเราก็ได้เป็นหน่วยของสินค้าที่เราทำได้ต่อชั่วโมงแรงงานนะคะอันนี้เป็นเงินทุนเราก็จะใช้ต่อบาทของเงินลงทุนละเราสามารถผลิตสินค้าได้ 0.05 หน่วยต่อบาท1บาทของเงินลงทุนนะคะการวัดผลิตภาพเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะวัดได้นะคะในรูปแบบของหน่วยทางกายภาพนะหน่วยกายภาพก็คือกี่หน่วยของสินค้าที่เราผลิตได้หารด้วยจำนวนหน่วยของปัจจัยการผลิตนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั้นเราวัดในรูปของมูลค่าของเงินนะมูลค่าของเงินคือสินค้าที่เราผลิตได้นั้นเทียบกี่บาทนะคะต่อเงินลงทุนนะคะหรือต่อต้นทุนการผลิต1บาทนะคะเราลองดูนะคะการวัดนั้นทำได้ทั้งในหน่วยกายภาพและหน่วยมูลค่าของเงินนะคะตัวอย่างนะคะผลิตภาพนะคะของชั่วโมงแรงงานนะคะเราผลิตสินค้าได้ 1,000 หน่วยราคาขายหน่วยละ10บาทนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูจาก 1,000 หน่วยกับ10บาทตัวนี้เราจะได้มูลค่าของผลิตผลของเราออกมาเป็นบาทนะคะก็คือ 10,000 บาทนะคะถ้าเราคิดเป็นรูปเงินนะคะถ้าเรารูปในกายภาพเราก็คือ 1,000 หน่วยนะคะ
แรงงานทางตรงในหน่วยกายภาพเองเราคือ20ชั่วโมงที่เราใช้นะคะถ้าในรูปของเงินเมื่อไหร่เราก็

ูณด้วยอัตราของค่าแรงงานนะคะ20ชั่วโมงชั่วโมงละ40ก็จะเป็นบาทของค่าแรงงานที่เราต้องใช้นะคะเพราะนั้นจากข้อมูลนี้นะเราก็มาวัดรูปในรูปทั้ง2อย่างคือหน่วยทางกายภาพนะคะเราได้ 1,000 หน่วยต่อ20ชั่วโมงก็แปลว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้นะคะ50หน่วยในเวลา1ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะคะถ้าวัดในหน่วยของมูลค่าเงินอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยก็หามูลค่าขายของเราเอาราคาขายเข้าไปคูณหน่วยนะคะหรือเอาอัตราค่าแรงเข้าไปคูณจำนวนชั่วโมงแรงงานเราจะได้ว่าเราสามารถขายสินค้าได้ 10,000 บาทจากการจ่ายค่าแรงไปทั้งหมดประมาณ800นะ800บาทนะคะหรือเราคิดออกมาว่าต่อแรงงาน1บาทนะคะเราก็สามารถขายผลิตสินค้าขึ้นมาขายได้มูลค่าที่ 12.5 นะคะเราลองดูกิจกรรมที่1ดูนะคำนวณง่ายๆลูกนะคะเราผลิตสินค้าได้สมมติแรงงานผลิตสินค้าได้800หน่วยนะคะจำหน่ายในราคา20บาทใช้แรงงานทางตรงไป40อัตราค่าแรง50นะคะลองคำนวณหาผลิตภาพนะคะที่เป็นหน่วยกับเป็นมูลค่าเงินนะคะ อยากให้นักศึกษาได้ฝึกทำนะพยายามฝึกทำคำนวณเรื่องของผลิตภาพไม่ได้เนื่องจากผลิตภาพเองมันต้องคำนวณได้ตัวเลขแล้วเราก็จะเอาไปดูประสิทธิภาพในการผลิตได้นะคะนะคะลองใช้โจทย์ตัวนี้ลองคำนวณให้ได้นะคะเราดูแนวตอบนะคะถ้าเรา800หน่วย40ชั่วโมงเราได้รับผลิตภาพของแรงงานในรูปของกายภาพเนี่ยก็จะได้20หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนะคะถ้าในรูปของมูลค่าเงินผลิตภาพเองเนี่ย800หน่วยแต่ขายได้20บาทต่อหน่วยนะคะชั่วโมงแรงงานนะคะ40ชั่วโมงแต่ชั่วโมงละ50บาทนะคะเพราะนั้นเราขายได้สินค้า 16,000 จากการจ่ายค่าแรง 2,000 นะคะหรือตกเป็น8บาทนะคะเราได้ผลิตผล8บาทนะคะต่อต้นทุนแรงงาน1บาทค่ะเมื่อเราได้ทราบผลิตภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงผลิตภาพเหล่านั้นนะคะการปรับปรุงผลิตภาพเองมีอยู่2ด้านด้วยกันเราเรียกว่าประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคการใช้ทรัพยากรนะคะการใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างแต่ละปัจจัยเองเนี่ยทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเราพยายามให้ใช้น้อยที่สุดหรือไม่มากเกินความจำเป็นนะคะเราถึงจะสามารถเพิ่มผลิตภาพขึ้นมาได้นะคะผลิตภาพในด้านที่สองเองที่เราสามารถปรับปรุงได้นี่ก็คือประสิทธิภาพทางด้านส่วนผสมของปัจจัยการผลิตในการผลิตหนึ่งๆเนี่ยบางทีเราใช้ปัจจัยมากกว่า1ชนิดนะคะเพราะนั้นการเลือกปัจจัยนะคะชนิดหนึ่งอาจจะไปช่วยทำให้ต้นทุนลดลงนะคะเพราะนั้นเราก็จะดูส่วนผสมละนะคะว่ามีส่วนผสมแบบไหนที่ทำให้เราได้ต้นทุนโดยรวมแล้วมีต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะคะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างในหนังสือนะคะเข้ามาคือ 12.5 นะคะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเขาใช้พนักงาน10คนในการผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะณปัจจุบันนะคะเขาผลิตภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการปรับปรุงนะคะเขาจะได้ออกมาที่10หน่วยต่อคนทันโทษ100หน่วยต่อคนนะคะ 1,000 หารด้วย10คนนะคะเพราะนั้นผลิตภาพแรงงานณขณะปัจจุบันนะคะอยู่ที่100หน่วยต่อคนนะคะหลังถ้ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งทำได้หลายวิธีมากนะคะเพื่ออาจจะเกิดกรณีต่างๆขึ้นมาได้5กรณีพวกนี้นะคะก็คือเราอาจจะได้ผลิตผลได้เท่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยน้อยลงนะคะหรือเราอาจจะได้ปริมาณมากขึ้นโดยใช้ปัจจัยเพิ่มเท่าเดิมก็ได้นะคะก็ถือว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกันนะคะหรือมีการได้ผลิตผลมากขึ้นนะคะและใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตผลได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มเหมือนกันแต่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการเพิ่มของผลิตผลนะคะกรณีที่5นั้นก็คือได้ผลิตผลน้อยลงแต่ก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงด้วยในสัดส่วนที่มากกว่านะคะการเพิ่มของผลิตผลเองนะคะเพราะนั้นทั้ง5กรณีนี้ถือว่าผลิตภาพเองมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์ตัวเลขมาให้ดูสมมติตัวเลขมาให้ดูนะคะเราจำตัวเลขเดิมเราได้นะคะว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้พันหน่วยใช้คน10คนนะคะทีนี้ถ้าเรายังใช้ผลิตภัณฑ์เท่าได้ผลผลิตเท่าเดิมนะคะเอาพุทธเท่าเดิม 1,000 แต่ใช้คนน้อยลงนะคะผลิตภาพเพิ่มละนะจาก100หน่วยกลายเป็น125หน่วยต่อคนนะคะหรือเราใช้10คนเท่าเดิมนะคะแต่สามารถผลิตได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะคะเราก็ผลิตภาพก็เพิ่มเป็น120นะคะหรือนะคะ

เราผิดได้มากขึ้นใช้คนน้อยลงนี่ประสิทธิภาพสูงสุดละนะประสิทธิภาพจะเพิ่มมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะก็คือได้ถึง150หน่วยต่อคนนะคะหรือเราผิดได้มากขึ้นนะคะคือ 1,200 แต่แล้วถ้าเราเทียบดูเนี่ยประสิทธิภาพผลิตผลเองก็จะเพิ่มขึ้น 20% ในด้านของเอาท์พุตแต่เราใช้คนเพิ่มเหมือนกันได้ผลเพิ่มขึ้นจาก10เป็น11คนเราเพิ่มคนมาแค่ 10% นะคะเราเพิ่มนะประสิทธิภาพก็เพิ่มได้เช่นกันนะคะเพิ่มมาจาก100เป็น109หน่วยต่อคนนะคะหรือเราน้อยลงนะคะตลาดมีความต้องการน้อยลงเราผิดน้อยลงนะคะเราผิดน้อยลงจาก 1,000 หน่วยเหลือแค่600นะคะ600หน่วยแต่เราก็ใช้คนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะผลิตผลของเราลดลง 40% แต่แรงงานของเราลดลง 50% นะคะเพราะนั้นผลิตภาพโดยรวมของเราที่ของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นการปรับปรุงต่างๆพวกนี้ไปฝึกอบรมฝีมือแรงงานใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยต่างๆก็สามารถทำให้ผลิตภาพแรงงานนั้นเพิ่มขึ้นได้หมดนะคะนี้เรามาลองดูอีกด้านหนึ่งนะด้านส่วนผสมของปัจจัยการผลิตเองเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะไปหารูปแบบของการใช้ต้นทุนนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าสมมติเราใช้พนักงาน10คนนะตังเงินเดือน10,000แล้วก็ปัจจัยการผลิตอื่นๆด้วยนะคะ20,000อาจจะหมายถึงอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะเราผลิตสินค้าได้พันหน่วยนะคะเพราะนั้นณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีต้นทุนโดยรวมทั้งเงินเดือนของพนักงานรวมทั้งปัจจัยการผลิตอื่นๆอยู่ที่120,000นะคะส่วนผสมแบบที่1 นะคะเราเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มนะคะทำให้เราสามารถลดพนักงานลงได้เหลือแค่6คนแต่ทำให้ปัจจัยการผลิตอื่นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 40,000 นะคะถ้าเราคำนวณต้นทุนโดยรวมแล้วเนี่ยต้นทุนในทางแบบส่วนผสมแบบที่1 นี้จะเหลืออยู่แค่ 100,000 นะคะซึ่งก็จะน้อยกว่าต้นทุนอันเดิมของเราที่อยู่ที่ 120,000 นะคะถ้าเราดูส่วนผสมแบบที่2นะคะเราใช้พนักงานเพิ่มขึ้นแต่ปัจจัยการผลิตอื่นก็จะลดลงนะคะเหลือแค่ 8,000 นะคะต้นทุนแรงงานเพิ่มจาก10เป็น11คนนะคะมีค่าแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ต้นทุนปัจจัยอื่นก็ลดลงนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีต้นทุนน้อยกว่าเดิมนะคะแต่น้อยลงนิดนึงนะคะก็คือเหลืออยู่ที่ 118,000 เราเทียบส่วนผสมทั้ง2แบบเมื่อไหร่เนี่ยทางกิจการควรจะเลือกส่วนผสมแบบที่1 นะคะเพราะทำให้ต้นทุนโดยรวมนั้นต่ำกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับปรุงในด้านของส่วนผสมของกิจการนะคะถ้าเราลองดูกิจกรรมที่2นะคะสมมุติเราลองมาคำนวณดูง่ายๆกันนะคะหรือว่าถ้ากิจการผลิตสินค้าได้100หน่วยโดยใช้วัตถุดิบ500กรัมนะคะเราลองดูซิว่ากรณีที่1 2 3 4 5 6นี้เนี่ยมีผลต่อผลิตภาพเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะการคำนวณคงไม่ยากนะลูกนะเราก็ใช้การผลิตสินค้าตั้งนะคะที่ผลิตจำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้ตั้งหารด้วยตัววัตถุดิบนะคะหรือปัจจัย input ปัจจัยการผลิตตัวนี้เข้านะคะเพราะนั้นในแต่ละกรณีผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าเดิมก่อนการปรับปรุงแล้วเนี่ยเราได้อยู่ที่ 0.20 หน่วยต่อกรัมนะ 0.2 นะคะหน่วยต่อกรัมนะคะกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะกรณีต่างๆเราก็คำนวณมาในผลผลิตภาพที่ได้ใหม่เนี่ยหลังการปรับปรุงอย่างนี้นะคะถ้าเราวิเคราะห์ตัวเลขเราจะเห็นว่ากรณีที่1นั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยที่ผลิตภาพเท่าเดิมคือเพิ่มก็เพิ่มเท่ากันในสัดส่วนเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะผลผิดมากขึ้นในใช้ต้นทุนเท่าเดิมนะคะกรณีที่3ก็เพิ่มหมดมาเหมือนกันนะคะเพิ่มตัวเลขเพิ่มนะคะเราผลผิดเท่าเดิมใช้วัตถุดิบน้อยลงนะคะอันนี้มีการผลผลิตเพิ่มขึ้นใช้วัตถุดิบนะคะลดลงนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่วัตถุดิบก็เพิ่มเหมือนกันแต่ก็โดยรวมแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะอันกรณีนี้ก็ยังมีการเพิ่มขึ้นได้นะคะกิจกรรมที่3นะคะถ้าเรามีการใช้แรงงานนะคะทางตรงอยู่3คนอัตราเงินเดือนเท่านี้ใช้เครื่องจักรในการผลิต200ชั่วโมงต้นทุนชั่วโมงละ400นะคะถ้าเราสามารถเปลี่ยนผสมใหม่นะคะทางด้านการส่วนผสมปรับปรุงในส่วนผสมนะคะส่วนผสมแบบที่1ใช้แรงงานทางตรงลดลงแล้วก็ใช้เครื่องจักรเพิ่มนะคะเนี่ยที่แบบส่วนผสมที่2นี่ใช้แรงงานทางตรงเพิ่มแต่ใช้เครื่องจักรลดลงนะคะให้ลองทดลองคำนวณดูนะคะนักศึกษามีเวลาอาจจะต้องช่วยคำนวณดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นในเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพนะคะเพราะนั้นเราก็จะคำนวณระหว่างเอาท์พุตอินพุตต่างนี้มาโดยตลอดนะคะ

ได้คำตอบไหมคะนี่เราดูนะคะถ้าเป็นปัจจุบันเองนะคะเรายังมีต้นทุนการผลิตรวมอยู่นะคะอยู่ที่116นะคะจากการที่เราใช้พนักงาน3คนแล้วก็ใช้ชั่วโมงเครื่องจักร200ชั่วโมงนะคะพอแบบส่วนผสมที่1มาเนี่ยเราก็หาต้นทุนโดยรวมมาละใช้คนลดลงแต่เพิ่มชั่วโมงเครื่องจักรเข้าไปเราจะเห็นว่าต้นทุนลดลงส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราใช้ส่วนผสมแบบที่2เราใช้คนเพิ่มนะคะ4คนนะคะแต่ใช้ชั่วโมงแรงงานลดลงครึ่งใช้ชั่วโมงเครื่องจักรลดลงครึ่งหนึ่งนะจาก200เป็น100ชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ400นะคะต้นการใช้เครื่องจักรค่อนข้างจะแพงหน่อยหนึ่งนะคะพอเราลดลงได้เราก็สามารถลดต้นทุนลงโดยรวมลงนะคะถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยกิจการก็ควรจะใช้ส่วนผสมแบบที่2นะคะเพราะทำให้เราใช้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยต่ำที่สุดนะคะเราพอคำนวณได้นะคะทั้งผลิตผลต่ออินพุตที่เกิดขึ้นผลิตภาพของวัตถุดิบนะคะผลิตภาพของแรงงานของเครื่องจักรของเงินทุนต่างๆนะคะและการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้ผลิตภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะทั้งทางด้านเทคนิคต่างๆแล้วก็ทางด้านส่วนผสมนะคะที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นหลักการในการวัดผลิตภาพนะคะวัดเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นผลิตภาพออกมาเป็นสัดส่วนตัวหนึ่งนะคะเราก็จะมีการปรับปรุงเพื่อให้ผลิตภาพขึ้นได้นะคะทีนี้เราถ้าเราลองมาแยกดูเนี่ยผลิตภาพที่เราวัดเองเนี่ยยังแยกได้ว่าเป็นผลิตภาพเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนแปลว่าวัดวัตถุดิบนะคะหรือปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งทีละอย่างนะคะกับการวัดแบบผลิตภาพรวมนะคะก็คือการวัดการใช้ผลิตภาพอินพุตทั้งหลายรวมกันทั้งหมดนะคะเราจะดูการวัดแต่วิธีการวัดยังคงแบบเดิมนะยังใช้ผลิตผลหรือสินค้าหรือบริการที่เราได้หารด้วยปริมาณของอินพุตแต่ละชนิดนะคะเพราะนั้นอินพุตที่เรามีนั้นโดยใหญ่ๆเองก็จะมีตั้งแต่วัตถุดิบแรงงานเงินลงทุนแล้วก็อาจจะมีพลังงานด้วยที่เราใช้นะคะตัวอย่างนะลองดูนะคะอาจารย์อาจจะยกมาให้ดูเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะนักศึกษาจะต้องไปดูรายละเอียดต่างๆที่นั้นเพิ่มเติมนะคะถ้าบอกเรางวดที่1เราผลิตสินค้าได้ 10,000 ใช้เวลาในการผลิต 1,000 ชุยกเฉพาะตัวอย่างของแรงงานนะคะต่อมาฝึกอบรมฝีมือแรงงานเข้ามานะคะในงวดที่2เนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 หน่วยโดยใช้เวลา 1,000 นะคะถ้าเราเปรียบเทียบผลิตภาพของ2งวดเวลา2งวดเวลางวดเวลาที่1เนี่ยผลิตภาพของแรงงานในงวดที่1นะคะก็จะได้ที่10หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะพอผลิตภาพงวดที่2เนี่ยพอหลังจากมีการปรับปรุงแล้วเราก็จะได้ที่12หน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะเพราะนั้นตัวเลขนี้ก็จะบอกเราเหมือนกันว่าเราน่าส่งพนักงานไปฝึกอบรมนะคะเพราะทำให้ผลิตภาพในการผลิตเองนั้นมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะกิจกรรมที่4นะคะอาจารย์ใช้พลังงานมานะคะพลังงานอาจจะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้เราก็วัดเป็นกิโลวัตต์นะคะดังนั้นถ้าเรางวดที่1งวดที่2ข้อมูลที่ให้มาถามว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่นะคะนะคะได้คำตอบแล้วถ้าเราลองดูนะคะเราก็วัดผลิตภาพนะคะเอาพุทธหารด้วยอินพุตแต่คราวนี้อินพุตเป็นกิโลวัตต์ของพลังงานนะคะเราจะบอกว่า1กิโลวัตต์ของพลังงานที่เราใช้เองนั้นเราผลิตสินค้าได้10หน่วยนะคะแต่ในงวดที่2เองเราใช้กิโลวัตต์นะคะเพิ่มขึ้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเราได้ที่ 12.5 หน่วยต่อกิโลวัตต์นะคะเพราะนั้นถ้าเราอ่านจากตัวเลขของ2งวดนี้แล้วเราจะบอกว่าการใช้กิโลวัตต์หรือพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะเราผ่านผลิตภาพเฉพาะส่วนมาแล้วนะคะเฉพาะอย่างปัจจัยแปรผิดแต่ละอย่างนะคะเราก็มาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของเราก็คือผลิตภาพโดยรวมนะคะปัจจัยหลายชนิดรวมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำเองเนี่ยก็จะต้องวัดอัตราส่วนผลิตภาพก่อนเป็นประการแรกนะคะ
สามารถผลิตสินค้าได้กี่หน่วยในวัตถุดิบที่เรามีในแรงงานที่เรามีนั้นนะคะเมื่อจากเรามีอัตราส่วนนะคะที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นหน่วยต่อกรัมหน่วยต่อชั่วโมงแรงงานนะคะเพราะนั้นขั้นตอนที่2ที่เรามาต้องวัดเองเราก็จะวัดผลกระทบต่อกำไรนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพซึ่งวัดออก

มาเป็นตัวเงินนะเพื่อให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะทีนี้การวัดอัตราส่วนผลิตภาพเนื่องจากเรามีการใช้อัตราส่วนมากกว่า1อย่างนะคะเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดได้2กรณีนะคะก็คือกรณีที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลิตภาพนะระหว่างปัจจัยการผลิตนะคะเราใช้วัตถุดิบใช้แรงงานนะคะผลิตภาพดีขึ้นทั้งคู่อย่างเงี้ยถือว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือ no trade off ละนะคะในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลิตภาพนะแปลว่าปัจจัยตัวนึงอาจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะแต่ปัจจัยอีกตัวนึงกับมีประสิทธิภาพลดลงนะคะเราถือว่ามีการเทรดออฟละนะคะเราอาจจะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีขึ้นนะคะแต่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลงก็ได้นะในมีการเทรดออฟกันระหว่าง2ปัจจัยนะคะเราก็ลองดูตัวอย่างในนี้นะคะงวดที่1งวดที่2นะคะเราก็จะวัดผลิตภาพนะเนื่องจากเราเป็นผลิตภาพโดยรวมอาจารย์สมมุติละกันว่าเราใช้ปัจจัย input น่ะปัจจัยการผลิตเพียงแค่2ชนิดจริงๆอาจจะมีหลายชนิดมากกว่านี้นะคะเราสมมติว่าเรามีการใช้ปัจจัยเพียง2ชนิดคือวัตถุดิบกับแรงงานนะคะเราเปรียบเทียบระหว่างงวด1กับงวด2นะคะปีคำว่า x1 ก็คือปีที่1แล้วก็ x2 คือปีที่2นะคะเราก็ดูจากผลิตภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิดปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะวัตถุดิบเองมี 0.4 หน่วยต่อกรัมแต่พอมาปีที่2เองเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.5 หน่วยต่อกรัมตรงนี้ถึงถือว่าผลิตภาพของวัตถุเพิ่มขึ้นนะคะดูแรงงานนะคะแรงงานเองได้2หน่วยต่อชั่วโมงในขณะที่งวดที่2ได้ 2.2 หน่วยต่อชั่วโมงนะคะถ้าเราดูข้อมูลตามนี้เนี่ยมันเข้าข่ายกรณีแรกละไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างปัจจัยการผลิต no trade off เนื่องจากว่าผลิตภาพเพิ่มทั้ง2ฝ่ายนะทั้ง2ปัจจัยนะคะแต่ถ้าเราดูตรงนี้นะคะตัวอย่างที่ 12.9 เองเนี่ยผลิตภาพวัตถุดิบจาก 0.4 เหลือแค่ 0.3 นี่ผลิตภาพลดลงนะคะแรงงานจาก2หน่วยเป็น 2.4 หน่วยนะคะเพราะนั้นผลิตภาพที่เกิดขึ้นโดยรวมตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการเทรดออฟละมีการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพกันตัวนึงลดลงตัวนึงเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะใช้แรงให้ทำงานให้แรงงานเองเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะคะเขาอาจจะต้องแล้วก็วัตถุดิบยอมเสียมากขึ้นต่างๆพวกนี้นะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นผลิตภาพของวัตถุดิบก็เลยลดลงนะคะแต่แรงงานทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็ต้องวัดดูแล้วว่าเรายอมเทรดออฟหรือไม่เทรดออฟดีนะคะเพราะนั้นการที่วัดออกมาเป็นหน่วยทางกายภาพยังไม่ได้เห็นผลกระทบต่อกำไรอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าต้นทุนของวัตถุดิบกับต้นทุนของแรงงานอาจจะแตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมาหาผลกระทบต่ออีกทีหนึ่งนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อกำไรของเราอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1ในการคำนวณหาผลกระทบต่อกำไรนะคะเราก็จะดูว่าเราถ้าเราใช้ปัจจัยการผลิตในงวดปัจจุบันนะคะโดยที่สมมติว่าผลิตภาพไม่ได้เปลี่ยนนะคะหมายความว่าใช้ผลิตภาพของงวดที่เป็นฐานเข้ามาหารเนี่ยเราควรจะใช้ต้นทุนการผลิตนั้นอย่างไรนะคะเราสมมติเรียกเป็น PQ นะคะ PQ ตัวปริมาณที่ควรจะเป็นนะคะขั้นถัดไปที่2คือคำนวณหาว่าต้นทุนนะคะที่ควรจะเป็นนะคือเอาพอเราได้ PQ ปริมาณที่ควรจะต้องใช้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพมาคูณด้วยราคาเข้าไปนะคูณราคาเข้าไป P แทนตัวคำว่า price นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่3เองนั้นไปคำนวณหาต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเอาปริมาณที่เรามีการใช้จริงหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแล้วคูณด้วยราคาเข้าไปนะคะแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าราคาที่ควรจะเป็นเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราสามารถประหยัดหรือเพิ่มต้นทุนเอาไปอะไรยังไงบ้างนะคะคือเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนที่2กับที่3เพื่อจะดูว่ามีต้นทุนประหยัดได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าต้นทุนประหยัดได้นั่นหมายถึงว่ากำไรเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณนั้นเท่ากันนะคะการวัดผลิตภาพรวมนะเรายกตัวอย่างของที่ตัวอย่างที่ 12.10 เข้ามานะคะเปรียบเทียบเราสมมติว่ามีการใช้ปัจจัยการผลิตอยู่2ตัวคือวัตถุกับแรงงานนะคะรายละเอียดนั้นดูในหนังสือประกอบด้วยนะคะงวดปัจจุบันคืองวดปี 25x2
2นะคะส่วนปีฐานคือปี 25x1 นะคะถ้าปริมาณการผลิตที่เราควรจะได้นี่นะคะก็คือ อยู่ที่ 21,000 ในปี x2 แล้วหารด้วยผลิตภาพของวัตถุดิบในปี x1 คือปีฐานเราควรจะใช้วัตถุดิบอยู่ที่ 60,000 กรัมนะคะแล้วเราคูณด้วยราคาของปี x2 ให้ได้ต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะในขณะเดียวกันนี่การใช้จริงของเรานี่คือเราใช้วัตถุดิบไปทั้งหมดเรา 80,000 กรัมนะคะคูณด้วยราคาเข้าไปอันนี้เป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีการเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นอยู่แค่ 135,000 นะคะที่ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นคือ 180,000 นะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะแรงงานทำในทำนองเดียวกันเหมือนกันนะคะโดยใช้ปี X1 เป็นฐานนะคะปีปัจจุบันอยู่ที่ปี X2 นะคะเรามีการผลิตสินค้าออกมาเราใช้เวลาชั่วโมงไปทำงานไปทั้งหมด 12,000 ชั่วโมงนะคะเราก็คูณนะคะว่าเวลาที่ควรจะใช้จริงๆเนี่ยเป็น 12,000 ชั่วโมงคิดเป็นอัตราแรง45บาทต่อชั่วโมงนะคะเรามีต้นทุนเกิดขึ้น 540,000 แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นลดลงกว่าที่ควรจะเป็นคือใช้อยู่แค่ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยตักชั่วโมงละ45บาทนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นการเกิดขึ้นตรงนี้นะคะว่าระหว่างวัตถุดิบกับแรงงานเองนั้นเนี่ยมีต้นทุนแตกต่างกันนะคะถ้าเราเอาต้นทุนที่ควรจะเป็นทั้งวัตถุดิบกับแรงงานมารวมกันเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะใช้อยู่ที่ 675,000 นะคะแต่พอต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมกันเราจะอยู่ที่ 630,000 นะคะเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีต้นทุนที่ลดลงนะคะจากที่ควรจะเป็นนะคะอยู่ที่ 45,000 นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการเทรดออฟกันระหว่างปัจจัยการผิด2ตัวนี้นะคะคือเรายอมให้วัตถุดิบแพงขึ้นนะคะเดียวกันเราสามารถประหยัดต้นทุนของแรงงานได้นะคะเพราะนั้นต้นทุนแรงงานเองหน่วยละ45นะคะก็จะแพงกว่าของต้นทุนของวัตถุดิบอยู่ที่หน่วยละ 2.25 นะคะเพราะนั้นทำให้โดยรวมต้นทุนจริงน้อยกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นนะคะเพราะนั้นการปรับปรุงในครั้งนี้เนี่ยทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนไปได้ถึง 45,000 หรือก็ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ 45,000 เช่นกันนักศึกษาก็ต้องพยายามนะคะคำนวณให้ได้นะคะนอกจากการคำนวณผลิตภาพเฉพาะอย่างแล้วผลิตภาพรวมก็ต้องคำนวณได้นะคะผลิตภาพรวมเองเนี่ยเราดูแต่ละปัจจัยแต่พอเป็นกายภาพเรามองภาพไม่ชัดเจนเราก็ต้องพยายามหานะคะกำไรผลกระทบต่อกำไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเราลองดูตัวอย่างที่5อันนี้ดูนะคะตัวอย่างสุดท้ายอันนี้นะคะดูว่าเราสามารถคำนวณหาผลกระทบต่อกำไรได้หรือไม่นะคะก็ดูไปพร้อมกันนะคะเราจะอันแรกสุดที่สุดเราก็ต้องหาอัตราส่วนผลิตภาพก่อนนะคะของทั้ง2งวดอัตราส่วนผลิตภาพนะว่าเป็นเท่าไหร่เอาพุทตั้งหารด้วยอินพุตนะคะผลิตผลหารด้วยปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะคะเราก็จะเห็นว่าวัตถุดิบนั้นผลิตภาพเองนั้นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแล้วทำให้กำไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะอาจารย์ก็ไล่ตามขั้นตอนให้ดูนะคะเราจะเห็นว่า PQ นะคะของวัตถุดิบนะคะควรจะใช้นะคะควรจะใช้อยู่750กรัมนะคะใช้จริงอยู่ที่600นะคะเอาราคาเข้าไปคูณเราก็จะได้ต้นทุนที่ควรจะเป็นกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนแรงงานนะคะก็จะได้อยู่ที่120ชั่วโมงนะคะต้นทุนที่ควรจะเป็นชั่วโมงละ40เข้าไปนะคะกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบรวมกันแล้วเราจะเห็นว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นอยู่ที่ 42,300 นะคะในขณะที่ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น 33,200 เท่านั้นเองนะคะคำตอบในกรณีนี้ก็คือการปรับปรุงกิจกรรมเหล่านี้นี่นะคะประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้กำไรของเราเพิ่มขึ้นได้ 9,100 นะคะพยายามคำนวณให้ได้นะคะเพราะนั้นหลักในการคำนวณทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะอยู่ในตอนแรกนะคะแต่เราสามารถขยับการที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างได้ไปสู่ภาพที่กว้างขึ้นนะคะแทนที่จะดูแค่ปัจจัยการผลิตเราก็ไปดูผลิตภาพของกิจกรรมและกระบวนการได้นะคะเพราะนั้นหลักการคำนวณไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัว
ตัวกระบวนการที่เรานับนั้นมาจากกิจกรรมนะนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูผลิตภาพของกิจกรรมปัจจัยการผลิตคือวัตถุแรงงานพลังงานต่างๆนะคะแล้วใช้กระบวนการนี้เป็นกิจกรรมนะผลผลิตของเราเนี่ยก็เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำกิจกรรมนะอย่างกิจกรรมการจัดซื้อนะคะผลิตผลที่ได้ก็จะเป็นจำนวนคำสั่งซื้อเป็นต้นนะคะซึ่งการคำนวณต่างๆก็จะเหมือนเดิมเอาจำนวนคำสั่งซื้อหารด้วยปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะพอเป็นผลิตภาพกระบวนการนะคะก็จะต่อเ

เนื่องจากการวัดผลิตภาพของกิจกรรมเพราะมีขบวนการที่ใหญ่ขึ้นนะคะขบวนการก็จะมีปัจจัยการผลิตที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่เข้ามาเพื่อทําให้ขบวนการนั้นสําเร็จผลนะคะยกตัวอย่างในกระบวนการจัดซื้อและชําระเงินเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆก็ตั้งแต่กิจกรรมการจัดซื้อการรับของและการชําระเงินเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นปัจจัยการผลิตตัวอินพุตนะคะผลผลิตที่ได้เองเนี่ยนะคะก็คือปริมาณวัตถุดิบที่เราสั่งซื้อแล้วก็การชําระเงินให้กับผู้ค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นการวัดผลิตภาพกิจกรรมหรือกระบวนการเนี่ยก็จะอยู่ในทํานองเดียวกันกับการวัดผลิตภาพของผลิตภาพรวมที่ผ่านมานะคะส่วนตอนท้ายนี่คือเรื่องของทฤษฎีข้อจํากัดเองนั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าการปรับปรุงผลิตภาพเองเราอาจจะต้องนึกถึงข้อจํากัดต่างๆที่มีเกิดขึ้นในตัวกิจการด้วยเช่นกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาและท่านผู้ชมได้ฟังการบรรยายสรุปของเนื้อหาที่ผ่านมานะคะอาจารย์เองก็อยากจะขอฝากประเด็นให้นักศึกษาได้ไปทําการฝึกฝนเนื่องจากเนื้อหาในบางหน่วยนั้นมีการคํานวณอยู่เยอะมากนะคะพวกนั้นต้องไปฝึกฝนการคํานวณแล้วก็การตีความตัวเลขที่เราได้มาจากการคํานวณเหล่านั้นนะคะเราพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงในครั้งใหม่นะคะในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: เธอเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะคะสถิติพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะในส่วนของสถิติพื้นฐานนะคะก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่2หัวข้อนะคะที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะหัวข้อแรกก็คือเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิตินะคะส่วนหัวข้อที่2ก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูรายละเอียดเนี่ยนะคะในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะส่วนแรกที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิตินะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลคืออะไรข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงนะคะหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะต่างๆที่เราสนใจศึกษานะคะซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะอยู่แล้วเราจะต้องมีการรับรู้ข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆอยู่แล้วทีนี้เชิงสถิติเนี่ยนะคะข้อมูลเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจำแนกประเภทได้ตามนี้นะคะลักษณะแรกก็คือถ้าเราจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลเนี่ยจะจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะวัดค่านะคะออกมาได้เป็นตัวเลขและตัวเลขนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบความมากน้อยได้นะคะส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขนะคะอาจจะวัดออกมาเป็นเชิงคุณภาพอย่างเช่นเพศนะคะเพศชายเพศหญิงระดับการศึกษานะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ได้แต่ว่าตัวเลขนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบความมากน้อยได้นะคะอย่างเช่นพวกบ้านเลขที่นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะถึงแม้จะมีลักษณะเป็นตัวเลขแต่เราถือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะต่อไปถ้าเราตำแนกข้อมูลตามลักษณะแหล่งกำเนิดนะคะแหล่งกำเนิดของข้อมูลเนี่ยข้อมูลจะถูกจำแนกเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เราได้มาจากการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยตรงนะคะเราต้องการข้อมูลไหนเนี่ยเราไปเก็บจากแหล่งนั้นมาโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่มีคนอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้แล้วนะคะแล้วเราไปขอข้อมูลตัวนั้นมาใช้อีกทีนึงเราถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะซึ่งรายละเอียดของตัวอย่างข้อมูลลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาอยู่แล้วนะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างจากตรงนั้นได้นะคะทีนี้การจะได้ข้อมูลมานะคะอย่างที่บอกเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลปฐมภูมินะคะเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเองเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้3วิธีด้วยกันนะคะหลักๆวิธีแรกก็คือการทำสัมมโนนะคะการทำสัมมโนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยเลยในประชากรที่เราสนใจศึกษานะคะคงเคยได้ยินคำว่าการทำสัมมโนประชากรนะคะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่แล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือการสำรวจด้วยตัวอย่างลักษณะนี้จะทำในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยประชากรได้นะคะเราเลยต้องทำการสุ่มตัวอย่างนะคะแค่บางส่วนเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเนี่ยก็จะได้พูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะลักษณะที่3นะคะข้อมูลอาจจะได้มาจากการทดลองนะคะอย่างเช่นพวกการทดลองเปรียบเทียบนะคะปริมาณผลผลิตของพันธุ์ข้าวใน4สายพันธุ์นะคะบางครั้งการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยอาจจะต้องใช้การทดลองนะคะมาช่วยทีนี้เมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วถ้าเราต้องการจะนำข้อมูลนั้นนะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะในเชิงสถิติเนี่ยเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าสถิติก่อนนะคะความหมายแรกของสถิติเนี่ยสถิติคือข้อมูลนะคะหรือตัวเลขนะที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจศึกษานะคะอย่างเช่นสถิติการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะคะสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในถนนหนทางหรือว่าเป็นตัวเลขที่แสดงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้หมายถึงข้อมูลหรือตัวเลขนะคะซึ่งเป็นความหมายแรกของคำว่าสถิติ
อีกความหมายหนึ่งนะคะสถิติเนี่ยหมายถึงวิชาหรือว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการแปลผลของข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของสถิติเนี่ยมีสองลักษณะซึ่งก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้นะคะเราจะต้องรู้จักความหมายของพื้นฐานนะคะที่จะใช้คำศัพท์คำแรกที่นักศึกษาคุณจะต้องรู้จักนะคะก็คือคำว่าประชากรนะคะคำว่าประชากรในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียวนะคะในทางสถิติเนี่ยประชากรหรือคำว่า population เนี่ยหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดนะคะที่เราสนใจศึกษาซึ่งในประชากรอาจจะเป็นคนนะคะหรือเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของหรือเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ได้นะคะต่อไปคำว่าตัวอย่างนะคะหรือ sampleตัวอย่างเนี่ยหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรก็คือในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดจากประชากรได้เพราะบางทีประชากรอาจจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสุ่มนะคะสุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าตัวอย่างเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรนะคะซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรชุดนั้นๆ นะคะตัวอย่างก็จะได้มาจากการสุ่มคำต่อไปก็คือคำว่าพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์หมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลประชากรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายของคำว่าประชากรไปแล้วทีนี้เมื่อเราเก็บสามารถจะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะค่าตัวเลขที่แสดงลักษณะของประชากรตัวนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งก็ได้แก่ค่าเฉลี่ยประชากรนะคะหรือสัญลักษณ์ก็คือมิวนะคะตัวมิวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะคะและตัวพารามิเตอร์ค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกความแปรปรวนประชากรนะคะสัญลักษณ์คือซิกมากำลัง2และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของประชากรนะคะสัญลักษณ์ก็คือซิกมาอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าค่าสถิตินะคะเมื่อเรามีการสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะหรือค่าตัวเลขสำคัญที่เราได้มาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันถูกเรียกว่าเป็นค่าสถิตินะคะเพราะฉะนั้นค่าสถิติหมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะต่างๆของข้อมูลนะคะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ x bar นะคะความแปรปรวนตัวอย่างหรือว่าเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะนี่เป็นความหมายของคำศัพท์สำคัญนะคะที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะคะในเชิงสถิติทีนี้สถิติเนี่ยนะคะในเชิงที่เป็นวิชาเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆนะคะก็คือสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานนะคะสถิติพรรณนาเป็นวิธีการเชิงสถิตินะคะที่ใช้ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการบรรยายลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลนะคะรวมถึงการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลก็ถือว่าเป็นสถิติเบื้องต้นนะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกลักษณะหนึ่งของสถิติก็คือสถิติเชิงอนุมานนะคะอันนี้จะเป็นสถิติที่ถือว่าเป็นขั้นสูงขึ้นไปก็คือเป็นวิธีการเชิงสถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างอะค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรแล้วเราจะนำข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรตัวนั้นเนี่ยไปสรุปถึงลักษณะของประชากรโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสถิติในส่วนของเนี้ยในส่วนของการอนุมานเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของความน่าจะเป็นด้วยนะคะก็ถือเป็นประเภทของสถิติ2ประเภทนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ด้วยทั้ง2ประเภทนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่นิยมทำนะคะเบื้องต้นเลยก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะในเชิงสถิติเนี่ยนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนนะคะอะไรบ้างที่เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนก็อย่างเช่น1การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความอันนี้พวกเราคงจะคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นพวกบทความในหนังสือพิมพ์นะคะหรือบทความในอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะลักษณะที่2เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของบทความกึ่งตารางนะคะก็คืออาจจะมีบทความด้วยแล้วก็มีตัวตารางนะคะที่สอดแทรกเข้าไปในบทความนั้นเพื่อให้เห็นความชัดเจนของข้อมูลมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบมีอย่างมีแบบแผนนะคะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยก็ได้แก่การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางนะคะนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งแผนภูมิเส้น
นะคะแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิรูปภาพหรือว่าอาจจะเป็นแผนที่สถิตินะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยให้นักศึกษาสังเกตจากตัวอย่างนะคะที่อยู่ในหนังสือที่เป็นคู่มือของชุดวิชานะคะก็จะเข้าใจลักษณะการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆนะคะได้ชัดเจนขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติก็คือในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขออธิบายส่วนที่เป็นความน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะความรู้ทางสถิติเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการตัดสินปัญหานะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันมีความไม่แน่นอนได้โดยอาศัยหลักการของความน่าจะเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในอีก2ปีข้างหน้านะคะนี้ก็ต้องใช้ความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเข้ามามีเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือจะเป็นการควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพนะคะอย่างนี้เป็นต้นที่ความน่าจะเป็นคืออะไรนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสนะคะที่เหตุการณ์1-1จะเกิดขึ้นนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เหตุการณ์1-1จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเราพูดถึงโอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่ราคาส้มที่ขายอยู่ในท้องตลาดจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยจะถูกแทนอยู่ในรูปของตัวเลขนะคะในรูปของตัวเลขซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะโดยใช้สูตรนะคะดังต่อไปนี้สมมุติว่าเราให้ A นะคะแทนเหตุการณ์ใดๆนะคะที่เราสนใจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ PA นะคะ P ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า probability นะคะสัญลักษณ์ PA ที่แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะสามารถที่จะคำนวณหาได้จาก NA นะคะหารด้วย NS ซึ่ง NA นะคะก็คือจำนวนจุดนะคะจุดตัวอย่างของเหตุการณ์ A ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะหารด้วย NS ก็คือจำนวนจุดตัวอย่างของปริภูมิตัวอย่างนะคะคำว่าปริภูมิตัวอย่างเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือคู่มือแล้วนะคะปริภูมิตัวอย่างเนี่ยหมายถึงผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นไปได้จากการทดลองนะคะนี่ก็ให้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะความหมายของปริภูมิตัวอย่างแล้วก็ความหมายของเหตุการณ์นะคะนี่มาดูตัวอย่างในการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะเบื้องต้นนะคะอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราทดลองนะคะโยนเหรียญที่เที่ยงตรงนะคะ3เหรียญ1ครั้งนะคะเหรียญก็คือเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะทีนี้เหรียญเนี่ย1เหรียญเนี่ยมันจะมี2หน้าถูกต้องไหมคะมีหัวกับก้อยนะคะในที่นี้สัญลักษณ์เนี่ยนะคะจะใช้เป็น H และ T นะคะ H เนี่ยก็จะมาจาก head ก็คือแทนลักษณะที่เหรียญขึ้นหัวนะคะแล้ว T เนี่ยก็จะเป็นมาจากคำว่า tail นะคะซึ่งก็แทนแปลว่าเหรียญขึ้นก้อยนะคะใช้สัญลักษณ์ HT เพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะปริภูมิตัวอย่างของการทดลองโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะคะปริภูมิตัวอย่างจะเขียนแทนในรูปของเซตนะคะก็คือเป็นเซต S นะคะเท่ากับHHS นะคะ HHT นะคะไปเรื่อยจนถึง TTT นะคะความหมายของปริภูมิตัวอย่างตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้อะค่ะจากการโยนเหรียญ นะคะ3เหรียญ1ครั้งนะคะและตัวจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ NS จะมีค่าเท่ากับ8นะคะทีนี้เราสนใจจะหาความน่าจะเป็นของอะไรเราสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัว2ครั้งถูกไหมคะแล้วก็ขึ้นก้อย1ครั้งเพราะงั้นจากตัวปริภูมิตัวอย่างเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจออกมาแทนด้วยเซต A นะคะเซต A ก็จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็คือ head head tail นะคะ head tail head แล้วก็ tail head head ถูกไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นสรุปเป็นจำนวนสมาชิกของเซต A ได้หรือ NA ได้เท่ากับ3นะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะ PA หรือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญจากการทดลองโยนเหรียญที่เที่ยงตรง3เหรียญ1ครั้งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ NA หารด้วย NS นะคะก็คือเท่ากับ3ส่วน8นั่นเองนะคะนี้ในคู่มือของนักศึกษานะคะก็จะมีตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นนะคะอื่นๆอีกก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากตรงนั้นทีนี้อีกหัวข้อนึงที่จะพูดถึงนะคะในส่วนของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่าง
นะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะอย่างเช่นเราสนใจจะศึกษารายได้นะคะของประชากรไทยทั้งหมดนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนเยอะถูกไหมคะการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรก็คือเก็บข้อมูลรายได้จากประชากรทุกๆคนในประเทศเนี่ยมันทำได้ยากนะคะกว่าจะเก็บคนแรกจนถึงคนสุดท้ายครบเนี่ยบางทีข้อมูลของคนแรกที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันอาจจะล้าหลังไปแล้วแล้วก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสุ่มตัวอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะงั้นการสุ่มตัวอย่างก็คือการเลือกหน่วยตัวอย่างนะคะเลือกหน่วยตัวอย่างหรือเลือกส่วนหนึ่งจากกลุ่มประชากรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำมาศึกษาการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะในทางสถิติเนี่ยมี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นกับอีกลักษณะหนึ่งคือการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็มี3วิธีย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่1การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะเป็นยังไงก็คือเราเจาะจงเลือกเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะจะมาเป็นตัวอย่างของเรานะ2เป็นการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกหรือว่าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะให้คนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราเลือกคนนั้นมาเป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวกหรือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะที่3เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้านะคะซึ่งตัวอย่างของการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเนี่ยนักศึกษาลองดูนะคะตัวอย่างที่ให้ไว้ในคู่มือนะคะในหนังสืออีกลักษณะนึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะซึ่งส่วนที่จะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะหรือว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะตัวอย่างก็จะมีอยู่แล้วในหนังสือคู่มือของนักศึกษานะคะต่อไปมาดูส่วนที่2นะคะส่วนที่เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันบ้างนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเบื้องต้นว่าสถิติเนี่ยเรามี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานนะคะเริ่มส่วนแรกก่อนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสถิติพรรณนาเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายนะคะสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการศึกษานะสถิติเชิงพรรณนาอย่างแรกที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักนะคะก็เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลสังเกตตัวอย่างนะคะที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะนี้เป็นข้อมูลที่แสดงราคาขายปลีกส้มนะคะหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมนะคะของร้านขายผลไม้50ร้านนะคะก็คือหมายถึงว่ามีการไปสำรวจข้อมูลจากร้านขายผลไม้แต่ละร้านว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาขายส้มเนี่ยในราคาเท่าไหร่บ้างนะคะก็ได้ข้อมูลออกมาจากลักษณะข้อมูลที่เขียนอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบนะคะที่ยังไม่ได้มีการ

จัดรูปแบบข้อมูลอะไรใดๆซึ่งค่อนข้างจะดูยากนะคะเพราะเป็นตัวเลขที่เขียนเรียงกันนะคะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลก็จะช่วยให้เราเห็นลักษณะข้อมูลเนี่ยนะคะได้ง่ายขึ้นในที่นี้เรานำข้อมูลมาจัดเป็นอันตรภาคชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นอันตรภาคชั้นแรกก็คือราคาตั้งแต่12ถึง14บาทใช่ไหมคะชั้นที่2ก็จะเป็น15ถึง17บาทไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายก็คือราคา24ถึง26บาทซึ่งตัวอันตรภาคชั้นเนี่ยจะครอบคลุมราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของส้มอยู่แล้วนะคะและจะสังเกตเห็นคอลัมน์ที่3นะคะในตารางทางขวามือเป็นช่องความถี่นะคะก็เป็นช่องที่บอกให้เราทราบว่าในแต่ละชั้นนะคะมีความถี่ของข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่หรือง่ายๆก็คือมีส้มนะคะที่ราคาขายอยู่ที่12บาทถึง14บาทเนี่ยอยู่7ร้านค้าถูกไหมคะสำหรับความถี่ตัวแรกที่เป็น7ต่อไปความถี่ตัว2ตัวที่2ที่เป็น28เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าจะมีร้านค้าอยู่28ร้านนะคะที่ขายส้มอยู่ในราคา15บาทถึง17บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยอาจจะมีการหาส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นขอบล่างขอบบนนะคะความถี่สะสมความถี่สัมผัสแล้วก็ร้อยละของความถี่สัมผัสนะคะซึ่งคอลัมน์ที่หาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นการแสดงลักษณะของข้อมูลนะคะในอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อสามารถที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลนั้นๆได้นะคะนี่ส่วนต่อไปนะคะของสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยก็จะเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะวัดได้3ลักษณะคือเพอร์เซนไทล์เดซายแล้วก็ควอทายนะคะเพอร์เซนไทล์เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วหรืออาจจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคะโดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะคิดเป็น 1% นะคะของข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเพอร์เซนไทล์เนี่ยก็จะมีเพอร์เซนไทล์ตั้งแต่1ถึง99นะคะตัวอย่างจะมีอยู่แล้วในหนังสือคู่มือนะคะตัววัดตำแหน่งตัวที่2ก็คือ Design Design เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะที่เรียงลำดับแล้วจากน้อยไปมากและข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนก็คิดเป็น 10% นะคะของข้อมูลทั้งหมดและตัวสุดท้ายคือ Quartile นะคะ Quartileก็เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วแต่ควอทายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันโดยที่แต่ละส่วนก็จะคิดเป็น 25% นะคะเพราะฉะนั้นการวัดตำแหน่งของข้อมูลทำได้3ลักษณะคือวัดจากเพอร์เซนไทล์เดซายหรือว่าควอทายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสถิติเชิงพรรณนานะคะอีกลักษณะนึงที่จะต้องรู้จักก็คือการวัดค่าแนวโน้มส่วนกลางนะคะการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเนี่ยจะมีค่าที่สำคัญที่นิยมวัดอยู่3ค่าด้วยกันก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมนะคะเราวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีค่าเพียง1ค่านะคะที่จะใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลชุดนั้นนะคะตัวแรกนะคะคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ mean นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นการหาค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะคำนวณจากการนำค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้ดูอันนี้เป็นความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนะคะเราจะต้องการหาค่าเฉลี่ยของความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็หาได้จากการนำความสูงทุกๆค่านะคะมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนักฟุตบอลก็คือ10นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขมา1ค่าคือ 171.5 ซมซึ่งถือเป็นความสูงโดยเฉลี่ยของนักฟุตบอลทีมชาตินะคะก็ได้ข้อมูลมา1ค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ต่อไปนะคะมัธยฐานค่ะมัธยฐานก็เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะมัธยฐานเนี่ยคือค่าของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางนะคะเมื่อเราได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นค่ามัธยฐานนะคะก็ดูจากตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นปริมาณข้าวเปลือกนะคะของชาวนา7คนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยากจะหามัธยฐานของปริมาณข้าวเปลือกก็ทำได้โดยการนำข้อมูลนะคะผลผลิตข้าวเปลือกเนี่ยมาเรียงลำดับในที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วเราจะเห็นว่าตัวที่อยู่กึ่งกลางนะคะก็คือตัว811กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมัธยฐานของปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของชาวนานะคะก็จะอยู่ที่811

11กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองนะคะอีกค่าหนึ่งเป็นฐานนิยมนะคะฐานนิยมเป็นค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหรือซ้ำที่สุดในข้อมูลชุดนั้นนะคะลักษณะพิเศษของฐานนิยมอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

0: และข้อมูลชุดที่3มี2และ5เห็นไหมคะที่ซ้ำเท่ากันเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือ2และ5นั่นหมายความว่าฐานนิยมเนี่ยอาจจะมีนะคะ1ค่าหรือมีหลายค่าหรือไม่มีก็ได้สำหรับข้อมูลชุด11นะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของฐานนิยมสามารถจะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลฐานนิยมแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีตัวสถิติที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยนะคะคือเรามักจะวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและมักที่จะวัดค่ากระจายของข้อมูลเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่ดูลักษณะของข้อมูลหรือเพื่อที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลชุด11นะคะค่าที่นิยมใช้นะคะในการวัดการกระจายของข้อมูลก็ได้แก่พิสัยนะคะพิสัยเนี่ยคำนวณได้ไม่ยากค่ะมาจากค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะจากตัวอย่างที่ให้ไว้แล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะมากกว่าการคำนวณพิสัยซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากคู่มือนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ในนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็อาจจะขอจบการบรรยายนะคะเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื้อหาเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากในหนังสือนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในแต่ละหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของหน่วยที่5นะครับการประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับเราจะมามองดูว่าในส่วนที่เราเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ในหน่วยที่ผ่านมานั้นจะเป็นในเรื่องของทําด้านสถิตินะครับจะมีสถิติต่างๆทีนี้เรามามองว่าถ้าในด้านของการเกษตรเราจะพัฒนาการเกษตรของเรานั้นสถิติจะมีบทบาทหรือมีความสําคัญหรือก้าวเข้ามาสู่งานด้านการเกษตรของเราอย่างไรบ้างนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ในเอาโกไลน์ก็คือเข้าโครงนะครับของหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดทางสถิติในด้านของการพัฒนาการเกษตรพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะมามองดูว่าในส่วนของความสําคัญและบทบาทของสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั้นจะมีอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถิติในชีวิตประจําวันนะครับว่าสถิตินั้นก้าวเข้ามาในชีวิตประจําวันเนี่ยในระดับใดบ้างในตอนต่อมานะครับก็เป็นการประยุกต์สถิติทางด้านการเกษตรก็คือการใช้สถิติในการจัดการคุณภาพการผลิตนะครับเมื่อเรามองในเรื่องของการเกษตรแล้วเราก็จะมองในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของปริมาณแล้วก็มิติในเรื่องของคุณภาพตอนนี้เราจะมามองว่าสถิติในเรื่องของการจัดการทางด้านคุณภาพของการผลิตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อมาก็คือการใช้สถิติในเชิงธุรกิจนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นใดบ้างทางธุรกิจนะครับในตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรนักศึกษาครับท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าทำไมคำว่าสถิตินั้นมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วมันจำแนกออกมาอย่างไรเราจะคุยกันคร่าวๆนะครับว่าสถิติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆก็คือการเก็บรวบรวมแล้วก็มีการจัดระบบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมสําหรับในเรื่องของการที่ผู้บริหารไปใช้ประโยชน์กับในประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเวลาเรียนหนังสือนั้นก็จะมีสถิติต่างๆนะครับดังนั้นในหน่วยนี้นะครับเราจะมาอธิบายทั้ง2ส่วนนะครับก็คือสถิติที่เป็นประเภทข้อมูลต่างๆที่เอาไว้ใช้สําหรับการทํางานหรือการที่จะการวางแผนต่างๆกับส่วนที่2ก็คือสถิติในการวิจัยนะครับเราจะเข้ามาสู่ในตอนเรื่องที่1เลยนะครับก็คือในเรื่องของความสําคัญและบทบาทของสถิติกับการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับเราจะมองอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือความสําคัญต่อการบริหารเพื่อพัฒนาการเกษตรประเด็นที่2ก็คือความสําคัญต่อปัจจัยที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางการเกษตรและประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพื่อการพัฒนาการเกษตร3ส่วนนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของส่วนแรกก่อนความสําคัญส่วนแรกก็เป็นความสําคัญของผู้บริหารเราจะเห็นว่าในการทํางานต่างๆของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับทางด้านการบริหารนั้นจะต้องมีข้อมูลต่างๆนะครับหรือสถิติต่างๆเข้ามา

กอบในการตัดสินใจต่างๆนะครับดังนั้นในความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการวางแผนงานการวางแผนก็หมายถึงการที่กำหนดหรือคาดหมายไว้ในอนาคตนะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของโครงการต่างๆนะครับการวางแผนก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเยอะมากมายนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการติดตามผลเมื่อมีการวางแผนและมีการดำเนินงานตามโครงการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามก็หมายถึงการที่เข้าไปดูนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนของการดำเนินงานนั้นนะครับว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไรไหมนะครับทีนี้ในการติดตามแต่ละอย่างนั้นก็จะมีในเรื่องของสถิติต่างๆที่จำเป็นในเรื่องของการที่วัดถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆนั้นนะครับก็จะเป็นในตลอดระยะเวลาของการทำงานตามโครงการนั้นๆ นะครับหรือการบริหารโครงการหรือการบริหารงานทั่วไปตรงด้านนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินนะครับในการประเมินเนี่ยนักศึกษาอาจจะมองว่าการประเมินเนี่ยทำไมส่วนใหญ่แล้วจะไปประเมินทางด้านของการสิ้นสุดโครงการไหมในลักษณะของการประเมินเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ในหลายรูปแบบนะครับในระหว่างการดำเนินการโครงการนี้ก็ได้นะครับหรือสิ้นสุดโครงการก็ได้หรือในการทำงานการประเมินในส่วนของการทำงานทั่วไปนะครับอาจจะมีการประเมินเป็นรายไตรมาส3เดือน6เดือนนะครับ9เดือนหรือ12เดือนในลักษณะอย่างนี้ทีนี้สถิติก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูในเรื่องของการประเมินนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลทางสถิติอะไรบ้างที่จะต้องมาเป็นตัววัดต่างๆนะครับซึ่งการวัดนะครับหรือการประเมินตรงด้านนี้ฮะมันมี3ตัวที่พวกเราเคยคุ้นชินกันนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพถ้าพูดถึงประสิทธิภาพจะคิดถึงอะไรเราต้องมองในเรื่องของการที่จะมีการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและแต่ต้องมีการต่อหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นมีการผลิตนะครับเท่ากันแต่ราคาถูกกว่านะครับหรือในส่วนของการผลิตนะครับได้ปริมาณเท่ากันแต่จำนวนวันน้อยกว่าอันนี้แหละครับก็หมายถึงการที่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นเข้าใจก็คือเวลาที่เราจะปลูกข้าวนะครับจำนวน1ถังเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีต้นทุนนะฮะต่อถังเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าใครเนี่ยผลิตออกมาได้จำนวนราคาหรือการลงทุนที่น้อยกว่านะครับก็จะมองถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับหรือผลผลิตพื้นที่1ไร่นะครับสามารถที่จะผลิตได้มากกว่าอันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับตรงด้านนี้นะครับหรือในส่วนของการทำงานชิ้นนึงนะครับมีการระยะเวลา15วันนะฮะให้ทำแต่ถ้าเกิดเราทำเหลือแค่10วันก็สามารถว่าคนคนนั้นมีทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เดียวกันในตัวที่2นะครับก็คือในเรื่องของประสิทธิผลนะครับประสิทธิผลนี่ก็ง่ายหน่อยนะครับก็คือการทำงานที่เป็นไปตามแผนงานเป้าหมายต่างๆและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ทางหน่วยงานหรืออะไรพวกนี้ฮะกำหนดไว้นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นผลกระทบผลกระทบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการสิ้นสุดหรือการดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างทั้งนั้นนะครับข้อมูลทางสถิติหรือทัศนคติต่างๆจะต้องเข้ามามีความสำคัญกับพวกนี้มากในเรื่องของการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับที่จะต้องมีข้อมูลต่างๆสำหรับที่ผู้บริหารเอาไว้สำหรับตัดสินใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องมาในส่วนของการติดตามประเมินผลนะครับตรงด้านนี้ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรนะครับสามารถแบ่งออกได้นะครับก็คือ1ปัจจัยทางด้านการตลาดทำไมถึงเอาปัจจัยทางด้านการตลาดเข้ามาเป็นตัวแรกก่อนเนื่องจากในการทำการเกษตรในปัจจุบันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะไม่มีการที่จะผลิตนะครับแล้วก็ไปหาตลาดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาก็คือว่าเราต้องหาตลาดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปเรื่องของการผลิตดังนั้นข้อมูลสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติการบริโภคสถิติในเรื่องการส่งออกสถิติในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับก็เลยจะต้องมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้ฮะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการประยุกต์หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการที่ป
ปรับเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการผลิตนะครับที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของสถิติพวกนี้ก็จะมีความจำเป็นอย่างเช่นการที่เราจะมาเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเวลาใช้เทคโนโลยีนี้เราจะมีสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ปริมาณน้ำฝนการใช้สารเคมีหรือว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้หรือในเรื่องของการที่จะใช้ปุ๋ยชีวภาพเราอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตตรงด้านนี้ออกมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุนก็คืออาจจะมองในเรื่องของทุนที่เป็นตัวเงินกับทุนที่ไม่เป็นตัวเงินนะฮะเป็นทรัพยากรต่างๆนะฮะที่ดินอะไรต่างเนี่ยต่างแบบนี้นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตรต่อมาก็คือปัจจัยที่จูงใจนะครับปัจจัยที่จูงใจต่อการผลิตก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เกิดการผลิตตรงด้านนี้ก็คือมีแนวโน้มว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาคอยตามแล้วก็สามารถที่จะผลิตในสินค้าตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมาสุดท้ายก็เป็นปัจจัยทางด้านการคมนาคมขนส่งนะครับในส่วนของการคมนาคมขนส่งเนี่ยก็ต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญเนื่องจากว่าพื้นที่ทางการเกษตรเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรที่เป็นชนบทนะครับเส้นทางต่างๆที่การคมนาคมตรงด้านนี้ฮะขนย้ายกระจายสินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยมีความจำเป็นเนื่องจากสินค้าทางการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีความทนทานนะฮะที่น้อยนะครับหรือบางทีเนี่ยก็ระยะเวลาอายุสั้นนะฮะอาจจะมีการเน่าเสียหรืออะไรพวกนี้ได้ถ้าไม่มีการแปรรูปดังนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์สดตรงด้านนี้ฮะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของการคมนาคมขนส่งดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญตรงด้านนี้ออกมาเราก็ควรที่จะมองในเรื่องของตัวแปรต่างๆที่ได้ปัจจัยต่างๆที่ได้นำเสนอตรงด้านนี้และในการที่จะพัฒนาตรงด้านนี้ฮะข้อมูลหรือทัศนคติก็จะต้องมีความสำคัญที่จะต้องมาดูว่าในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องตรงด้านนี้ฮะมันมีผลตรงด้านไหนที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตรงด้านนี้ได้นะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเกษตรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราจะมองอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนแล้วก็ในเรื่องของการผลิตนะครับอันดับแรกก็คือประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตนะครับในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้การส่งเสริมก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือเราจะส่งเสริมให้การผลิตนั้นเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นคำว่าประสิทธิภาพก็คือหมายถึงว่ามีจำนวนต่อไร่นะครับมีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงตรงด้านนี้และคุณภาพการผลิตก็คือสามารถที่จะมีคุณภาพที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือสามารถมีความทนทานอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของทรัพยากรการผลิตนะครับการส่งเสริมก็จะมีในเรื่องของการที่จะดูว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นมีความจำเป็นมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องและสามารถที่จะทำให้ผลิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการจัดการกับผลผลิตและการจัดหาทรัพยากรทางการผลิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีอินพุตก็คือข้อมูลปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดระบบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับการส่งเสริมก็จะมองในเรื่องของประเด็นต่างๆตรงด้านนี้ว่าเราควรจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอย่างไรและในเรื่องของการที่เกษตรกรนะครับอยู่ในพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรนะครับบุคลากรการเกษตรไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองนะครับแม่บ้านครอบครัวหรือว่าจะเป็นลูกยุวเกษตรตรงด้านนี้หรือนักส่งเสริมตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาสถาบันเกษตรในส่วนของการพัฒนาสถาบันเกษตรนั้นนะครับเราจะมองในด้านหลายกลุ่มนะครับอาจจะมองในเรื่องของสถาบันที่เป็นไม่เป็นทางการนักนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรต่างๆถ้าจะมองในเรื่องของการที่จะเป็นทางการหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของสหกรณ์การเกษตรการสร้างกลุ่มต่างๆนะครับตัวข้อมูลพวกนี้นะครับที่จะเป็นปัจจัยตรงด้านนี้นะฮะในประเด็นต่างๆตรงด้านนี้มีความสำคัญสถิติเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลตรงด้านนี้ไว้เพื่อใช้ในเรื่องของการพัฒนาและก็การส่งเสริมตรงด้านนี้ต่อไปนะครับในหน่วยต่อมานะครับในเรื่องต่อมาจะมองในเรื่องของบทบาทนะครับของสถิตินะครับในส่วนตรงด้านนี้ฮะเราจะจำแนกออกมาได้เป็น5ตัวนะครับก็มีบทบาทดังแรกเลยก็คือบทบาททางด้านการศึกษา
บทบาททางด้านการศึกษาสถิติเนี่ยจะเข้ามาทางด้านการศึกษาจะมองในประเด็นไหนบ้างก็จะมองในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างๆแผนการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านการเกษตรนะครับข้อมูลพวกนี้นะฮะก็จะเอามาสำหรับในเรื่องของการวางแผนในปัจจุบันเนี่ยการวางแผนของการศึกษาเนี่ยจะมองในภาพรวมนะครับแต่ถ้าเกิดในลึก

ลึกลงมาในส่วนของการศึกษาทางด้านการเกษตรเนี่ยข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เราจะผลิตพืชหรือผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเลี้ยงคนเลี้ยงประชากรในโลกเนี่ยฮะมันควรที่จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับดังนั้นการศึกษาทางด้านการเกษตรจะไม่ใช่การศึกษาประเภททั่วไปเราจะเป็นเขาเรียกว่าเจาะลึกลงไปนะครับดังนั้นสถิติก็จะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เป็น Data หรือในเรื่องส่วนของการที่จะต้องเข้ามาจัดการหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการรวบรวมไว้แล้วก็มีการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศทางการเกษตรอะไรลักษณะแบบนี้เพื่อให้ผู้บริหารนั้นได้ตัดสินใจได้นะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรนะครับจะมีบทบาทตรงด้านไหนของสถิติต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสถิติต่างๆที่เก็บไว้อย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติการส่งออกการบริโภคการผลิตต่างๆทางด้านการเกษตรและจะมีแนวโน้มต่างๆซึ่งในตอนที่จะทำรายงานออกมานั้นเขาจะมีแนวโน้มเลยฮะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงอัตราการขยายตัวนี้เป็นยังไงดังนั้นข้อมูลพวกนี้แหละครับที่จะทำมาให้เป็นการวางแผนที่เรียกว่าวางนโยบายก่อนวางนโยบายหลักว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะต้องส่งออกตรงด้านนี้เป็นเท่าไหร่และมันจะต้องมีวางแผนในเรื่องของการผลิตตรงด้านนี้อย่างไรบ้างดังนั้นในการที่จะพัฒนาทางด้านผลผลิตนะครับหรือการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็จะมีเป้าหมายตรงด้านนี้ออกมานะครับในส่วนต่อมาส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับจะมองถึงเรื่องของการที่นำสินค้าทางการเกษตรตรงด้านนี้นะฮะเข้ามาสู่ในส่วนของระบบการแปรรูปหรือการที่จะทำให้พร้อมที่สำหรับผู้บริโภคได้เลยมันจะต้องมองในประเด็นอะไรบ้างอันดับแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลทางการเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลการส่งออกข้อมูลในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าตลาดสินค้าส่งออกนะครับหรือการที่เป็นสินค้านานาชาติก็คือเป็นเรื่องของอินเตอร์เทรดตรงด้านนี้นะฮะข้อมูลตรงด้านนี้ฮะมันจะสามารถที่จะทำให้วางแผนได้ว่าเราจะมีการลงทุนในประเภทแบบไหนบ้างดังนั้นเมื่อมีข้อมูลตรงด้านนี้ฮะการส่งเสริมการลงทุนเขาจะพิจารณาดูว่าสถิติต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆที่มาแล้วก็มีการวิเคราะห์ตรงด้านนี้ฮะมันจะสามารถที่จะทำให้การลงทุนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในถ้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นสเกลที่เรียกว่าใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นสเกลเล็กๆในพื้นที่นะครับสมมุติว่าเกษตรกรอยากจะผลิตอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าเราอาจจะกรรมเล็กๆที่อยู่ตรงด้านนี้นะฮะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าอยู่ในชุมชนตรงด้านนี้นะครับเราก็ไปส่งเสริมให้มีการทำเป็นลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เราเรียกว่า SME ก็ได้นะครับต่อมานะครับมองถึงเรื่องของการลงทุนและการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสู่ในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับทางสถิติก็จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของบทบาทที่เกี่ยวกับครัวเรือนเกษตรแน่นอนครับในเรื่องของภาคการเกษตรของประเทศไทยสถิติจะแยกออกมาเลยเป็นสถิติประเภทที่ธรรมดานะครับก็คือเป็นสถิติทั่วไปกับสถิติที่2ก็คือเป็นสถิติทางด้านการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศทางอุตสาหกรรมเราจะมีแยกนะครับบอกมาว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแล้วก็มองถึงเรื่องของมุมของค่าของชีพการกระจายรายได้ของเกษตรกรตรงด้านนี้ไปสู่เกษตรกรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลตรงด้านนี้มีผลต่อครัวเรือนของเรามากครัวเรือนทางด้านการเกษตรเนี่ยเราเอามาใช้สำหรับในเวลาการทำงานได้นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่มองในเรื่องของสุขลักษณะต่างๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแผนพัฒนาสาธารณสุขนะครับการพัฒนางานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ 5.1.1 นะครับต่อไปเป็น 5.1.2 ก็คือสถิติกับเกษตรในชีวิตประจำวันนะครับเกษตรเนี่ยฮะมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องอันดับแรกเลยนะครับเราจะเป็นเกษตรเพื่อการยังชีพการที่จะเข้าป่าไปหาของป่าไปทำพืชนะหาเลี้ยงสัตว์อะไรไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของเข้าสู่ยุคของเรื่องว่าการค้าก็คือมีการแลกเปลี่ยนนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจก็คือมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้สถิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือระดับบุคคลก็คือบุคคลทั่วไปซึ่งถ้าให้มองก็จะมองในเรื่องของตัวของเกษตรกรเกษตรกรจะต้องมีสถิติอะไรบ้างในชีวิตประจำวันบางคนนะฮะ
ก็อาจจะมองในเรื่องของการพยากรณ์นะครับไปดูว่าสถิติน้ำฝนจะเป็นยังไงเดือนไหนที่จะมีฝนตกแล้วเราเนี่ยควรจะลงทุนหรือว่าในเรื่องของเริ่มฤดูการปลูกอย่างไรบ้างนะครับในชีวิตของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเราก็จะดูตรงด้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนะครับการบัญชีครัวเรือนตรงด้านนี้ฮะเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ได้รับการส่งเสริมให้มีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ว่าตัวเองเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของระดับธุรกิจการค้านะครับเมื่อเกษตรกรนะครับเป็นระดับบุคคลแล้วมีการทำธุรกิจมากขึ้นข้อมูลต่างๆสถิติต่างๆตรงด้านนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นในการบริโภคของตัวของในตลาดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป้าหมายในเรื่องของการผลิตสินค้าการเกษตรอย่างนี้เป็นยังไงสถิติก็จะมีบทบาทตรงด้านนี้เพื่อทำให้ธุรกิจการค้านั้นเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของระดับนโยบายนะครับอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของอะไรบ้างนะครับกระทรวงเกษตรมองนโยบายอย่างไรและรายปีเนี่ยเราควรจะผลิตอะไรเป็นลักษณะแบบไหนสถิติเข้ามามีส่วนนะครับเป็นตัวที่จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลในเรื่องของการซัพพอร์ตการที่จะทำให้มองชี้เป้าไปข้างหน้านะครับในส่วนนโยบายตอนนี้ฮะรัฐบาลจะมองมา4ส่วนนะครับก็คือมองว่าน่าจะเป็นThailand 4.0 ใช่ไหมฮะในส่วนของการที่ปัจจุบันเนี่ยที่เรามองกันอยู่การเกษตรเราเหมือนกันฮะเราก็แบ่งออกมาได้มาเป็น4ส่วนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เรียกว่าเกษตร 1.0 เนี่ยจะเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับก็เป็นการที่ทำงานนะครับอยู่อย่างดั้งเดิมมาอันที่2ก็คือเป็นในเรื่องของเกษตรกร 2.0 ก็คือเป็นเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรเบานะครับเกษตรกร 3.0 ก็จะใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้นนะครับเกษตรกร 4.0ซึ่งเป็นทุกวันนี้ที่เป็นเป้าหมายที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเกษตรกรปราดเปรื่องนะครับหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอย่างไรนะครับสถิติการเกษตรในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องมีการวัดนะฮะในระดับต่างๆนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็มีตัวชี้วัดนะครับทางด้านการตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ GDP ต่างๆนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ9ตัวนะครับซึ่งสามารถดูได้ในหน่วยตรงด้านนี้นะครับต่อมาเราจะมาคุยถึงเรื่องของการใช้สถิติเพื่อการจัดการคุณภาพการผลิตนะครับเรามองก่อนใน2ส่วนนะครับในการทำการเกษตรจะมีอยู่2 อย่างก็คือ1เป้าหมายคือปริมาณต้องเพียงพอหรือมีปริมาณที่มากอย่างที่2ก็คือคุณภาพการผลิตเนี่ยจะต้องดีก็คือต้องมีคุณภาพนะครับเราก็กลับมามองอีกทีนึงว่าเมื่อมีการจัดการในเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้าไปอยู่กับสินค้าเกษตรนั่นคืออะไรก็มีตลาดนะครับตลาดสินค้าเกษตรไทยแบ่งออกไปได้เป็น3ระดับก็คืออันดับแรกก็คือตลาดภายในประเทศก็คือการที่เราปลูกนะครับผลิตแล้วก็บริโภคภายในประเทศกับอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของตลาดส่งออกคำว่าตลาดส่งออกหมายถึงอะไรหมายถึงการผลิตที่อยู่ในประเทศนั่นแหละแต่ส่งออกไปขับจำหน่ายอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ก้าวมาสู่ที่3นะครับก็ตลาดระหว่างประเทศหมายถึงว่าอาจจะมีเครือข่ายตรงด้านนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำงานที่ทำอยู่ด้วยกันนะครับในส่วนของคุณภาพของการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับเราต้องมองอยู่8ประการนะครับก็คือในเรื่องของสมรรถนะนะครับในเรื่องของหน้าที่เสริมสมรรถนะหลักก็คือหมายถึงว่าคุณภาพของเขาเนี่ยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงหน้าที่เสริมก็คือนอกจากตัวหลักแล้วมันมีอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับก็ยังรักษาโรคได้อะไรลักษณะนี้นะครับความน่าเชื่อถือนะครับเชื่อถือได้ตรงตามมาตรฐานนะครับมีความทนทานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการนะครับการให้บริการของผู้ผลิตเป็นไงสุนทรียภาพก็คือคุณภาพที่ว่าไม่ใช่ว่าบริโภคอย่างเดียวแล้วจะต้องให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ที่เรามองอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความมีชื่อเสียงนะครับยกตัวอย่างทุเรียนของประเทศไทยก็จะเป็นสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงนะครับต่อมาเรามามองเลยครับว่าในส่วนของการจัดการคุณภาพนั้นมันต้องมีองค์ประกอบต่างๆนะครับในองค์ประกอบนะครับของการจัดการที่ให้มีคุณภาพนะครับก็จะมองในเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ต้องมุ่งในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆและต้องมีการใช้วิธีทางการสถิติเข้ามาจัดการนะครับมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับจัดหาพันธมิตรก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทำเองอย่างเดียวนะครับก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือก็มีการรวมกลุ่มกันมีเครือข่ายตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับการมีส่วนร่วมต่างๆทีนี้เรามามองนะครับสถิตินะครับการใช้สถิติในการจัดการคุณภาพการผลิตนั้นอันดับแรกเลยก็คือต้องการมีวิเคราะห์ก่อนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับส่วนต่อมาเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมามองการเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลต่างๆ
เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาข้อมูลตรงด้านนี้ฮะไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วสุดท้ายไอ้ตรงด้านนี้ฮะมันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานะครับสถิติในเชิงธุรกิจการเกษตรนะครับในธุรกิจการเกษตรเนี่ยเรามองได้อยู่4ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยด้านการตลาดนะครับก็คือการที่จะมองในเรื่องของ 4P นะครับอย่างเช่นproducts ต่างๆนะครับผลผลิตนะครับในเรื่องของการวางนะครับราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นตรงนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับของสินค้านะครับสถิติก็มีประโยชน์นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าสุ่มตัวอย่างออกมาแล้วมีการตรวจคุณภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างมีการพยากรณ์ทางธุรกิจนะครับก็คือมองว่าเราจะต้องมีสินค้าเนี่ยมีความต้องการเท่าไหร่มีความสูญเสียเท่าไหร่สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของบัญชีการเงินก็คือการเอาสถิติมาพยากรณ์นะครับว่าการเงินนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรทีนี้จะเข้ามาสู่สถิติที่เราบอกว่าที่ใช้ในเรื่องของการวิจัยนะครับในส่วนของการวิจัยเนี่ยสถิติแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนนะครับก็คือสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงสถิติอ้างอิงแปลแบ่งออกเป็นสถิติที่เป็นเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับกับสถิติไลท์พารามิเตอร์หรือนันพารามิติกนะครับทีนี้เราจะมามองอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะครับนักศึกษากับท่านผู้ชมอาจจะมองว่าสถิติเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นมากเลยไม่ควรเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้มองนะครับว่าสถิติจริงๆก็มันไม่ใช่ยากอย่างที่คิดนะครับอันดับแรกนะฮะในงานส่งเสริมหรือว่างานทางด้านการเกษตรเนี่ยเราจะมองแบบสถิติแบบง่ายๆก่อนนะฮะก็คือสถิติเชิงบรรยายก็คือสถิติพรรณนาแบ่งออกได้เป็น3ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่เรานับมาแล้วก็การที่นำเสนอเราอาจจะนำเสนอมาเป็นร้อยละนะครับกับส่วนที่2นะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็คือเราจะมีเส้นกลางอยู่นะครับและไอ้คนที่จะเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือเหมือนจะเป็นตัวอย่างนั้นจะทำอย่างไรบ้างนะครับไอ้ตัวแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยเราคงเคยได้ยินกันที่เราเรียกว่ามีนโหมดมีเดียมนะครับก็คือค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะครับตรงด้านนี้นะฮะในแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของการค่าเฉลี่ยก็คือเอามาบวกกันและหารค่ามัธยฐานก็คือเอามาเรียงกันตั้งแต่น้อยไปมากแล้วเอาตรงกลางนะครับมาเป็นตัวใหญ่นะครับสำหรับค่าฐานนิยมนะครับก็จะมองในเรื่องของความถี่ที่มันมีมากที่สุดตรงด้านนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดการกระจายการวัดการกระจายนั้นก็คือการที่มันกระจายออกจากส่วนกลางเท่าไหร่หรือข้อมูลมีการกระจายอย่างไรบ้างก็จะแบ่งออกเป็นค่าพิสัยซึ่งมองในเรื่องของค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะครับค่าส่วนเบี่ยงเบนควอทายก็คือเอาควอทายที่3กับควอทายที่1เนี่ยมาลบกันนะครับและที่เราใช้กันบ่อยก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือค่าในแต่ละค่าที่มันเบี่ยงเบนออกไปจากค่าเฉลี่ยตรงด้านนี้นะครับว่ามันมีค่าอะไรบ้างซึ่งในส่วนตรงด้านนี้ในงานของการเกษตรเราเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมเนี่ยได้มองและเข้าใจมากกว่าการที่จะเกิดการคำนวณ นะครับอย่างตัวอย่างที่ได้นำเสนอตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่นำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนนะครับแล้วก็ร้อยละที่เกิดขึ้นนะครับตรงด้านนี้ฮะเมื่อเกิดขึ้นตรงด้านนี้เราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการอธิบายนะครับอันนี้เราใช้สำหรับในส่วนของการทำงานต่อไปได้นะครับต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของการที่จะเป็นสถิติที่เราเรียกว่าสถิติอนุมานนะครับสถิติอนุมานนี่หมายถึงสถิติที่ใช้อ้างอิงได้นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นประชากรซึ่งค่าที่เราเก็บเนี่ยเราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์แต่ถ้าไม่สามารถที่จะเก็บกับประชากรได้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีการสุ่มตัวอย่างออกมาค่าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างเราเรียกว่าค่าสถิติเมื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าสถิตินั้นเราก็จะเอาอ้างอิงไปสู่ของประชากรอันนี้ก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่าสถิติอ้างอิงนะครับทีนี้ในส่วนของสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงนะครับเราก็จะมองออกมานะครับว่าในส่วนของการใช้นั้นจะใช้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการประมาณค่าพารามิเตอร์ก็คืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือการที่มีค่าทางสถิติแล้วก็ไปเป็นค่าพารามิเตอร์ก็คืออ้างอิงไปสู่ประชากรกับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับเราจะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถ้าในส่วนของเชิงปริมาณเราก็จะมองในเรื่องของ T test นะครับไม่ว่าจะเป็น independent T test หรือ pair T test แล้วก็ในส่วนของประชากรที่มากก็จะเป็นใช้ใน ANOVA แล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเชิงคุณภาพนะครับข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเราก็จะใช้เป็นสถิติ Chi-square นะครับ
อีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญสุดท้ายก็คือในเรื่องของการหาความสัมพันธ์นะครับสถิติที่ใช้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ correlation ที่เราเรียกว่าสหสัมพันธ์นะครับการวิเคราะห์ความถดถอยนะครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนะครับ multivariate analysis ในสไลด์สุดท้ายนะครับที่อยากจะให้นักศึกษากับท่านผู้ชมได้มองนะครับก็คือมองในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับตัวแปรต่างๆเวลาที่เราเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวสุดท้ายก็คือตัวแปรต้นจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไรอย่างเช่นตัวแปรที่มีผลต่อการผลิตตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพตรงด้านนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเราก็เลยอธิบายให้ส่วนตรงด้านนี้ว่าในส่วนของหาความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่5รูปนะครับอย่างรูปที่1เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางการบวกก็คือว่าถ้าเกิดตัวแปร x นะครับมีเพิ่มขึ้นตัวแปร y ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้มีความสัมพันธ์ทางการตรงอย่างรูปที่2เนี่ยทางลบก็คือถ้าตัวแปร x เพิ่มขึ้นตัวแปร y มันก็จะลดลงนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่ามีตัวแปรหนึ่งเพิ่มนะครับมีในส่วนที่มันเป็นเนกาทีฟนะครับลดลงตัวผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนที่3นะครับอันนี้ไม่ได้ตรงกันเลยนะครับไม่ได้เป็นในแนวตรงแต่มีในทางบวกมากขึ้นก็คือจะมองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทางบวกนะครับในรูปที่4ก็เหมือนกันนะครับความสัมพันธ์เป็นทางลบแต่มันไม่สมบูรณ์ก็คือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงสุดท้ายนะครับอันนี้ถ้ามันกระจายตรงด้านนี้ก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายนะครับในส่วนของสถิติที่ใช้ในการพัฒนาการเกษตรซึ่งเราจะมีในหลายส่วนของหลายประเด็นนะครับก็คือการที่จะเป็นข้อมูลทางสถิติแล้วก็การใช้สถิติในการวิจัยนะครับ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญ

0: ในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพันธุศาสตร์พื้นฐานพันธุศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งทางชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหน่วยพันธุกรรมนี้มีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกและของลักษณะปรากฏในสิ่งมีชีวิตหน่วยพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอีกทั้งยังมีความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันพันธุศาสตร์มีแนวคิดพื้นฐานมาจากผลการทดลองของเกเกอร์เมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเป็นผู้ค้นพบหน่วยพันธุกรรมนั่นเองจากงานทดลองของเกเกอร์เมนเดลผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอื่นๆรวมถึงการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้พันธุศาสตร์แตกแยกย่อยเป็นหลากหลายสาขาด้วยกันค่ะเช่นพันธุศาสตร์ของเซลล์พันธุศาสตร์โมเลกุลอนุพันธุศาสตร์พันธุวิศวกรรมและไบโออินฟอร์เมติกศาสตร์เหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนางานด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์สัตว์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตการวินิจฉัยและบำบัดโรคทางพันธุกรรมอย่างไรก็ตามการนำศาสตร์เหล่านี้มาพัฒนางานด้านเกษตรกรรมนั้นสิ่งสำคัญดับแรกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพันธุศาสตร์พื้นฐานเช่นโครงสร้างของหน่วยพันธุกรรมองค์ประกอบทางเคมีของพันธุกรรมการแบ่งเซลล์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและพันธุศาสตร์ประชากรซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเนื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นเรื่องของโครโมโซมยีนและการแบ่งเซลล์กลุ่มที่2เป็นเรื่องของกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรเราจะไปทีละกลุ่มนะคะค่ะเมื่อพูดถึงเซลล์เซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะรวมทั้งพืชและสัตว์โครงสร้างของเซลล์นั้นจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบของเหลวที่อยู่ภายในที่เราเรียกว่าโพโตพลาซึมภายในโพโตพลาซึมยังประกอบด้วยไซโตพลาซึมและนิวเคลียสไซโตพลาซึมนั้นเราจะพบออร์แกเนลชนิดต่างๆทำหน้าที่ให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพื่อการดำรงชีพของเซลล์ส่วนนิวเคลียสเราจะพบนิวเคลียรัสและโครมาตินโครมาตินนั้นจะมีลักษณะเป็นเส้นได้ที่ลักษณะขดพันกันเมื่อมีการแบ่งเซลล์

0: เส้นได้นี้จะกดพันกันอย่างแน่นหนาจนทำให้คุมาตินนั้นมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกที่เราเรียกว่าโครโมโซมนั่นเองแต่ละโครโมโซมนั้นจะประกอบด้วย2โครมาติดที่เชื่อมติดกันตรงเซนโตเมียองค์ประกอบทางเคมีของโครโมโซมนั้นจะประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีกหรือ DNA นั่นเองและโปรตีนฮิสโตรนนะคะโดยทั่วไปแล้วรูปร่างของโครโมโซมจะมีรูปร่างเป็นลักษณะแท่งทรงกระบอกอย่างไรก็ตามโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างเช่นโครโมโซม A ที่เห็นนะคะในภาพจะเห็นว่าปลายของเซนโตเมียนั้นจะอยู่ด้านปลายสุดของแท่งโครโมโซมโครโมโซม B นั้นเซนโตเมียจะอยู่ด้านปลายสุดและก็มีเซตเทอไลท์สองข้างโครโมโซม C นั้นเซนโตเมียจะอยู่ด้านปลายด้านใดด้านหนึ่งของแท่งโครโมโซมทำให้แขนของโครโมโซมด้านบนและด้านล่างมีความยาวไม่เท่ากันและโครโมโซม D นั้นเซนโตเมียจะอยู่ตรงกึ่งกลางของแท่งโครโมโซมทำให้ความยาวของแขนด้านบนและด้านล่างของแท่งนั้นเท่ากันสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีจำนวนโครโมโซมคงที่นะคะและอยู่ในสภาพจับคู่กันหรือที่เรียกว่าดิพลอยกรณีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงนั้นเราจะพบว่าจะมีโครโมโซมอยู่1คู่ที่เป็นตัวกำหนดเพศหรือเซตโครโมโซมนั่นเองกรณีโครโมโซมสัตว์เพศเมียนั้นจะมีโครโมโซมเป็น XX กรณีสัตว์เพศผู้นั้นจะมีโครโมโซม XY ยีนหรือกรดดีออกซีไรโมนิวคลีอิกหรือ DNA นั้นจะอยู่บนโครโมโซมโดยปกติแล้วยีนจะประกอบด้วยโนไทล์จำนวนนับหมื่นนับพันร้อยเรียงต่อกันเป็นเส้นสาย2เส้นในแนวคู่ขนานเวียนวนขวาแต่และนิวเคลียไทล์นั้นจะประกอบด้วยกรดฟอสโฟลิกน้ำตาลไรโบสไนโตรเจนาสเบสที่เชื่อมต่อกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์ไนโตรเจนาสเบสของDNA นั้นจะมีอยู่4ชุดด้วยกันก็คืออะดีนีนไทมีนไซโตซีนและกัวนีนอะดีนีนกับไทมีนจะเชื่อมต่อกันด้วยความจำเพาะเจาะจงขณะที่ไซโตซีนจะจับคู่กับกัวนีนกลไกการทำงานของ DNA นั้นจะมี2กลไกด้วยกันค่ะกลไกแรกก็คือการจำลองตัวเองของ DNAการจำลองตัวเองของ DNA นั้นจะเป็นการเพิ่มจำนวนโมเลกุลจาก1เป็น2โมเลกุลวิธีการก็โดยสายนิวโคลไทด์2สายจะแยกออกจากกันเพื่อสร้างสายนิวโคลไทด์สายใหม่นะคะไนโตรเจนาสเบสที่จับคู่ระหว่างนิวโคลไทด์สายเดิมกับนิวโคลไทด์สายใหม่นั้นจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงโดยอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะขอให้นักศึกษาได้ชมวิดีโอคลิปต่อไปนี้นะคะ
1: DNA is a molecule made up of two strands twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical basesrepresented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated.The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process.This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA.

0: An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one.
1: เมื่อกี้เป็นกลไกการจำลองตัวเองของ DNA นะคะกลไกอีกอันนึงก็คือการสังเคราะห์โปรตีนด้วย DNA การสังเคราะห์โปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของลักษณะปรากฏนั่นเองวิธีการในการสังเคราะห์โปรตีนของ DNA นั้นจะประกอบด้วย2กระบวนการก็คือการลอกรหัสและการแปลรหัสนะคะโดยเริ่มจากนิวคลีโอไทด์นิเกลสายนิโครไทด์สายใดสายหนึ่งของ DNA จะเป็นแม่พิมพ์ในการสร้าง messenger RNA ภายในนิวเคลียสจาก messenger RNA นั้นจะออกมาจากนิวเคลียสมาอยู่ที่ไซโตพลาสม์ไปยังไรโบโซมเพื่อเป็นการแปลรหัสไปสู่การสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะขอให้นักศึกษาได้ชมคลิปต่อไปนี้ค่ะ
0: Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones.Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA.This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm.Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids

0: It's to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a trans-RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.
1: ทีนี้เรามาเรื่องของการแบ่งเซลล์ปกติแล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งพืชและสัตว์จะต้องมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสืบพันธุ์ซึ่งกระบวนการการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตนั้นจะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะเริ่มจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์นะคะจะได้เซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์ด้วยกันโดยเซลล์แต่ละเซลล์นั้นจะมีชุดของโครโมโซมเหมือนเซลล์เริ่มต้นแต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสนั้นจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์จะได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์และแต่ละเซลล์นั้นจะมีชุดของโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้นนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบเมโอซิสนั้นจะมีความแตกต่างในหลายประการนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจขอให้นักศึกษาได้ชมคลิปการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและเมโอซิสไปด้วยกันนะคะ
2: Mitosis begins as the long threads of DNA in the nucleus start to coil. Having already replicated,These threads emerge as the double strands we know as chromosomes. Meanwhile, protein fibers grow from the migrating centrioles, forming a latticework of spindles. For reasons scientists don't fully understand, the nuclear membrane suddenly disintegrates. With amazing accuracy, a spindle from each centriole attaches itself to each of the chromosomes.Assisted by the protein fibers, the chromosomes move center stage. In a microscopic tug of war, the spindles pull each chromatid toward opposite poles. Other spindles push against each other in a ratcheting action that stretches the cell. The chromosomes then unwind and the nuclear membranes reform.With mitosis complete, the nuclei and cytoplasm separate, creating two new cells in this ongoing cycle that sustains all life.
3: In prophase one, the DNA coils tightly and individual chromosomes become visible under the light microscope. Homologous chromosomes become closely associated in synapses and they exchange segments by crossing over.By metaphase 1, the nuclear membrane has disappeared and the microtubules form a spindle. Spindle fibers attach to only one side of each centromere and the two homologous chromosomes attach to microtubules orienting from opposite poles. Each pair of homologs then lines up on the metaphase plate. Either maternal or paternal homolog may orient toward a given pole.In anaphase 1, the microtubules of the spindle fiber shorten and pull the chromosomes toward the poles, taking both sister chromatids with them. Each pole ends up with a complete haploid set of chromosomes consisting of one of the homologous pair. During telophase 1, the nuclear membrane reforms around the daughter nuclei. Each daughter nucleus contains two sister chromatids for each chromosome attached to a common centromere.Because of crossing over, the two sister chromatids are not identical. During prophase 2, the nuclear envelope breaks down and a new spindle forms. In metaphase 2, spindle fibers bind to both sides of the centromeres. During anaphase 2, the spindle fibers contract and the sister chromatids move toward opposite poles. In telophase 2, nuclear envelopes reform around the sets of daughter chromosomes.
1: เนื้อหาที่จะกล่าวถึงในลำดับต่อไปเป็นเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลซึ่งมีอยู่2ข้อด้วยกันกฎข้อแรกคือกฎการแยกตัวกฎข้อนี้กล่าวว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนยีนนั้นจะอยู่กันเป็นคู่ภายในนิวเคลียสนะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนที่อยู่เป็นคู่นั้นก็จะแยกออกจากกันไปปรากฏในเซลล์สืบพันธุ์อย่างละ1ยีนตามลักษณะการแบ่งเซลล์ของไมโอซิสดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งหมดครึ่งหนึ่งจะมียีนจากคู่นั้น1ยีนและอีกครึ่งหนึ่งจะมียีนจากคู่เดิมอีก1ยีนเมื่อเกิดการปฏิสนธิยีนคู่นั้นก็จะกลับมาจับคู่กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจขอยกตัวอย่างในที่นี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะความสูงของต้นถั่วลันเตาซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน1คู่ยีนนั้นจะมี2รีวก็คือ T ใหญ่และก็ T เล็กจากภาพจะเห็นว่าในรุ่นพ่อแม่นั้นที่นำมาผสมกันนั้นพ่อนั้นจะมีเป็นต้นถั่วสูงที่มีจีโอไทป์ T ใหญ่ T ใหญ่และแม่มีลักษณะเป็นต้นเตี้ย T เล็ก T เล็กการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่นพ่อแม่นั้นในกรณีพ่อต้นพ่อนั้นจะได้เป็นทีใหญ่มีเพียงยีนชนิดเดียวและแม่นั้นจะมียีนเพียงชนิดเดียวก็คือทีเล็กจะเมื่อผสมพันธุ์กันทีใหญ่และทีเล็กจะมาจับคู่กันเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะได้ลูกเป็นจีโนไทป์ในรุ่นลูก F1 เมื่อรุ่นลูก F1 มีการผสมพันธุ์ก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เป็น2ได้ยีน2ชิดนั่นเองแล้วก็มีการผสมพันธุ์อย่างที่เห็นในภาพกฎข้อที่2คือกฎการรวมตัวอย่างอิสระกฎข้อนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ2ลักษณะแต่ลักษณะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันนะคะการแยกตัวของยีนไปยังเซลล์สืบพันธุ์นั้นจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยนะคะเพื่อประกอบความเข้าใจอย่างเช่นกรณีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ2ลักษณะก็คือลักษณะเม็ดเมล็ดถั่วลันเตาและสีของเมล็ดนะคะเห็นว่าลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตานั้นถ้าอาใหญ่จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแต่ถ้าอาเล็กจะเป็นเม็ดย่นนะคะและสีถ้าวายใหญ่ก็คือสีเหลืองถ้าวายเล็กก็คือสีเขียวนะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในรุ่นพ่อแม่จะเห็นว่าจะมีเซลล์สืบพันธุ์นั้นจะมียีนอาใหญ่และวายใหญ่และอีกอันนึงก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นอาเล็กและวายเล็กเมื่อผสมพันธุ์กันก็จะมากลับมาจับคู่อย่างอิสระนั่นเองนะคะทีนี้มาเรื่องสุดท้ายก็เรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรนะคะพันธุศาสตร์ประชากรนั้นเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะการแสดงในประชากรนะคะซึ่งประชากรที่ศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและอยู่ในที่สภาพแวดล้อมเดียวกันระยะเวลาหนึ่งโดยประชากรนั้นเนี่ยจะต้องมีการผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็มีการรักษาทางพันธุกรรมปกติแรกการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรนั้นเราจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนและความถี่ของยีโนไทป์นะคะวิธีการคำนวณความถี่ของยีนและความถี่ยีโนไทป์จะเห็นดังภาพนะคะก็คืออย่างเช่นความถี่ของยีนก็คือจำนวนยีนที่เราสนใจหารด้วยจำนวนยีนทั้งหมดในประชากรความถี่ยีโนไทป์ก็คือจำนวนยีโนไทป์ที่เราสนใจศึกษาหารด้วยจำนวนยีโนไทป์ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประชากรโคฝูงหนึ่งมีจำนวนโคทั้งหมด 1,000 ตัวประกอบด้วยโคขนสีแดงยีโนไทป์อาใหญ่อาใหญ่จำนวน360ตัวโคขนสีโลนยีโนไทป์อาใหญ่อาเล็กจำนวน840ตัวและขนสีขาวยีโนไทป์อาเล็กจำนวน160ตัวเราจะคำนวณหาความถี่ของยีนอาใหญ่อาเล็กก็ดังที่เห็นตามภาพนะคะในส่วนความถี่ของยีโนไทป์ก็จะเห็นตามสไลด์เช่นกันนะคะโดยใช้วิธีการสูตรคำนวณที่กฎฮาร์วีย์ฮาร์รี่ไวเบิร์กเนี่ยเป็นกฎที่สำคัญมากเลยและเกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ประชากรโดยกฎนี้พูดถึงประชากรใดๆที่มีขนาดใหญ่และสมาชิกในประชากรนั้นมีการผสมพันธุ์แบบสุ่มนะคะโดยปราศจากอิทธิพลของการกายยีนการอพยพการคัดเลือกซึ่งทำให้ความถี่ของยีโนไทป์และของประชากรนี้จากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งนั้นจะคงที่นั่นเองนะคะทีนี้กฎนี้จะไม่เป็นจริงเมื่อไรคะ เมื่อมีการอพยพอย่างที่ได้กล่าวมานะคะมีการย้ายถิ่นนะคะมีการกายยีนนะคะมีการคัดเลือกเกิดขึ้นหรือฝูงประชากรที่เป็นขนาดเล็กและกำลังสมพันธ์แบบไม่สมนั่นเองค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8เรื่องของพันธุศาสตร์พื้นฐานเนื้อหาในหน่วยนี้สิ่งที่นักศึกษาควรจะทราบก็คือโครงสร้างองค์ประกอบทางเคมีกลไกทำงานการทำงานของยีนหรือ DNA ลักษณะการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งมี2ลักษณะด้วยกันก็คือไมโตซิสและไมโอซิส

0: คือกฎการแยกตัวและกฎการรวมตัวอย่างอิสระและเรื่องสุดท้ายที่นักศึกษาควรจะทราบก็คือเรื่องของปันศาสตร์ประชากรซึ่งเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือประชากรโดยประชากรนั้นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันอยู่ในถิ่นที่เดียวกันและอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนั่นเองโดยประชากรนั้นจะเข้าสู่ภาวะสมดุลตามกฎของไฮลี่แอนด์ไวเบิร์กนั้นเมื่อปราศจากอิทธิพลของอะไรคะการอพยพการคัดเลือกการผสมพันธุ์แบบไม่สุ่มประชากรเป็นต้องมีฝูงขนาดใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงในหน่วยที่8พันธุศาสตร์พื้นฐานในวันนี้ก็ขอจบลงด้วยเวลาแค่นี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่13เรื่องฟิสิกส์พื้นฐานนะครับซึ่งในรายละเอียดของวิชานี้นะครับก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่แรงโมเมนต์สมดุลนะครับในเรื่องแรกนะครับแล้วก็หน่วยตอนที่2ก็เป็นงานกำลังและเครื่องกลอย่างง่ายนะครับตอนที่3เป็นเรื่องพลังงานและตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไหลนะครับทั้งหมดจะมี4ตอนด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ถ้าเราพูดถึงจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนแล้วก็การเคลื่อนที่แบบมีคาบนะครับกรณีที่เป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วก็การเคลื่อนที่ในแนวโค้งนะครับส่วนการเคลื่อนที่แบบมีคาบเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเลยนะครับหรือการเคลื่อนที่แบบหมุนแล้วก็การเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งนะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับกับแนวดิ่งนะถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับจะเริ่มจากวัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นความเร็วต้นเป็น0เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วคงที่หลังจากที่ก่อนที่รถจะหยุดก็จะลดความเร็วลงกลายเป็นความหน่วงนะครับก็จะเป็นความเร็วสุดท้ายที่เป็น0นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือการเคลื่อนที่ที่เกิดจากวัตถุตกจากที่สูงหรือการโยนวัตถุขึ้นไปในที่สูงนะครับแล้วก็ตกลงมาอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะเห็นว่าความเร็วปลายตอนที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยความเร็วปลายนั้นจะเป็น0นะครับแล้วก็ตกลงมาในแนวดิ่งจะเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะส่วนในแนวโค้งนะครับก็ส่วนใหญ่จะเราจะพูดถึงแนววิถีกระสุนหรือการเคลื่อนที่แบบพาราโบลานะครับซึ่งกรณีที่ยิงวัตถุหรือใช้เตะลูกบอลก็ได้หรือยิงปืนก็ได้นะครับถ้ายิงขึ้นไปในแนวที่โด่งสูงที่สุดเนี่ยจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกจุดเลยที่การเคลื่อนที่จะมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวราบและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งผสมกันนะครับคือถ้าจุดสูงสุดความเร็วปลายจะเป็น0นะครับในขณะที่ในแนวดิ่งนะครับอันนี้เป็นแนวดิ่งนะครับทุกจุดจะมีทั้งในแนวราบและแนวดิ่งตลอดระยะการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองแล้วปรากฏว่าการเคลื่อนที่อันเนี้ยถ้ายิงลูกกระสุนหรือยิงปืนในแนวเอียงทำมุม45องศานะครับวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดนะครับแต่ถ้ายิงมุมที่มากกว่านะครับอย่างเช่นยิงโด่งขึ้นไปเนี่ยก็จะตกในระยะใกล้ๆนะครับแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่ประมาณถ้ายิงในแนวเอียง15องศาก็จะมาตกที่นี่หรือ75องศาก็จะมาตกที่จุดเดียวกันนะครับซึ่ง75กับ15รวมกันก็เป็น90อันนี้กันเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการยิงวัตถุให้ไกลที่สุดก็คือประมาณ45องศานะครับการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งนะครับเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งก็คือการเคลื่อนที่เป็นซ้ําในรอบเดิมหรือทางทิศทางเดิมนะครับรอบตําแหน่งสมดุลหมายความว่าถ้าเป็นสปริงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับหรือการแกว่งของลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มนาฬิกาหรือพวกเพนดูลัมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เป็นคาบมีคาบของการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ความเร็วจะมีค่าสูงสุดที่ตําแหน่งสมดุลก็คือตําแหน่งที่มันจุดที่อยู่สมดุลของเขานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ไกลที่สุดของการแกว่งนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วสูงสุดนะที่มาพูดถึงแรงในการเคลื่อนที่นะครับแรงเป็นการทำวัตถุทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่นะครับแรงก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับ

แรงสัมผัสก็คือแรงตึงในเส้นเชือกแรงในสปริงแรงเสียดทานนะครับแต่ถ้าเป็นแรงเชิงสนามก็เป็นแรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับซึ่งแรง1แรงเนี่ยเราสามารถแตกให้เป็น2แรงตั้งฉากกันได้นะครับอย่างกรณีอันนี้นะครับถ้าเราหาแรงในแกน y นะครับถ้าเนี่ยอันนี้1แรงตัวนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้แตกเป็นในแกน x ก็เป็น f f cos θ θ คือมุมนี้นะครับแต่ถ้าในแกน y ก็เป็น f sin θ นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะจำได้ว่าคอสชิดฉากนะฮะทรายข้ามฉากอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการแตก1แรงแตกเป็น2แรงตั้งฉากกัน2แรงสามารถรวมกันให้เป็น1แรงก็ได้นะครับทีนี้มันมีวิธีการรวมแรงหลายๆแรงเข้าด้วยกันเนี่ยถ้ากรณีที่มีโอ้โหแรงกระจายเยอะแยะเลยเราสามารถใช้วิธีกราฟิกเนี่ยเขียนได้ก็คือเอาลูกศรเนี่ยมาเขียนโยงต่อกันจนได้สมมติอันนี้ F1 นะอยู่ที่นี่นะครับ F1 แล้วก็มาตั้งต้น F1 ทิศทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วย F2 นะเอาหางชนหัวนะครับ F2 แล้วก็ตามไปด้วย F3 ขึ้นในแนวดิ่งแล้วก็ F4 เหมือนเดิมเลยในทิศทางเดิมจะเห็นว่ามันถึงแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็จะเป็นแรงรับนะครับแล้วก็ทิศทางก็ตรงกันข้ามอย่างลูกศรเมื่อกี้วนมาที่นี่แต่ถ้าเป็นแรงรับจะเป็นทิศตรงกันข้ามนะครับเพราะวิธีคำนวณนะก็จะมีสูตรหาแรงรับเนี่ยก็คือใช้สูตรผลรวมของแรงนะครับ F1 ยกบวก F2 บวกไปเรื่อยๆนะครับตามอันนี้หรือถ้าเป็นสูตรก็คือทิศทางของขนาดของแรงรับเนี่ยจะเป็นr ในแกน x ยกกำลัง2บวก r ในแกน y ยกกำลัง2ติดสแควร์รูทนะครับแล้วก็มุมก็เป็นมุมอาร์คแทนของ r 1กับ r 2ที่เราคิดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีคำนวณอย่างง่ายนะครับนี้พอพูดถึงแรงแล้วมาพูดถึงการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะมี3ข้อด้วยกันนะครับกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุเลยนะครับหรือแรงที่กระทำนั้นเป็นศูนย์วัตถุนั้นจะอยู่นิ่งถ้าไม่นิ่งก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร็วคงตัวนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพสมดุลนะทีนี้ถ้าเป็นค่าความพยายามจะดำรงสภาพการเคลื่อนที่เดิมเรียกว่าความเฉื่อยอันนี้เราเรียกอีกอย่างว่ากฎของความเฉื่อยหรือกฎแห่งความเฉื่อยเป็นกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนะครับอย่างเช่นเอากระดาษวางแล้วมีเหรียญอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเราดีดกระดาษให้มันปลิวออกไปนะเหรียญที่อยู่บนนี้มันจะไม่เคลื่อนที่ไปด้วยมันจะหล่นลงมาในแก้วอันนี้เป็นทฤษฎีของความเฉื่อยนะครับหรือถ้าคนยืนรถเมย์บนรถเมย์นะครับยืนเกาะราวบนรถเมย์ถ้ารถเมย์เบรกนะคนก็อาจจะไปเตะไปข้างหลังหรือเอ็นไปข้างหน้าเนื่องจากว่ามีความเฉื่อยของการเคลื่อนที่คือรถเบรกแล้วแต่คนยังไม่เบรกยังเลื่อนไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับหรือค้อนเนี่ยถ้าเป็นนานๆเนี่ยหัวค้อนมันจะหลุดเนื่องจากความเฉื่อยเพราะนั้นเราก็ก่อนจะใช้ค้อนนี่อาจจะต้องมีการตอกกระแทกกับพื้นนะครับเพื่อให้มันอยู่แน่นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเฉื่อยนะทีนี้มากฎข้อที่2กฎข้อที่2ก็บอกว่าถ้ามีแรงกระทำหลายๆแรงกับวัตถุเนี่ยถ้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะเป็นสัดส่วนกับคือถ้าตามสูตรเนี่ยอาจจะใช้คำว่า F เท่ากับ MA นะครับก็คือจะมีแรงกระทำเนี่ยจะทำให้มวลเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนั่นเองนะครับก็คือออกแรงกระทำนะด้วยความเร็วหรือความเร่งนะการอาจจะถ้าเพิ่มความเร็วสูงขึ้นนะความเร่งก็คือเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นกฎการเคลื่อนที่ของข้อ2ของนิวตันนะครับคือ F กับ MA แต่การยืดเวลาในการลดความเร็วของของกฎข้อที่2เนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าแรงปะทะเนี่ยถ้าเราจะให้แรงปะทะมันน้อยลงลดลงเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเหมือนกับอันแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องให้มันเคลื่อนที่ตามไปด้วยอย่างเช่นชาวสวนนะครับที่เขาเก็บลูกทุเรียนนะแล้วก็โยนให้มีคนรับคนรับก็อาจจะเอากระสอบไปรับแล้วก็ไม่ใช่อยู่นิ่งๆตรงๆนะพอลูกทุเรียนตกมาใส่กระสอบแล้วก็อาจจะมีการให้มันเคลื่อนที่ตามไปด้วยอีกเพื่อลดความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุจะทำให้ไม่รับได้ง่ายแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับงี้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตัน
กฎข้อที่3อันนี้แหละที่ใช้เป็นหลักในการส่งจรวดออกไปนอกโลกได้ก็คือจะมีแรงกริยากับแรงปฏิกิริยาเท่ากันแต่อยู่ในทิศตรงกันข้ามนะครับอย่างพายเรือก็เช่นกันพายเรือไปข้างหน้าได้แต่เวลาเราออกแรงต้องพายไปข้างหลังเพราะฉะนั้นการที่พุ่งไปข้างหน้าได้เราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาแล้วแรงกริยาก็ต้องไปในทิศตรงกันข้ามนะครับหรือปลาหมึกหรือพวกกระพรุนนะครับก็เคลื่อนที่ไปได้ก็คือมีการยืดหดตัวนะยืดแล้วก็ดีดออกก็ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เพราะฉะนั้นไอ้ทิศทางที่เขาพุ่งไปข้างหน้าเขามีแรงดีดกลับมาข้างหลังก็คือแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยานั่นเองนะครับมาโมเมนต์และแรงคู่ควบโมเมนต์นี่คือการกระทำของแรงที่พยายามหมุนวัตถุรอบแกนนะฮะถ้าหมุนวัตถุรอบแกนเนี่ยนะครับก็โมเมนต์ก็มีค่าเท่ากับเอาแรงคูณระยะทางที่มันเคลื่อนที่หมุนไปได้นะครับหน่วยก็จะเป็นนิวตันเมตรนะครับเขาบอกว่าทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยโมเมนต์จะเป็นบวกแต่ถ้าทวนเข็มนะครับเป็นบวกตามเข็มจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนเข็มเนี่ยจะเป็นลบนะรอบการหมุนถ้าโมเมนต์ลับก็คือเอาผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มลบด้วยผลบวกของโมเมนต์ตามเข็มก็จะเป็นผลลัพธ์ของโมเมนต์นะครับถ้ามีทิศออกคำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่ามีทิศถ้าตามเข็มเนี่ยเป็นลบทวนเข็มเป็นบวกนะครับนี่แรงคู่ควบก็เหมือนกับโมเมนต์ก็คือมีแรงที่เหมือนกันเลยขนาดเท่ากันแต่อยู่ในทิศตรงกันข้ามหรืออยู่ในแนวขนานกันนะครับก็ถ้าอยู่ขนานกันแล้วไม่ผ่านรอบแกนจุดเดียวกันก็จะทำให้วัตถุนั้นเกิดการหมุนนะครับซึ่งขนาดของแรงคู่ควบหรือทอร์กของแรงคู่ควบนะครับก็มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงหรือแรงอันนี้นะครับก็คูณกับระยะทางระหว่างแรงทั้งสองนะครับ F กับ MD นะแล้วก็ทิศทางการหมุนก็จะเป็นบวกหรือลบก็เหมือนกับโมเมนต์เมื่อตะครู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าทอร์กของแรงคู่ควบเนี่ยอย่างเช่นเราขับรถนะครับหรือถีบจักรยานนะจะเห็นว่าทั้งสองปลายเนี่ยจะเป็นแรงเท่ากันเลยแต่ว่าทิศตรงกันข้ามแล้วก็อยู่รอบระยะห่างอาจจะอยู่ที่จุดการหมุนหรือระยะห่างก็ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยถ้าเกิดการสมดุลก็คือแรงทั้งหลายแรงเนี่ยมาทำแล้วทำให้วัตถุนั้นอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่รวมกันแล้วเนี่ยเราถือว่าอันนั้นเป็นอยู่ในสภาพสมดุลก็คือแรงรวมที่กระทำต่อวัตถุนั้นเป็นศูนย์นะครับสมดุลจะมีหลายแบบนะครับมีสมดุลต่อการเคลื่อนที่สมดุลต่อการหมุนแล้วก็สมดุลสถิตนะครับทีนี้มาดูสมดุลของแรงนะครับสภาพเสถียรภาพของการสมดุลจะมี3แบบนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมดุลเสถียรนะครับถ้าเราเอ็นโยกไปนะแล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่มันเคลื่อนนะมันยังไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของวัตถุเนี่ยนะครับมันก็เด้งกลับมาที่เดิมได้นะครับแต่ถ้าอยู่อันนี้เราเรียกว่าสมดุลไม่เสถียรถ้าออกแรงนิดเดียวก็ทำให้ล้มได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นจะเป็นสมดุลสะเทินก็คือยังไงก็ไม่ล้มแต่ว่าหมุนได้นะฮะหมุนได้ไปมาได้ด้วยนะครับงั้นเสถียรภาพของสมดุลก็คืออันนี้เสถียรอันนี้ไม่เสถียรนะครับแล้วอีกอันก็สะเทินนะครับงานทีนี้มาถึงเรื่องงานบ้างงานคือการออกแรงกระทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรงนะครับอย่างเช่นในรูปเนี่ยผลักกล่องเคลื่อนที่งานก็คือเอาแรงเนี่ยที่เราดึงเนี่ยต้องอยู่ในแนวเดียวกับระยะทางก็คือในแนวราบจากทางซ้ายมาทางขวาเนี่ยอันนี้คือระยะทางจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นแรงก็ต้องอยู่ในแนวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้งานเท่ากับ fs cos θ ถ้าอยู่ในแนวเดียวกันปั๊บ cos θ ก็ไม่มีก็เป็น fs นั่นเองนะครับแต่ถ้าในแนว F เนี่ยมันไม่อยู่ในแนวคอสθหรือมันอยู่ในแนวราบแต่ไปอยู่ในแนวดิ่งอันนี้กรณีนี้จะไม่เกิดงานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดงานกรณีที่θเนี่ยตั้งออกแรงตั้งฉากนะครับทีนี้สมการที่เราหาสามารถหาคำนวณได้จากงานเท่ากับอินทิเกรตระยะทางจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2นะ F.dF ก็คือแรงคูณระยะทางนั่นเองนะครับถ้าเขาบอกว่าเป็นบวกเมื่อซีต้าน้อยกว่า90อันนี้จะแรงเป็นบวกนะครับแต่ถ้าซีต้าก็90องศาตั้งฉากเลยอยู่ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะไม่เกิดงานนะครับ

การเป็นศูนย์ทีนี้ถ้าซีต้าเท่ากับ180องศาเลยคือตรงกันข้ามเลยนะครับก็งานก็จะเป็นลบตามรูปนี้นะครับในรูปกราฟเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในคนละทิศเลยนะครับนี้มากำลังก็เป็นหน่วยเป็นวัตต์นะครับก็คือ P เท่ากับ W ส่วน T นะครับกำลัง1กำลังม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับทีนี้เราสามารถคำนวณกำลังในการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าความเร็วอัตราเร็วปกติของการเคลื่อนที่นะมีเมตรหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับแรงก็จะเป็นนิวตันนะครับกำลังก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์นะเพราะฉะนั้นในการคำนวณหาการทำงานถ้ากำลังในการทำงานของวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยเราก็สามารถหาคำนวณได้จากสูตรอันนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องเครื่องกลนะครับเครื่องกลที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่ายก็คือคานรอกพื้นเอียงริมสกรูล้อและเพลานะนี่ถ้ามาดูคานก็มีแบบ3แบบด้วยกันคานประเภทที่1แบบนี้ประเภทที่1นะครับออกแรงที่นี่นะครับออกแรงแล้วก็ปรากฏว่าจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแรงต้านอยู่ตรงนี้อันนี้ประเภทที่1นะครับก็คือจุดหมุนจะอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านแต่ถ้าประเภทที่2เนี่ยจุดหมุนจะอยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วก็แรงพยายามกับแรงต้านเนี่ยจะอยู่ใกล้กันโดยที่แรงต้านอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามนะครับอย่างเช่นอันนี้ประเภทที่2ไอ้ประเภทแรกเนี่ยก็คือพวกแฉลงพวกกรรไกรพวกครีมทั้งหลายนะครับแต่ประเภทที่2เนี่ยเป็นพวกที่เปิดฝาขวดที่ตัดกระดาษนะครับหรืออาจจะเป็นคิมกบลูกนัดเนี่ยก็จะเป็นแบบประเภทที่2แต่ถ้าแบบที่3เนี่ยเขาบอกว่าแรงพยายามเนี่ยจะอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านกรณีอย่างนี้อย่างพวกคิมคีบทานคิมจับน้ำแข็งนะครับคีบตะเกียบไม้กวาดด้ามยาวๆที่เรากวาดนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเภทที่3นะครับรอกก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะลอกเดี่ยวตายตัวเนี่ยออกแรงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ออกแรงเท่านั้นอันนี้ไม่ผ่อนอันนี้ไม่ช่วยผ่อนแรงเลยแต่ทำให้เพียงสะดวกเท่านั้นนะประเภทที่2ถ้าดึงขึ้นอย่างนี้ออกแรงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเนี่ยสมมติน้ำหนัก100ออกแรงแค่50นะครับแสดงว่าอันนี้ผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าลอกพวงเนี่ยจะผ่อนแรงได้เยอะมากเลยขึ้นอยู่กับจำนวนรอกนะครับที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลอกเดี่ยวแบบประเภทนี้นะครับระบบที่1เนี่ยก็จะมีได้ความได้เปรียบเชิงกลจะเท่ากับจำนวน2ยกกำลัง n เมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนรอกอันนี้จะเห็นว่ามี4นะครับ n เท่ากับ4เพราะฉะนั้นความได้เปรียบเชิงกลก็คือ n 2ยกกำลัง4นะครับจะเห็นว่าโอ้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าเยอะกว่านี้ได้ไหมก็มาประเภทระบบที่2นะระบบที่2เนี่ยเขาบอกว่าความได้เปรียบเชิงกลเท่ากับ n งั้นจำนวนลอกมีกี่ตัวก็ได้เท่านั้นนะอันนี้มี4นะกรณีที่ดึงมาอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกระบบเดียวเนี่ยนะครับถ้าดึงอย่างเงี้ยมา4แต่ถ้ามาระบบดึงแบบระบบที่2นะครับอย่างเงี้ยก็กลายเป็น5เพราะว่าดึง1 2 3 4 5นะ n เท่ากับ5แต่อันนี้ n เท่ากับ4ทีนี้อันนี้ประกอบด้วยระบบตายตัวล้วนๆเลยนะครับกรณีอย่างเงี้ยความได้เปรียบเชิงกลจะเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1เมื่อ n เป็นจำนวนรอก4ตัวเนี่ยนะครับก็คือ2ยกกำลัง4ลบ1นะครับทีนี้มาดูเมื่อกี้ไปละรอกก็ไปละนะครับตอนนี้มาดูพื้นเอียงเนี่ยเป็นทางลาดที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุขึ้นนะครับที่สูงจะผลักหรือกลิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพื้นเอียงเนี่ยลื่นจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าพื้นเอียงที่มันเป็นมีอะไรแรงเสียดทานเยอะหยาบๆเนี่ยก็จะต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะความชันน้อยก็มีส่วนนะครับถ้าความชันน้อยเนี่ยก็ออกแรงได้น้อยมากไม่ต้องออกแรงมากแต่ถ้าออกพื้นเอียงสูงขึ้นก็จะออกแรงมากขึ้นทีนี้พอจากพื้นเอียงก็มาดูริมก็เหมือนพื้นเอียงนะครับเหมือนพื้นเอียงแต่ว่าตัวริมเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับไอ้เมื่อกี้พื้นเอียงมันอยู่นิ่งใช่ไหมอันนี้เคลื่อนที่ได้ก็ต่อเข้าไปในเพราะฉะนั้นความกว้างความลึกที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ
และความหนาของริ่มนะครับถ้าสันกว้างมากก็จะออกแรงตอกมากถ้าสันกว้างน้อยก็จะออกแรงน้อยนะครับทีนี้มาสกรูที่หมุนเนี่ยก็แขนของแรงเนี่ยนะครับเป็นคานที่ยึดเข้าไปในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตะปูไอ้พวกนี้ก็จะช่วยลดได้เยอะเลยนะครับในการออกแรงนะก็เป็นเครื่องกลที่ประเภทที่เราใช้อย่างพวกตะปูควงดอกตะวันนะครับสกรูที่ยึดเคเบิลนั้นทั้งหลายเนี่ยนะหรือปากกาจับชิ้นงานก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็มาล้อกับเพลาก็เหมือนกันนะล้อกับเพลาเนี่ยจะเห็นว่าล้อกับเพลามีแกนติดร่วมกันนะฉะนั้นถ้าออกแรงน้อยสามารถยกวัตถุขึ้นได้นะครับโดยอันนี้จะให้ช่วยผ่อนแรงนะครับทีนี้พูดงานไปแล้วมาพูดถึงพลังงานพลังงานจะมีทั้งพลังงานจนแล้วก็พลังงานฝักนะครับหน่วยของงานและพลังงานนั้นเป็นจูลเหมือนกันนะถ้าเป็นพลังงานจนนั้นวัตถุจะมีการเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นการหาค่าของพลังงานจนก็คือเศษ1ส่วน2คูณมวลคูณความเร็วยกกำลัง2นะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานฝักนั้นจะเป็นวัตถุนั้นพลังงานที่สะสมในวัตถุนั้นจะอยู่ในที่ระยะที่เราเรียกว่ามีความสูงนะครับแล้วก็ในขณะที่หยุดนิ่งนะก็มีพลังงานฝักได้แต่ว่าถ้าเป็นพลังงานจนนั้นต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับพลังงานจะมีอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานสักน้มถ่วงนะครับสักน้มถ่วงนั้นก็คือพลังงานที่ถ้าเราก็คือหาค่า mgh มวลคูณความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกคูณความสูงนะครับซึ่งค่า g เนี่ยก็คือ 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ซึ่งในการคำนวณเราก็คือปัดเป็นเลข10เลยนะครับก็คือค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2อันนี้เป็นสักน้มถ่วงก็คือเทียบจากระดับข้างบนข้างล่างเทียบกับพื้นดินนะครับแต่ถ้าเป็นสักในสปริงเนี่ยก็คือการยืดหดของสปริงนะครับสปริงถ้ากดลงไปแล้วก็ออกแรงมากๆเนี่ยก็คือสปริงที่มีความเขาบอกว่ามันแข็งนะครับแข็งจะต้องออกแรงเยอะแต่ถ้าสปริงอ่อนเนี่ยออกแรงน้อยนะครับพลังงานที่สะสมในสปริงเป็นพลังงานสักสะสมเนี่ยเราเรียกว่าE เท่ากับ 7.12 kx ยกกำลัง2เมื่อ k ได้เป็นค่าคงที่ของสปริงหรือค่านิตของสปริงนะครับจากอันนี้มาถึงพลังงานทดแทนอะไรทดแทนน้ำมันนั่นเองนะครับก็จะมีประเภทสิ้นเปลืองกับอันแรกประเภทสิ้นเปลืองก็ใช้แล้วหมดนะฮะเช่นแก๊สธรรมชาติถ่านหินน้ำมันนิวเคลียร์อันนี้เป็นสิ้นเปลืองนะครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยถ้าเราไอ้สิ้นเปลืองเมื่อกี้นะที่เป็นแก๊สธรรมชาติถ่านหินลิกไนท์แก๊สธรรมชาตินี่จะเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความต้องการมากที่สุดแต่ถ้ามีมากที่สุดก็จะเป็นพวกถ่านหินนะครับถ่านหินมีมากที่สุดแล้วก็มี3แบบก็ลิกไนท์บิทูมินัสและแอนทราไซต์ถ้าลิกไนท์เนี่ยคุณภาพก็จะต่ำกว่าบิทูมินัสและแอนทราไซต์แอนทราไซต์นี่จะเป็นคุณภาพดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นลิกไนท์เนี่ยเอาไปใช้ถลุงทำโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรพวกนี้นะผลกระทบที่เราเกิดก็คือได้ฝนกรดมาเนื่องจากว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ออกไซด์ของไนโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดฝนกรดนะครับก็มีผลกระทบกับบ้านเรานะหินน้ำมันก็เหมือนกันนะหินน้ำมันก็เป็นพวกมีสารแคโรเจนนะครับอันนี้จะที่เราสกัดออกมาได้น้ำมันดิบนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะได้สกัดออกมาจากพวกนี้แล้วได้น้ำมันเชื้อเพลิงได้น้ำมันก๊าซน้ำมันหล่อลื่นพาราฟินไขแนปธานะครับพวกนี้เราได้มาจากหินน้ำมันส่วนนิวเคลียร์ก็จะมี2แบบก็คือแตกตัวกับรวมตัวถ้าแตกตัวเนี่ยเราใช้ทางทำลายล้างนะครับปัจจุบันเราใช้ก็คือปฏิกิริยารวมตัวที่เรามาผลิตพลังงานไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากนิวเคลียร์นะทีนี้พลังงานประเภทหมุนเวียนนี่คือใช้ไม่หมดมีชาติใช้ไปได้เรื่อยๆก็คือแสงอาทิตย์ลมน้ำชีวมวลความร้อนใต้พิภพพวกนี้จะเป็นประเภทหมุนเวียนซึ่งหมุนเวียนเราจะใช้จะปรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะหรือใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปทำอย่างอื่นนะครับพลังงานลมนะครับก็ใช้กังหันลมมาช่วยนะครับพลังงานน้ำก็พลังงานน้ำจากเขื่อนนะครับเราผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อน
แล้วก็จากคลื่นน้ำหรือน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็ใช้ได้นะครับส่วนชีว

ประมวลเนี่ยก็คือเอาพวกฟืนแกลบกากอ้อยมูลสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยมาหมักนะครับในที่ที่ไม่มีอากาศสุดท้ายเราก็จะได้พวกแก๊สชีวภาพนะฮะแก๊สชีวภาพก็คือแก๊สมีเทนนะครับที่เราได้ถ่านไม้ไฮโดรเจนเอทิลแอลกอฮอล์แก๊สชีวภาพสุดท้ายนะที่เราได้แล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพก็พยายามมีการพัฒนาให้เอามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตโดยเฉพาะในทางภาคเหนือเนี่ยก็มีสามารถเอาประโยชน์ของความร้อนใต้พิภพเนี่ยมาใช้ได้นะครับก็มาถึงของไหลของไหลเราก็จะพูดถึงความดันในของไหลนะของไหลเนี่ยเราปกติเราหาความดันในของไหลเนี่ยเราจะวัดหน่วยเป็นปาสคาลนะครับเป็นความดันเนี่ยในหนึ่งบรรยากาศหรือหนึ่งบรรยากาศก็คือ1บาร์นะครับเราสามารถหาความดันได้ซึ่งความบรรยากาศเนี่ยถ้าเราวัดจะในปลอดในบารอมิเตอร์นะครับก็คือเขาบอกว่า760มิลลิเมตรนะครับประมาณนะครับเป็น1บรรยากาศนะครับถ้าความดันที่ระดับน้ำทะเลนะครับ700ถ้าสูงกว่านั้นก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้มน้ำในที่สูงหรือบนเขาเนี่ยก็จะเดือดเร็วกว่าข้างล่างนะครับจากของเหลวเนี่ยก็เรามาใช้ประโยชน์เยอะเลยนะครับอย่างเช่นนักดำน้ำนะมันอยู่ได้ยังไงปลาน้ำทะเลลึกเนี่ยอยู่ได้ยังไงนะครับก็เป็นเรื่องของความดันนะซึ่งความดันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์มากมายเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้ก็เป็นพวกเครื่องตะบันน้ำนะครับที่ใช้ปั๊มน้ำทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของความดันเหมือนกันนะครับปาสคาลเขาก็หลักอันนี้เราก็ไปทำไอ้พวกไฮดรอลิกทั้งหลายนะครับพวกไฮดรอลิกก็คือออกแรงนิดเดียวแต่สามารถยกวัตถุหนักๆขึ้นไปได้นะครับก็ตามหลักของปาสคาลนะแล้วก็มาถึงพวกแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวนี่ก็คือสามารถทำให้วัตถุเนี่ยมันลอยได้ในน้ำเนี่ยของที่หนักๆเราสามารถให้มันลอยน้ำได้ก็มีใช้ประโยชน์จากการเรื่องของแรงลอยตัวนะครับซึ่งเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถหาแรงลอยตัวของวัตถุได้นะครับลองเอาไปชั่งดูในน้ำตามในรูปเนี่ยนะครับในภาพนักศึกษาคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็แรงลอยตัวเอาไปใช้ประโยชน์เยอะเลยนะแล้วก็ที่คันโครงของวัตถุในเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าโครงมากกว่าจุดไอ้ศูนย์ถ่วงของเรือหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้เรือโครงเกรงไปได้แล้วก็เรือจมได้นะครับอันนี้ก็จบหน่วยที่13นะครับก็ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารนะครับก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
10: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูถึงเนื้อหานะคะของหน่วยที่10ระบบสมองกลฝังตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะในชุดวิชา97426วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะคะสำหรับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจิตพันธ์กฤตพลวิมานรับเป็นผู้บรรยายในวิชานี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้นักศึกษานะคะที่จะศึกษาหรือสนใจในเรื่องของระบบสมองกลฝังตัวนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยค่ะลองมาดูถึงแผนหน่วยแผนตอนนะคะที่อยู่ในเอกสารประจำชุดวิชานี้นะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องรับทราบประเด็นเนื้อหาอะไรบ้างและวัตถุประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ของหน่วยนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สำหรับที่เราจะมาสอนกันในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของหลักการพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวนะคะแล้วก็เครื่องมือการพัฒนาและการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวโดยที่สำหรับหลักการพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวก็จะมีจำนวนนะคะหรือว่าเนื้อเรื่องที่เป็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างเช่นความหมายและคุณลักษณะสำคัญของระบบสมองกลฝังตัวนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวแล้วก็สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแล้วก็การประยุกต์ซึ่งเนื้อหาตอนเหล่านี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านซึ่งจะให้พวกเราได้รับทราบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาของตอนที่ 10.1 นะคะหลักการพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวซึ่งก็จะมีเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้กัน3ประเด็นนะคะค่ะเรามาดูที่ความหมายของระบบสมองกลฝังตัวหรือ embedded system นะคะซึ่งนับคีย์เวิร์ดตัวนี้ค่ะเรามักจะได้ยินกันโดยพอสมควรแล้วในปัจจุบันนะคะที่เรามาดูกันว่าเราสามารถระบุนิยามหรือว่าความหมายของระบบสมองกลฝังตัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เขาก็ได้ระบุไว้ว่าระบบสมองกลฝังตัวก็จะเป็นระบบประมวลผลที่ใช้ชิป IC หรือว่าหน่วยประมวลผลนะคะแล้วก็ขนาดเล็กนะคะหรือที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์นะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากที่ฝังตัวอยู่ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราจะใช้งานนะคะโดยที่ตัวระบบสมองกลฝังตัวตัวนี้ค่ะสามารถที่จะประมวลผลแล้วก็ควบคุมให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานตามคำสั่งโดยมีโค้ดคำสั่งนะคะหรือโปรแกรมมิ่งโค้ดนะคะหรือว่าอัลกอริทึมการทำงานซึ่งจะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆที่จะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานตามที่เราต้องการได้นะคะโดยที่คำสั่งต่างๆเหล่านี้ก็จะบันทึกอยู่ในชิปหรือว่าในไมโครโปรเซสเซอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกคำจำกัดความนึงก็คือระบบสมองกลฝังตัวจะมีส่วนของตัวควบคุมหรือที่เรียกว่าไมคอนโทรลเลอร์นะคะหรือว่าระบบควบคุมคอนโทรลซิสเต็มนะคะซึ่งจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการประมวลผลนะคะมีการคำนวณเทียบแล้วก็ส่งสัญญาณเอาท์พุตนะคะซึ่งเป็นสัญญาณควบคุมเนี่ยไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมอยู่นะคะเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะสามารถทำงานได้โดยที่ในเรื่องของการทำงานก็จะมีการทำงานตามที่เราได้กำหนดคำสั่งเอาไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีการกำหนดลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์โดยที่ตัว embedded system นี้นะคะประเด็นหลักของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนนะคะซึ่งจะมีการออกแบบให้ทำงานเฉพาะฟังก์ชันการทำงานเหล่านั้นโดยเฉพาะนะคะเรามาดูเรื่องของคุณลักษณะสำคัญเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าสามารถทำงานได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะมีการออกแบบและการโปรแกรมให้ระบบสมองกลฝังตัวมีการประมวลผลแล้วควบคุมให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือว่าการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวมีการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างต่ำนะคะระบบสมองกลฝังตัวจะมีการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในสภาวะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าขนาดของระบบสมองกลฝังตัวมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นลักษณะทางกายภาพของหน่วยความจำเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเล็กแต่ว่าความจุนะคะของตัวเมมโมรีหรือหน่วยเมมโมรีเนี่ยก็จะมีความจุเพียงพอที่จะสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานต่างๆได้แล้วก็มีความบางมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะคะเหมาะสำหรับการสวมใส่
นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นของการประมวลผลแบบเวลาจริงหรือ real time นะคะระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยจะสามารถที่จะประมวลผลแล้วก็ควบคุมการทำงานของระบบฮาร์ดแวร์ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่เรากำหนดหรือแบบ real time ซึ่งถ้ามีการประมวลผลที่ค่อนข้างช้าเนี่ยก็จะทำให้การทำงานบางอย่างเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างสำเร็จได้สามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมลักษณะต่างๆนะคะระบบสมองกลฝังตัวในบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้กับการสวมใส่นะคะหรือว่านำไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเข้าถึงได้หรือพื้นที่ที่อันตรายเพราะฉะนั้นลักษณะทางกายภาพนะคะของระบบสมองกลฝังตัวต้องสามารถที่จะคงทนต่อสภาพอุณหภูมินะคะความชื้นขนาดเล็กก็คือสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆได้นะคะสามารถที่จะตรวจสอบหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเองได้มีความไวต่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ noise ได้แล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาให้ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยสามารถที่จะมีความแพร่หลายนะคะแล้วก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้เขาก็จะมีการพัฒนาให้ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายสามารถผลิตได้แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันนะคะไม่ผูกมัดหรือว่าไม่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าบางครั้งสมาร์ทวอทช์สมาร์ทโฟนนะคะหรือแม้กระทั่งแว่นที่เป็นแว่นอัจฉริยะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสมองกลฝังตัวนะคะมีการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆได้เช่นแพลตฟอร์ม Arduino หรือว่า Raspberry Pi ซึ่ง2ตัวนี้ค่ะเข้าใจว่าพวกเราหรือนักเทคนิคนะคะที่มีความสนใจเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นชินกับ2แพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้วนะคะมีความพร้อมใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยต้องสามารถที่จะสั่งการนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานได้ทันทีที่มีการปรับแก้ไขคำสั่งหรือว่ามีการป้อนคำสั่งหรือว่ารันคำสั่งนะคะผู้ใช้งานเวลาที่เขาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวัตถุประสงค์นั้นๆ นะคะเมื่อมีการติดตั้งแล้วก็เข้ากันได้หรือ compatibility กับระบบอื่นๆข้างเคียงสามารถใช้งานได้ทันทีถัดมานะคะจะให้มาดูถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวนะคะท่านนักศึกษามองเห็นภาพนะคะที่แสดงโครงสร้างเอาไว้นะคะก็จะเห็นว่ามีโครงสร้างหลักอยู่ทั้งหมด3โครงสร้างด้วยกันนะคะส่วนแกนข้างในนะคะก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของ operating system หรือว่าระบบปฏิบัติการนะคะและส่วนนอกสุดก็คือ application software หรือว่าระบบงานประยุกต์นะคะถ้าเรามองถึงในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นะคะวงนอกสุดหรือ application software เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โดยตรงนะคะคือผู้ใช้เนี่ยสามารถมาป้อนฟังก์ชันหรือว่ากดใช้ฟังก์ชันใดๆก็ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทีนี้เรามาดูส่วนข้างในสุดก่อนคือส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งในเรื่องของการประมวลผลระบบสมองกลฝังตัวในส่วนของฮาร์ดแวร์เราก็จะเน้นหนักในส่วนของCPU นะคะซึ่งเราสามารถแบ่งลักษณะของ CPU ได้นะคะเป็น3ส่วนนะคะก็คือตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือตัวประมวลผลหลายแกนหรือ Multi Core Processor ก็คือเป็นลักษณะ CPU ที่ถูกรวบรวมไว้บนชิป IC เดียวนะคะหรือว่าใน IC ตัวเดียววงจรรวมเดียวนะคะก็คือสามารถประมวลผลได้หลายๆแกนในชิปเดียวกันทำให้การประมวลผลเนี่ยทำได้ไวขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นก็คือพูดง่ายๆก็คือมีการช่วยการประมวลผลอยู่ภายใน IC ตัวเดียวนะคะถัดมาก็จะเป็น System on Chip หรือ SoC ก็คือจะเป็นการประมวลผลในระบบการทำงานบนชิปเดียวนะคะงานต่างๆหรือว่าการประมวลผลฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะทำเบ็ดเสร็จได้ภายในชิปเดียวที่อยู่ในระบบสมองกลฝังตัวนั้นตัวที่3ก็จะเป็นตัวลักษณะของ CPU ที่สามารถปรับค่ากำหนดได้นะคะเป็นลักษณะของระบบประมวลผลที่ใช้ชิปแบบ FPGA นะคะซึ่งเป็นแบบแถวลำดับประตูสัญญาณแบบโปรแกรมได้นะคะเป็นโครงข่ายของชิปขนาดเล็กๆจำนวนมากเชื่อมต่อกันภายในเป็นเมตริกนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งนอกเหนือที่จะเป็นชิปประมวลผลแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ที่มีการใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายอื่น
ดยมีการบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีอย่างเช่นสัญญาณ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ Zigbee เพื่อที่ให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้นนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบสมองกลฝังตัวอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือที่ติดตั้งกับฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าบล็อกของระบบสมองกลฝังตัวที่จะมีเชื่อมกับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าระบบสัญญาณสื่อสารไร้สายเหล่านี้นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวนี่คือเป็นชั้นที่2แล้วนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้หรือ operating system นะคะก็จะมีการใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโค้ดซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของระบบในลักษณะของระบบสมองกลฝังตัวนะคะหรือที่เรียกว่า real time operating system หรือว่า RTOS นะคะระบบการระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็จะมีหน้าที่หรือการทำงานก็คือควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานต่างๆของบอร์ดวงจรนะคะที่เรียกว่า BSPนะคะก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพไดรเวอร์นะคะหรือว่าโปรแกรมขับอุปกรณ์ต่างๆหรือไดรเวอร์นะคะให้สามารถทำงานบนพื้นฐานของ OS ตัวนี้ได้เพื่อที่ให้การทำงานทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวเนี่ยสามารถทำงานได้สามารถติดต่อสื่อสารกับเลเยอร์หรือชั้นการทำงานอื่นๆได้นะคะสามารถติดต่อกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันได้นะคะโดยที่ระบบปฏิบัติการของสมองกลฝังตัวนะคะก็สามารถใช้ได้กับAndroid หรือว่า iOS นะคะขึ้นอยู่กับนักพัฒนาที่จะทำการเขียนโค้ดโปรแกรมนะคะหรือว่าตั้งค่าต่างๆเพื่อให้ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยสามารถพูดคุยกับระบบปฏิบัติการของฮาร์ดแวร์ตัวนั้นๆได้ถัดมานะคะคือเป็นวงรอบนอกสุดก็คือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าในบางครั้งระบบสมองกลฝังตัวเขาจะทำงานตามฟังก์ชันเฉพาะด้านนั้นๆได้เนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่ user ทั่วๆไปสามารถตั้งค่าการทำงานเขาก็สามารถทำงานผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันตัวนี้โดยที่ในบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเสมอไปนะคะคือแค่ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถได้จะควบคุมการทำงานได้นะคะในเรื่องของการทำงานหรือคอนเซปต์การทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการนะคะในข้อ2ที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการถ่ายโอนส่วนของซอฟต์แวร์ทั้งหมดลงบนชิปหน่วยความจำเพื่อควบคุมการทำงานนะคะโดยที่จะทำงานได้นานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือแม้กระทั่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ว่าเราต้องการที่จะรีโหลดหรือว่าต้องการปรับแก้ไขซอฟต์แวร์เหล่านั้นหรือไม่นะคะถ้าไม่ต้องการปรับแก้ไขใดๆเราก็สามารถที่จะรีโหลดแล้วก็เรียกใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้โดยตลอดนะคะแต่ถ้ามีการป้องกันหรือว่าต้องการที่จะอีดิตแก้ไขเราก็แค่เรียกนะคะตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า IDE นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือว่า edit แก้ไขโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม IDE นี้นะคะเขาก็จะมีส่วนของอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าการประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์นะคะซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการฝังตัวนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเทียบกับระดับชั้นการทำงานของระบบสมองกลฝังตัวนะคะระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งระดับชั้นการทำงานได้นะคะโดยตัวแรกก็คือถ้าหากเราแบ่งในลักษณะของระบบสมองกลฝังตัวที่เขาทำงานเบ็ดเสร็จภายในตัวเองนะคะมีกระบวนการรับสัญญาณ input ที่เป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะจากเซ็นเซอร์ตรวจจับหรือจากปุ่มควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็มีการประมวลผลต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าระบบ stand alone นะคะก็คือมีระบบควบคุมการผลิตต่างๆมีใช้ในระบบยานพาหนะหรือว่าระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะพอเป็นลักษณะของระบบ real timeระบบควบคุมที่ทำงานเฉพาะเนี่ยจะต้องมีการทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหากไม่สามารถดำเนินการได้นะคะก็จะต้องอาจเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบเรียลไทม์
นะคะที่จะค่อนข้างซีเรียสหรือว่าจะค่อนข้างก่อให้

แบบปัญหาก็คือระบบเรียลไทม์แบบฮาร์ดก็คือมีการควบคุมมีการตั้งค่าเวลาเส้นตายเอาไว้หรือเดดไลน์ไว้อย่างเช่นภายใน10วินาทีถ้าหากไม่มีการปิดเปิดวาล์วหรือว่าระบบไม่สามารถทำงานได้ก็อาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ระบบการทำงานทั้งหมดได้นะคะถัดมาเป็นลักษณะของระบบสมองกลฝั่งตัวการทำงานแบบผ่านโครงข่ายสื่อสารนะคะก็คือมีการควบคุมหรือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเข้ากับโครงข่ายสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแลนนะคะหรือว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ 4G 5G หรือว่าโครงข่ายบรอดแบนด์ต่างๆนะคะระบบสมองกลฝั่งตัวที่มีลักษณะการทำงานดังกล่าวนี้จะมีการเชื่อมต่อส่งต่อข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโหนดอื่นๆมีลักษณะของการทำงานร่วมกันนะคะผ่านโครงข่ายสื่อสารเหล่านี้แล้วก็มีในเรื่องของประเภทอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอัจฉริยะนะคะก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆสมาร์ทวอชนะคะก็คือจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าหรือมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆนะคะที่ภายในเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีระบบสมองกลฝั่งตัวขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะทำงานแฝงนะคะจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะแล้วก็มีการประมวลผลนะคะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกับมือถือของเราเพื่อที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะคะเพื่อจะประมวลผลแล้วก็มีการแจ้งเตือนทุกอย่างอะค่ะจะทำงานเบ็ดเสร็จภายในอุปกรณ์ตัวเดียวที่อยู่ในสมาร์ทดีไวซ์เหล่านี้ถ้าเรามาเทียบเคียงกับสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวนะคะกับที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าถ้าภาพทางซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าชั้นล่าสุดก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีไมโครโปรเซสเซอร์นะคะมีส่วนของอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อต่างๆมีส่วนของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะมีส่วนของแรมรอมอันนี้คือส่วนของเมมโมรีนะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องนะคะถัดขึ้นไปนะคะถ้าดูจากฝั่งขวามือก็จะเป็นออเปอเรตติ้งซิสเต็มกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะนั่นคือถ้าดูจากเทียบกับฝั่งซ้ายก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีส่วนของที่เป็น BSP นะคะ RTOS ซึ่งเป็น Real Time Operating System นะคะมีโปรโตคอล TCP/IP นะคะซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะพูดคุยหรือสื่อสารเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ Server, หรือว่าระบบสมองกลฝังตัวที่ฝังตัวอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างเคียงนะคะแล้วก็มีโมดูลสื่อสาร Embedded อื่นๆนะคะและส่วนบนสุดก็คือส่วนของแอปพลิเคชันนะคะส่วนของแอปพลิเคชันก็คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนี่แหละค่ะที่ว่าผู้ใช้ทั่วไปจะมีการปฏิสัมพันธ์จะมีการตั้งค่าต่างๆนะคะมีการเซตตั้งค่าหรือมีการแสดงผลต่างๆซึ่งสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวนะคะถ้าเราดูโดยคร่าวๆนะคะ CPU นะคะก็จะเป็นตัวทำงานหลักนะคะหรือหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะมีทั้งแบบCPU ที่มีการทำงานออนบอร์ดนะคะแบบ universal เลยก็คือทำงานทั่วไปทุกอย่างนะคะมีบอร์ดหรือแผงวงจรควบคุมการทำงานนะคะโดยมีไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็ชิปวงจรรวมอื่นๆเนี่ยทำงานร่วมกันอยู่ในบอร์ดนั้นๆนะคะแล้วก็มีลักษณะของ CPU ที่ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลหรือว่า DSP นะคะเป็นชิปเซตโดยเฉพาะนะคะที่ว่าทำงานกับการประมวลผลแบบดิจิตอลแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งจะมีการใช้ชุดคำสั่งนะคะที่ไม่ซับซ้อนในการคำนวณนะคะถัดมาก็จะเป็นลักษณะของ CPU ที่มีการประมวลผลบนชิปหรือที่เรียกว่า SOC นะคะหรือว่ามีลักษณะเป็นลักษณะของวงจรรวมเฉพาะงานหรือ ASIC นะคะที่ใช้ชิปการทำงานเดี่ยวนะคะลักษณะนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการพัฒนาเนื่องจากว่าในชิปนั้นๆนะคะก็จะมีการเขียนโปรแกรมหรือว่าพัฒนาเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นๆเท่านั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของ memory unit นะคะหรือหน่วยความจำนะคะเนื่องจากว่าระบบสมองกลฝังตัวจะมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นหน่วยความก็จะมีขนาดเล็กด้วยเป็นลักษณะของอ่านอย่างเดียว ROM นะคะอาจจะใช้ SD card นะคะหรือ multimedia card นะคะหรือ enhanced MMC นะคะซึ่งจะสามารถเพิ่มหน่วยความเก็บข้อมูลแบบ flash ก็ได้นะคะซึ่งเขาเก็บอะไรก็คือเก็บในส่วนของแค่โปรแกรมที่เขาจะให้มีการควบคุมการทำงานเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีส่วนของไทม์เมอร์นะคะตัวจับเวลานะคะเพื่อที่จะให้หน่วยประมวลผลเนี่ยสามารถจับเวลาแล้วก็เทียบเวลาได้
มีส่วนของการอินเทอร์เฟซการติดต่อสื่อสารกับ IC หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะมีการเชื่อมต่อกับพอร์ต input output หรือพอร์ตต่างๆที่เกี่ยวข้องมีวงจรanalog to digital หรือว่า digital to analog นะคะก็คือแปลเปลี่ยนสัญญาณ analog ที่เราได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับเนี่ยค่ะให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อนำไปคำนวณหรือไปประมวลผลต่อไปเมื่อประมวลผลเสร็จเขาก็จะแปลงสัญญาณเอาท์พุตที่เป็นดิจิตอลนี้นะคะให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกส่งเข้ากับตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวขับนะคะเพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยทำงานต่อนะคะตัวนี้จะค่อนข้างเห็นเป็นประจำนะคะสำหรับ A to D นะคะแล้วก็ D to A ถัดมาก็จะเป็นของตัวเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์นี่ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เล็กๆนะคะที่จะฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทวอชหรือแอปพลิเคชันหรือว่าโมบายของเรานะคะจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์ความชื้นหรือเซ็นเซอร์ความสว่างตัวจับต่างๆแล้วก็มีแปลงปริมาณค่าที่เราวัดได้นะคะให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะมีตัวกระตุ้นให้ทำงานหรือแอคทูเอเตอร์นะคะแอคทูเอเตอร์นี้ก็คือจะทำงานก็เมื่อได้รับพลังงานต่างๆนะคะแล้วก็จะไปกระตุ้นให้ระบบอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานความร้อนเมื่อเรารับเข้ามาแล้วก็จะทำให้กลไกต่างๆเนี่ยเกิดการทำงานหรือเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะมีฮาร์ดแวร์อื่นๆนะคะทำงานประกอบร่วมกันเพื่อให้ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรอบด้านสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของควบคุมการขัดจังหวะนะคะหรืออุปกรณ์ input output ต่างๆแม้กระทั่งหน้าจอต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ฮาร์ดแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการทำงานเกี่ยวข้องกันนะคะมีการประมวลผลมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการทำงานลักษณะของนำข้อมูล input output ที่ได้จากซอฟต์แวร์นะคะเข้ามาขับนะคะหรือว่าเข้ามาควบคุมการทำงานฟังก์ชันการทำงานต่างๆของหน่วยความจำนะคะเพื่อที่จะมีเหมือนกับลักษณะของลำดับการทำงานมีการจัดตารางเวลาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามองเนี่ยก็คือระบบปฏิบัติการนะคะก็จะถูกลักษณะของให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวกำหนดกรอบเฟรมเวิร์คให้องค์ประกอบต่างๆของระบบสมองกลฝังตัวใช้งานร่วมกันได้นะคะแล้วก็เป็นเฟรมเวิร์กการทำงานให้กับซอฟต์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตัวที่เกี่ยวข้องก็คือซอฟต์แวร์การประยุกต์หรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะก็จะมาใช้งานร่วมกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือการพัฒนาระบบแล้วก็การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวนะคะซึ่งจะมีวัตจักรและการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสมองกลฝังตัวนะคะตามลำดับการพัฒนาทั่วๆไปแต่เราจะเห็นว่าในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งานนะคะแล้วก็มีการกำหนดลักษณะเฉพาะด้านนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ระบบออกแบบสถาปัตยกรรมระบบนะคะซึ่งในการวิเคราะห์ระบบสถาปัตยกรรมระบบเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์และออกแบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆกันได้นะคะจากนั้นก็จะมีการบูรณาการแล้วก็ทดสอบระบบไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาระบบก็คือ IDE นั่นเองนะคะซึ่งจะใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักนะคะแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่องหรือที่เรียกว่าดีบักเกอร์เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับแก้ไขซอฟต์แวร์หรือปรับแก้ไขอัลกอริทึมการทำงานต่างๆได้ตลอดเวลาตัวอย่างหน้าตาที่เราจะใช้ในการพัฒนาระบบนะคะก็อย่างเช่นตัวฮาร์ดแวร์ดีบักเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะของวงจรเลียนแบบการทำงานนะคะที่เรียกว่า ICE หรือว่าเลียนแบบวงจรแทรกนะคะเพื่อที่จะควบคุมการทำงานนะคะเข้ากับฮาร์ดแวร์นะคะโดยที่หน้าจอหรือในส่วนของการอินเทอร์เฟซเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถแก้ไข edit โปรแกรมอะไรต่างๆได้แล้วก็ที่จะมาควบคุมการทำงานผ่านนะคะตัวอุปกรณ์ ICE ตัวนี้เพื่อที่จะทำให้CPU ของเรานะคะหรือตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยทำงานตามที่เราต้องการได้ต่อไปเป็นซอฟต์แวร์ดีบักเกอร์นะคะตัวซอฟต์แวร์ดีบักเกอร์ก็จะเป็นเครื่องมือที่ฝังตัวอยู่ในรอมนะคะของระบบสมองกลฝังตัวก็จะทำหน้าที่เฝ้าตรวจจับรอมนะคะเพื่อควบคุมดูแลโปรแกรมการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทำงานประสานผ่านทางอินเทอร์เฟซทางพอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตอื่นๆของเครื่องที่เราควบคุมได้นะคะ
ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของ IDE นะคะ IDE เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นที่บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถปรับแก้ไขควบคุมการทำงานต่างๆได้นะคะมีส่วนของ Editor นะคะก็คือปรับแก้ไขโปรแกรมต่างๆมีส่วนของ Configuration ที่จะทำให้เราช่วยเรียกฟังก์ชันการทำงานต่างๆได้มีส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลตัวนี้คือจะทำให้เราดูรีพอร์ตการทำงานว่าเกิด Error หรือไม่นะคะมีการทำงานเป็นปกติ

สามารถทำงานได้นะคะแล้วก็จะมี GUI GUI ก็คือ Graphic User Interface ก็คือจะเป็นการรวบรวมคำสั่งเมนูและการเชื่อมต่อประสานเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับมีหน้าจอที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจการทำงานสั่งรันโปรแกรมนะคะดูหน้าจอบอร์ด Arduino นะคะที่เราได้นำเสนอก่อนหน้านะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวการทำงานต่างๆอย่างเช่น CPU ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็น CPU เฉพาะด้านของบอร์ด Arduino เลยนะคะจะมีการใช้ชิปเดี่ยวนะคะในการพัฒนาโปรแกรมนะคะด้วย IDE นะคะแล้วก็จะมีบอร์ดสนับสนุนกรณีของ Arduino นะคะจะมีบอร์ดสนับสนุนการทำงานอื่นที่เราเรียกว่าชิลนะคะตัวบล็อกชิลตัวนี้ก็จะมีการเชื่อมต่อสื่อสารกับ Wi-FiLAN หรือแม้กระทั่ง Bluetooth หรือแม้กระทั่งบล็อกชิลซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะให้อินเทอร์เฟซเชื่อมต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆได้ตัวของIDE ของ Arduino นะคะจะเรียกว่า Arduino IDE นะคะหรือในบางครั้งจะเห็นจะเรียกว่าโปรแกรม Sketch นะคะซึ่งเขาก็จะมีลักษณะของส่วนที่เป็นคอมไพเลอร์นะคะส่วนการทำงานต่างๆนะคะที่จะช่วยให้เรา สนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถปรับแก้โปรแกรมต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเขียนโค้ดคำสั่งได้อย่างง่ายขึ้นนะคะตามที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่แสดงหน้าจอไว้ให้ดูนะคะถัดมาก็จะเป็นของ Raspberry Pi บ้างก็คืออีกค่ายหนึ่งนะคะของ Raspberry Pi นะคะก็จะมีทั้งโดยหลักแล้วเนี่ยค่ะ Raspberry Pi เนี่ยจะทำงานร่วมกับปฏิบัติการ Linux นะคะเป็นหลักแต่เนื่องจากว่าผู้พัฒนาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งเขาก็อาจจะใช้สำหรับเดสก์ท็อปนะคะใช้สำหรับ Windows นะคะหรือว่าใช้สำหรับ Mac OS นะคะเขาก็จะมีการดาวน์โหลดตัว Raspberry Pi IDE ตัวนี้ค่ะเพื่อพัฒนานะคะตามแพลตฟอร์มที่เขาต้องการหรือว่านักพัฒนาที่เขาถนัดนะคะซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้หรือว่าเลือกดาวน์โหลดเลือกการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ได้นะคะจะเห็นว่าหน้าจอนะคะในตัวอย่างก็จะมีสำหรับแพลตฟอร์ม Windows นะคะ Mac OS หรือว่า Ubuntu นะคะซึ่งซอฟต์แวร์หรือการทำงานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคุ้นชินนะคะเขาก็จะมีตัวไลบรารีหรือตัวคอนฟิกูเรชันนี่แหละค่ะที่จะทำให้หากเราเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆไม่ได้นะคะเราก็จะสามารถเทียบเคียงกับไลบรารีเหล่านี้ได้เองนะคะทีนี้จะมาดูตัวอย่างการประยุกต์นะคะว่าเราสามารถประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะในที่นี้ก็เลือกตัวเคสที่การประยุกต์ในโรงงานอัจฉริยะเห็นไหมคะถ้าดูจากภาพเนี่ยเขาก็จะมีทั้งบอร์ด Arduino มาใช้แล้วก็ Raspberry Pi มาทำงานร่วมกันนะคะซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยค่ะเขาสามารถจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ในงานนี้นะคะเนื่องจากมีการใช้งานร่วมกัน2บอร์ดนะคะหรือว่า2ตัวแผงควบคุมนะคะเนื่องจากว่าในโรงงานอัจฉริยะนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ต่างๆในตัวจับหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงนะคะเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์เสียงนะคะหรือว่าตัวแอคทูเอเตอร์ต่างๆนะคะติดตั้งตามสเตชันการผลิตนะคะโดยที่ Raspberry Pi นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามานะคะเข้ามาเก็บไว้แล้วก็จะเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด Arduino นะคะผ่านส่วนของอินเทอร์เฟซด้วย Bluetooth นะคะเมื่อบอร์ด Arduino นะคะรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะก็จะมีการควบคุมนะคะรวมถึงการประมวลผลนะคะการเปรียบเทียบข้อมูลค่าต่างๆตามที่ได้โปรแกรมไว้ล่วงหน้านะคะจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งผ่านเข้า Cloud Service อาจจะเป็น Cloud Serviceนะคะหรือว่าศูนย์ข้อมูลกลางของโรงงานนะคะผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆการทำงานต่างๆของโรงงานนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานนะคะอาจจะเป็นช่างเทคนิคหัวหน้าช่างหรือว่าผู้ดูแลต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถเรียกนะคะเรียกข้อมูลต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้นั่นเองนะคะโดยที่จากการทั้งหมดเหล่านี้ค่ะถ้าเรามองโดยคร่าวๆนั่นก็คือลักษณะของบอร์ด Raspberry Pi ก็ทำงานเป็นลักษณะของเกตเวย์นั่นเองติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจากเซ็นเซอร์ต่างๆส่วนบอร์ด Arduino นะคะก็จะมีหน้าที่หลักนะคะในลักษณะของทำงานในลักษณะของคล้ายๆกับ IoT นะคะ

ควบคุมและรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะที่Raspberry Pi เนี่ยเป็นเกตเวย์เนี่ยรวบรวมไว้ให้แล้วก็ส่งเข้ามานะคะในแต่ละสถานีการผลิตแล้วก็ส่งต่อไปประมวลผลนั่นเองนะคะค่ะก็จากตัวอย่างต่างๆเหล่านี้นะคะและหลักการพื้นฐานต่างๆนะคะที่ได้นำเสนอไว้ให้ในเบื้องต้นนะคะก็หวังว่าพอจะเป็นคอนเซปต์ในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาพอที่จะเข้าใจในเรื่องของระบบสมองกลฝังตัวมากขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาแบบฝึกหัดได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายเรื่องต่างๆรวมถึงแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเตรียมตัวเองได้มากขึ้นสำหรับเนื้อหาที่ระบบสมองกลฝังตัว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนปริญญาเอกไปด้วยนักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อต่อยอดความรู้ในการทำงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

คะมีคลังฟังก์ชันหรือฟังก์ชันไลบรารีนะคะก็คือเป็นตัวเรียกการทำงานหรือตัวเลขอินเทอร์เฟซนะคะของระบบเรียลไทม์นะคะเข้ากับเคอร์เนลหรือแกนกลางส่วนกลางและโค้ดแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ค่ะมีการส่งคำร้องหรือว่าส่งคำร้องขอในการทำกิจกรรมต่างๆไปยังเคอร์เนลให้เกิดการทำงานหลายๆงานเนี่ยตามที่ต้องการได้มีการบริหารจัดการส่วนความจำนะคะ memory management นะคะโดยที่องค์ประกอบนี้นะคะจะช่วยให้ระบบ real time เนี่ยค่ะสามการหน่วยความจำให้กับทุกๆโปรแกรมการทำงานในแต่ละ task ได้มีการกำหนดเวลาแฝงการเลือกจ่ายงานนะคะงานไหนที่ต้องเลือกต้องทำงานอย่างเสร็จสิ้นหรือว่าต้องดำเนินการก่อนก็จะเลือกจ่ายไปก่อนนะคะเพื่อให้ระยะเวลาการสิ้นสุดทาสนะคะสามารถดำเนินการได้เป๊ะๆนะคะตามที่จ่ายงานจริงหรือที่ว่า actual time นะคะให้กับระบบงานย่อยหรือว่า thread นะคะที่อยู่ในคิวมีการเรียกการทำงานนะคะตามคิวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้การประเมินผลนะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดความรวดเร็วมี object แล้วก็ class ของข้อมูลถูกกำหนดไว้นะคะโดยผู้ใช้งานนะคะโดยที่ผู้ใช้งานนะคะก็จะเป็นหรือตัวเลขที่ใช้งานเนี่ยก็จะเรียกงานแบบเรียกการใช้งานแบบ real time ดังนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียกคลาสของข้อมูลนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะใช้ภาษา C หรือว่า C++ นะคะหรือใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆตามโครงสร้างการทำงานนะคะเพื่อที่จะเรียก object แล้วก็เรียกคลาสข้อมูลเอามาใช้งานเสริมนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่อมาเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2หลังจากที่เราได้ทราบกระบวนการเบื้องต้นหลักการทำงานต่างๆหรือว่าองค์ประกอบของการทำงานแบบระบบเรียลไทม์แล้วเราก็ลองมาดูนะคะว่าแพลตฟอร์มการทำงานต่างๆของระบบปฏิบัติการเรียลไทม์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มระบบประยุกต์แล้วก็แพลตฟอร์มระบบสื่อสารเรียลไทม์ซึ่งทั้ง3แพลตฟอร์มนี้นะคะจะมีการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อให้ระบบปฏิบัติการเรียลไทม์เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถทำงานในขอบเขตที่เรายอมรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานแบบฮาร์ดเรียลไทม์เรามาดูความสำคัญของระบบปฏิบัติการเรียลไทม์นะคะในเรื่องของระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ที่เป็น RTOS นะคะหรือ Real Time Operating Systemนะคะก็คือถูกนำมาใช้สำหรับควบคุมทรัพยากรที่เป็นฮาร์ดแวร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำหน่วยประมวลผลกลางนะคะพอร์ตอินพุตเอาท์พุตต่างๆนะคะมีการประมวลผลมีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งการประมวลผลต่างๆเหล่านี้นะคะจะต้องมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบสมองกลฝังตัวผ่านคอมไพเลอร์นะคะหรือตัวแปรโปรแกรมแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงโปรแกรมหรือว่าลิงเกอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวแก้จุดบกพร่องจุดบกพร่องต่างๆของโปรแกรมหรือที่เรียกว่าดีบักเกอร์นะคะ3คีย์เวิร์ดนี้เราได้เรียนกันมาแล้วจากระบบสมองกลฝังตัวนะคะเราก็จะพบ3คีย์เวิร์ดนี้อีกในเรื่องของระบบเรียลไทม์นะคะที่จะถูกนำมาใช้เพื่อที่จะให้ระบบของเราการทำงานของเราเนี่ยค่ะสามารถทำงานได้อย่างแบบเรียลไทม์ทีนี้แพลตฟอร์มต่างๆที่จะนำมาใช้ในระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ในกรณีนี้เราก็จะยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ Azure RTOS นะคะ Azure RTOS นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการของค่าย Microsoft นะคะที่นักศึกษาพอที่จะสามารถศึกษาได้เองได้หรือว่าลองดาวน์โหลดทดลองใช้งานได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ IoT นะคะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ต่างๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ Edge ซึ่งตัว Edge นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหรือวัตถุที่ต้องการตรวจจับโดยตรงนะคะก็จะมีหน้าที่เก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนโดยใช้หน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าหากว่าเราใช้แพลตฟอร์มตัวนี้แล้วนะคะมันก็จะมีส่วนของ User Interfaceนะคะที่จะทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนะคะสามารถที่จะสร้างโค้ดปฏิบัติการต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างแบบเรียลไทม์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์กับแพลตฟอร์มที่เรียกว่า GitHub นะคะสำหรับพัฒนาซอร์สโค้ดของ
Azure RTOS ได้นะคะในเอกสารหน่วยนะคะในชุดวิชานักศึกษาสามารถเข้าไปดูลิงก์นะคะซึ่งในภาพเนี่ยจะ

ได้ให้ลิงก์ของตัวของ GitHub ตัวนี้นะคะผู้พัฒนาก็สามารถลงจะไปดูตัวอย่างของซอร์สโค้ดต่างๆเพื่อจะให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะโดยตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะของการนำแขนกลมาใช้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Azure RTOS นะคะถัดมาก็จะเป็นแพลตฟอร์มระบบประยุกต์ Firebase อันนี้ก็จะอีกค่ายหนึ่งนะคะกรณีของแพลตฟอร์ม Firebase นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโซลูชันของ Cloud Service นะคะก็จะมีการนำแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะเข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้ระบบปฏิบัติการเรียลไทม์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าสามารถเก็บข้อมูลผ่าน Firebase ตัวนี้ได้นะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้ง API นะคะตัว Firebase ตัวนี้นะคะจะก็จะเป็นได้เป็นลักษณะของ Cloud Platform นะคะเป็นได้ทั้ง API แล้วก็ Cloud Storage นะคะสำหรับพัฒนาต่อยอดระบบประยุกต์ Real Time นะคะมีการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการนะคะเป็นลักษณะการทำงานของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะหลังบ้านหรือว่า Back End นะคะซึ่งทำให้สามารถสร้างระบบประยุกต์บนระบบอุปกรณ์ IoT ต่างๆได้หรือแม้กระทั่งระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่นะคะที่จะนำมาใช้ครอบคลุมในฝ่ายการผลิตนะคะหรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตได้เพื่อให้อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดเวลาในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ลดเวลาการค่าใช้จ่ายที่จะทำงานของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะในตัว Firebase ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมันก็จะมีที่จะทำให้ user เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น API ของสมาร์ทโฟนนะคะแท็บเล็ตนะคะหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ทั่วๆไปก็สามารถใช้ในการควบคุมหรือว่าใช้ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะคะก็จะเป็นการรองรับนะสามารถรองรับได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ผ่านของเว็บเบราว์เซอร์ได้นะคะทีนี้ตัว Firebase นะคะตัวที่สำคัญของเขาก็คือตัว Firebase Real-Time Database นั่นเองนะคะก็คือมีการนำไปประยุกต์ร่วมกับฐานข้อมูล Real-Time นะคะก็คือไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะเขาก็สามารถจะแชร์ข้อมูลนะคะตรวจจับข้อมูลหรือว่าเรียกดูข้อมูลนะคะผ่านฐานข้อมูล Cloud ซึ่งเป็นลักษณะของเขาก็เซตไว้ให้เป็นลักษณะฐานข้อมูลแบบ NoSQL นะคะจะมีการจัดเก็บแล้วก็ Synchronize หรือว่าอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ตรงกันเพื่อที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเรียกใช้ข้อมูลทุกๆสิ่งนะคะหรือข้อมูลที่ถูกเก็บนะคะทุกๆข้อมูลหรือมีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยให้มันตรงกันนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกเว็บเบราว์เซอร์ปรับให้เป็นปัจจุบันให้ตรงกันทั้งหมดแล้วก็มีการเข้าถึงมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆได้นะคะตามการร้องขอนะคะโดยที่จะทำให้สะดวกนะคะผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานหรือว่าปรับแก้ไฟล์ข้อมูลต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆครั้งนะคะเพราะข้อมูลกลางตรงนี้ค่ะมันถูกอัปเดตถูกซิงโครไนซ์ไปหมดแล้วนะคะนั่นคือทุกๆอุปกรณ์นะคะหรือคลายเอนต์นะคะจะสามารถรับข้อมูลทุกๆอย่างเนี่ยตรงกันนะคะมีการอัปเดตข้อมูลภายในไม่กี่มิลลิวินาทีนะคะถัดมาก็จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ระบบสื่อสารเรียลไทม์นะคะซึ่งในการประยุกต์ระบบสื่อสารเรียลไทม์นะคะโดยประเด็นหลักหรือว่าโครงสร้างหลักเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ระบบสื่อสารเรียลไทม์ที่เป็นอีเธอร์เน็ตหรือถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะก็คือหากเราเป็นการประยุกต์แบบมีสายนะคะก็จะเห็นว่าจากภาพนะคะก็จะมีการใช้ส่วนของการส่วนควบคุมกลางนะคะเพื่อที่ให้อุปกรณ์หรือแมชชีนต่างๆจะเห็นว่าเป็นตัวแทนด้วย M1 M2 ถึง M5 นะคะในแต่ละตัวแมชชีนหรือเครื่องจักรก็จะมีตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์นะคะควบคุมต่างหากนะคะโดยที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเกณฑ์หรือทาสการทำงานต่างๆไว้ตามลำดับนะคะเครื่องจักรต่างๆก็จะมีการทำงานนะคะผ่านตัวควบคุมนะคะแล้วก็จะมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์นะคะตามที่ต้องการหรือตามลำดับการทำงานที่กำหนดไว้
นะคะโดยที่จะมีโปรโตคอลเรียลไทม์อินเทอร์เน็ตนะคะ RT อินเทอร์เน็ตตัวนี้จะเป็นโปรโตคอลโครงข่ายสื่อสารพื้นฐานนะคะที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารปฏิบัติการควบคุมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเรียลไทม์

0: ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆนะคะเมื่อมีการควบคุมแบบไร้สายและแต่ละโหนดควบคุมนะคะมันมีการติดตั้งนะคะก็จะทำให้เกิดการควบคุมการทำงานนะคะเรียกว่าwireless mesh network นะคะโดยที่โหนดการสื่อสารต่างๆที่มีการติดตั้งต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีเครื่องลูกข่ายที่เรียกว่า mesh clients นะคะแล้วก็จะมีตัวจัดเส้นทางเพื่อให้แต่ละโหนดเนี่ยค่ะทำงานหรือพูดคุยสื่อสารระหว่างกันเราจะเรียกว่า mesh routerนะคะทำหน้าที่จัดหาเส้นทางว่าในการที่จะส่งต่อนะคะไปยังคลาวด์หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไปยังอุปกรณ์ที่เป็นแบบเกตเวย์แบบมีสายเนี่ยมันจะใช้เส้นทางไหนบ้างนะคะและจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผ่าน Wi-Fi ผ่าน WiMAX หรือแม้กระทั่งผ่านการสื่อสารผ่านดาวเทียมจะเห็นว่าในกล่องนะคะโมดูลกล่องที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไดแกรมการติดต่อสื่อสารนะคะหรือสถาปัตยกรรมของโครงข่ายเมชไร้สายนะคะซึ่งข้างล่างสุดก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะมีเมชเราเตอร์ในการควบคุมการทำงานนะคะแล้วก็จะมีส่วนของมอนิเตอร์ริงนะคะมอนิเตอร์ริงของตัวฮาร์ดแวร์ของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆหรือตัวโนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มาส่วนของข้างบนนี้ก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่ง Real Time Operating System นะคะที่จะทำหน้าที่ดูแลนะคะควบคุมการทำงานของระบบเมชไร้สายเหล่านี้นะคะค่ะก็จากคอนเซปต์หรือเนื้อหาที่ให้ไว้ในระบบ Real Time นะคะก็นักศึกษาก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะจากสื่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะหรือแม้กระทั่งเนื้อหาที่เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังหรือแบบฝึกหัดท้ายเรื่องนะคะเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจยิ่งขึ้นในบทเรียนนะคะแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาของชุดวิชานี้ได้นะคะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์
4: ซึ่งเป็นความหมายแรกของคำว่าสถิตินะอีกความหมายหนึ่งนะคะสถิติเนี่ยหมายถึงวิชาหรือว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการแปลผลของข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของสถิติเนี่ยมี2ลักษณะนะซึ่งก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล

ของประชากรก็คือในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดจากประชากรได้เพราะบางทีประชากรอาจจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสุ่มนะคะสุ่มตัวอย่างเน้นคำว่าตัวอย่างเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรนะคะซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรชุดนั้นๆ นะคะตัวอย่างก็จะได้มาจากการสุ่มคำต่อไปก็คือคำว่าพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์หมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลประชากรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายของคำว่าประชากรไปแล้วทีนี้เมื่อเราเก็บสามารถจะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะค่าตัวเลขที่แสดงลักษณะของประชากรตัวนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งก็ได้แก่ค่าเฉลี่ยประชากรนะคะหรือสัญลักษณ์ก็คือมิวนะคะตัวมิวที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้นะคะและตัวพารามิเตอร์ค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกความแปรปรวนประชากรนะคะสัญลักษณ์คือซิกมากำลัง2และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของประชากรนะคะสัญลักษณ์ก็คือซิกมา

0: อีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าค่าสถิตินะคะเมื่อเรามีการสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะหรือค่าตัวเลขสำคัญที่เราได้มาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันเรียกมันถูกเรียกว่าเป็นค่าสถิตินะคะเพราะฉะนั้นค่าสถิติหมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะต่างๆของข้อมูลนะคะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ x bar นะคะความแปรปรวนตัวอย่างหรือว่าเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะนี่เป็นความหมายของคำศัพท์สำคัญนะคะที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะคะในเชิงสถิติทีนี้สถิติเนี่ยนะคะในเชิงที่เป็นวิชาเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆนะคะก็คือสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานนะคะสถิติพรรณนาเป็นวิธีการเชิงสถิตินะคะที่ใช้ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการบรรยายลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลนะคะรวมถึงการคำนวณสถิติพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลก็ถือว่าเป็นสถิติเบื้องต้นนะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกลักษณะหนึ่งของสถิติก็คือสถิติเชิงอนุมานนะคะอันนี้จะเป็นสถิติที่ถือว่าเป็นขั้นสูงขึ้นไปก็คือเป็นวิธีการเชิงสถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างอะค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรแล้วเราจะนำข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรตัวนั้นเนี่ยไปสรุปถึงลักษณะของประชากรโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสถิติในส่วนของเนี้ยในส่วนของการอนุมานเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของความน่าจะเป็นด้วยนะคะก็ถือเป็นประเภทของสถิติ2ประเภทนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ด้วยทั้ง2ประเภทนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่นิยมทำนะคะเบื้องต้นเลยก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะในเชิงสถิติเนี่ยนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนนะคะอะไรบ้างที่เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนก็อย่างเช่น1การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความอันนี้พวกเราคงจะคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นพวกบทความในหนังสือพิมพ์นะคะหรือบทความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะลักษณะที่2เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของบทความกึ่งตารางนะคะก็คืออาจจะมีบทความด้วยแล้วก็มีตัวตารางนะคะที่สอดแทรกเข้าไปในบทความนั้นเพื่อให้เห็นความชัดเจนของข้อมูลมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบมีอย่างมีแบบแผนนะคะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยก็ได้แก่การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางนะคะนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งแผนภูมิเส้นนะคะแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิรูปภาพหรือว่าอาจจะเป็นแผนที่สถิตินะคะซึ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยให้นักศึกษาสังเกตจากตัวอย่างนะคะที่อยู่ในหนังสือที่เป็นคู่มือของชุดวิชานะคะก็จะเข้าใจลักษณะการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆนะคะได้ชัดเจนขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติก็คือในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขออธิบายส่วนที่เป็นความน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะความรู้ทางสถิติเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการตัดสินปัญหานะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันมีความไม่แน่นอนได้โดยอาศัยหลักการของความน่าจะเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในอีก2ปีข้างหน้านะคะนี้ก็ต้องใช้ความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเข้ามามีเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือจะเป็นการควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพนะคะอย่างนี้เป็นต้นที่ความน่าจะเป็นคืออะไรนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสนะคะที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเราพูดถึงโอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่ราคาส้มที่ขายอยู่ในท้องตลาดจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยจะถูกแทนอยู่ในรูปของตัวเลขนะคะในรูปของตัวเลขซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะโดยใช้สูตรนะคะดังต่อไปนี้สมมุติว่าเราให้ A นะคะแทนเหตุการณ์ใดๆนะคะที่เราสนใจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ PA นะคะ P ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า probability นะคะ สัญลักษณ์ PA ที่แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะสามารถที่จะคำนวณหาได้จาก NA นะคะหารด้วย NS ซึ่ง A นะคะก็คือจำนวนจุดนะคะจุดตัวอย่างของเหตุการณ์ A ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะหารด้วย NS ก็คือจำนวนจุดตัวอย่างของปริภูมิตัวอย่างนะคะคำว่าปริภูมิตัวอย่างเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือคู่มือแล้วนะคะปริภูมิตัวอย่างเนี่ยหมายถึงผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นไปได้จากการทดลองนะคะนี่ก็ให้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะความหมายของปริภูมิตัวอย่างแล้วก็ความหมายของเหตุการณ์นะคะนี่มาดูตัวอย่างในการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะเบื้องต้นนะคะอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราทดลองนะคะโยนเหรียญที่เที่ยงตรงนะคะ3เหรียญ1ครั้งนะคะเหรียญก็คือเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะทีนี้เหรียญเนี่ย1เหรียญเนี่ยมันจะมี2หน้าถูกต้องไหมคะมีหัวกับก้อยนะคะในที่นี้สัญลักษณ์เนี่ยนะคะจะใช้เป็น H และ T นะคะ H เนี่ยก็จะมาจาก head ก็คือแทนลักษณะที่เหรียญขึ้นหัวนะคะแล้ว T เนี่ยก็จะเป็นมาจากคำว่า tail นะคะซึ่งก็แทนแปลว่าเหรียญขึ้นก้อยนะคะใช้สัญลักษณ์ HT เพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะปริภูมิตัวอย่างของการทดลองโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะคะปริภูมิตัวอย่างจะเขียนแทนในรูปของเซตนะคะก็คือเป็นเซต S นะคะเท่ากับHHS นะคะ HHT นะคะไปเรื่อยจนถึง TTT นะคะความหมายของปริภูมิตัวอย่างคืออะไรตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้อะค่ะจากการโยนเหรียญนะคะ3เหรียญ1ครั้งนะคะและตัวจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ NS จะมีค่าเท่ากับ8นะคะทีนี้เราสนใจจะหาความน่าจะเป็นของอะไรเราสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัว2ครั้งถูกไหมคะแล้วก็ขึ้นก้อย1ครั้งเพราะจากตัวปริภูมิตัวอย่างเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจออกมาแทนด้วยเซต A นะคะเซต A ก็จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็คือ head head tail นะคะ head tail head แล้วก็ tail head head ถูกไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นสรุปเป็นจำนวนสมาชิกของเซต A ได้หรือ NA ได้เท่ากับ3นะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะ PA หรือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญจากการทดลองโยนเหรียญที่เที่ยงตรง3เหรียญ1ครั้งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ NA หารด้วย NS นะคะก็คือเท่ากับ3ส่วน8นั่นเองนะคะนี้ในคู่มือของนักศึกษานะคะก็จะมีตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นนะคะอื่นๆอีกก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากตรงนั้นทีนี้อีกหัวข้อนึงที่จะพูดถึงนะคะในส่วนของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะอย่างเช่นเราสนใจจะศึกษารายได้นะคะของประชากรไทยทั้งหมดนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนเยอะถูกไหมคะการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรก็คือเก็บข้อมูลรายได้จากประชากรทุกๆคนในประเทศเนี่ยมันทำได้ยากนะคะกว่าจะเก็บคนแรกจนถึงคนสุดท้ายครบเนี่ยบางทีข้อมูลของคนแรกที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันอาจจะล้าหลังไปแล้วแล้วก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสุ่มตัวอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างก็คือการเลือกหน่วยตัวอย่างนะคะเลือกหน่วยตัวอย่างหรือเลือกส่วนหนึ่งจากกลุ่มประชากรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำมาศึกษาการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะในทางสถิติเนี่ยมี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นกับอีกลักษณะหนึ่งคือการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็มี3ทีย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่1การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะเป็นยังไงก็คือเราเจาะจงเลือกเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะจะมาเป็นตัวอย่างของเรานะ2เป็นการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกหรือว่าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะให้คนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราเลือกคนนั้นมาเป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวกหรือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะที่3เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้านะคะซึ่งตัวอย่างของการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าเนี่ยนักศึกษาลองดูนะคะตัวอย่างที่ให้ไว้ในคู่มือนะคะในหนังสืออีกลักษณะนึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะ ซึ่งส่วนนี้จะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะหรือว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะตัวอย่างก็จะมีอยู่แล้วในหนังสือคู่มือของนักศึกษานะคะต่อไปมาดูส่วนที่2นะคะส่วนที่เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันบ้างนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเบื้องต้นว่าสถิติเนี่ยเรามี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานนะคะเริ่มส่วนแรกก่อนนะคะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสถิติพรรณนาเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายนะคะสถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการศึกษานะสถิติเชิงพรรณนาอย่างแรกที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักนะคะก็เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลสังเกตตัวอย่างนะคะที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะนี้เป็นข้อมูลที่แสดงราคาขายปลีกส้มนะคะหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมนะคะของร้านขายผลไม้50ร้านนะคะก็คือหมายถึงว่ามีการไปสำรวจข้อมูลจากร้านขายผลไม้แต่ละร้านว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาขายส้มเนี่ยในราคาเท่าไหร่บ้างนะคะก็ได้ข้อมูลออกมาจากลักษณะข้อมูลที่เขียนอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบนะคะที่ยังไม่ได้มีการจัดรูปแบบข้อมูลอะไรใดๆซึ่งค่อนข้างจะดูยากนะคะเพราะเป็นตัวเลขที่เขียนเรียงกันนะคะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลก็จะช่วยให้เราเห็นลักษณะข้อมูลเนี่ยนะคะได้ง่ายขึ้นในที่นี้เรานำข้อมูลมาจัดเป็นอันตรภาคชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นอันตรภาคชั้นแรกก็คือราคาตั้งแต่12ถึง14บาทใช่ไหมคะชั้นที่2ก็จะเป็น15ถึง17บาทไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายก็คือราคา24ถึง26บาทซึ่งตัวอันตรภาคชั้นเนี่ยจะครอบคลุมราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของส้มอยู่แล้วนะคะและจะสังเกตเห็นคอลัมน์ที่3นะคะในตารางทางขวามือเป็นช่องความถี่นะคะก็เป็นช่องที่บอกให้เราทราบว่าในแต่ละชั้นนะคะมีความถี่ของข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่หรือง่ายๆก็คือมีส้มนะคะที่ราคาขายอยู่ที่12บาทถึง14บาทเนี่ยอยู่7ร้านค้าถูกไหมคะสำหรับความถี่ตัวแรกที่เป็น7ต่อไปความถี่ตัวที่2ที่เป็น28เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าจะมีร้านค้าอยู่28ร้านนะคะที่ขายส้มอยู่ในราคา15บาทถึง17บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยอาจจะมีการหาส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นขอบล่างขอบบนนะคะความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์แล้วก็ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์นะคะซึ่งคอลัมน์ที่หาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นการแสดงลักษณะของข้อมูลนะคะในอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อสามารถที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลนั้นๆได้นะคะนี้ส่วนต่อไปนะคะของสถิติเชิงพรรณนาก็จะเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะวัดได้3ลักษณะคือเพอร์เซนไทล์เดซายแล้วก็ควอทายนะคะเพอร์เซนไทล์เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วหรืออาจจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคะโดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะคิดเป็น 1% นะคะของข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเพอร์เซนไทล์เนี่ยก็จะมีเพอร์เซนไทล์ตั้งแต่1ถึง99นะคะตัวอย่างจะมีอยู่แล้วในหนังสือคู่มือนะคะตัววัดตำแหน่งตัวที่2ก็คือเดซายเดซายเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะที่เรียงลำดับแล้วจากน้อยไปมากและข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนก็คิดเป็น 10% นะคะของข้อมูลทั้งหมดและตัวสุดท้ายคือควอทายนะคะควอทายก็เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วแต่ควอทายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันโดยที่แต่ละส่วนก็จะคิดเป็น 25% นะคะเพราะฉะนั้นการวัดตำแหน่งของข้อมูลทำได้3ลักษณะคือวัดจากเพอร์เซนไทล์เดซายหรือว่าควอทายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสถิติเชิงพรรณนานะคะอีกลักษณะนึงที่จะต้องรู้จักก็คือการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางนะคะการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเนี่ยจะมีค่าที่สำคัญที่นิยมวัดอยู่3ค่าด้วยกันก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมนะคะเราวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มี ค่าเพียงหนึ่งค่านะคะที่จะใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลชุดนั้นนะคะตัวแรกนะคะคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ mean นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นการหาค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะคำนวณจากการนำค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้ดูอันนี้เป็นความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนะคะเราจะต้องการหาค่าเฉลี่ยของความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็หาได้จากการนำความสูงทุกๆค่านะคะมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนักฟุตบอลก็คือ10นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขมา1ค่าคือ 171.5 ซมซึ่งถือเป็นความสูงโดยเฉลี่ยของนักฟุตบอลทีมชาตินะคะก็ได้ข้อมูลมา1ค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ต่อไปนะคะมัธยฐานค่ะมัธยฐานก็เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะมัธยฐานเนี่ยคือค่าของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางนะคะเมื่อเราได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นค่ามัธยฐานนะคะก็ดูจากตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นปริมาณข้าวเปลือกนะคะของชาวนา7คนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยากจะหามัธยฐานของปริมาณข้าวเปลือกก็ทำได้โดยการนำข้อมูลนะคะผลผลิตข้าวเปลือกเนี่ยมาเรียงลำดับในที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วเราจะเห็นว่าตัวที่อยู่กึ่งกลางนะคะก็คือตัว811กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมัธยฐานของปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของชาวนานะคะก็จะอยู่ที่811กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองนะคะอีกค่าหนึ่งเป็นฐานนิยมนะคะฐานนิยมเป็นค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหรือซ้ำที่สุดในข้อมูลชุดนั้นนะคะลักษณะพิเศษของฐานนิยมอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะอย่างเช่นข้อมูลชุดแรกนะคะสังเกตว่า6 7 8 10 12 5 20เนี่ยข้อมูลชุดแรกเนี่ยไม่มีข้อมูลชุดไหนที่เกิดขึ้นซ้ำกันเลยเราถือว่าข้อมูลชุดแรกเนี่ยไม่มีฐานนิยมนะคะข้อมูลชุดต่อไปนะคะสังเกตว่าจะมี4นะคะที่ซ้ำอยู่3ตัวเราถือว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็น4และข้อมูลชุดที่3มี2และ5เห็นไหมคะที่ซ้ำทำเพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือ2และ5นั่นหมายความว่าฐานนิยมเนี่ยอาจจะมีนะคะ1ค่าหรือมีหลายค่าหรือไม่มีก็ได้สำหรับข้อมูลชุด11นะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของฐานนิยมสามารถจะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพทีนี้ค่าที่นอกเหนือจากตัววัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีตัวสถิติที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยนะคะคือเรามักจะวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและมักที่จะวัดค่ากระจายของข้อมูลเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะดูลักษณะของข้อมูลหรือเพื่อที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลชุด11นะคะค่าที่นิยมใช้นะคะในการวัดการกระจายของข้อมูลก็ได้แก่พิสัยนะคะพิสัยเนี่ยคำนวณได้ไม่ยากค่ะมาจากค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะจากตัวอย่างที่ให้ไว้แล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะมากกว่าการคำนวณพิสัยซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากคู่มือนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ในนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็อาจจะขอจบการบรรยายนะคะเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื้อหาเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากในหนังสือนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในแต่ละหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของหน่วยที่5นะครับการประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับเราจะมามองดูว่าในส่วนที่เราเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ในหน่วยที่ผ่านมานั้นจะเป็นในเรื่องของทําด้านสถิตินะครับจะมีสถิติต่างๆทีนี้เรามามองว่าถ้าในด้านของการเกษตรเราจะพัฒนาการเกษตรของเรานั้นสถิติจะมีบทบาทหรือมีความสําคัญหรือก้าวเข้ามาสู่งานด้านการเกษตรของเราอย่างไรบ้างนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ใน เอาท์ไลน์ก็คือเข้าโครงนะครับของหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดทางสถิติในด้านของการพัฒนาการเกษตรพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะมามองดูว่าในส่วนของความสำคัญและบทบาทของสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั้นจะมีอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถิติในชีวิตประจำวันนะครับว่าสถิตินั้นก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันเนี่ยในระดับใดบ้างในตอนต่อมานะครับก็เป็นการประยุกต์สถิติทางด้านการเกษตรก็คือการใช้สถิติในการจัดการคุณภาพการผลิตนะครับเมื่อเรามองในเรื่องของการเกษตรแล้วเราก็จะมองในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของปริมาณแล้วก็มิติในเรื่องของคุณภาพตอนนี้เราจะมามองว่าสถิติในเรื่องของการจัดการทางด้านคุณภาพของการผลิตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อมาก็คือการใช้สถิติในเชิงธุรกิจนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นใดบ้างทางธุรกิจนะครับในตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรนักศึกษาครับท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าทำไมคำว่าสถิตินั้นมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วมันจำแนกออกมาอย่างไรเราจะคุยกันคร่าวๆนะครับว่าสถิติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆก็คือการเก็บรวบรวมแล้วก็มีการจัดระบบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมสำหรับในเรื่องของการที่ผู้บริหารไปใช้ประโยชน์กับในประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเวลาเรียนหนังสือนั้นก็จะมีสถิติต่างๆนะครับดังนั้นในหน่วยนี้นะครับเราจะมาอธิบายทั้ง2ส่วนนะครับก็คือสถิติที่เป็นประเภทข้อมูลต่างๆที่เอาไว้ใช้สำหรับการทำงานหรือการที่จะการวางแผนกับส่วนที่2ก็คือสถิติในการวิจัยนะครับเราจะเข้ามาสู่ในตอนเรื่องที่1เลยนะครับก็คือในเรื่องของความสำคัญและบทบาทของสถิติกับการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับเราจะมองอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือความสำคัญต่อการบริหารเพื่อพัฒนาการเกษตรประเด็นที่2ก็คือความสำคัญต่อปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางการเกษตรและประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อการพัฒนาการเกษตร3ส่วนนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของส่วนแรกก่อนความสำคัญส่วนแรกก็เป็นความสำคัญของผู้บริหารเราจะเห็นว่าในการทำงานต่างๆของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับทางด้านการบริหารนั้นจะต้องมีข้อมูลต่างๆนะครับหรือสถิติต่างๆเข้ามาประกอบในการตัดสินใจต่างๆนะครับดังนั้นในความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการวางแผนงานการวางแผนก็หมายถึงการที่กำหนดหรือคาดหมายไว้ในอนาคตนะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของโครงการต่างๆนะครับการวางแผนก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเยอะมากมายนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการติดตามผลเมื่อมีการวางแผนและมีการดำเนินงานตามโครงการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตามก็หมายถึงการที่เข้าไปดูนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนของการดำเนินงานนั้นนะครับว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไรไหมนะครับทีนี้ในการติดตามแต่ละอย่างนั้นก็จะมีในเรื่องของสถิติต่างๆที่จำเป็นในเรื่องของการที่วัดถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆนั้นนะครับก็จะเป็นในตลอดระยะเวลาของการทำงานตามโครงการนั้นๆนะครับหรือการบริหารโครงการหรือการบริหารงานทั่วไปตรงด้านนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินนะครับในการประเมินเนี่ยนักศึกษาอาจจะมองว่าการประเมินเนี่ยทำไมส่วนใหญ่แล้วจะไปประเมินทางด้านของการสิ้นสุดโครงการไหมในลักษณะของการประเมินเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ในหลายรูปแบบนะครับในระหว่างการดำเนินการโครงการนี้ก็ได้นะครับหรือสิ้นสุดโครงการก็ได้หรือในการทำงานการประเมินในส่วนของการทำงานทั่วไปนะครับอาจจะมีการประเมินเป็นรายไตรมาส3เดือน6เดือนนะครับ9เดือนหรือ12เดือนในลักษณะอย่างนี้ทีนี้สถิติก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูในเรื่องของการประเมินนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลทางสถิติอะไรบ้างที่จะต้องมาเป็นตัววัดต่างๆนะครับซึ่งการวัดนะครับหรือการประเมินตรงด้านนี้ฮะมันมี3ตัวที่พวกเราเคยคุ้นชินกันนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพถ้าพูดถึงประสิทธิภาพจะคิดถึงอะไรเราต้องมองในเรื่องของการที่จะมีการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและแต่ต้องมีการต่อหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นมีการผลิตนะครับเท่ากันแต่ราคาถูกกว่านะครับหรือในส่วนของการผลิตนะครับได้ปริมาณเท่ากันแต่จำนวนวันน้อยกว่าอันนี้แหละครับก็หมายถึงการที่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นเข้าใจก็คือเวลาที่เราจะ ปลูกข้าวนะครับจำนวน1ถังเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีต้นทุนนะฮะต่อถังเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าใครเนี่ยผลิตออกมาได้จำนวนราคาหรือการลงทุนที่น้อยกว่านะครับก็จะมองถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับหรือผลผลิตพื้นที่1ไร่นะครับสามารถที่จะผลิตได้มากกว่าอันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับตรงด้านนี้นะครับหรือในส่วนของการทำงานชิ้นหนึ่งนะครับมีการระยะเวลา15วันนะฮะให้ทำแต่ถ้าเกิดเราทำเหลือแค่

10 วันก็สามารถว่าคนคนนั้นมีทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หรือกับเป้าหมายที่เดียวกันในตัวที่2นะครับก็คือในเรื่องของประสิทธิผลนะครับประสิทธิผลนี่ก็ง่ายหน่อยนะครับก็คือการทำงานที่เป็นไปตามแผนงานเป้าหมายต่างๆและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ทางหน่วยงานอะไรพวกนี้ฮะกำหนดไว้นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นผลกระทบผลกระทบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการสิ้นสุดหรือการดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างทั้งนั้นนะครับข้อมูลทางสถิติหรือสถิติต่างๆจะต้องเข้ามามีความสำคัญกับพวกนี้มากในเรื่องของการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับที่จะต้องมีข้อมูลต่างๆสำหรับที่ผู้บริหารเอาไว้สำหรับตัดสินใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องมาในส่วนของการติดตามประเมินผลนะครับตรงด้านนี้ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรนะครับสามารถแบ่งออกได้นะครับก็คือ1ปัจจัยทางด้านการตลาดทำไมถึงเอาปัจจัยทางด้านการตลาดเข้ามาเป็นตัวแรกก่อนเนื่องจากในการทำการเกษตรในปัจจุบันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะไม่มีการที่จะผลิตนะครับแล้วก็ไปหาตลาดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาก็คือว่าเราต้องหาตลาดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปเรื่องของการผลิตดังนั้นข้อมูลสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติการบริโภคสถิติในเรื่องของการส่งออกสถิติในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับก็เลยจะต้องมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้ฮะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการประยุกต์หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการที่ปรับเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการผลิตนะครับที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของสถิติพวกนี้ก็จะมีความจำเป็นอย่างเช่นการที่เราจะมาเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเวลาใช้เทคโนโลยีเราจะมีสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ปริมาณน้ำฝนการใช้สารเคมีหรือว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้หรือในเรื่องของการที่จะใช้ปุ๋ยชีวภาพเราอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตตรงด้านนี้ออกมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุนก็คืออาจจะมองในเรื่องของทุนที่เป็นตัวเงินกับทุนที่ไม่เป็นตัวเงินนะฮะเป็นทรัพยากรต่างๆนะที่ดินอะไรต่างเนี่ยต่างแบบนี้นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตรต่อมาก็คือปัจจัยที่จูงใจนะครับปัจจัยที่จูงใจต่อการผลิตก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เกิดการผลิตตรงด้านนี้ก็คือมีแนวโน้มว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาคอยตามแล้วก็สามารถที่จะผลิตในสินค้าตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมาสุดท้ายก็เป็นปัจจัยทางด้านการคมนาคมขนส่งนะครับในส่วนของการคมนาคมขนส่งเนี่ยก็ต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญเนื่องจากว่าพื้นที่ทางการเกษตรเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรที่เป็นชนบทนะครับเส้นทางต่างๆที่การคมนาคมตรงด้านนี้ฮะขนย้ายกระจายสินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยมีความจำเป็นเนื่องจากสินค้าทางการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีความทนทานนะฮะที่น้อยนะครับหรือบางทีเนี่ยก็ระยะเวลาอายุสั้นนะฮะอาจจะมีการเน่าเสียหรืออะไรพวกนี้ได้ถ้าไม่มีการแปรรูปดังนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์สดตรงด้านนี้ฮะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของการคมนาคมขนส่งดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญตรงด้านนี้ออกมาเราก็ควรที่จะมองในเรื่องของตัวแปรต่างๆที่ได้ปัจจัยต่างๆที่ได้นำเสนอตรงด้านนี้และในการที่จะพัฒนาตรงด้านนี้ฮะข้อมูลหรือทัศนคติก็จะต้องมีความสำคัญที่จะต้องมาดูว่าในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องตรงด้านนี้ฮะมันมีผลตรงด้านไหนที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตรงด้านนี้ได้นะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเกษตรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราจะมองอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนแล้วก็ในเรื่องของการผลิตนะครับอันดับแรกก็คือประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตนะครับในเรื่องพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้การส่งเสริมก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือเราจะส่งเสริมให้การผลิตนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นคําว่าประสิทธิภาพก็คือหมายถึงว่ามีจํานวนต่อไร่นะครับมีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงตรงด้านนี้แล้วคุณภาพการผลิตก็คือสามารถที่จะมีคุณภาพที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือสามารถมีความทนทานอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของทรัพยากรการผลิต
นะครับการส่งเสริมก็จะมีในเรื่องของการที่จะดูว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นมีความจำเป็นมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องและสามารถที่จะทำให้ผลิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการจัดการกับผลผลิตและการจัดหาทรัพยากรทางการผลิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีอินพุตก็คือข้อมูลปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดระบบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับการส่งเสริมก็จะมองในเรื่องของประเด็นต่างๆตรงด้านนี้ว่าเราควรจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอย่างไรและในเรื่องของการที่เกษตรกรนะครับอยู่ในพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรนะครับบุคลากรการเกษตรไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองนะครับแม่บ้านครอบครัวหรือว่าจะเป็นลูกยุวเกษตรตรงด้านนี้หรือนักส่งเสริมตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาสถาบันเกษตรในส่วนของการพัฒนาสถาบันเกษตรนั้นนะครับเราจะมองในด้านหลายกลุ่มนะครับอาจจะมองในเรื่องของสถาบันที่เป็นไม่เป็นทางการนักนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรต่างๆถ้าจะมองในเรื่องของการที่จะเป็นทางการหน่อยอาจจะเป็นในเรื่องของสหกรณ์การเกษตรการสร้างกลุ่มต่างๆนะครับตัวข้อมูลพวกนี้นะครับที่จะเป็นปัจจัยตรงด้านนี้นะฮะในประเด็นต่างๆตรงด้านนี้มีความสำคัญสถิติเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลตรงด้านนี้ไว้เพื่อใช้ในเรื่องของการพัฒนาและก็การส่งเสริมตรงด้านนี้ต่อไปนะครับในหน่วยต่อมานะครับในเรื่องต่อมาจะมองในเรื่องของบทบาทนะครับของสถิตินะครับในส่วนตรงด้านนี้ฮะเราจะจำแนกออกมาได้เป็น5ตัวนะครับก็มีบทบาทดังแรกเลยก็คือบทบาททางด้านการศึกษาบทบาททางด้านการศึกษาสถิติเนี่ยจะเข้ามาทางด้านการศึกษาจะมองในประเด็นไหนบ้างก็จะมองในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างๆแผนการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านการเกษตรนะครับข้อมูลพวกนี้นะฮะก็จะเอามาสำหรับในเรื่องของการวางแผนในปัจจุบันเนี่ยการวางแผนของการศึกษาเนี่ยจะมองในภาพรวมนะครับแต่ถ้าเกิดในลึกๆลงมาในส่วนของการศึกษาทางด้านการเกษตรเนี่ยข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เราจะผลิตพืชหรือผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเลี้ยงคนเลี้ยงประชากรในโลกเนี่ยฮะมันควรที่จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับดังนั้นการศึกษาทางด้านการเกษตรจะไม่ใช่การศึกษาประเภททั่วไปเราจะเป็นเขาเรียกว่าเจาะลึกลงไปนะครับดังนั้นสถิติก็จะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เป็น Data หรือในเรื่องส่วนของการที่จะต้องเข้ามาจัดการหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการรวบรวมไว้แล้วก็มีการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศทางการเกษตรอะไรลักษณะแบบนี้เพื่อให้ผู้บริหารนั้นได้ตัดสินใจได้นะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรนะครับจะมีบทบาทตรงด้านไหนของสถิติต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสถิติต่างๆที่เก็บไว้อย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติการส่งออกการบริโภคการผลิตต่างๆทางด้านการเกษตรและจะมีแนวโน้มต่างๆซึ่งในตอนที่จะทำรายงานออกมานั้นเขาจะมีแนวโน้มเลยฮะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงอัตราการขยายตัวนี้เป็นยังไงดังนั้นข้อมูลพวกนี้แหละครับที่จะทำมาให้เป็นการวางแผนที่เรียกว่าวางอะไรก่อนวางนโยบายหลักว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะต้องส่งออกตรงด้านนี้เป็นเท่าไหร่และมันจะต้องมีวางแผนในเรื่องของการผลิตตรงด้านนี้อย่างไรบ้างดังนั้นในการที่จะพัฒนาทางด้านผลผลิตนะครับหรือการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็จะมีเป้าหมายตรงด้านนี้ออกมานะครับในส่วนต่อมาส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับจะมองถึงเรื่องของการที่นำสินค้าทางการเกษตรตรงด้านนี้นะฮะเข้ามาสู่ในส่วนของระบบการแปรรูปหรือการที่จะทำให้พร้อมที่สำหรับผู้บริโภคได้เลยมันจะต้องมองในประเด็นอะไรบ้างอันดับแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลทางการเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลการส่งออกข้อมูลในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าตลาดสินค้าส่งออกนะครับหรือการที่เป็นสินค้านานาชาติก็คือเป็นเรื่องของอินเตอร์เทรดตรงด้านนี้นะฮะข้อมูลตรงด้านนี้ฮะมันจะสามารถที่จะทำให้วางแผนได้ว่าเราจะมีการลงทุนในประเภทแบบไหนบ้างดังนั้นเมื่อมีข้อมูลตรงด้านนี้ฮะการส่งเสริมการลงทุนเขาจะพิจารณาดูว่าสถิติต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆที่มาแล้วก็มีการวิเคราะห์ตรงด้านนี้ฮะมันจะสามารถที่จะทำให้การลงทุนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในถ้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นสเกลที่เรียกว่าใหญ่หน่อย
แต่ถ้าเป็นสเกลเล็กๆในพื้นที่นะครับสมมุติว่าเกษตรกรอยากจะผลิตอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าเราอาจจะเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆที่อยู่ตรงด้านนี้นะฮะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าอยู่ในชุมชนตรงด้านนี้นะครับเราก็ไปส่ง

เสริมให้มีการทำเป็นลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เราเรียกว่า SME ก็ได้นะครับต่อมานะครับมองถึงเรื่องของการลงทุนและการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสู่ในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับทางสถิติก็จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของบทบาทที่เกี่ยวกับครัวเรือนเกษตรแน่นอนครับในเรื่องของภาคการเกษตรของประเทศไทยสถิติจะแยกออกมาเลยเป็นสถิติประเภทที่ธรรมดานะครับก็คือเป็นสถิติทั่วไปกับสถิติที่สองก็คือเป็นสถิติทางด้านการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศทางอุตสาหกรรมเราจะมีแยกนะครับบอกมาว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแล้วก็มองถึงเรื่องของมุมของค่าของชีพการกระจายรายได้ของเกษตรกรตรงด้านนี้ไปสู่เกษตรกรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลตรงด้านนี้มีผลต่อครัวเรือนของเรามากครัวเรือนทางด้านการเกษตรเนี่ยเราเอามาใช้สำหรับในเวลาการทำงานได้นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่มองในเรื่องของสุขลักษณะต่างๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแผนพัฒนาสาธารณสุขนะครับการพัฒนางานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ 5.1.1 นะครับต่อไปเป็น 5.1.2 ก็คือสถิติกับเกษตรในชีวิตประจำวันนะครับเกษตรเนี่ยฮะมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องอันดับแรกเลยนะครับเราจะเป็นเกษตรเพื่อการยังชีพการที่จะเข้าป่าไปหาของป่าไปทำพืชนะหาเลี้ยงสัตว์อะไรไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของเข้าสู่ยุคของเรื่องว่าการค้าก็คือมีการแลกเปลี่ยนนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจก็คือมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้สถิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือระดับบุคคลก็คือบุคคลทั่วไปซึ่งถ้าให้มองก็จะมองในเรื่องของตัวของเกษตรกรเกษตรกรจะต้องมีสถิติอะไรบ้างในชีวิตประจำวันบางคนนะฮะก็อาจจะมองในเรื่องของการพยากรณ์นะครับไปดูว่าสถิติน้ำฝนจะเป็นยังไงเดือนไหนที่จะมีฝนตกแล้วเราเนี่ยควรจะลงทุนหรือว่าในเรื่องของเริ่มฤดูการปลูกอย่างไรบ้างนะครับในชีวิตของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเราก็จะดูตรงด้านนี้อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนะครับการบัญชีครัวเรือนตรงด้านนี้ฮะเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ได้รับการส่งเสริมให้มีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ว่าตัวเองเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของระดับธุรกิจการค้านะครับเมื่อเกษตรกรนะครับเป็นระดับบุคคลแล้วมีการทำธุรกิจข้อมูลต่างๆสถิติต่างๆตรงด้านนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นในการบริโภคของตัวของในตลาดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป้าหมายในเรื่องของการผลิตสินค้าการเกษตรอย่างนี้เป็นยังไงสถิติก็จะมีบทบาทตรงด้านนี้เพื่อทำให้ธุรกิจการค้านั้นเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของระดับนโยบายนะครับอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของอะไรบ้างนะครับกระทรวงเกษตรมองนโยบายอย่างไรและรายปีเนี่ยเราควรจะผลิตอะไรเป็นลักษณะแบบไหนสถิติเข้ามามีส่วนนะครับเป็นตัวที่จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลในเรื่องของการซัพพอร์ตการที่จะทำให้มองชี้เป้าไปข้างหน้านะครับในส่วนนโยบายตอนนี้ฮะรัฐบาลจะมองมา4ส่วนนะครับก็คือมองว่าน่าจะเป็นThailand 4.0 ใช่ไหมฮะในส่วนของการที่ปัจจุบันเนี่ยที่เรามองกันอยู่การเกษตรเราเหมือนกันฮะเราก็แบ่งออกมาได้มาเป็น4ส่วนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เรียกว่าเกษตร 1.0 เนี่ยจะเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับก็เป็นการที่ทำงานนะครับอยู่อย่างดั้งเดิมมาอันที่2ก็คือเป็นในเรื่องของเกษตรกร 2.0 ก็คือเป็นเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรเบานะครับเกษตรกร 3.0 ก็จะใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้นนะครับเกษตรกร 4.0ซึ่งเป็นทุกวันนี้ที่เป็นเป้าหมายที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเกษตรกรปราดเปรื่องนะครับหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถิติการเกษตรในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องมีการวัดนะฮะในระดับต่างๆนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็มีตัวชี้วัดนะครับทางด้านการตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ GDP ต่างๆนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ9ตัวนะครับซึ่งสามารถดูได้ในหน่วยตรงด้านนี้นะครับต่อมาเราจะมาคุยถึงเรื่องของการใช้สถิติเพื่อการจัดการคุณภาพการผลิตนะครับเรามองก่อนใน2ส่วนนะครับในการทำการเกษตรจะมีอยู่2อย่างก็คือ1เป้าหมายคือปริมาณต้องเพียงพอหรือมีปริมาณที่มากอย่างที่2ก็คือคุณภาพการผลิตเนี่ยจะต้องดีก็คือต้องมีคุณภาพนะครับเราก็กลับมามองอีกทีนึงว่าเมื่อมีการจัดการในเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้าไปอยู่กับสินค้าเกษตรนั่นคืออะไรก็มีตลาดนะครับตลาดสินค้าเกษตรไทยแบ่งออกไปได้เป็น3ระดับก็คืออันดับแรกก็คือตลาดภายในประเทศก็คือการที่เราปลูกนะครับผลิตแล้วก็บริโภคภายในประเทศกับอย่างที่2นะครับ

ก็คือในเรื่องของตลาดส่งออกคําว่าตลาดส่งออกหมายถึงอะไรหมายถึงการผลิตที่อยู่ในประเทศนั่นแหละแต่ส่งออกไปขับจําหน่ายอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ก้าวมาสู่ที่3นะครับก็ตลาดระหว่างประเทศหมายถึงว่าอาจจะมีเครือข่ายตรงด้านนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็ทํางานที่ทําอยู่ด้วยกันนะครับในส่วนของคุณภาพของการผลิตสินค้าการเกษตรนะครับเราต้องมองอยู่8ประการนะครับก็คือในเรื่องของสมรรถนะนะครับในเรื่องของหน้าที่เสริมสมรรถนะหลักก็คือหมายถึงว่าคุณภาพของเขาเนี่ยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงหน้าที่เสริมก็คือนอกจากตัวหลักแล้วมันมีอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับก็ยังรักษาโรคได้อะไรลักษณะนี้นะครับความน่าเชื่อถือนะครับเชื่อถือได้ตรงตามมาตรฐานนะครับมีความทนทานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการนะครับการให้บริการของผู้ผลิตเป็นไงสุนทรียภาพก็คือคุณภาพที่ว่าไม่ใช่ว่าบริโภคอย่างเดียวแล้วจะต้องให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ที่เรามองอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความมีชื่อเสียงนะครับยกตัวอย่างทุเรียนของประเทศไทยก็จะเป็นสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงนะครับต่อมาเรามามองเลยครับว่าในส่วนของการจัดการคุณภาพนั้นมันต้องมีองค์ประกอบต่างๆนะครับในองค์ประกอบนะครับของการจัดการที่ให้มีคุณภาพนะครับก็จะมองในเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ต้องมุ่งในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆและต้องมีการใช้วิธีทางการสถิติเข้ามาจัดการนะครับมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับจัดหาพันธมิตรก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทําเองอย่างเดียวนะครับก็มีพรรคพวกเพื่อนหรือก็มีการรวมกลุ่มกันมีเครือข่ายตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับการมีส่วนร่วมต่างๆทีนี้เรามามองนะครับสถิตินะครับการใช้สถิติในการจัดการคุณภาพการผลิตนั้นอันดับแรกเลยก็คือต้องการมีวิเคราะห์ก่อนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับส่วนต่อมาเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมามองการเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลต่างๆเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาข้อมูลตรงด้านนี้ฮะไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วสุดท้ายไอ้ตรงด้านนี้ฮะมันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานะครับสถิติในเชิงธุรกิจการเกษตรนะครับในธุรกิจการเกษตรเนี่ยเรามองได้อยู่4ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยด้านการตลาดนะครับก็คือการที่จะมองในเรื่องของ 4P นะครับอย่างเช่นproducts ต่างๆนะครับผลผลิตนะครับในเรื่องของการวางนะครับราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นตรงนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับของสินค้านะครับสถิติก็มีประโยชน์นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าสุ่มตัวอย่างออกมาแล้วมีการตรวจคุณภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างมีการพยากรณ์ทางธุรกิจนะครับก็คือมองว่าเราจะต้องมีสินค้าเนี่ยมีความต้องการเท่าไหร่มีความสูญเสียเท่าไหร่สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของบัญชีการเงินก็คือการเอาสถิติมาพยากรณ์นะครับว่าการเงินนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรทีนี้จะเข้ามาสู่สถิติที่เราบอกว่าสถิติที่ใช้ในเรื่องของการวิจัยนะครับในส่วนของการวิจัยเนี่ยสถิติแบ่งออกได้เป็น2ส่วนนะครับก็คือสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงสถิติอ้างอิงแปลแบ่งออกเป็นสถิติที่เป็นเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับกับสถิติไลท์พารามิเตอร์หรือนันพารามิติกนะครับทีนี้เราจะมามองอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะครับนักศึกษากับท่านผู้ชมอาจจะมองว่าสถิติเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นมากเลยไม่ควรเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้มองนะครับว่าสถิติจริงๆก็มันไม่ใช่ยากอย่างที่คิดนะครับอันดับแรกนะฮะในงานส่งเสริมหรือว่างานทางด้านการเกษตรเนี่ยเราจะมองแบบสถิติแบบง่ายๆก่อนนะฮะก็คือสถิติเชิงบรรยายก็คือสถิติพรรณนาแบ่งออกได้เป็น3ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่เรานับมาแล้วก็การที่นำเสนอเราอาจจะนำเสนอมาเป็นร้อยละนะครับกับส่วนที่2นะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็คือเราจะมีเส้นกลางอยู่นะครับและไอคนที่จะเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือเหมือนจะเป็นตัวอย่างนั้นจะทําอย่างไรบ้างนะครับไอ้ตัวแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยเราคงเคยได้ยินกันที่เราเรียกว่ามีนโหมดมีเดียมนะครับก็คือค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะครับตรงด้านนี้นะฮะในแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของการค่าเฉลี่ยก็คือเอามาบวกกันและหารค่ามัธยฐานก็คือเอามาเรียงกันตั้งแต่น้อยไปมากแล้วเอาตรงกลางนะครับมาเป็นตัวใหญ่นะครับสําหรับค่าฐานนิยมนะครับก็จะมองในเรื่องของความถี่ที่มันมีมากที่สุดตรงด้านนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดการกระจายการวัดการกระจายนั้นก็คือการที่มันกระจายออกจากส่วนกลางเท่าไหร่หรือข้อมูลมีการกระจายอย่างไร
ไรบ้างก็จะแบ่งออกเป็นค่าพิสัยซึ่งมองในเรื่องของค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะครับค่าส่วนเบี่ยงเบนควอทายก็คือเอาควอทายที่3กับควอทายที่1เนี่ยมาลบกันนะครับและที่เราใช้กันบ่อยก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือค่าในแต่ละค่าที่มันเบี่ยงเบนออกไปจากค่าเฉลี่ยตรงด้านนี้นะครับว่ามันมีค่าอะไรบ้างซึ่งในส่วนตรงด้านนี้ในงานของการเกษตรเราเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมเนี่ยได้มองและเข้าใจมากกว่าการที่จะเกิดการคำนวณ นะครับอย่างตัวอย่างที่ได้นำเสนอตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่นำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนนะครับแล้วก็ร้อยละที่เกิดขึ้นนะครับตรงด้านนี้ฮะเมื่อเวลาเกิดขึ้นตรงด้านนี้เราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการอธิบายนะครับอันนี้เราใช้สำหรับในส่วนของการทำงานต่อไปได้นะครับต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของการที่จะเป็นสถิติที่เราเรียกว่าสถิติอนุมานนะครับสถิติอนุมานนี่หมายถึงสถิติใช้อ้างอิงได้นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นประชากรซึ่งค่าที่เราเก็บเนี่ยเราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์แต่ถ้าไม่สามารถที่จะเก็บกับประชากรได้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีการสุ่มตัวอย่างออกมาค่าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างเราเรียกว่าค่าสถิติเมื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าสถิตินั้นเราก็จะเอาอ้างอิงไปสู่ค่าของประชากรอันนี้ก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่าสถิติอ้างอิงนะครับทีนี้ในส่วนของสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิงนะครับเราก็จะมองออกมานะครับว่าในส่วนของการใช้นั้นจะใช้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการประมาณค่าพารามิเตอร์ก็คืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือการที่มีค่าทางสถิติแล้วก็ไปเป็นค่าพารามิเตอร์ก็คืออ้างอิงไปสู่ประชากรกับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับเราจะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถ้าในส่วนของเชิงปริมาณเราก็จะมองในเรื่องของ T-test นะครับไม่ว่าจะเป็น Independent T-test หรือ Pair T-test แล้วก็ในส่วนของประชากรที่มากก็จะเป็นใช้ใน ANOVA แล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเชิงคุณภาพนะครับข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเราก็จะใช้เป็นสถิติ Chi-square นะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญสุดท้ายก็คือในเรื่องของการหาความสัมพันธ์นะครับสถิติที่ใช้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ correlation ที่เราเรียกว่าสหสัมพันธ์นะครับการวิเคราะห์ความถดถอยนะครับหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงนะครับก็คือการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนะครับ multivariate analysis ในสไลด์สุดท้ายนะครับที่อยากจะให้นักศึกษากับท่านผู้ชมได้มองนะครับก็คือมองในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับตัวแปรต่างๆเวลาที่เราเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับไอ้ตัวสุดท้ายก็คือตัวแปรต้นจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไรอย่างเช่นตัวแปรที่มีผลต่อการผลิตตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพตรงด้านนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเราก็เลยอธิบายให้ส่วนตรงด้านนี้ว่าในส่วนของหาความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่5รูปนะครับอย่างรูปที่1เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางการบวกก็คือว่าถ้าเกิดตัวแปร x นะครับมีเพิ่มขึ้นตัวแปร y ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้มีความสัมพันธ์ทางการตรงอย่างรูปที่2เนี่ยทางลบก็คือถ้าตัวแปร x เพิ่มขึ้นตัวแปร y มันก็จะลดลงนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่ามีตัวแปรหนึ่งเพิ่มนะครับมีในส่วนที่มันเป็นเนกาทีฟนะครับลดลงตัวผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนที่3นะครับอันเนี้ยไม่ได้ตรงกันเลยนะครับไม่ได้เป็นในแนวตรงแต่มีในทางบวกมากขึ้นก็คือจะมองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทางบวกนะครับในรูปที่4ก็เหมือนกันนะครับความสัมพันธ์เป็นทางลบแต่มันไม่สมบูรณ์ก็คือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงสุดท้ายนะครับอันนี้ถ้ามันกระจายตรงด้านนี้ก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายนะครับในส่วนของสถิติที่ใช้ในการพัฒนาการเกษตรซึ่งเราจะมีในหลายส่วนของหลายประเด็นนะครับก็คือการที่จะเป็นข้อมูลทางสถิติแล้วก็การใช้สถิติในการวิจัยนะครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพันธุศาสตร์พื้นฐานพันธุศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งทางชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหน่วยพันธุกรรมนี้มีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกและของลักษณะปรากฏในสิ่งมีชีวิตหน่วยพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอีกทั้งยังมีความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันพันธุศาสตร์มีแนวคิดพื้นฐานมาจากผลการทดลองของเกเกอร์เมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเป็นผู้ค้นพบหน่วยพันธุกรรมนั่นเองจากงานทดลองของเกเกอร์เมนเดลผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอื่นๆรวมถึงการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้พันธุศาสตร์แตกแยกย่อยเป็นหลากหลายสา

ขาด้วยกันค่ะเช่นพันธุศาสตร์ของเซลล์พันธุศาสตร์โมเลกุลอนุพันธุศาสตร์พันธุวิศวกรรมและไบโออินฟอร์เมติกศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนางานด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์สัตว์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตการวินิจฉัยและบำบัดโรค

แรกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพันธุศาสตร์พื้นฐานเช่นโครงสร้างของหน่วยพันธุกรรมองค์ประกอบทางเคมีของพันธุกรรมการแบ่งเซลล์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและพันธุศาสตร์ประชากรซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเนื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นเรื่องของโครโมโซมยีนและการแบ่งเซลล์กลุ่มที่2เป็นเรื่องของกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรเราจะไปทีละกลุ่มนะคะค่ะเมื่อพูดถึงเซลล์เซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะรวมทั้งพืชและสัตว์โครงสร้างของเซลล์นั้นจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบของเหลวที่อยู่ภายในที่เราเรียกว่าโปรโตพลาสม์ภายในโปรโตพลาสม์ยังประกอบด้วยไซโตพลาสม์และนิวเคลียสไซโตพลาสม์นั้นเราจะพบออร์แกเนลชนิดต่างๆทำหน้าที่ให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพื่อการดำรงชีพของเซลล์ส่วนนิวเคลียสเราจะพบนิวเคลียรัสและโครมาตินโครมาตินนั้นจะมีลักษณะเป็นเส้นได้ที่ลักษณะขดพันกันเมื่อมีการแบ่งเซลล์เส้นได้นี้จะขดพันกันอย่างแน่นหนาจนทำให้โครมาตินนั้นมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกที่เราเรียกว่าโครโมโซมนั่นเองแต่ละโครโมโซมนั้นจะประกอบด้วย2โครมาติดที่เชื่อมติดกันตรงเซนโตเมียองค์ประกอบทางเคมีของโครโมโซมนั้นจะประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีกหรือ DNA นั่นเองและโปรตีนฮิสโตรนนะคะโดยทั่วไปแล้วรูปร่างของโครโมโซมจะมีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอกอย่างไรก็ตามโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างเช่นโครโมโซม A ที่เห็นนะคะในภาพจะเห็นว่าปลายของเซนโตเมียนั้นจะอยู่ด้านปลายสุดของแท่งโครโมโซมโครโมโซม B นั้นเซนโตเมียจะอยู่ด้านปลายสุดแล้วก็มีเซตเทอไลท์สองข้างโครโมโซม C นั้นเซนโตเมียจะอยู่ด้านปลายด้านใดด้านหนึ่งของแท่งโครโมโซมทำให้แขนของโครโมโซมด้านบนและด้านล่างมีความยาวไม่เท่ากันและโครโมโซมดีนั้นเซนโตเมียจะอยู่ตรงกึ่งกลางของแท่งโครโมโซมทำให้ความยาวของแขนด้านบนและด้านล่างของแท่งนั้นเท่ากันสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีจำนวนโครโมโซมคงที่นะคะและอยู่ในสภาพจับคู่กันหรือที่เรียกว่าดิพลอยกรณีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงนั้นเราจะพบว่าจะมีโครโมโซมอยู่หนึ่งคู่ที่เป็นตัวกำหนดเพศหรือเซตโครโมโซมนั่นเองกรณีโครโมโซมสัตว์เพศเมียนั้นจะมีโครโมโซมเป็น XX กรณีสัตว์เพศผู้นั้นจะมีโครโมโซม XY ยีนหรือกรดดีออกซีไรโมนิวคลีอิกหรือ DNA นั้นจะอยู่บนโครโมโซมโดยปกติแล้วยีนจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จำนวนนับหมื่นนับพันร้อยเรียงต่อกันเป็นเส้นสาย2เส้นในแนวคู่ขนานเวียนวนขวาแต่และนิวคลีโอไทด์นั้นจะประกอบด้วยกรดฟอสโฟลิกน้ำตาลไรโบสไนโตรเจนาสเบสที่เชื่อมต่อกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์ไนโตรเจนาสเบสของDNA นั้นจะมีอยู่สีชุดด้วยกันก็คืออะดีนีนไทมีนไซโตซีนและกัวนีนอะดีนีนกับไทมีนจะเชื่อมต่อกันด้วยความจำเพาะเจาะจงขณะที่ไซโตซีนจะจับคู่กับกัวนีนกลไกการทำงานของ DNA นั้นจะมี2กลไกด้วยกันค่ะกลไกแรกก็คือการจำลองตัวเองของ DNAการจำลองตัวเองของ DNA นั้นจะเป็นการเพิ่มจำนวนโมเลกุลจาก1เป็น2โมเลกุลวิธีการก็โดยสายนิวโคลไทด์2สายจะแยกออกจากกันเพื่อสร้างสายนิวโคลไทด์สายใหม่นะคะในตัวจีเนสเบสที่จับคู่ระหว่างนิวโคลไทด์สายเดิมกับนิวโคลไทด์สายใหม่นั้นจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงโดยอาศัยเอนไซม์ DNA โพลิ

0: มอร์เรสเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะขอให้นักศึกษาได้ชมวิดีโอคลิปต่อไปนี้นะคะ
1: DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand.Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork.The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA.DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction.The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction.The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA.Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one.
0: เมื่อกี้เป็นกลไกการจำลองตัวเองของ DNA นะคะกลไกอีกอันหนึ่งก็คือการสังเคราะห์โปรตีนด้วย DNA การสังเคราะห์โปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของลักษณะปรากฏนั่นเองวิธีการในการสังเคราะห์โปรตีนของ DNA นั้นจะประกอบด้วย2กระบวนการก็คือการลอกรหัสและการแปลรหัสนะคะโดยเริ่มจากนิวโคลไทด์สายใดสายหนึ่งของ DNA จะเป็นแม่พิมพ์ในการสร้าง messenger RNA ภายในนิวเคลียสจาก messenger RNA นั้นจะออกมาจากนิวเคลียสมาอยู่ที่ไซโตพลาสม์ไปยังไรโบโซมเพื่อเป็นการแปลรหัสไปสู่การสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะขอให้นักศึกษาได้ชมคลิปต่อไปนี้ค่ะ
1: Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long

0: strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.
1: ทีนี้เรามาเรื่องของการแบ่งเซลล์ปกติแล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งพืชและสัตว์จะต้องมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสืบพันธุ์ซึ่งกระบวนการการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตนั้นจะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะเริ่มจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์นะคะจะได้เซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์ด้วยกันโดยเซลล์แต่ละเซลล์นั้นจะมีชุดของโครโมโซมเหมือนเซลล์เริ่มต้นแต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสนั้นจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์จะได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์และแต่ละเซลล์นั้นจะมีชุดของโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้นนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบเมโอซิสนั้นจะมีความแตกต่างในหลายประการนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจขอให้นักศึกษาได้ชมคลิปการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและเมโอซิสไปด้วยกันนะคะ
2: Mitosis begins as the long threads of DNA in the nucleus start to coil. Having already replicated,These threads emerge as the double strands we know as chromosomes. Meanwhile, protein fibers grow from the migrating centrioles, forming a latticework of spindles. For reasons scientists don't fully understand, the nuclear membrane suddenly disintegrates. With amazing accuracy, a spindle from each centriole attaches itself to each of the chromosomes.Assisted by the protein fibers, the chromosomes move center stage. In a microscopic tug of war, the spindles pull each chromatid toward opposite pole. Other spindles push against each other in a ratcheting action that stretches the cell. The chromosomes then unwind and the nuclear membranes reform.With mitosis complete, the nuclei and cytoplasm separate, creating two new cells in this ongoing cycle that sustains all life.
3: In prophase one, the DNA coils tightly and individual chromosomes become visible under the light microscope.

0: Homologous chromosomes become closely associated in synapses, and they exchange segments by crossing over. By metaphase 1, the nuclear membrane has disappeared, and the microtubules form a spindle. Spindle fibers attach to only one side of each centromere, and the two homologous chromosomes attach to microtubules orienting from opposite poles. Each pair of homologs then lines up on the metaphase plate. Either maternal or paternal homolog may orient toward a given pole. In anaphase 1, the microtubules of the spindle fiber shorten and pull the chromosomes toward the poles, taking both sister chromatids with them. Each pole ends up with a complete haploid set of chromosomes consisting of one member of the homologous pair. During telophase 1, the nuclear membrane reforms around the daughter nuclei. Each daughter nucleus contains two sister chromatids for each chromosome attached to a common centromere. Because of crossing over, the two sister chromatids are not identical. During prophase 2, the nuclear envelope breaks down and a new spindle forms. In metaphase 2, spindle fibers bind to both sides of the centromeres. During anaphase 2, the spindle fibers contract and the sister chromatids move toward opposite poles. In telophase 2, nuclear envelopes reform around the sets of daughter chromosomes.
1: เนื้อหาที่จะกล่าวถึงในลำดับต่อไปเป็นเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลซึ่งมีอยู่2ข้อด้วยกันกฎข้อแรกคือกฎการแยกตัวกฎข้อนี้กล่าวว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนยีนนั้นจะอยู่กันเป็นคู่ภายในนิวเคลียสนะคะเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนที่อยู่เป็นคู่นั้นก็จะแยกออกจากกันไปปรากฏในเซลล์สืบพันธุ์อย่างละ1ยีนตามลักษณะการแบ่งเซลล์ของไมโอซิสดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งหมดครึ่งหนึ่งจะมียีนจากคู่นั้น1ยีนและอีกครึ่งหนึ่งจะมียีนจากคู่เดิมอีก1ยีนเมื่อเกิดการปฏิสนธิยีนคู่นั้นก็จะกลับมาจับคู่กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจขอยกตัวอย่างในที่นี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะความสูงของต้นถั่วลันเตาซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน1คู่ยีนนั้นจะมี2รีวก็คือ T ใหญ่และก็ T เล็กจากภาพจะเห็นว่าในรุ่นพ่อแม่นั้นที่นำมาผสมกันนั้นพ่อนั้นจะมีเป็นต้นถั่วสูงที่มียีนไทป์ T ใหญ่ T ใหญ่และแม่มีลักษณะเป็นต้นเตี้ย T เล็ก T เล็กการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่นพ่อแม่นั้นในกรณีพ่อต้นพ่อนั้นจะได้เป็นทีใหญ่มีเพียงยีนชนิดเดียวและแม่นั้นจะมียีนเพียงชนิดเดียวก็คือทีเล็กจะเมื่อผสมพันธุ์กันทีใหญ่และทีเล็กจะมาจับคู่กันเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะได้ลูกเป็นจีโนไทป์ในรุ่นลูก F1 เมื่อรุ่นลูก F1 มีการผสมพันธุ์ก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เป็นสองได้ยีน2ชิดนั่นเองแล้วก็มีการผสมพันธุ์อย่างที่เห็นในภาพที่2คือกฎการรวมตัวอย่างอิสระกฎข้อนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ2ลักษณะแต่ลักษณะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันนะคะการแยกตัวของยีนไปยังเซลล์สืบพันธุ์นั้นจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลยนะคะเพื่อประกอบความเข้าใจอย่างเช่นกรณีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ2ลักษณะก็คือลักษณะเมล็ดถั่วลันเตาและสีของเมล็ดนะคะเห็นว่าลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตานั้นถ้าอาใหญ่จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแต่ถ้าอาเล็กจะเป็นเม็ดย่นนะคะ
2: แทนที่คุณจะใช้เงินแค่100หรือ200บาทซื้อของที่ชอบหรือซื้อของที่ต้องการพอมันมีของที่ชอบเหมือนกันมากขึ้นแทนที่คุณจะใช้เงินจำนวนเท่าเดิมคุณก็ใช้เงินมากขึ้นเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้ามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างแรกที่โปรแกรมเหล่านี้นำเอา AI หรือ artificial intelligence พยายามคิดแทนมนุษย์พยายามคิดให้เหมือนมนุษย์และพยายามคิดว่าถ้าAI เป็นมนุษย์ AI จะชอบอะไร AI จะซื้ออะไรนะคะทีนี้เรามาดูหลักการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้นอกจากสิ่งที่เมื่อกี้เราทำแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้เขาแค่ดูพฤติกรรมเราใช่ไหมคะเขายังไม่ได้ทันทำอะไรนอกเหนือไปจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเราเลยแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ AI ทำได้ดีแล้วก็ดีมากในตอนนี้คือการทำ

social listening แล้วก็การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้จากข้อความการทำ social listening คืออะไรการทำ social listening และการวิเคราะห์ข้อความอารมณ์ความรู้สึกจากข้อความเราจะใช้ว่า social listening แล้วก็ sentiment analysis เป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแขนงของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ natural language processing เพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของแบรนด์ตลอดจนการกล่าวถึงแบรนด์นั้นบนสื่อสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงแค่เขาเลือกอะไรใช่ไหมคะเขาเลือกอะไรผู้ฟังผู้บริโภคเลือกบริโภคอะไรแต่ตอนนี้เขามาขั้นกว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วไม่ได้ดูว่าเขาเลือกอะไรอย่างเดียวแล้วนะเขาดูเพิ่มเติมคือแล้วคุณคุยอะไรกันในโซเชียลในเว็บบอร์ดเห็นไหมคะขวามือคือเว็บพันทิปที่ทุกคนคุ้นเคยคุยอะไรกันอะเขาฟังแล้วเขาเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่คุณคุยอะคุณชอบไม่ชอบอะไรแล้วคุยเรื่องอะไรที่ไม่เป็นท็อปิกที่น่าสนใจเขาเรียนรู้วิธีการคุยของมนุษย์ไงคะนั่นคือเรียกว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างถ้าเราดูแค่ว่าคุณซื้ออะไรเราจะรู้แค่พฤติกรรมการซื้อแต่ถ้าโซเชียลลิสเทนนิ่งจะรู้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีคอมเมนต์อะไรอยากได้อะไรและไม่อยากเห็นอะไรสิ่งเหล่านี้ปัญญาประดิษฐ์เขาจะเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลแล้วบอกนักการตลาดว่าเอ๊ะเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่นะเพราะลูกค้าพูดถึงเยอะและลูกค้าชอบอันนี้กล่าวถึงเยอะที่สุดแต่ลูกค้าไม่ชอบอันนี้มันไม่ดียังไงเราต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้อันที่3คือเมื่อกี้เราดูแพทเทิร์นไปแล้วนะคะแล้วเราก็ดูโซเชียลลิสติ้งไปแล้วนะเรามาดูอันที่3คืออะไรการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์หรือที่เรียกว่าpredictive analysis คืออะไรอะ predictive analysis คือการสกัดสารสนเทศหรือข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ต่อออกมาจากชุดของข้อมูลโดยมีฟังดีๆนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการนำชุดข้อมูลเหล่านี้หรือสารสนเทศเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อนำไปคาดการณ์แนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นไหมคะ2อันที่ผ่านมาเป็นแค่การคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคอันแรกเป็นการอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคเลยที่เราบอกว่าเอาข้อมูลมาดูซิชอบไม่ชอบอะไรเป็นการเก็บข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ถูกไหมอันที่2 social listening ชอบไม่ชอบอะไรแล้วน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอันที่3คราวนี้ไปถึงอนาคตละเทรนด์ละเพื่อเราบอกว่าโดย predictive analytic เนี่ยเขาทำอะไร predictive analytic บอกว่าเขาเอาไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าหรือการปรับปรุงประสบการณ์ให้ลูกค้าให้กับองค์กรได้ predictive analytic ยังสามารถนำไปประยุกต์ให้กับใช้ e-commerce โดยการนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถคาดการระยะเวลาที่ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าชนิดนั้นใหม่นอกจากนั้นแล้วเมื่อนักการตลาดนำ predictive analytic มาใช้เนี่ยจะทำให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังไปได้ด้วยนะเมื่อกี้เราบอกว่าเขาคิดไปข้างหน้าไม่ได้ยังไม่ใช่แค่คิดข้างหน้าอย่างเดียวเขาคิดย้อนหลังได้ด้วยว่าจากการตอบสนองในรูปแบบต่างๆของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นน่ะถ้าวิเคราะห์ย้อนหลังไปแล้วอ่ะการตอบสนองในรูปแบบดังกล่าวน่าจะเกิดมาจากประสบการณ์แบบไหนที่ผู้บริโภคเคยได้รับซึ่งทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดใดบ้างที่ให้ผลในทางบวกเห็นไหมคะเอาไปpredict พัฒนาทำนายอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าสินค้าจะกลับมาอะไรเขาจะไม่ได้เก็บแล้วนะแค่ว่าคุณซื้ออะไรแต่เขาจะเก็บได้ว่าคุณซื้ออะไรเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นเนี่ยเราจะกินน้ำหวานเราจะซื้อน้ำอัดลมเนี่ยทุกต้นเดือนเพราะเรารู้สึก refreshing เอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเขาเห็นว่าเราซื้อน้ำอัดลมใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันในปริมาณใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นต้นเดือนมกราเขาก็จะเอาโปรโมชั่นน้ำอัดลมมาให้เราแหละโปรโมชั่นน้ำอัดลมก็จะนำมาเราก็เห็นเวลานี้เป็นช่วงที่ฉันกินน้ำอัดลมนี่ฉันก็ซื้อหรือว่าคุณซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ในระยะเวลาช่วงนี้เท่านี้เขาก็จะพยายามทำพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อให้ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างดีมานด์เพิ่มขึ้นอันนี้คือ
การนำข้อมูลในอดีตมาใช้ทำนายอนาคตแต่เขาบอกว่า predictive analytics เนี่ยดูย้อนหลังไปได้ด้วยว่าทำไมผู้บริโภคถึงซื้อแบบนี้ผู้บริโภคมีประสบการณ์อะไรทำให้เขาซื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นคือการมองย้อนหลังทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดใดบ้างที่ให้ผลในทางบวกเห็นไหมคะดูไปอนาคตแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยว่ากลยุทธ์ทางการตลาดอันนี้มีประโยชน์อะไรเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะใช้กลยุทธ์นี้ในทางเดิมหรือใช้เพิ่มขึ้นหรือถ้ามองกลับไปเออเราใช้3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่เวิร์คคือกลยุทธ์ A กลยุทธ์ B กับ C ไม่ทำให้ยอดขายเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองไปข้างหน้าเราจะไม่ใช้แล้วกลยุทธ์ B และ C เราจะใช้เฉพาะกลยุทธ์ A เพราะมันทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือคาดการณ์ไปข้างหน้าและมองย้อนหลังไปในอนาคตด้วยนะยกตัวอย่างบริษัท FedEx ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งพัสดุนะคะจะใช้ Predictive Analytics ในการค้นหาว่าลูกค้าคนไหนมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งโดยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังไปว่าผู้บริโภคแต่ละรายเคยได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างในประสบการณ์เหล่านั้นมีประสบการณ์ที่จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งหรือไม่เป็นต้นนอกเหนือจากนั้น predictive analytics ยังสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าได้ด้วย FedEx ทำอะไรไหนเรามาดูกันซิการใช้ predictive analytics เพื่อคาดการจำนวนการโทรเข้ามาในระบบ call center ขององค์กรว่าช่วงไหนที่น่าจะมีการโทรเยอะๆเพื่อนำไปวางแผนการจัดหาระบบและพนักงานให้สามารถรองรับความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างเช่นอะไรเราบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ได้ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคนเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นน่ะคนจะเข้าไปโทรเข้าไป call center ถามข้อมูลบางอย่างเยอะหรือเปล่าหรือบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนพอคนใช้ตังค์เยอะธนาคาร transaction ในการจ่ายเงินของธนาคารจะเยอะเพราะนั้นเนี่ยธนาคารต้อง back up ระบบ memory หรือ data หลังบ้านไว้เพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือง่ายๆเลยที่เขาบอกว่า FedEx เขาดูว่าผู้บริโภคแต่ละรายเนี่ยมีประสบการณ์ดีไม่ดียังไงแล้วถ้ามีประสบการณ์ดีหรือถ้ามีประสบการณ์ไม่ดีเยอะกว่าดีเขาผู้บริโภคเลยอาจจะไปใช้คู่แข่งก็ได้เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการโทรเข้ามาในระบบ call center ขององค์กรว่าช่วงไหนมีจำนวนการโทรเข้ามาจำนวนมากเพื่อนำไปวางแผนจัดระบบแล้วก็ให้พนักงานเราเขาจะได้เตรียมพนักงานได้ค่ะว่าช่วงนี้คนจะเยอะเหมือนเรารู้เลยว่าสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนร้านอาหารจะคนแน่นเขาก็จะจ้างพนักงาน temporary พนักงานเสิร์ฟที่ไม่ใช่พนักงานประจำไว้รองรับเป็นต้นเพราะเขารู้ว่าช่วงนี้ดีมานด์จะเยอะแต่ช่วงที่ low season เหมือนโรงแรมก็เหมือนกันเห็นการใช้การจองโรงแรมจาก Agoda มาแล้วพนักงานใช้เยอะแน่นอนเขาต้องเตรียมเรียกพนักงานและห้ามกลับบ้านนะถ้าอยู่เนี่ยจะจ่าย OT ให้เนี่ยเป็นการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตลาดดิจิตอลโดยพิจารณาจากข้อมูลคิดแบบข้อมูลนะคะการเลือกการใช้ต่อไปคือการเลือกและการจัดกลุ่มลูกค้า audience targeting and segmentation นักการตลาดส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการนำข้อมูลลูกค้าที่นักการตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันมาป้อนให้อัลกอริทึมของระบบปัญญาประดิษฐ์ทำการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคของ machine learning เพื่ออะไรเพื่อให้อัลกอริทึมดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้ว่าตัวแปรใดบ้างที่สามารถจะใช้คัดกรองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใดที่มีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าขององค์กรหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้อัลกอริทึมดังกล่าวคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอื่นๆต่อไปนี่ไงคะจัดกลุ่มลูกค้า audience targeting and segmentation การตลาดส่วนใหญ่อย่างที่บอกเห็นไหมเมื่อกี้นะอย่างแรกเราเห็นแล้วใช่ป่ะประโยชน์ของเขาคือเอาลูกค้ามาใช้เอาข้อมูลลูกค้ามาใช้แล้วโซเชียลลิสซันนิ่งเอาพฤติกรรมลูกค้ามาใช้อันที่3คือเมื่อกี้คือทำอะไรคะเมื่อกี้คือการทำนายอนาคตแล้วก็ย้อนหลังกลับไปในอดีตเพื่อดูว่าโปรแกรมมาร์เก็ตติ้งอะไรเวิร์กหรือไม่เวิร์กตอนนี้โปรแกรมบอกเลยว่าเราไม่ยุ่งกับลูกค้ากลุ่มเก่าแล้วเราไปเอาข้อมูลลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วป้อนอัลกอริทึมของพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเก่าที่เคยเป็นลูกค้าเข้าไปว่าพฤติกรรมแบบนี้
มีในลูกค้ากลุ่มใหม่บ้างไหมถ้ามีคนที่มีพฤติกรรมความชอบคล้ายๆกับลูกค้ากลุ่มเดิมลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ก็คือ potential target customer ลูกค้าเหล่านี้ก็ลูกองค์กรก็จะไป approach เพราะมั่นใจว่าเขามีความเขามีแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่ากลุ่มอื่นทำให้

0: พิ่มจำนวนการขายและเพิ่มจำนวนลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะอันต่อไปอย่างที่บอกการจัดกลุ่มลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือ Dynamic Segmentation เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งวิธีดังกล่าวทำให้นักการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มของลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่ไม่ตายตัวนะคะแล้วก็จัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคแต่เดิมเนี่ยลูกค้าเลยการนักการตลาดจะใช้ Static Segmentation โดยบอกว่าจัดเฉพาะเพศอายุพฤติกรรมการบริโภคซึ่งมันเห็นแค่มิติเดียวแต่ในปัจจุบันซึ่งมันไม่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมาใช้มันกลายเป็นการปรับกลุ่มลูกค้าใหม่เป็นเรียลไทม์เลยทำให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถช่วยให้เราเห็นว่าคนนี้ยังไม่เป็นลูกค้าแล้วแต่ต่อไปเขาอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เพราะพฤติกรรมการบริโภคของเขาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยลูกค้าอายุ25คนนึงนะบอกว่าค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์แห่งหนึ่งเพื่อซื้อเป็นของขวัญให้แก่ญาติผู้ใหญ่ทำให้ค้นหาสินค้าทำให้การค้นหาสินค้าอันนี้ไปเจาะกลุ่มเฉพาะลูกค้าสูงอายุเพราะกลายเป็นว่าลูกค้าต่อให้อายุ25ก็หาของให้ผู้ใหญ่แต่กลายเป็นว่าลูกค้ากลุ่มนั้นก็อายุจริงๆเขาแค่25หรือ30แต่ AI เนี่ยทำให้เมื่อมีพฤติกรรมการเปลี่ยนเมื่อลูกค้าคนนี้พฤติกรรมเขาไม่ได้เลือกสินค้าให้ตัวเองแล้วเขาเลือกสินค้าให้กับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คัสตอมไมซ์เลยว่าอ๋อในเมื่ออยู่เซิร์ชหาของผู้ใหญ่ไอก็จะไม่ได้ดูแล้วนะเราก็จะไม่ได้ดูว่าสินค้าที่เหมาะกับคนอายุ25ถึง30เป็นยังไงแต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นเอาสินค้าสำหรับกลุ่มคนสูงอายุมาให้เขาดูเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เขาสนใจแบบนี้มันก็เป็นอัลกอริทึมเรียลไทม์เหมือนที่เราเห็นใน Shopee Lazada เวลาเราเซิร์ชอะไรหรือถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราคุยกับเพื่อนแล้วเราเคยบอกว่าไม่ว่าฉันจะพูดอะไรอีก10นาที15นาทีมันก็จะฟีดขึ้นมาในFacebook ฉันอันนี้ก็แบบเดียวกันนะคะเป็น AI แบบหนึ่งอันสุดท้ายคือแชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เอาแชทบอทหรือคนหรือหุ่นยนต์มาคุยแทนมนุษย์ใช้ตอบคำถามเดิมๆ FAQ อย่างเช่นการจองโรงแรมการทำอะไรที่ต้องใช้ข้อมูลปัจจุบันนะคะก็คือเอาแชทบอทแล้วก็ conversational AI แล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วก็ natural language processing หรือ NLP เนี่ยมาใช้ทำความเข้าใจซึ่งในปัจจุบันก็ทำได้ประมาณเกิน 60% ของความสามารถที่มนุษย์ทำได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอสรุปนะคะว่าหลักการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ใน artificial intelligence ก็มีอันที่1ใช้ตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าหรือบริการอันที่2ใช้นำเสนอโปรโมชั่นหรือข่าวสารต่างๆข้อ3ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและปิดการขายข้อ4ใช้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆเช่นให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายรายละเอียดต่างๆเป็นต้น5ใช้ช่วยดูแลกิจการในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอาจจะเป็นแชทบอทเป็นต้นนะคะหรือเลือกดูข้อมูลอื่นๆหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับแบงกิ้งอะไรที่เป็นข้อมูลและใช้ช่วยรวบรวมผลตอบกับฟีดแบ็กของสินค้าแล้วเอาไปประมวลผลต่อทุกอย่างต้องเก็บเพื่อไปประมวลผลต่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ประมวลผลตอบมันจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายใช้เป็นผู้ช่วยของลูกค้าในด้านการบริการเฉพาะต่างๆเช่นทางการเงินหรือบัตรเครดิตต่างๆเพราะลูกค้าก็จะถามคำถามเดิมๆที่มีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วเป็นต้นนะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่บอกเป็นแนะนำคอนเทนต์ทำโซเชียลลิสติ้งวิเคราะห์เพื่อคาดการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้รับสารและก็แบ่งกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและสุดท้ายใช้แชทบอทแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ที่สนทนาแทนมนุษย์ได้ค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุวิชา32489การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับซึ่งวิชานี้นะครับวันนี้เลยต้องต้อนรับทุกคนนะครับเพราะว่าถือเป็นหน่วยที่1นะครับถ้าใครเนี่ยมาลงทะเบียนวิชานี้นะครับก็จะเจอหน่วยของอาจารย์ก่อนเลยนะครับหน่วยที่1ก็จะเป็นการตลาดร่วมสมัยครับเราจะได้รู้จักนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยคืออะไรนะครับชุวิชานี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นชุวิชาที่ขายดีเนาะอันนี้ขอโปรโมตนะครับชุวิชานิดนึงแล้วกันนะครับว่าชุวิชาขายดีนะครับคนลงทะเบียนเยอะแล้วก็เอกสารเนี่ยขายดีมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาโรงเรียนวิชานี้กันเยอะๆนะครับโดยที่หน่วยที่1เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับอะไรครับเราก็เน้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆก็คือเรื่องของการอธิบายนะครับแนวคิดของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันคืออะไรหลายคนฟังดูร่วมสมัยร่วมกับสมัยไหนเนาะอาจจะมีคำถามต่อเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันนะครับต่อมาก็

คือการวางแผนกลยุทธ์ครับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราวางอย่างไรเรามีวิธีการวางแผนอย่างไรแล้วองค์ประกอบครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าคืออะไรเนาะแนวคิดของเขาคือเขาบอกว่าเป็นการตลาดเนาะกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่เนาะที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะเขาบอกว่าเน้นเรื่องของ customer centric ครับconsumer centric ก็ได้ customer centric ก็ได้เนาะลูกค้าคือศูนย์กลางศูนย์กลางในการทำอะไรครับในการทำการตลาดครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนาะเป็นเจ้าของกิจการคือเขามองว่าใครเป็นศูนย์กลางเจ้าของใช่ไหมเป็นศูนย์กลางนักการตลาดเป็นศูนย์กลางเนาะอยากทำอะไรก็ทำเนาะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าลูกค้าเป็นมีความสำคัญขนาดนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นคอนเซปที่เรามองว่าลูกค้าคือศูนย์กลางเนะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรนะครับการตลาดร่วมสมัยเขาจะบอกว่าคุณต้องคํานึงถึงลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้านะครับคุณต้องทดสอบทุกอย่างกับลูกค้านะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามไปบ้าวไอเดียกับลูกค้านะครับให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เราถ้าเราไม่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเกิดอะไรขึ้นครับถ้าขายไม่ดีใครซื้อไปใช้ครับเราก็คือซื้อไปใช้เองนะครับเก็บไปใช้เองใช่ไหมธุรกิจเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอสินค้าและบริการเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกำหนดให้ชัดเจนนะครับก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ STP นะครับมาช่วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อให้ผู้คาดหวังผู้คาดหวังคืออะไรเนาะมันมาจากภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มที่เป็น potential customer เนาะที่เราคาดหวังให้เขาเนาะคาดหวังเหมือนเป็นว่าที่ลูกค้าก็ได้พูดง่ายๆเนี่ยให้เขากลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องของ marketing funnel นะ marketing funnel ก็จะเป็นตัวบอกที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกระบวนการก่อนที่เขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาผ่านฟันแนลอะไรมาบ้างเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วกันเนอะอุโมงค์ในการที่จะเปลี่ยนเขาเนอะนะครับให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเรามาดูกันเลยนะครับภาพนี้เนอะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่า marketing funnel มันคืออะไรเนอะ marketing funnel ก็คือเราพยายามจะเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนเนอะในการเปลี่ยนเราจะเน้นเรื่องของถ้าภาษาดิจิตอลอาจจะพูดเรื่องของ conversion เนอะ convert พยายามเปลี่ยนเขาจากคนที่ไม่รู้จักให้รู้จักเราขั้นตอนแรกเนะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีแบรนด์ใหม่เลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนเขาให้เขาเนี่ยจากไม่รู้จักมารู้จักเราเนอะก็คือเป็น top of the funnel เนอะก็เป็นส่วนสูงสุดเลยนะครับของภาพนี้ก็คือเราต้องการให้เขาตระหนักรู้ครับเริ่มต้นเปลี่ยนสถานะเนอะจากคนไม่รู้จักเหมือนคนคนนี้ไม่รู้จักเราเลยเราก็ทำให้เขาอะไรครับรู้จักเรานะรู้จักเสร็จไม่พอแค่รู้จักดีพอไหมไม่พอเนอะหลายๆแบรนด์เราก็รู้จักแต่เราไม่เคยซื้อเพราะอะไรเราไม่สนใจใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเกิด interest เนอะเกิดความสนใจครับสนใจแบรนด์ของเราเนอะสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ต้อง convert เขาจากคนแค่คนรู้จักให้มาสนใจมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมทำอย่างไรครับให้คนมาสนใจสนใจเสร็จไม่พอนะสนใจเสร็จแล้วก็ต้องเกิด consideration ก็คือการพิจารณาครับเราทำอย่างไรครับให้เขาเริ่มพิจารณาไตร่ตรองเริ่มดูฉลากเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือแสดงความต้องการครับเรื่องของ intent เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยมีความอะไรครับมีความต้องการมีความตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะนำไปสู่พฤติกรรมนะครับพอเกิด intent แล้วก็ต้องแปลงต่อใช่ไหมครับให้เขาประเมินซ้ำเนอะเขาอาจจะต้องไปคิดอีกรอบหนึ่งประเมินซ้ำหรือเรียกว่าอะไรครับการเปรียบเทียบก็ได้เนาะเปรียบเทียบคุณสมบัติครับ evaluation เนาะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆก่อนที่ในที่สุดครับ bottom of the funnel เราต้องครับเป้าหมายสุด bottom line เลยนะครับพื้นฐานสุดท้ายอยากให้เขาซื้อครับเป้าหมายของ funnel เนี่ยคืออะไรครับเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักมารู้จักแค่รู้จักไม่พอสนใจเสร็จพิจารณาครับพิจารณาเสร็จแสดง intent แสดงความตั้งใจแสดงความใส่ใจสนใจอยากจะซื้อเนาะแล้วก็ประเมินผลซ้ำในที่สุดก็ให้เขามาซื้อกลายเป็นลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทั้งหมดเนี่ย funnel ของเราก็จะมี6ขั้นตอนนะครับที่จะให้นักศึกษาได้รู้นะครับว่าเรามีกระบวนการต่างๆเนาะในการเปลี่ยนเนาะจากผู้คาดหวังเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะใช้ funnel เป็นหลักแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเราจะได้รู้โอกาสทางการตลาดใหม่ๆครับว่าโอกาสของการตลาดใหม่ๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำได้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เรามองเห็นได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับในหน่วยต่างๆที่จะเล่าเนาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์มองให้เห็นโอกาสใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดร่วมสมัยก็ได้นะครับหน่วยที่4เนาะขอโปรโมทนิดนึงก็จะเป็นหน่วยของที่อาจารย์สอนใน e-learning เองนะครับก็ไปติดตามเพิ่มได้นะครับ2ก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่มีความแตกต่างเนาะอย่างมีเอกลักษณ์ครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเรื่องของอะไรครับ unique propositionใช่ไหมครับมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

นะไม่เหมือนใครให้ประโยชน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเนาะเราก็จะได้สามารถจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับ3ก็คืออะไรครับให้ธุรกิจเนี่ยต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่องครับเราไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคและสังคมนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโลกด้วยนะครับเราก็เน้นเรื่องของอะไรครับ sustainability นะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะเงินตราเนื้อปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเทียบจากอาจารย์เนาะสมัยอาจารย์เริ่มทำการตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์เมื่อแบ็คไปประมาณ20กว่าปีเนาะออนไลน์อาจจะยังไม่บูมขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์กลายเป็นสื่อหลักไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับส่วนครองตลาดรายได้แล้วก็กำไรให้กับธุรกิจด้วยนะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรครับเรื่องของการรับประทานการกินเนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยไปรอคิวแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีการสั่งออนไลน์สั่ง delivery มากขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายเนาะนะครับเขาก็เลยบอกว่านั่งนิ่งๆก็กินได้ใช่ไหมครับอยู่กับที่นะไม่ต้องไปจอดรถไม่ต้องไปรอคิวนะครับให้คนไปรอคิวให้เราหรือว่าร้านที่ไปยากๆเนาะเราก็สามารถสั่งของได้ delivery ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าไอแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรครับอันแรกก็คือผลกระทบทางด้านการเงินนะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค่าบุคลากรต่างๆก็อาจจะอะไรครับเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะเราก็ต้องมีการโฟกัสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผลกำไรเพิ่มขึ้นนะครับสองคือผลกระทบต่อฝ่ายผลิตครับหรือการปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างไดนามิกเนาะก็คือไม่อยู่กับที่นะครับพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตลอดนะผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาต่างจากการตลาดดั้งเดิมอย่างไรครับแน่นอนนะครับการที่เราจะรู้เนี่ยว่าตลาดร่วมสมัยคืออะไรเราก็ต้องเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเนาะร่วมสมัยคือเราเน้นการสื่อสารนะครับที่พึ่งพาอะไรครับสื่อใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเนาะสามารถแทร็กพฤติกรรมลูกค้าได้ก็คือเรื่องของสื่อดิจิตอลใช่ไหมครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสองก็คือร่วมสมัยเราเน้นอะไรครับเน้นความต้องการของลูกค้านะครับต้องติดตามสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับติดตามเขาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเทรนเป็นอย่างไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องรับรู้เข้าใจนะครับในความต้องการที่หลากหลายเนื้อของลูกค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแฟกเมนต์เนาะมีหลายเซกเมนเทชันมากๆเลยก็ต้องเข้าใจเขามากครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้เน้นขายของอย่างเดียวเนาะเราเน้นเรื่องของ relationship marketing ครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับให้เขารู้สึกว่าเรานะครับใส่ใจกับเขาเนาะ as a personทำเรื่องของ personalized marketing มากขึ้นนะครับแล้วก็การสื่อสารแบบหลายช่องทางนะครับไม่ได้เน้นช่องทางเดียวแล้วล่ะแต่แต่ละช่องทางเนี่ยมันต้องเกิดอะไรครับเกิดการบูรณาการนะครับให้เกิดขึ้นทำงานร่วมกันนะครับส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ 24/7 แล้วถูกไหมครับ24ชั่วโมงนะครับ7วันเลยทุกวันเนี่ยเขาสามารถซื้อเขาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้นะครับผมซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเราเทียบเนอะเกี่ยวกับธุรกิจของการอะไรเรียกแท็กซี่แล้วกันเนอะในอดีตนะครับเราก็จะเรียกแท็กซี่โดยที่แบบต้องรอใช่ไหมคอยโบกมือนะลุ้นในชีวิตเอ๊ะแท็กซี่จะมาหรือไม่มาใช่ไหมคอยไปต่อรองราคาไปต่อรองว่าคุณพี่จะไปไหมเดี๋ยวนี้เราทำไงครับเราก็พึ่งพาแอปพลิเคชันถูกไหมครับแอปพลิเคชันก็จะบอกเลยใช่ไหมครับว่าบริเวณนี้มีกี่คันต้องการรถแบบไหนครับต้องการรถธรรมดาธรรมดาราคาประหยัดต้องการพรีเมียมไหมต้องการรถไปขนของสมมติจากไปซื้อของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆอ่ะเราได้รถขนของเนื้อชั้นสะดวกมากหรือว่าต้องการเร็วๆครับอาจจะเป็นลักษณะของเป็นไบค์ก็ได้นะเป็นแบบพี่วินอะไรแต่พี่วินที่เรียกผ่านแอปนะครับจะเห็นเลยว่านะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็ช่วยให้เกิดอะไรครับประโยชน์เนาะกับนักการตลาดด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยนะครับก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยที่1ด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับในตอนที่2นะครับของหน่วยที่1เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถวางแผนกลยุทธ์
ของการตลาดร่วมสมัยได้อย่างไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์นะครับเราก็จะดูเรื่องของอะไรครับวิวัฒนาการนะครับว่า evolution ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาผ่านมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะครับหลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมาแล้วเนาะประมาณ5ยุคแล้วกันเนาะใครมียุคมากกว่านี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเผื่อเราเจอยุคอะไรใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเนาะก็อยากให้ทุกคนถือว่าวิดีโอนี้ก็พยายามอินเทอร์แอคทีฟให้มากที่สุดนะครับโดยที่ยุคแรกนะครับเราเรียกเป็นยุคของการผลิตครับ production era นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการผลิตเนาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้านะยุคแรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์มันดูใหม่ไปหมดใช่ไหมสำหรับลูกค้าเนาะนะครับเราอาจจะเกิดไม่ทันเนาะสมัยที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยเนี่ยเขาจะเน้นทำอย่างไรครับผลิตของที่ดีของที่มีคุณภาพให้เพียงพอความต้องการเนาะผลิตอะไรมาก็ขายดีใช่ไหมขายได้ขายดีไปหมดเลยนะครับยุคแรกก็คือเรื่องของ production เนาะคือเน้นเรื่องของการผลิตเนาะเพราะว่าอะไรครับเป็นยุคที่เน้นการผลิตซึ่งถามว่าสมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าผลิตออกมาก็ขายดีขายหมดได้นะครับสองก็คือเป็นยุคของการขายครับเขาเรียกเป็น the sale era นะครับคือเน้นเรื่องของสร้างรายได้สร้างกำไรนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะใช้เรื่องของการโฆษณาการใช้พนักงานขายนะครับกระตุ้นผู้บริโภคเนี่ยให้เกิดความอยากซื้ออยากหาเนาะซึ่งยุคนี้มันต่อจากยุคการผลิตเนี่ยถ้าวิธีการจำของผมก็คือว่าเมื่อผลิตเยอะๆเนาะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยของก็เริ่มบวมใช่ไหมครับสต็อกเริ่มบวมแล้วเราก็ต้องมาเน้นการขายถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับความต้องการลูกค้ามันอาจจะเริ่มเต็มแล้วเขารู้สึกว่าอุปสงค์มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นพยายามขายพยายามระบายสต็อกเนื้อยุคการขายก็เกิดขึ้นนะครับจะเน้นเรื่องของการขายการใช้พนักงานขายนะครับก็ทำให้เกิดยุคที่อะไรครับสินค้าอะไรครับที่เราขายประกันใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าคนขายประกันก็จะเก่งเนื้อปัจจุบันนี้คนขายประกันเขาก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นคนขายประกันแล้วใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาการออมเงินก่อนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของยุคการขายนะครับคนที่ขายเก่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะปิดการขายได้ดีหรือหลายๆผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ยังพึ่งพาการขายเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาอาจจะต้องมีเซลส์เอนจิเนียร์มาช่วยขายหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าบ้านคอนโดต่างๆเนาะพนักงานขายก็ยังถือว่าสำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลด้วยนะครับสามก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งเอร่านะครับยุคการตลาดครับยุคการตลาดเขาบอกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะของกลยุทธ์ทางการตลาดคุ้นๆไหมก็ตรงกับคอนเซปต์ของอะไรครับการวิจัยหรือว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยใช่ไหมที่เราต้องเข้าใจลูกค้าเนาะต้องเอาการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้านะครับมองว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าทำอะไรก็ต้องตามติดชีวิตลูกค้านะครับต้องพยายามที่จะเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับเราก็จะได้สามารถที่จะวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะนะครับแล้วก็นำมาสู่ยุคถัดมาครับเขาเรียกว่าเป็น relationship marketing era นะครับก็คือยุคการตลาดสัมพันธภาพครับเราต้องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับให้กับลูกค้าครับลูกค้าไม่พอครับเราต้องสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เนาะคนที่ให้วัตถุดิบในการผลิตเราก็นำสินค้านั้นมาผลิตนะครับผลิตเสร็จใช่ไหมเราก็ขายให้กับลูกค้าเนาะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องเกิดขึ้นตลอดในซัพพลายเชนของเราเลยถูกไหมครับแล้วก็เน้นเรื่องของสัมพันธภาพเพราะอะไรครับเมื่อเราสัมพันธภาพที่ดีลูกค้ารักเราลูกค้าจะกลับมาอะไรครับซื้อซ้ำใช่ไหมซื้อซ้ำเสร็จไม่พอครับลูกค้าก็จะช่วยบอกต่อด้วยนะครับกับคนอื่นใช่ไหมให้มาซื้อผลิตภัณฑ์กับเรามากขึ้นนะครับยุคถัดมาก็คือการตลาดเชิงสังคมครับก็เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการใช้อะไรครับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อขายสังคมออนไลน์เนี่ยในการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มาจากกระแสโซเชียลเนาะคนก็จะอะไรสนใจใส่ใจใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเกิดเรื่องของความไวรัลเนี่ยรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากในระดับองค์กรธุรกิจก่อนนะครับว่าเราก็ต้องนิยามใช่ไหมครับว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรเราคืออะไรวิชั่นมิชชั่นนะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรเราคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายในอนาคตเราอยากเป็นใครนะครับเป้าประสงค์ของธุรกิจล่ะ
นะครับระดับธุรกิจเนี่ยเรามีเป้าประสงค์อย่างไรเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเราประเมินสภาพแวดล้อมนะครับวิเคราะห์ SWOT analysis อย่างไรนะครับ Five Forces นะครับวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรเนาะนำไปสู่อะไรครับระดับหน่วยธุรกิจนะครับก็คือการสร้างกลยุทธ์นะครับระดับหน่วยธุรกิจเนาะหลายๆบริษัทเองนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Unilever Nestle อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหลายๆหน่วยธุรกิจถูกมั้ยครับแต่ละหน่วยธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ของเขาเองใช่มั้ยครับอย่างเช่น Unilever ก็อาจจะมีหน่วยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับฟู้ดผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีเทอร์เจนต์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหน่วยนึงอาจจะเป็น personal care เนาะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเนี่ยครับระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นำไปสู่อะไรครับการนำกลยุทธ์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช้นะครับตามที่วางแผนไว้เนาะหลายๆธุรกิจกลยุทธ์ดีมากเลยกลยุทธ์สวย

หรูเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติใช้อาจารย์เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีความบาลานซ์เนาะระหว่างกลยุทธ์ที่เขียนออกมาดีกับการใช้จริงเนาะหรือบางธุรกิจเลยปฏิบัติเก่งมากแต่กลยุทธ์ไม่มีเนาะอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะปรับกลยุทธ์เราให้มันมีทิศทางที่ชัดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยเราจะพอเห็นเลยว่าเน้น execution เน้นทำแต่ไม่มีกลยุทธ์บางบริษัทกลยุทธ์สวยแต่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการกำกับนะครับการประยุกต์แผนการตลาดเนาะนะครับแล้วก็ดูผลป้อนกลับต่างๆนะครับดูฟีดแบคลูกค้าครับว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรนะครับเพื่อจะนำมาปรับปรุงนะครับเป็นผลย้อนกลับเนี่ยในแต่ละกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการก็เล่ามาแล้วนะครับขอย้ำเตือนนิดนึงว่านิยามให้ชัดนะว่าวิชั่นมิชชั่นขององค์กรเราคืออะไรนะครับของเราคืออะไรเราจะสรรทรัพยากรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงินสำคัญมากบุคลากรต่างๆใช่ไหมครับหรือเวลาได้นะเพราะเวลาเองก็ถือว่ามีมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการตลาดนะครับของแต่ละหน่วยธุรกิจเนาะแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยเรามีคู่แข่งไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นำกลยุทธ์ไปปรับใช้เนาะปฏิบัติใช้ทำอย่างไรแล้วก็กำกับแล้วก็ติดตามประเมินผลนะครับของกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องไหมนะครับโดยที่นะครับกระบวนการของกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่เป็นอะไรครับเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะสนใจดูลักษณะที่เป็นออนไลน์นะครับหรือว่าเรื่องของช่วงโควิดละกันเนอะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยตลาดที่เป็นตลาดเครื่องสำอางเนี่ยยอดขายตกใช่ไหมครับยอดขายตกเพราะคนรู้สึกว่าก็ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดเรื่องของการประชุมออนไลน์ทำอย่างไรนะครับให้คนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามสร้างเนอะบิ้วตลาดโดยใช้ว่าถึงอย่างไรที่คุณอยู่บ้านแต่หลายๆครั้งเนี่ยประชุมเราก็ต้องเปิดกล้องใช่ไหมครับเราจะควรจะดูแลผิวพรรณแต่งหน้าอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเขาออกมาช่วยครับว่าสมมติคุณจะใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้เนาะเขามีแอปให้คุณลองก่อนสีผมให้คุณลองก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปลองที่ร้านเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดนะไม่สะดวกในการไปลองจริงก็ทำให้เกิดการตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับว่าเขามีการปรับเนาะให้ตรงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับโดยที่ปัจจัยที่สำคัญครับในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราต้องมี3อย่างให้ชัดเจนเนาะปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องมีอยู่ในมือนะครับอันแรกก็คือฐานข้อมูลลูกค้าครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเราคือใครนะครับลูกค้าปัจจุบันเราคือใครลูกค้าที่เรามุ่งหวังที่เราคาดหวังจากเขาคือใครนะครับเราจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันนะครับ2คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับเราควรจะสร้างนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราเองนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารเนาะปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าช่องทาง Facebook อาจจะแบบเป็นสำหรับกลุ่มบางกลุ่มแล้วนะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวคงรู้กันเองแล้วกันว่า Facebook อาจจะเป็นกลุ่มไหนนะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เขาใช้อะไรครับ IG ใช่ไหมครับใช้ IG ในการแชทพูดคุยนะครับ LINE อาจจะเป็นกลุ่มในอีกแบบนึงนะฉะนั้นต้องรู้ว่าแต่ละบทบาทเป็นอย่างไรหรือว่า TikTok ครับ TikTok เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นคลิปสั้นวิดีโอสั้นนะครับก็เราควรจะมีอะไรครับแพลตฟอร์มที่เป็น channel ของเราเองในการติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็การตลาดแบบเครือข่ายครับเราต้องสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟนนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็เครือข่ายคนจัดจำหน่ายของเราด้วยนะครับโดยที่อันนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการวางกลยุทธ์นะของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับในตอนที่3เนาะของอะไรครับการตลาดร่วมสมัยหน่วยที่1นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3ครับของหน่วยที่1นะครับการตลาดร่วมสมัยนะครับก็เรามาดูซิว่าองค์ประกอบนะครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างองค์ประกอบเหล่านั้นนะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งอันแรกก็คือสภาพแวดล้อมครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสภาพแวดล้อมการแข่งขันครับที่มันส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมนะครับในการแข่งขันกับคู่แข่งครับและเราต้องการจะเข้าสู่ตลาดใดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะว่าตลาดไหนล่ะเป็นตลาดที่เราอยากจะเข้าสู่ตลาดนั้นเนาะแล้วเราจะวางกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรเนาะอันนี้ก็คือถือเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันเนาะที่มันส่งผลกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งเป็นกลุ่มที่เราควบคุมได้ไหมเราควบคุมเขาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาก็มีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับเรานะครับสองก็คือสภาวะทางอะไร

ครับการเมืองกฎหมายนะครับที่ส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับการเมืองกฎหมายก็คืออาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เราอยู่นะครับเพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไหมเนาะมันก็จะมีกฎต่างๆเลยนะครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์เนาะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบควบคุมอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าการทำอะไรครับการส่งเสริมการตลาดการทำโฆษณาการทำประชาสัมพันธ์เนาะนะครับหรือการเมืองต่างๆนะครับที่มีผลนะครับต่อการอะไรครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์บางส่วนนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาจะมีการควบคุมเนาะให้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมีความมั่นใจในการซื้อหาเนาะในการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญเนาะถ้าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนาะเศรษฐกิจเฟื่องฟูคนก็ยินดีจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็อาจจะขายดีแต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจอะไรครับเศรษฐกิจที่เป็นขาลงเนาะอยู่ในช่วงของ recession นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนก็อาจจะเก็บเงินมากขึ้นใช่ไหมครับใช้จ่ายมากขึ้นคิดเยอะขึ้นนะครับต่อมาก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีครับส่งผลกระทบต่อตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นก็คือหลักๆคือพวก AI ใช่ไหมครับ AI ก็จะมีผลเนอะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราก็มี AI ไปกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเนาะบางเจ้าจะมี AI ช่วยแต่งรูปช่วยดึงเสียงช่วยตัดเสียงรบกวนช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับ AI เนี่ยมาช่วยเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องซักผ้าเขาก็บอกมี AI แล้วใช่ไหมโทรทัศน์ก็มี AI นะครับโอ้ยตอนนี้ AI อยู่ทุกจุดรอบตัวเราเนอะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มบิวอินเข้ามานะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมว่าสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราชื่นชอบ culture แบบไหนเราให้คุณค่ากับสิ่งไหนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยนะครับเรากำหนดตลาดอย่างไรครับอันแรกก็คือการแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรล่ะเราก็ต้องมุ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดเพียงพอมีกำลังซื้อมากพอนะครับก็จะทำให้เราขายสินค้าได้ดีขายสินค้ามีกำไรนะครับแล้วก็ควรมุ่งตลาดที่ทำกำไรให้กับธุรกิจได้เนาะที่สำคัญคืออะไรครับเป้าหมายของธุรกิจเราก็คือนอกจากขายของแล้วเนี่ยขายแล้วต้องมีกำไรครับนอกจากนี้นะครับก็ควรมุ่งตลาดที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ขายครั้งเดียวขายครั้งเดียวเสร็จไม่มีใครซื้อซ้ำอันนี้ไม่ได้เนาะธุรกิจไม่ได้กำไรเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นนะธุรกิจที่ต้องยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนนะยั่งยืนในแง่ของลูกค้ายั่งยืนในแง่ของการใช้ทรัพยากรโลกนะครับแล้วก็การเลือกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเลือกกลยุทธ์แบบไม่แตกต่างก็ได้นะครับไม่แตกต่างก็คือว่าการตลาดแบบที่เราไม่ได้ทำเนื้อ product ที่สำหรับคนที่แตกต่างกันนะเช่นสมมุติเรามีแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะในการจองเนาะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินเนาะทุกคนเนี่ยหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะไม่ว่าจะกลุ่มใดๆก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้บริการแพลตฟอร์มเราได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นการตลาดแบบแตกต่างเนาะเรามีรุ่นเรามี positioning ของเราที่แตกต่างเช่นรองเท้านะรองเท้าก็มีหลายแบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้ากีฬารองเท้าออกกำลังกายรองเท้าที่เป็นแบบสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบแบบใส่ไปเที่ยวรองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นรองเท้าผ้าใบแบบแฟชั่นเนาะหรือรองเท้าที่เน้นเรื่องของอะไรสปอร์ตใช่ไหมครับพวกนี้เนาะก็คือการตลาดแบบแตกต่างเนาะหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นคืออะไรครับเราเจาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเฉพาะเลยว่าเราเน้นกับกลุ่มที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นเราออกผลิตภัณฑ์รองเท้าสำหรับคนเป็นรองช้ำอันนี้เข้าใจเลยเพราะอาจารย์ก็เคยเป็นรองช้ำเนาะหรือว่ามันเจ็บมันทรมานครับทุกก้าวย่างที่เดินเนี่ยมันเจ็บที่ฝ่าเท้าจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการตลาดแบบไม่แตกต่างการตลาดแบบแตกต่างหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือตำแหน่งที่อยู่ในใจลูกค้าเมื่อคิดถึงเรานะเขาคิดถึงอะไรครับก็เป็นตำแหน่งในใจของเขาอาจจะวางตำแหน่งด้วยคุณค่าเนอะเราให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าเช่นสมมุติว่าเราเห็นร้านพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นคุณค่าอะไรครับทำคอมโบเซตใช่ไหมรวมหลายอย่างเนาะมีอาหารมีเบอร์เกอร์มีไก่ทอดนะมีสแน็คมีไอศกรีมมีขนมนะครับบวกน้ำราคาถูกลงซื้อเป็นอะไรครับเป็นชุดถูกกว่าซื้อแยกใช่ไหมเขาจะเน้นซื้อเป็นชุดใช่ไหมข้อดีคืออะไรเราก็ได้สตังค์จากลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมลูกค้าก็มองเห็นคุณค่าว่าพอซื้อรวมกันแล้วมันถูกกว่าซื้อแยกเนาะเราก็พยายามที่จะให้เขาซื้อเยอะขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สองก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์

ครับเราสามารถเน้นลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เนาะอย่างบางแบรนด์เนาะขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาว่าอาจารย์ช่วยโปรโมทเนาะก็คือเขาใช้คำว่า eat fresh เนาะ eat fresh แปลว่าอะไรครับทุกคนน่าจะนึกถึงแบรนด์ออกเนาะก็คือว่าเขาใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดครับสดสะอาดสดใหม่ตลอดเวลาเลยทุกอย่างมันเฟรชมากเนาะสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมัน eat fresh เนาะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความอะไรครับมีความสดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เขาหรือวางตำแหน่งการแข่งขันคู่แข่ง

0: ใหญ่เท่าๆกับเขาเลยแต่เราตั้งชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะรูปลักษณ์อาจจะคล้ายๆกันเนาะเพราะเราต้องการแข่งกับเขาแบบอะไรครับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะแบบ head to head เนาะหรือวางตำแหน่งด้วยประโยชน์ครับผลิตภัณฑ์เรามีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับ occasion ไหนเหมาะกับโอกาสไหนนะครับเช่นสมมติเราขายอะไรครับแชมเปญใช่ไหมแชมเปญเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการ celebration เนาะเฉลิมฉลองครับระวาง positioning โอกาสเนาะของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้เข้ากับโอกาสในชีวิตของผู้บริโภคครับว่าเขามีโอกาสในการใช้ช่วงไหนนะครับโดยที่ส่วนผสมการตลาดของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยครับถ้าเรามอง 4P เนาะแน่นอนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมหานวัตกรรมต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเนาะเช่นปัจจุบันการกินการรับประทานเนี่ยคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพเนาะเขาก็จะหันมากินอาหารคลีนมากขึ้นใช่ไหมอาหารสุขภาพมากขึ้นอาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทกลยุทธ์การตั้งราคาครับแน่นอนเราก็ต้องตั้งราคาที่เรามีกำไรเนาะเราอาจจะเน้นราคาสูงเลยถ้าเราเป็นของใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือตั้งราคาต่ำครับถ้าเราเหมือนคนอื่นเราอาจจะตั้งราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหมหรือตั้งราคาเพื่อการแข่งขันเนาะก็สู้กับคู่แข่งเลยนะครับส่วนของการจัดจำหน่ายครับเราก็จะเน้นเลยครับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ลิมิตแล้วใช่ไหมว่าต้องขายในห้างสรรพสินค้าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเนาะเรามีออนไลน์นะครับเรามีช่องทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมตลาดครับเราเน้นเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารการตลาดเนาะให้ทุกช่องทางเนี่ยสนับสนุนการขายของเราสนับสนุนการสื่อสารของเราไปยังลูกค้าเป้าหมายนะครับให้เกิดความตระหนักรู้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกรณีศึกษาของ TikTok แอปพลิเคชันที่แบบว่ามาแรงเนาะอาจารย์ว่าเขามาแรงต่อเนื่องแล้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆเนาะอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยที่อะไรครับในยุคที่คนเนี่ยชอบสร้างตัวตนเนาะทำให้คนรับรู้ตัวตนของเราสร้าง personal branding แล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะสามารถอัดคลิปวิดีโอสั้นได้ด้วยเขาเริ่มจาก15วิใช่ไหมปัจจุบันก็นานสุดอาจจะได้ถึง60แล้วใช่ไหมครับก็ให้แชร์เนาะแชร์คอนเทนต์สั้นๆทุกคนลองคิดสิครับว่าคอนเทนต์สั้นๆคนชอบบริโภคไหมชอบเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าผู้บริโภคอาจจะมีความใส่ใจความสนใจกับวิดีโอยาวน้อยลงนะเขาต้องการดูอะไรสั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องบันเทิงเนาะการทำอะไรสั้นๆให้โดนใจเนี่ยมันยากกว่าทำคอนเทนต์ยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนสามารถดูง่ายนะตอบโจทย์แล้วก็เป็นวิดีโอแนวตั้งที่คนใส่ใจสนใจมากๆเลยนะครับก็ถูกแชร์กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นแอปที่นะครับเขาเริ่มจากการสร้างตัวตนใช่ไหมสร้างคอนเทนต์สนุกสนานบันเทิงในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีแพลตฟอร์มในการขายสินค้าเนาะมี TikTok Shop มีการปักตะกร้าเนาะนะครับมีวิธีการขายผ่านช่องทางเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองศึกษาเนาะว่าแล้วก็ติดตามว่ามันมีช่องทางใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้สามารถที่จะดำเนินการการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอบโจทย์ของการเป็นการตลาดร่วมสมัยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ
1: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ในชุดวิชานวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัลในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องใหญ่ๆด้วยกัน3เรื่องนะคะคือเรื่องที่1สภาพแวดล้อมการตลาดเรื่องที่2ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่3คือจรรยาบรรณการตลาดร่วมสมัยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในหน่วยนี้แต่ละเรื่องเรามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้อย่างที่แจ้งไปแล้วเราจะมีตอนที่1เป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดตอนที่2เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมของตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างในตลาดร่วมสมัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส่วนตอนที่3คือจรรยาบรรณการตลาดในตลาดร่วมสมัยนะคะเรามาดูกันว่าในตอนที่1สภาพแวดล้อมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ๆคือสภาพแวดล้อมการตลาดภายนอกหรือ external environment external environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทอยู่ภายนอกองค์กรนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายในหรือ internal environment internal environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรต่างๆอย่างเช่นบุคลากรแผนกต่างๆโครงสร้างบริษัทผู้บริหา

ารที่ตั้งโรงงานซัพพลายเออร์เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายในนะคะระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดร่วมสมัยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูที่วิสัยทัศน์การตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการวางวิสัยทัศน์ธุรกิจโดยที่ผู้บริหารจะเน้นการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกมานะคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงจากการตลาดแบบดั้งเดิมมาเป็นการตลาดแบบร่วมสมัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในตลาดร่วมสมัยเนี่ยวิสัยทัศน์ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่การจัดการที่ดีหรือผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่เราจะมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือ value creation สำหรับผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็นอกจากการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพอใจแล้วยังสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centric ลูกค้าได้รับความพึงพอใจกับสินค้าและบริการเราให้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกที่มีความแตกต่างนะคะอย่างที่สองคือเรามาดูนอกจากวิสัยทัศน์ในข้อแรกแล้วเนี่ยพันธกิจการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะที่เราปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานพันธกิจที่ถูกกำหนดจะมุ่งเน้นจากการจัดการด้านผลิตเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพการให้ผลการตอบแทนกำไรเช่นการใช้เทคโนโลยีและการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากลแต่สำหรับพันธกิจของตลาดร่วมสมัยก็คือไม่เพียงแต่อ้างอิงการตลาดแบบดั้งเดิมคือคุณภาพและเทคโนโลยีและมาตรฐานเท่านั้นแต่พันธกิจของตลาดร่วมสมัยยังถูกกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญอย่างที่บอกนะคะเราเน้น customer centric และก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเน้นการจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเราจะเห็นว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเน้นว่าทำอย่างไรให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดไม่ได้เพียงแค่เน้นแค่กำไรหรือตัวผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นนะคะส่วนข้อ3ลักษณะที่3คือเป้าหมายการตลาดแบบดั้งเดิมมีเป้าหมายที่ว่าจะเน้นยอดขายทำยังไงก็ได้ให้เป็น max profit maximization และก็กำไรของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเป็นสำคัญแต่ว่าตลาดร่วมสมัยเราไม่ได้เน้นแค่ธุรกิจของกำไรของธุรกิจเป็นอย่างเดียวนะคะเราเน้นว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องเน้นนอกจากมีกำไรแล้วเราต้องเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจนะคะความมั่นคงนะคะเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานจึงไม่ได้ขายแค่กำไรหรือไม่ได้บอกว่าเราจะมียอดขายสูงสุดแค่ช่วงปีนี้หรือเท่านั้นแต่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นสร้างแบรนด์ loyaltyให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการเมื่อลูกค้ามี royalty หรือมีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำทำให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรนะคะเป้าหมายถัดไปนะคะวัตถุประสงค์การตลาดวัตถุประสงค์การตลาดของการตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะมุ่งเน้นการสร้างยอดขายตามเป้าหมายการผลิตเน้นการทำการตลาดเพื่อทำกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดเพียงอย่างเดียวเน้น 4P ง่ายๆช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหน้าร้านเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยอย่างที่บอกเน้นทุกอันนะคะ customer centricเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญโดยเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในด้านต่างๆอย่างเช่นทำให้สินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้าการวางช่องทางการจัดจำหน่ายตามความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเช่นจัดจำหน่ายทางไลน์ทางโทรศัพท์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการตลาดการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยวัตถุประสงค์การทำการตลาดเนี่ยจะเน้นครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดลักษณะต่อไปลักษณะที่5ก็คือการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างที่บอกว่านโยบายมุ่งเน้นกำไรอย่างเดียวเลยต้องมีมาตรฐานแต่การตลาดร่วมสมัยเป็นการอินทิเกรชันหรือบูรณาการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการผลิตทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเน้นกระบวนการเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจรและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แค่คนคนเดียวไม่ใช่แค่ลูก

ขาคนเดียวนะคะจะรวมถึงซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่6คือการตลาดแบบดั้งเดิมจะเน้นประสิทธิภาพและกำไรอย่างที่บอกกลยุทธ์บอกแล้วว่าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุดและดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ยอดขายที่ยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อกี้เรามาดูเราพูดถึงเราถึงสภาพแวดล้อมภายในกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านโยบายขององค์กรเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคเนี่ยเป็นยังไงไมโครเอนไวรอนเมนต์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินการของตลาดโดยตรงแต่ว่าเมื่อกี้สภาพแวดล้อมภายในคือสิ่งนโยบายต่างๆพันธกิจมิชชั่นเราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่องค์กรควบคุมได้บริหารจัดการได้กำหนดได้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้แต่ทำยังไงที่จะปรับการดำเนินการทางการตลาดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งคือปัจจัยภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะสภาพแวดล้อมจุลภาคที่กิจการควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรเราจะเห็นข่าวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทาริฟหรือการขึ้นภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าส่งผลโดยตรงต่อผู้จัดจำหน่ายวัสดุคนกลางคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนลูกค้าในปัจจุบันการตลาดร่วมสมัยเราเน้นที่มุ่งไปสู่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยจะประกอบด้วยอะไรบ้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจมีความอ่อนมีความแข็งมีความแข็งแรงยังไงบ้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทกับการตลาดมากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอย่างเราจะเห็นแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายการเมืองและกฎหมายทางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะเราต้องทำตามกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีผลต่อเรายังไงบ้างและสภาพแวดล้อมประชากรศาสตร์อย่างที่บอกว่าเราต้องดูว่าประชากรในปัจจุบันกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นผู้สูงอายุ aging society เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งแวดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมันจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรบ้างสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของตลาดร่วมสมัยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ Corporate Social Responsibility ที่เราเรียกสั้นๆว่า CSR CSR หมายถึงการที่องค์การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นอย่างไรคือการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและก็ความยั่งยืนรวมถึงการรับผิดชอบต่อสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆอย่างเช่นในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนทำให้กิจการสามารถขยายกิจการเติบโตในชุมชนและก็สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการขยายกิจการในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะทำได้อย่างไรเราต้องสร้างนอกจากสินค้าและบริการที่ดีแล้วเรายังต้องใส่คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเพื่อให้สังคมและ องค์กรดำเนินกิจการไปร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีประเภทไหนบ้างและเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR after process คืออะไรคือการดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัทที่แสวงหากำไรเพื่อนำผลประโยชน์จากการประกอบกิจการมาสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคมเมื่อกิจการดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยก่อให้เกิดกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรแล้วจะนำกำไรบางส่วนเนี่ยมาคืนกำไรสู่สังคมโดยจัดทำเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหนือเวลาทำงานปกติขององค์กรหรือบริษัทหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของบริษัทนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่ากิจการทำขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กิจการรู้สึกว่าเมื่อเราได้กำไรแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างกิจการสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

อย่างเช่นทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับน้ำอย่างพอเพียงในการทำเกษตรกรรมหรือแบ่งเงินทุนที่ได้กำไรจากกิจการส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยเพราะอะไรคะการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนเมื่อเด็กๆได้รับการศึกษาแล้วเขาก็จะโตไปมีอนาคตที่ดีเป็นการทำให้สังคมที่อยู่รอบๆตัวเราดีขึ้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในปัจจุบันเราเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงการนำกำไรบางส่วนมาบริจาคเงินแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปบางบริษัทนำกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาทำในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะมีการตั้งเป็นมูลนิธิหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมหรือเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามฟุตบอลไม่ว่าการจะเป็นการบริจาคของหรือการให้ทำอะไรก็ได้ให้สังคมรอบตัวเนี่ยมีความยั่งยืนและสะอาดและก็มีความพอเพียงนะคะอันนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR in process คืออะไรธุรกิจเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจขององค์การหรือบริษัทที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในเวลาทำงานปกติอย่างเช่นอะไรธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่ากิจการเนี่ยทำธุรกิจในการเป็น call center นะคะคำว่า call center หมายถึงว่ารับบริการตอบคำถามลูกค้าธุรกิจเพื่อสังคมในบางส่วนบอกว่าเราอยากช่วยสังคมเราอยากรับคนพิการทางสายตามาทำงานเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทำให้เกิดอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นต้นหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำเพื่อผู้ยากไร้เป็นต้นนะคะหรือธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นทอมชูสในต่างประเทศนะคะทอมชูสก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าของเราหนึ่งคู่เราจะบริจาครองเท้าอีกหนึ่งคู่เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศที่เด็กไม่ได้รับรองเท้าหรือไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเพียงพอแต่เขาไม่ได้ทำแค่รองเท้าเขาบอกว่าทุกการซื้อสินค้าของเขาจะโดเนทเงินเท่าๆกันไปสร้างเสริมกิจกรรมในสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่รับทำผลิตชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าโดยที่จ้างแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพประจำมาทำให้แม่บ้านเราเนี่ยมีรายได้นั่นก็ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างเดียวแต่จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและสร้างประโยชน์ให้สังคมควบคู่กันในเวลาเดียวกันนะคะเรามาดูกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมเนี่ยต่างจาก2แบบแรกอย่างไรกิจการเพื่อสังคมนะคะคือการดำเนินการธุรกิจขององค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรอย่างแรกยังแสวงหากำไรอยู่นะคะหรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยบริษัทภาคเอกชนโดยไม่แสวงหากำไรอ้าวแล้วเขาไม่แสวงหากำไรแล้วเขาทำอะไรกันนะคะเรามาดูว่าการดำเนินงานในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมในรูปแบบมูลนิธิองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า NGO อย่างเช่นมูลนิธิ SCG ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคตรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและก็การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนเป็นต้นแต่ละกิจการเพื่อสังคมเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปมูลนิธิ SCG หรือNGO อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต่างจังหวัดมันมีจุดประสงค์ต่างๆมากมายพันกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่ถ้าไม่แสวงหากำไรแล้วทำอะไรเขาวัตถุประสงค์หลักคือสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในมุมมองต่างๆนะคะ
ทีนี้เรามาดูการตลาดเพื่อสังคมการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยมันจะรวมแนวคิดจากการตลาดเชิงพาณิชย์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันโดยใช้หลักและเทคนิคในการตลาดเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อปรับปรุงสวัสดิการของผู้คนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจรอบ

ด้านที่องค์การหรือบริษัทประกอบธุรกิจจัดการอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันประกอบด้วย3อย่างการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยในสามเหลี่ยมของเราเราจะเห็นว่าประกอบด้วยอันที่1คือสังคมเน้นให้ความสำคัญด้านสวัสดิการมนุษย์นะคะ human welfare อย่างที่2อีกมุมนึงของสามเหลี่ยมคืออะไรคือผู้บริโภคเราเน้นว่า consumer เนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนที่3คือบริษัทให้ความสำคัญในด้านกำไรมากน้อยแค่ไหนก็คือกำไรต้องบริษัทต้องมีกำไรผู้บริโภคต้องได้รับความพึงพอใจและสังคมต้องได้รับสวัสดิการมนุษย์หรือได้รับประโยชน์คืนกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเพื่อสังคมประกอบไปด้วย3หลักนะคะ social marketing ก็คือสังคมผู้บริโภคแล้วก็บริษัทเราจะเห็นได้ว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยประกอบพอเมื่อประกอบไปด้วย3อย่างแล้วสิ่งที่ออกมาจากการตลาดเพื่อสังคมก็คืออะไรก็คือทุกๆสังคมเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีกำไรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะทำให้การตลาดเพื่อสังคมเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของ3 stakeholder ได้ครบถ้วนค่ะมาดูตอนที่3ในเรื่องของจรรยาบรรณกันนะคะจรรยาบรรณคืออะไรเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่เป็นวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรมว่าการกระทำของคนของบริษัทขององค์กรจะถูกหรือจะผิดสมควรหรือไม่สมควรนะคะจรรยาบรรณเนี่ยนอกเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากกฎหมายขึ้นมาอีกนะคะการประกอบอาชีพของทุกอาชีพเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเนี่ยประกอบไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดของข้อบังคับของกฎหมายกฎหมายเป็นแค่ข้อบังคับที่เราบอกว่าบุคคลต้องประพฤติปฏิบัติภายในสังคมอย่างไรเราต้องมีกฎระเบียบต้องตามแต่ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมันทำให้บุคคลและองค์กรเข้าสู่ขั้นที่สูงขึ้นนะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะลงสังคมแล้วก็พัฒนาธุรกิจสังคมเรามาดูว่าจรรยาบรรณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทางของความถูกต้องจรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมายอย่าลืมนะคะแต่เป็นข้อผูกพันของจรรยาบรรณกำหนดให้บุคคลในองค์กรและวิชาชีพต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหรือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีลักษณะสำคัญก็คือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยจะเกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆแต่ละวิชาชีพก็มีจรรยาบรรณที่ต่างออกไปนะคะร่วมกันสร้างจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของวิชาชีพนั้นๆจรรยาบรรณธุรกิจคือมาตรฐานการประพฤติที่ดีและกำหนดให้บุคคลในองค์กรซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดนะคะจรรยาบรรณธุรกิจเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่คือป้องกันการประพฤติในทางที่ผิดหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนบุคลากรทั้งกรรมการบุคลากรในบริษัทและตัวนโยบายบริษัทเองเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็นโยบายนะคะการจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปก็คืออันที่1 นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลกอย่าลืมนะคะเราเป็นนักการตลาดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนะคะเราเป็นนักการตลาดเราต้องมีความสามารถในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะทีนี้เรามาดูต่อว่านอกจากจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัวนักการตลาดเองแล้วต้องมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมเราต้องมีการดำเนินกิจกรรมการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมโดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทยและเรามาดูต่อนะคะว่าจรรยาบรรณข้อที่3คืออะไรการรับผิดชอบ
ต่อผลการกระทำของตัวเองเราต้องพยายามทุกวิธีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของตนเองเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวมเราต้องมั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียนอกจากต่อตนเองแล้วต้องต่อบริษัทแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเราเป็นนักการตลาดแล้วเนี่ยจรรยาบรรณนักการตลาดเนี่ยในมุมเชิงลึกเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของลูกค้าอย่างที่สองคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เที่ยงตรงไม่หลอกลวงไม่โฆษณาเกินจริงและถ้ามีปัญหาหรือข้อควรระวังเราต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ควรหลบหรือซ่อนข้อมูลที่อาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะส่วนข้อ3ให้บริการหลังการจำหน่ายตามสมควรหมายถึงเมื่อเราให้สินค้าหรือบริการนำส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องมีการบริการหลังการขายเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนะคะรวมถึงการบริการดัดแปลงแก้ไขและรับเรื่องร้องทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์ถ้าลูกค้ามีปัญหาเราต้องช่วยลูกค้านะคะแล้วเราต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูการตั้งราคาบ้างนะคะตั้งราคาเป็นยังไงเราต้องไม่รวมกลุ่มกันตั้งราคาหรือเราต้องไม่สมรู้ร่วมคิดการเห็นในการกำหนดราคาที่ทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้ซื้อนะคะอย่ารวมกลุ่มกันขึ้นราคาสินค้าอันที่สองเราต้องกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการตลาดอย่างเป็นธรรมนะคะไม่ว่ากับทั้งลูกค้าที่เราจะตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมและกับผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเราต้องมีการกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะคะทีนี้เรามาดูการจัดจำหน่ายบ้างการจัดจำหน่ายจริยธรรมจรรยาบรรณนักการตลาดในการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราไม่กักตุนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสินค้านั้นๆขาดแคลนโดยเราจะเห็นได้ในช่วงฤดูต่างๆหรือล่าสุดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนนะคะเราต้องไม่กักตุนสินค้าและไม่ผูกขาดช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อไปเรามาดูว่าแล้วมีอะไรอีกด้านการส่งเสริมการขายเวลาเราทำโฆษณาในโซเชียลมีเดียเวลาเราทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเราต้องเว้นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเราละเว้นวิธีการส่งเสริมการขายที่เป็นการหลอกนะคะด้านการวิจัยตลาดละเว้นการแอบอ้างการวิจัยตลาดเพื่อใช้ในการขยายสินค้าและบริการหรือกระดมทุนเพื่อกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเวลาเราทำวิจัยตลาดเนี่ยเราต้องไม่แอบอ้างและเราต้องไม่ยอมให้ใครเอาข้อมูลเราไปแอบอ้างด้วยแล้วก็ละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์และไม่นำข้อมูลวิจัยของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตในทุกกรณีนะคะอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะเมื่อเราวิจัยทำการวิจัยการตลาดเนี่ยเมื่อเราไปขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือคนที่เราคิดว่าจะเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยอย่างแรกอ่ะเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลว่าเราเอาข้อมูลอันเนี้ยของสินค้ามาเล่าให้เขาฟังแล้วเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลที่เขาให้เรามาด้วยว่านี่เป็นข้อมูลความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการที่เขามีแล้วข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องไม่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะเราขออนุญาตขอคอมเมนต์ขอข้อมูลส่วนตัวจากคนที่เราไปขอข้อมูลลูกค้าแล้วมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและอาจจะมีผลทางกฎหมายPDPA ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะการวิจัยตลาดเนี่ยเวลาเราทำจรรยาบรรณในเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะมันจะมีผลกระทบต่อ supply chain ทาง supply chain เลยค่ะทีนี้อันสุดท้ายเรามาดูว่าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสัมพันธภาพขององค์กรเวลาเราเป็นนักการตลาดนะคะเรามีการคุยระหว่างองค์กรเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะรักษาความลับของข้อมูลทางองค์กรไม่นำไปเปิด
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในทางที่อาจทำให้เกิดองค์กรได้รับความเสียหายรวมทั้งเมื่อเราลาออกจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเนี่ยข้อมูลทางการตลาดของบริษัทที่เราเคยทำงานอยู่เราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับบริษัทที่เราทำงานหลังจากที่เราไปทำงานเป็นบริษัทถัดไปหรือเราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะอันที่2คือต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมข้อ3คือไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆเราต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นและองค์กรเพราะนั้นเราต้องไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆหรือความบังเอิญเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับองค์กรหรือผู้อื่นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเราต้องขออนุญาตและให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงานซะก่อนค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคำถามที่ยากที่สุดคือเราจะปลูกอะไรกันดีล่ะเพราะว่าการทำการเกษตรเพื่อหวังรายได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะครับเมื่อปลูกไปแล้วขาดทุนและไม่เป็นอย่างที่หวังจะทำอย่างไรเอาละครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับหญิงแกร่งท่านนึงนะครับที่สู้ชีวิตดิ้นรนในเรื่องของการเกษตรมาพอสมควรเลยนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราไปรับชมกับเขากันเลยนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนในช่วงเช็คอิน

0: ผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะไม่ยอมรับความผิดหวังแต่สำหรับพี่เรียมทองคำเจ้าของสวนอุ่นเรียมออร์แกนิกตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านการลองผิดลองถูกทำการเกษตรกับพืชมาหลายชนิดไม่เคยย่อท้อกับความผิดหวังเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ปี39ค่ะ39เนี่ยย้ายเข้ามาก็ทำสวนช่วงแรกเป็นสวนส้มค่ะพอทำส้มแล้วส้มมันไม่ดีทำได้3-4ปีแล้วก็เปลี่ยนพอดีว่าสามีค่ะเขาไปศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้เราทำหลายๆอย่างแล้วอะผลผลิตกับความคุ้มค่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่เหมาะกับที่นี่เป็นดินเหนียวเลี้ยงสัตว์ไม่ดีค่ะแล้วมะพร้าวน้ำหอมก็ราคาไม่ค่อยดีช่วงนั้นพอดีเรามีโครงการจากทางเกษตรและสรรพากรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าทำผักดีไหมเราก็อ่านมาศึกษาเรื่องการทำผักตอนแรกเราทำผักเคมีส่งบริษัททำอยู่ได้หลายปีอยู่แต่นี่สามีอ่ะเขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตเราก็เลยปรับเปลี่ยนลดการทำงานเรื่องเลี้ยงสัตว์ลงแล้วก็หันมาทำผักอย่างเดียวแล้วเราก็มา

0: ขายเป็นผักปลอดสารพิษแล้วพอรู้สึกว่าแรงงานเราไม่พออ่ะเราต้องปลูกผลไม้แล้วก็หันมาดูเป็นผลไม้พวกกล้วยพวกฝรั่งทดลองทำอย่างละหน่อยละหน่อยเลยค่ะทีนี้ฝรั่งเนี่ยมันได้ผลผลิตที่ดีสามารถมีได้ทั้งปี
1: สวนพุนเรียมออร์แกนิกมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่โดยแบ่งเป็นปลูกฝรั่งบนพื้นที่4ไร่ปลูกฝรั่ง30สายพันธุ์จำนวน400ต้นซึ่งมีพันธุ์กิมจูอยู่300ต้นอีก100ต้นเป็นพันธุ์ชมพูพันธุ์ทิพย์พันธุ์หวานพิรุณพันธุ์ทับทิมสยามพันธุ์ฝรั่งขี้นกและพันธุ์อื่นๆปลูกหม่อนพื้นที่1ไร่จำนวน200ต้นปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่1ไร่พื้นที่ที่เหลืออีก2ไร่จะเป็นบริเวณบ้านและบ่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทั้งปีค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เรียมไม่เคยมีคำว่าท้ออยู่ในหัวใจเลยพี่เรียมได้ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองในการเป็นเกษตรกรและพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับพี่เรียมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีแนวคิด3อย่างนะครับก็คือความไม่ท้อความขยันและการลงมือทําซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับชีวิตจะไม่ตกอับอย่างแน่นอนเลยแหละครับเอาละครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกนะครับไปบุกสวนฝรั่งนะครับไปดูกันว่าการปลูกฝรั่งในแบบฉบับของพี่เรียมนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามครับในช่วงซูมอิน
3: Zoom in.

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ในสวนฝรั่งของพี่เรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคนที่อยู่ข้างๆผมนั้นก็คือพี่เรียมนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าผมเนี่ยอยากจะเริ่มปลูกเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: โอ้ถ้าพวกพันธุ์ฝรั่งตอนนี้มันมีอยู่2แบบนะคะที่จะปลูกเนี่ยมันจะแบบเพาะเม็ดกับกิ่งตอน
0: ครับ
1: ค่ะถ้าง่ายๆคือเราเลือกปลูกแบบจะทันได้ผลทันเร็วเนี่ยต้องเป็นพันตอนค่ะต้องตอนมา
0: คือฝรั่งนี่ตอนได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เนื้อเยื่อผมไม่แน่ใจก็คือตอนเหมือนตอนกิ่งพันธุ์
1: เหมือนกัน
0: เลยครับ
1: ปกติส่วนเราเน
0: ี่
1: ย
0: การออกผลเนี่ยคือตอนเร็วกว่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีการปลูกและการตอนแล้วดินที่เตรียมนะครับพี
1: ่ดินที่เตรียมก็จะเป็นร่วนร่วนซุยๆค่ะฝรั่งจะชอบดินร่วนซุยค่ะไม่ชอบเฉอะแฉะไม่ชอบแฉะ
0: หลังจากมีดินแล้วมีที่แล้ว มีพันธุ์แล้วพันธุ์ที่ได้มานี่คือเป็นพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พันธุ์ที่ได้มา
0: หรือว่าซื้อมา
1: ส่วนตอนแรกเลยแล้วก็จะไปซื้อมาก่อน
0: ครับ
1: ซื้อมาเป็นต้นพันธุ์อย่าเดี๋ยวนี้ถ้าพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ดีๆเนี่ยมันมีราคาถึง 2,000 3,000
0: กิ่งพันธุ์นะคร
1: ับ ค่ะ
0: โอ้เฉพาะกิ่งพันธุ์ที่ซื้อมา
1: ต้นนั้นน่ะ 2,000
0: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นกิ่งพันธุ์แรก
1: ใช่
0: จะสังเกตเห็นว่าต้นใหญ่กว่าที่อื่นเลยนะครับต
1: ้
0: นอื่นก็เป็นต้นเล็กๆเนาะ
1: อันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ใช่กิ่งพันธุ์แรกแต่เป็นต้นพันธุ์ที่เราเริ่มสะสมเมื่อสัก2ปีก่อนเพราะว่าอร่อยมากเป็นพันธุ์ลูกผสมหงเป่าสือจะลูกผสมระหว่างไทยกับไต้หวันจะมีเนื้อสีแดงข้างในข้างนอกเป็นสีเขียวแต่ว่าข้างในเนี่ยเม็ดจะแทบไม่มีเลย
0: ครับ
1: อร่อย
0: ก็คืออ
1: ร่อยกว่าแอปเปิ้ล
0: โถจริงเหรอฮะอยากจะลองกินจริงอยากรู้เหลือเกินเลยครับว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยมีอายุการใช้งานยังไงครับกี่ปีหรือว่า
1: ต้นพันธุ์ฝรั่งอ่ะที่คนอื่นเขาว่านะเขาว่าจะปลูกประมาณได้สัก5ปีแต่ต้นพันธุ์ที่เราปลูกมาเนี่ยเกือบ10ปีและต้นแรกที่เราปลูกยังมีชีวิตอยู่เลย
0: ก็ยังออกผลได้เหม
1: ือ
0: นรสชาติไม่ต่างเลยใช่มั้ยคร
1: ับ ใช
0: ่พอปลูกเป็นกิ่งพันธุ์แล้วเนี่ยเราขยายพันธุ์ยังไงตอนกิ่งอย่างที่พูดเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมล็ด
1: ตอนกิ่งค่ะอย่างต้นเนี้ยเราซื้อมาปลูกต้นนึงต้นเดียวเท่านั้นต้นละ 2,000 เสร็จแล้วเราก็ตอนตอนนี้เราตอนได้หลายต้นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สังเกตเห็นว่ามีไม้แบบค้ำยัน
1: ใช่ๆเพราะว่า
0: ช่วงนี้มีประโยชน์ช่วยยัง
1: ไงครับพี่เพราะว่ากิ่งตอนที่บอกว่ามันเป็นกิ่งตอนเนี่ยรากแก้จะไม่มีถ้าโดนลมโดนอะไรมันจะโค่นง่ายเรา

0: ต้องค้ำไว้พอฝนตกต้องวิ่งมาดูต้นนี้ก่อนค่ะ
1: เป็นห่วงใช่ไหม
0: เป็นห่วงมันมาก
1: พอเราได้กิ่งพันธุ์แล้วมีดินเตรียมปลูกแล้วขั้นตอนการปลูกนี่ยากไหมพี
0: ่ไม่ยากค่ะฝรั่งเป็นอะไรที่ปลูกง่ายค่ะก็คือเราเตรียมหลุมขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือเราจะมีปุ๋ยหมักทำไว้เอง
1: ครับ
0: ง่ายๆเศษใบไม้ใบหญ้ากับขี้วัวมูลวัวแล้วก็หมักทิ้งไว้ให้มันไม่ร้อน
1: ก็เอาไปปลูก
0: เอาใส่ก้นหลุมไปหนึ่งไม่มากแล้วก็เอาต้นพันลงไปปลูกเราก็จะมีการปลูกแล้วเว้นระยะห่างไม่เกิน3เมตรที่สวนเรานี่เราดูแล้วอยู่ที่2เมตร50จะเหมาะแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ
1: เมื่อกี้เดินดูแล้วมีฝรั่งเยอะพอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่คนทำกี่คนพี่
0: ถ้าคนดูแลฝรั่งเนี่ยก็มีคนนี้และคนเดียว
1: ดูแลคนเดียวด้วย
0: คือว่าเราจะเนี่ยหอคอยหอคอยอะไรเงี้ยความคนเดียวแต่ถ้าเกิดตัดต้นหรืออะไรเงี้ยน้องชายจะมาช่วย
1: ก็คือช่วยกันทำในครัวเรือนไม่กี่คน 2-3 คน
0: ใช่ไม่จ้าง
1: แล้วก็มีฝรั่งเยอะพอสมควรเลยความต้องการนี่คือแบบมากไหมครับผลผลิตมากกว่าความต้องการไหม
0: ตอนนี้ทำไม่ทัน
1: ไม่ทันเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมีการห่อทุกต้นเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีสัญลักษณ์ว่าต้นนี้จะเก็บได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีวิธีการจัดการยังไง
0: มีวิธีการว่าพอเขาลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักเราจะดูสังเกตดูว่ากิ่งมันจะโน้มลงจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเราเริ่มปีนี้ปีที่9ตอนค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราทำปลูกส้มปลูกมะพร้าวน้ำหอมทำผักGAP แบบผักที่ใช้สารเคมีได้ส่งบริษัทอะไรเงี้ยทำมาหมดแล้ว
1: ปัญหาที่ตามมาครับหลายๆคนเนาะที่เป็นเกษตรกรก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวกสิ่งรบกวนต่างๆมแมลงอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมีบ้างไหมฮะ
0: มีค่ะ
1: มีเยอะไหมครับ
0: ตัวฝรั่งก็จะมีหนอนที่สำคัญคือหนอนจากมแมลงวันทองเขาจะมาเจาะผลถึงต้องมีการห่อเราจะห่อสองชั้น
1: ครับ
0: นี่ค่ะห่อถุงแล้วก็มีห่อกระดาษ
1: เพื่อการ
0: กันแมลงวันเนี่ยค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ยังมี
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าเพี้ยแป้งมันจะเกาะที่ใบขาวๆอ่ะค่ะแล้วฝรั่งเนี่ยเราต้องรีบมาห่อช่วงมันลูกเท่าบ้องมือเนี่ยค่ะถ้าใหญ่จะไม่ทันละจะมีหนอนมีแมลงมาเกาะเขาแล้วเราก็ไม่ได้ห่อไปแล้วก็ไม่ได้ลูกที่จะเก็บได
1: ้แล้วใน1วันหรือว่า1อาทิตย์ครับเก็บเกี่ยวผลผลิตทีนึงอ่ะ
0: เราก็จะเก็บ2หนทุกวันอาทิตย์กับวันพุธ
1: สองครั้งต่อสัปดาห์
0: เพื่อจะขายวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะ
1: อาทิตย์พุธจันทร์พฤหัสวันที่เหลือทำอะไรฮะ
0: ก็เข้าสวนนี่ค่ะมาห่อฝรั่งเนี่ยค่ะคือว่าเราก็จะอาศัยเราก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะเขาเข้ามาเนี่ยห่อสักร้อยลูกอะไรเงี้ยวันนี้มาแบบห่อแทบทุกวันนะคะ
1: เพราะว่าผลผลิตมันออกมาทุกวัน
0: ใช่คือว่ามันมีผลว่าถ้าเราห่ออย่างเงี้ยฝรั่งเราจะมีเรื่อยเก็บได้ตลอดถ้าเราแบบมาห่อทีนึงเป็นพันลูกต่อวันเงี้ยเราเก็บไม่ทันเก็บขายไม่ทัน
1: อธิบายการห่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่า
0: อ๋อ
1: เอาเดี๋ยวผมเลือกลูกเลยได้ไหม
0: ได้ห่อได
1: ้ไหมครับ
0: ยังไม่ได้ค่ะนี่มันยังไม่ดอกมันยังไม่บานเลยค่ะอันนี้คือดอกมันยังตูมอยู
1: ่ตรงนี
0: ้นี่ค่ะ
1: อ๋อนู่นอันนู้นห่อได้ไหมฮะ
0: ตรงนี้ลูกเลยนี่ค่ะลูกตัวนี้ก็ตัวนี้ได้ค่ะเนี่ยตัวนี้ก็พอได้อยู่จะเล็กไปนิดนึง
1: อย่างเงี้ยฮะ
0: นะคะได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้แล้ว
0: ส่วนเรา
1: เลือกลูกได้แล้ว
0: เนี่ยลูกเท่านี้เราจะเอาถุงพลาสติกค่ะ
1: ที่เมื่อกี้ผมเห็นพี่ต้องหักอันนี้ออกด้วยเหรอ
0: ค่ะที่ส่วนเราจะเอาออกเพราะว่าพวกมดแมลงอะไรเงี้ยชอบมาอย
1: ู
0: ่แล้วมันจะดูแลง่ายกว่า
1: ครับ
0: บางส่วนเขาก็ไม่เอาออก
1: ห่อก็คือมัดตามรอยของถุงนี่เลย
0: อันนี้ค่ะชั้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีกระดาษค่ะกระดาษ
1: อันนี้พกติดตัวมาด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีนี่อันนี้เป็นกระดาษที่เขารีไซเคิลค่ะ
1: อ๋อต้องเป็นรีไซเคิลด้วย
0: ส่วนเราจะไม่เน้นซื้อค่ะ
1: ครับแล้วมันใช้ได้กี่รอบแล้วพี่
0: ใช้ได้ก็จะ2รอบได้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็พออย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็ แม็ก
1: แม็กไ
0: ซนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วโอ้ลูกนึงก็ใช้
0: แต่อันนี้ก็อีก2เดือนก็เตรียมมาเก็บค่ะ
1: ครับพอสังเกตว่าหนักแล้วปุ๊บ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเก็บเลย
0: มันจะลูกใหญ่แล้วมันจะหนักถ่วงลงค
1: ่
0: ะ
1: พอเก็บแล้วไอ้ตรงนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้ต่อถ้าไม่ฉีกขาด
0: ถ้ามันไม่ขาดค่ะ
1: นี่เวลาฝนตกแล้วพี่
0: ตัวนี้มันจะมีความมันๆอยู่ค่ะ
1: แต่มัน
0: ก็จะการฝนได
1: ้ป้าเดี๋ยวเราไปทำลูกอื่นกันต่อดีกว
0: ่
1: าเนี่ยเดินดูเนี่ยยังมีอีกหลายลูกเลยที่ยังไม่ได้ห่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกนี้ใช่ไหมลูกน
0: ี้ใช่ใช่
1: ลูกนี้เนี่ยผมดูเสร็จละเริ่มมีประสบการณ์ละเดี๋ยวผมห่อเลยนะอันนี้ใส
0: ่ใส่ค่ะ
1: ใส่เข้าไปใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ใบนี้ต้องเด็ดออกไหม
0: ไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่พยายามเอาแต่ลูกค่ะแล้วก็ผูกเที่ยวเดียวพอทบเดียวพอเสร็จแล้วก็เอากระดาษค่ะกระดาษนี่เอาห่อไปที่ใบได้ค่ะเอาไปตรงขั้ว
1: ก็ไปเลยค่ะก็แม็ก
0: แล้วก็เอาแม็กมาแม็กค่ะค่ะ
1: สองอันไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วไม่ยากนะครับง่ายโอ้เมื่อกี้เห็นเรามีหลายลูกที่ยังไม่ห่อ
0: ใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็จะออกมาห่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ
1: ตัดนี้เลย
0: ค่ะตัดไปเลยแล้วอย่างเนี้ยอย่างกิ่งอันเนี้ยก็ไม่ต้องหักได
1: ้คือดูยังไงอ่ะจะตัดอ่ะอยาก
0: คือว่าบางทีอ่ะเนี่ยที่เรามีลูกเก็บลูกแล้วมันถึงจะแต่งออกถ้ายังมีอย่างมีดอกอย่างเงี้ยยังไม่ต้องค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้ามันออกลูกแล้วนี่มันจะไม่มีโอกาสออกอีกแล้ว
0: ถ้ามันออกลูกแล้วมันมีโอกาสออกอีกแต่ว่ากิ่งเนื่องจากกิ่งมันเล็กแล้วถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเล็กลงไปอีกเราต้องตัดออกเพื่อให้ต้นเขาได้ด
1: ู
0: ค่ะได้ค่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันเล็กเกินเนี่ยก็ตัดออกก็ได้เพราะว่าเวลามีลูกแล้วอาจจะลูกไม่สมบูรณ์
1: เอาโดยรวมเลยแล้วกันตั้งแต่ปลูกยันเก็บผลผลิตไปขายเนี่ยครับใช้เวลาประมาณกี่วันพี
0: ่ตั้งแต่ปลูกถ้ารอบแรกเลยนะคะพอเริ่มสักน่าจะเป็นปีค่ะ
1: เป็นปี
0: เพราะว่าช่วงแรกๆเขาจะออกลูกน้อยแต่ก็ได้ลูกนะแต่มันน้อยจนเราคิดผลผลิตไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่
1: ผมเริ่มปลูก1ปีนี้ผมสามารถ
0: ก็มี
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่มีแล้วค่ะ
1: แล้วหลังจากที่พอออกล็อตแรกเนี่ยล็อตต่อไปเนี่ยห่างกันเนี่ยใช้เวลา
0: คือชื่อของเราคือจะมีตลอด
1: มีตลอดเลย
0: ทั้งปีเลยมีมากมีน้อยมีตั้งแต่10โลไปยัน100โลค่ะเวลาเราเก็บอ่ะมันแล้วแต่เป็นช่วง
1: ผมยังไม่ถามพี่เหลี่ยมเนาะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายที่ไหนยังไง
0: ตอนนี้ขายอยู่ที่ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
1: เอาครับเดี๋ยวสุดท้ายครับให้พี่เรียมฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจครับอยากจะมาดูรายการอยู่เนาะ อยากเห็นการทำงานหรือว่าจะเข้ามาที่สวนแห่งนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ก็เราก็จะมีทาง LINE ทาง Facebook ค่ะหรือไม่ก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
1: ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยนะครับพี่เรียมฝากไปแล้ว คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้มายืนคุยกับพี่เรียมนะครับที่สวนคุณเรียมออแกนิกครับก็ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุเลยนะครับต้องบอกว่าการทำการเกษตรเนี่ยต้องควบคู่กับการเหนื่อยเนาะแล้วก็หลายอย่างมีปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆนะครับสภาพดินฟ้าอากาศฝนน้ำเกิดการแล้งขึ้นมาเนี่ยก็บางคนถึงขั้นถอดใจเลยทีเดียวนะครับแต่การคุยกับพี่เลียมในวันนี้ครับทำให้ผมทราบว่าพี่เลียมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจนฝ่าฟันมาได้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่เลียมเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งเลยนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณพี่เลียมมาณโอกาสนี้นะครับในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมช่วงโกกีนครับที่สวนของพี่เลียมนะครับยังมีการทำปุ๋ยหมักซึ่งเอาไว้ใส่พืชผักผลไม้ของตนเองอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปรับชมกันเลยครับ Go Green

0: วนคุณเรียมออร์แกนิกมีเทคนิคภูมิปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งยึดหลักความพอเพียงไว้เป็นพื้นฐานและได้ทำการศึกษาจนได้สูตรการทำปุ๋ยหมักที่ไว้ใช้สำหรับสวนฝรั่งโดยเฉพาะไปติดตามคุณนิรันดร์กลิ่นจันทร์น้องชายของพี่เรียมกันดูนะคะว่ามีเคล็ดลับในการทำปุ๋ยหมักอย่างไร
1: อันนี้ก็คือ

0: มักที่เราใช้ใส่ต้นฝรั่งและผลไม้ต่างๆก็จะใช้ขี้งัวเป็นหลักใช้ขี้งัว1ส่วนกับวัสดุอื่นอีก2ส่วนไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่แห้งๆเอามาหมักรวมกันก็จะได้ปุ๋ยที่เราไปใส่ต้นฝรั่งได้ก็เทขี้งัวก่อนนี่ใส่เป็นชั้นๆนะครับใส่ขี้งัวปุ๊บก็จะต้องใส่ใบไม้ตามไปให้มันทับกันเป็นชั้นๆเราจะได้ไม่ต้องคุกนะครับทิ้งไว้1เดือนก็จะเอาปุ๋ยหมักอันนี้ไปใส่ได้
1: เคล็ดลับของปุ๋ยหมักตัวนี้ก็คือว่าจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในขี้วัวมาย่อยใบไม้ให้เกิดการย่อยเร็วขึ้นและย่อยใบไม้ที่ตกลงโคนต้นเมื่อจุลินทรีย์ย่อยใบไม้หมดแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่บำรุงต้นของฝรั่งต่อไปให้ใส่ปีละ2ครั้งครั้งละ10โลต่อต้นจะทำให้ได้ผลผลิตฝรั่งที่มีคุณภาพนอกจากการทำปุ๋ยหมักแล้วที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกยังมีการสาธิตการทำดินปลูกผักอีกนะคะ
0: นี่เราจะสาธิตวิธีทำดินปลูกผักเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับอันนี้ในส่วนผสมของดินปลูกผักของเราก็มีทูบฤาษีตัวนี้นะครับแล้วก็วัสดุสับจะเป็นต้นไม้ใบไม้อะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็มีทางมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวก็ได้ตับเหมือนกันปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยหมักจากขี้งัวแล้วก็มีน้ำหมักจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านไอเศษพวกเศษอาหารนะครับก็อัตราส่วนในการใช้คือเราจะใช้ดินเก่า10ส่วนกับดินใหม่3ส่วนอันนี้ก็คือดินใหม่ที่เราใส่3ส่วนครับให้ผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่แล้วก็คุกผสมกันคุกกลับไปกลับมาสัก3เที่ยวเพื่อให้ปุ๋ยกับดินเข้ากันเมื่อเราคุกผสมดินเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มปลูกได้เลยครับโอเคก็วิธีปลูกก็ใส่ดินให้เต็มกระบะตามนี่นะครับอันนี้เริ่มปลูกเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ครับวิธีการปลูกแบบนี้ปลูกผักได้หลายหลากเช่นผักกาดหอมผักสลัดผักกวางตุ้งแล้วผักใบต่างๆรดน้ำแล้วก็ไว้ในร่ม1อาทิตย์ที่เหลือยกออกแดดก็เป็นเสร็จเรียบร้อยก็มีการฉีดสารไล่แมลงบ้าง
1: เคล็ดลับจากสวนคุณเรียมออร์แกนิกยังไม่หมดแค่นี้นะคะการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
0: การทำสมุนไพรใช้ฉีดผักของเราก็มีใช้สมุนไพรทั้งหมด4อย่างอย่างแรกก็คือหนานเฉาเว่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ก็คือใบน้อยหนาก็ประมาณนี่แหละครับโดยประมาณไม่เยอะมากตัวนี้ก็คือต้นแปะตำปึงครับนี่นะครับประมาณน่าจะ100กรัมส่วนใบยาสูบเนี่ยธรรมดาแล้วจะต้องใช้ใบแห้งพอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมใบ

แห้งไว้ก็ใช้ใบสดก็ได้จะสู้ใบแห้งไม่ได้เท่านั้นเองจริงๆก็ใช้ได้ใบสดก็ใช้ได้ถ้าไม่มีใบแห้งครับทั้งหมดก็แค่นี้นะครับแล้วผมจะเริ่มทำเลย

0: ถ้าไม่มีเครื่องบดใช้มีดสับหยาบก็ได้นะครับหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ถังแล้วก็เติมน้ำแช่ทิ้งไว้24ชั่วโมงน้ำก็ประมาณ20ลิตรแล้วก็เอาแต่น้ำไปฉีดก็ปิดฝาทิ้งไว้เท่านั้นเอง
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมการทำปุ๋ยหมักการทำดินปลูกผักและการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้จากสวนคุณเรียมออร์แกนิกถ้ายังไงลองไปทำกันดูนะคะ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้มาที่สวนของคุณเรียมออร์แกนิกครับซึ่งคุณเรียมเขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าคนที่อยากจะทำหรือว่าทำอยู่แล้วนะครับอยากให้ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ยังจะประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Smart Green ได้นะครับทางช่อง STOU Channel นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage STOU Channel และ YouTube Fanpage STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ยความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทร02503-3577 02504-8046-9
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

สร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

วยที่14เรื่องการชำระหนี้และการปลดหนี้สำหรับหน่วยนี้ครับนักศึกษาจะมีทั้งหมด2ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องของการปลดหนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่14นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ในเรื่องของการปลดหนี้นั้นนะครับมันก็เป็นเหตุที่ทำให้หนี้ระงับสิ้นไปนะครับดังนั้นทั้ง2เรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับสำหรับตอนที่1การชำระหนี้ก็จะมีเรื่องนะครับอยู่หลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับจะเป็นเรื่องของผู้ชำระหนี้นะครับผู้รับชำระหนี้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้หลักฐานแห่งการชำระหนี้การจัดสรรในกรณีที่หนี้มีหนี้หลายรายนะครับหรือแม้แต่หนี้รายเดียวแต่มีหลายรายการที่ต้องชำระนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจะต้องชำระอะไรก่อนหลังนะครับแล้วผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายของตอนที่1ก็คือเรื่องการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะครับในเรื่องแรกครับเรื่องผู้ชำระหนี้มีมาตรา314แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ว่าอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการชำระหนี้นั้นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไม่จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าในประเด็นของผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้างหนึ่งก็คือตัวลูกหนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับสองก็คือบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้และไม่ใช่ลูกหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้ชำระเช่นวัตถุแห่งหนี้เป็นการกระทำลูกหนี้จะต้องกระทำการด้วยตนเองนะครับลูกหนี้ไปรับจ้างเขานะครับเป็นนักร้องเนี่ยนะไปรับจ้างเขาต้องไปร้องเพลงในงานวันเกิดของเจ้าหนี้อย่างนี้เนี่ยจะให้บุคคลภายนอกไปชำระหนี้แทนเนี่ยไม่ได้นะครับหรือหนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงดเว้นการกระทำที่ลูกหนี้จะต้องงดเว้นการกระทำนะครับอันนี้บุคคลภายนอกก็จะมาชำระไม่ได้หรือจะขัดกับเจตนาที่คู่กรณีได้แสดงไว้นั่นก็หมายความว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้เขาตกลงกันนะครับว่าลูกหนี้ต้องมาชำระหนี้เองจะให้บุคคลอื่นมาชำระไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงอันนั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียคือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความยินยอมของลูกหนี้ด้วยนะครับนั้นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยถ้าลูกหนี้ยินยอมให้มาชำระก็ทำให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องผู้รับชำระหนี้มีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา315นะครับและมาตรา316นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ1ก็คือตัวเจ้าหนี้เองแน่นอนว่าเจ้าหนี้นะครับผูกพันนะครับในหนี้กับลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็แน่นอนเป็นผู้ที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้

2บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นเจ้าหนี้เขาแต่งตั้งตัวแทนให้รับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นนี้ตัวแทนก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับตัวแทนแล้วหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะครับ3บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้แต่เจ้าหนี้ให้สัตยาบันครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไป 20,000 พอถึงกำหนดชำระเราไปที่บ้านเจ้าหนี้ไม่เจอเจ้าหนี้เจอแต่แม่ของเจ้าหนี้เราก็เอาเงินไปชำระหนี้ให้กับแม่เจ้าหนี้ 20,000 ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้แล้วแม่ของเจ้าหนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของเจ้าหนี้แต่ถ้าปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยเจ้าหนี้ยอมรับนะพอเจ้าหนี้กลับมาจากที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเงินจากแม่ตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทักท้วงไม่ว่ากล่าวอะไรนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายละเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะแล้วเจ้าหนี้ได้ให้สัตยาบันการชำระหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะหนี้ก็ระงับสิ้นไปด้วยการชำระหนี้ดังกล่าวนะครับ4ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้เป็นยังไงครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้หมายความว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับมูลหนี้นั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจในการรับชำระหนี้นะครับเช่นผู้เช่าบ้านนะในขณะที่ลูกหนี้มาทำละเมิดเป็นเหตุให้บ้านนั้นเสียหายลูกหนี้เตะฟุตบอลก็ไปโดนกระจกบ้านเขาแตกหักเสียหายลูกหนี้ก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่อยู่ในบ้านนั้นซึ่งจริงๆคนนั้นไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นเพียงผู้เช่าบ้านก็มาอีกทีนึงแต่ลูกหนี้ไม่รู้อ่ะลูกหนี้ก็ไปชำระให้เขานะครับอย่างนี้การชำระหนี้ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับได้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเขาค่อยมาเรียกเอาเงินนั้นนะจากผู้เช่าบ้านอีกทีนึงนะครับอันนี้เรียกว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยเป็นผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นะครับซึ่งในบทบัญญัติของมาตรา316บัญญัติว่าถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ท่านว่าการชำระหนี้จะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำโดยสุจริตก็คือเขาชำระไปโดยเขาไม่รู้เขาคิดว่าคนคนนั้นเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนั่นเองนะครับการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จครับกฎหมายก็บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่ามาตรา318นะครับบอกว่าบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้แต่ความที่กล่าวมานี้ท่านมิให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธินั้นสิทธิ์เช่นนั้นหามีไม่หรือไม่รู้เท่าถึงสิทธินั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนเป็นยังไงครับเรื่องนี้หลักก็คือว่าบุคคลที่เขาถือใบเสร็จนะครับเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับเว้นแต่บุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นมีคนเอาสินค้ามาส่งให้เราตามที่เราสั่งซื้อไปแล้วเขาก็ถือใบเสร็จมาด้วยแล้วเราก็ไปชำระหนี้ให้กับบุคคลคนนั้นนะครับนั้นบุคคลผู้ชำระหนี้นะไม่รู้ว่าคนคนนั้นนะไม่มีสิทธิ์รับชำระหนี้แต่เขาถือใบเสร็จมานะครับดังนั้นเมื่อไปชำระหนี้ให้เขานะครับโดยไม่รู้นั้นการชำระหนี้ก็ทำให้หนี้นั้นระงับได้นะครับอธิบายอีกทีว่าหลักก็คือว่าบุคคลผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้อยู่แล้วว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นรู้อยู่แล้วนะแล้วไปชำระหนี้ให้เขาอย่างนี้นี่ไม่ระงับหรือบุคคลผู้ชำระหนี้ไม่รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนนะในใบเสร็จเนี่ยเขาเขียนข้อความอยู่แล้วว่าอย่าชำระหนี้ให้กับคนที่ถือใบเสร็จให้ชำระหนี้ให้กับคู่สัญญาโดยตรงนะครับแต่เราไม่ได้อ่านด้วยเนี่ยเราก็จ่ายเงินให้กับคนที่ถือใบเสร็จไปอย่างนี้เท่ากับประมาทเลินเล่อนะเช่นนี้หนี้ไม่ระงับนะครับนั้นสรุปอีกทีว่าการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จเนี่ยนะครับการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จจะมีผลเป็นการชำระหนี้ที่สมบูรณ์นั้นผู้ชำระหนี้ต้องได้ชำระหนี้ไปโดยสุจริตคือเชื่อว่าผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับแม้ความจริงเขาจะไม่มีสิทธิ์ก็ตามนะครับโดยที่ลูกหนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์นะครับดังนั้นถ้าชำระไปก็ถือว่าเป็นการชำระอันเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปได้นะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจริงๆเขาก็มาเรียกร้องกับผู้ที่ถือใบเสร็จนั้นต่อไปได้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสถานที่ชำระหนี้นะฮะเวลาก่อหนี้กันแล้วต้องชำระหนี้ที่ไหนครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา324นะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วสถานที่ในการชำระหนี้ก็คือสถานที่ตามที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันไว้

ว่าจะต้องชำระหนี้กันที่ใดถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ครับนักศึกษาให้นักศึกษาดูที่ว่าวัตถุแห่งหนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไหมถ้ามันเป็นการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเช่นนี้กฎหมายก็บัญญัติไว้แล้วว่าสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ก็คือสถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้นั้นนะตกลงซื้อไก่แจ้ของเพื่อน1ตัวนะครับไก่แจ้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีแต่ตอนตกลงกันเนี่ยตกลงกันที่อยุธยานะครับอย่างนี้เนี่ยเวลาถึงกำหนดส่งมอบไก่แจ้ก็ต้องส่งมอบที่นนทบุรีที่สถานที่ที่ไก่แจ้นั้นอยู่ในเวลาที่ก่อหนี้ก็คือสถานที่ที่ทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยตั้งอยู่ได้อยู่ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับถ้าเป็นการชำระหนี้โดยประการอื่นเช่นกู้ยืมเงินเพื่อนเข้ามา 20,000 นะครับอย่างนี้จะต้องชำระหนี้ที่ไหนนะครับกฎหมายบอกว่าต้องชำระสถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้เพราะว่าการชำระหนี้เงินกู้ไม่ใช่การชำระหนี้เฉพาะสิ่งนะไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นจึงต้องชำระที่สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ก็คือภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นะไม่ใช่ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นดำมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายได้กู้เงินในแดงที่กรุงเทพซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นแดงก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้กันที่ไหนนะครับอย่างนี้ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระดำก็ต้องไปชำระหนี้ให้แดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าเป็นภูมิลำเนาของเจ้าหนี้นะครับในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เป็นอย่างไรนะครับมาตรา325ก็บัญญัติในเรื่องนี้ไว้นะครับนะหลักก็คือว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ให้นักศึกษาดูว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาตกลงกันไหมเขาตกลงกันไว้ไหมว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายถ้าตกลงกันก็ตามนั้นครับเช่นตกลงให้เจ้าหนี้จ่ายก็ว่าตามนั้นหรือจะตกลงให้ลูกหนี้จ่ายก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันครับกฎหมายบัญญัติบอกว่าให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้นะครับนั่นเองครับเรื่องที่3เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้ครับก็มาตรา320ได้บัญญัติวางเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้เลยว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไหมนะครับดังนั้นหลักก็คือว่าจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้บางส่วนไม่ได้นะไปกู้ยืมเงินเพื่อนเขา200,000ถึงกำหนดขอชำระแค่แสนเดียวก่อนเนี่ยเจ้าหนี้เขาไม่รับเขาต้องการเอาเต็มจำนวนอย่างนี้เจ้าหนี้เขาก็มีสิทธินะนั้นการที่เราไปชำระเพียงแสนเดียวเนี่ยเป็นการชำระหนี้บางส่วนเนี่ยทำให้เราตกเป็นผู้ผิดนัดได้นะครับ2ก็คือว่าจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ไม่ได้ครับกู้ยืมเงินเจ้าหนี้มา 500,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 ไม่มีเงินจะไปชำระก็ขอชำระด้วยรถเบนซ์ที่ใช้อยู่1คันนะครับแต่เจ้าหนี้เขาไม่เอาเพราะว่ารถเขาเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้ทั้งที่รถเบนซ์คันนั้นจะมีราคามากกว่า 500,000 ก็ตามนะครับเพราะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าหนี้เขาเอาเขายอมรับก็โอเคนะก็ไม่ว่ากันนะถ้าเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยผลก็คือว่าหนี้นั้นจะระงับครับเรามาดูมาตรา321นะครับนั่นคือวรรคหนึ่งบอกว่าถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะครับกู้เงินเจ้าหนี้ 500,000 ถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 นะเอารถเบนซ์ไปชำระเจ้าหนี้ยอมรับก็จบครับหนี้ก็นั้นก็เป็นอันระงับหรือกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีตังค์จ่ายมีพระเลี่ยมทองอยู่1องค์นะครับบอกเป็นหลวงปู่ทวดเจ้าหนี้ดูแล้วเจ้าหนี้เอานะครับพอเอาเสร็จก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกันไว้เจ้าหนี้ก็ไปให้เซียนพระดูเซียนพระบอกว่าจริงๆไม่ถึง 200,000 หรอกองค์เนี้ยราคาแค่ 80,000 เท่านั้นเองอ้าวคราวนี้เจ้าหนี้หวนกลับจะมาเรียกเอากับลูกหนี้ในส่วนที่เหลืออีกหรือส่วนที่ค้างอีกอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่านี่นั้นได้เป็นอันระงับไปแล้วเพราะว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวรรค2กับวรรค3ในเรื่องของมาตรา321นั่นก็คือว่าถ้าเพื่อที่จะทำให้พอใจแก่เจ้าหนี้นั้นนะครับแล้วลูกหนี้เนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี้รับเป็นหนี้ขึ้นใหม่นะตัวเองเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไปตกลงกับเจ้าหนี้รับภาระเป็นหนี้อันที่2ขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าเป็นที่สงสัยว่าลูกหนี้ทำอย่างเนี้ยเพื่อต้องการให้หนี้เดิมเนี่ยระงับหรือเปล่านะครับถ้าเป็นที่สงสัยนะกฎหมายบอกไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้
ก็แปลว่าหนี้เดิมยังอยู่หนี้ใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่ก็ว่ากันกลายเป็นคราวนี้ก็มีหนี้2รายการไปเลยนะครับกรณีที่3อยู่ในวรรคที่3นั่นเองนะของมาตรา321ก็คือว่าถ้าเป็นการชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วครับยกตัวอย่างเช่นกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 ถึงกำหนดตีเช็คจ่าย 200,000 อย่างนี้หนี้ยังไม่ระงับจนกว่าเช็คนั้นจะได้ขึ้นเงินแล้วนะครับถ้าได้ขึ้นเงินครบ 200,000 โอเคหนี้ระงับแต่ถ้ามันเด้งมูลหนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่ระงับสิ้นไปนะถ้าเช็คเด้งนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้ครับมาตรา326ก็จะบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้เอาไว้นะครับเพื่อคุ้มครองลูกหนี้หรือผู้ที่ได้ชำระหนี้นั้นไปนะครับนั่นก็คือว่าแยกเป็นข้อได้ดังนี้ครับข้อ1ก็คือว่าผู้ชำระหนี้เนี่ยนะครับผู้ชำระหนี้ซึ่งอาจจะเป็นลูกหนี้หรืออาจจะเป็นตัวแทนของลูกหนี้ก็ได้นะครับตามที่เราเรียนกันมาตอนแรกแล้วว่ามีใครบ้างนั้นผู้ชำระหนี้เนี่ยเขามีสิทธินะที่จะเรียกให้ผู้รับชำระหนี้ออกใบเสร็จแสดงการรับชำระหนี้ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้สำคัญนะครับเอามาเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนว่าได้มีการชำระหนี้ไปแล้วนะครับ 2. ถ้ามีการชำระหนี้ให้ทั้งหมดและหนี้นั้นได้มีการทำเอกสารให้แก่กันไว้เช่นกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 บาทเขียนหนังสือสัญญากู้ไว้อย่างนี้ผู้ชำระหนี้ชอบที่จะได้รับเวรคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นก็คือขอคืนนะเอาหนังสือสัญญากู้เอาคืนมากลับมานะครับไม่นั้นเดี๋ยวเขาเอามาฟ้องเราอีกนะครับนั้นเอามาซะก่อนหรือมิฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าคืนให้ไม่ได้เขาจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกก็ให้ขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะขีดค่าเพื่อไม่ให้เขานำกลับมาใช้ซ้ำในการมาฟ้องร้องให้เราชำระหนี้นั่นเองนะครับกรณีที่3คือถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นสูญหายเอาเจ้าหนี้บอกเอกสารนั้นสูญหายไปแล้ววันก่อนเดือนก่อนน้ำท่วมนะครับหาไปไม่เจอแล้วคงสายไปกับน้ำแล้วสัญญากู้นั่นนะครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้สูญหายผู้ชำระหนี้ก็ชอบที่จะให้ผู้รับชำระหนี้จดแจ้งการชำระหนี้ลงไว้ในใบเสร็จนะเขียนในใบเสร็จแล้วก็จดแจ้งไปก็ได้ว่าเป็นการได้รับชำระหนี้เงินกู้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปหรือจะเขียนในเอกสารอีกฉบับหนึ่งต่างหากก็ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาหลักฐานมาซะว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวนเท่าใดไปแล้วนะครับในหนี้อะไรนะจะเขียนให้ละเอียดเลยก็ชัดเจนแล้วก็ให้ผู้รับชำระหนี้ลงในมือชื่อไว้นะครับหลักฐานแห่งการชำระหนี้นะในส่วนของกรณีที่เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือกรณีที่มีการชำระหนี้อย่างอื่นที่มันมีกำหนดชำระเป็นระยะเวลานะครับในเรื่องนี้นะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าอย่างนี้ว่าในกรณีที่มีการชำระดอกเบี้ยนะครับหรือชำระอย่างอื่นอันมีกำหนดชำระเวลานะชำระเป็นงวดชำระเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อระยะหนึ่งแล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนไม่ได้อิดเอื้อนก็คือไม่ได้สงวนสิทธิ์ไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์ไม่ได้เขียนอะไรผูกพันไว้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนๆนั้นด้วยแล้วเราจะต้องจ่ายชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดสมมุติทั้งหมดมี12งวดนะตอนนี้เราได้รับใบเสร็จงวดที่5นะแล้วในใบเสร็จงวดที่5ไม่ได้เขียนสงวนอะไรไว้เนี่ยนะครับไม่ได้อิดเอื้อนอะไรไว้ก็ต้องถือว่างวดที่1ถึง4สันนิษฐานชำระไปแล้วนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินนะก็ให้สันนิษฐานว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนะถ้าไม่เขียนอะไรเอาไว้เนี่ยนะครับก็ต้องสันนิษฐานนะว่าได้รับดอกเบี้ยแล้วไอ้คำว่าสันนิษฐานนะครับนักศึกษาก็คือว่ามันเป็นการที่กฎหมายให้สันนิษฐานในเบื้องต้นแต่ถ้ามีการนำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานได้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินแต่ในความเป็นจริงยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ยเลยแล้วเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้แต่ถ้าไม่สามารถเอาพยานหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่บอกว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนั่นเองนะครับและในกรณีที่3ครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้เวรคืนมาแล้วนะสัญญากู้เป็นหนังสืออยู่ที่เจ้าหนี้บัดนี้ได้คืนกลับมาอยู่ที่ลูกหนี้แล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปแต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะย้ำนะถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าหนี้ยังไม่ได้ระงับเพราะยังไม่มีการชำระหนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ไปขโมยสัญญากู้มาจากบ้านของเจ้าหนี้ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าหนี้นั้นก็ไม่ระงับนะครับ
แต่ถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยก็ต้องสันนิษฐานว่านี่ระงับแล้วเพราะว่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ได้เวียนคืน

กลับมาแล้วนะครับเรื่องที่5นะครับเรื่องการจัดสรรชำระหนี้นั่นก็คือในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้หลายรายแล้วมีไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบทุกรายนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา328นะฮะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสรุปหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้ครับว่าถ้ามันมีหนี้หลายรายแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทุกรายนะครับให้นักศึกษาพิจารณาว่า1ลูกหนี้เขาระบุไว้หรือไม่ว่าเขาจะชำระหนี้รายใดก่อนนะถ้าลูกหนี้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนก็ให้หนี้รายนั้นได้เปลื้องไปก่อนคำว่าเปลื้องไปก่อนก็คือได้ชำระไปก่อนนะครับแต่ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนนะครับก็ให้จัดสรรตามลำดับหนี้ดังต่อไปนี้ครับให้ดูว่าหนี้รายใดถึงกำหนดชำระก่อนนะก็ให้ชำระหนี้รายนั้นไปก่อนถ้าหนี้ทุกรายมันถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะก็ให้ดูว่ารายไหนที่มีประกันน้อยที่สุดให้เปลื้องไปก่อนก็ให้ชำระรายนั้นก่อนเช่นหนี้มีสมมุติว่ามีหนี้2รายทั้ง2รายถึงกำหนดแล้วทั้งคู่หนี้รายที่1มีคนค้ำประกันแต่หนี้รายที่2ไม่มีคนค้ำอย่างนี้ต้องชำระหนี้รายที่2ก่อนเพราะถือว่าเป็นหนี้ที่มีประกันน้อยที่สุดนะครับก็ให้ชำระไปก่อนถ้าเกิดมีหลักประกันเท่ากันนะครับมีผู้ค้ำประกันทั้ง2รายเลยแล้วก็ถึงกำหนดชำระหนี้ทั้ง2รายมาแล้วก็ให้ชำระหนี้รายที่ตกหนักที่สุดก่อนดูรายไหนมีการคิดดอกเบี้ยมากกว่ากันนะอย่างนี้ก็เอารายนั้นนะจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยมากไปก่อนหรือถ้า2รายรายนึงไม่คิดดอกเบี้ยอีกรายคิดดอกก็ต้องจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยไปก่อนนะครับถ้าเกิดตกหนักเท่ากันอีกนะครับให้ชำระรายที่เก่าที่สุดรายที่เก่าที่สุดก็หมายถึงว่ารายที่ใกล้จะขาดอายุความก่อนอ้าวให้ชำระรายนั้นไปก่อนถ้าเกิดเก่าเท่ากันอีกนะทุกอย่างเท่ากันอีกอย่างนี้ให้ชำระทุกรายโดยเฉลี่ยตามส่วนมากน้อยรายไหนมีหนี้เยอะก็ได้รับเฉลี่ยไปเยอะแต่คงไม่ได้เต็ม 100% หรอกนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับรายไหนมีหนี้น้อยกว่าก็ได้น้อยไปหน่อยนะครับอันนี้ใช้หลักการเฉลี่ยตามส่วนนะครับทีนี้ถ้าเป็นหนี้รายเดียวครับนักศึกษาหนี้รายเดียวแต่มีการที่จะต้องชำระหลายรายการนะครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา329แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดแล้วหนี้รายเดียวอันนั้นมันมีทั้งที่จะต้องจ่ายค่าดื้อชาธรรมเนียมมีที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็มีหนี้ประธานนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้ก็คือเงินต้นนะครับอย่างนี้กฎหมายบอกให้จ่ายค่าดื้อชาเป็นลำดับแรกแล้วมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วที่เหลือไปจ่ายหนี้ประธานนะครับอันนี้คือการจัดสรรในการชำระหนี้รายเดียวนะครับเรื่องต่อไปเป็นผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบถ้าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามมาตรา330แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือว่าบรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันได้ปลดเปลื้องไปนับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นนะครับความรับผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นะเช่นการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งต้องตามความวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมูลหนี้ตามมาตรา215อย่างนี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะว่าเขาชำระโดยชอบแล้วความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนัดอันนี้เขาก็ชำระโดยชอบก็ไม่เขาก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆนะครับหรือเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเขาได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วหรือเรื่องมัดจำเบี้ยปรับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จะมาลิบมัดจำเบี้ยปรับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นผลของการที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับนั้นไอ้ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนับแต่เวลานั้นนะก็จะมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ไม่ได้นะครับเรื่องที่7เป็นเรื่องของการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะบทบัญญัติในเรื่องการวางทรัพย์ก็จะมีในมาตรา331นะครับซึ่งมาตรา331ก็จะบอกว่ากรณีอะไรที่จะไปวางทรัพย์ได้นะครับซึ่งสรุปได้เป็น3กรณีนะครับ1คือเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้คือลูกหนี้ไปขอชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่รับนะครับไม่รู้จะเพราะอะไรก็สุดแท้แต่นะครับลูกหนี้ก็ไปวางทรัพย์เสีย2กรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ตกเป็นคนวิกลจริตแล้วก็จริตวิกลตลอดเวลาเลยนะครับนั้นก็ถือว่าไม่สามารถที่จะรับชำระหนี้ได้นะหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอย่างเงี้ยนะครับ
ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็ต้องไปวางทรัพย์ใช่ไหมนะครับเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี้นั้นกรณีที่3ก็คือบุคคลผู้ชำระหนี้เขาไม่สามารถจะยังรู้ถึงสิทธิ์หรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยไม่ใช่ความผิดของตนเช่นเราไปกู้เงินเจ้าหนี้ 200,000 แล้วเจ้าหนี้ถึงแก่ความตายแล้วทายาทเขาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้าหนี้จริงๆดังนั้นเกิดไปชำระหนี้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเกิดไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งอีกดังนั้นทางแก้ของลูกหนี้ก็คือนำทรัพย์ไปวางนะครับก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์นะผลของการวางทรัพย์ก็คือว่าลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้นั้นนะครับเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นตอนที่1 นะครับนั้นในรายละเอียดนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนื่องจากอาจารย์มีเวลาจำกัดในการบรรยายนะครับทีนี้มาดูตอนที่2ครับในตอนที่2นี้นะครับในตอนที่2ก็คือเรื่องการปลดหนี้การปลดหนี้เนี่ยมาตรา340บัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะเรื่องปลดหนี้ไม่ยากครับนักศึกษานะครับลักษณะและผลของการปลดหนี้ก็คือว่าเจ้าหนี้แสดงเจตนานะต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวครับลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยครับนะแล้วเมื่อเจ้าหนี้แสดงเจตนาว่าปลดหนี้ให้แล้วนะครับและเจ้าหนี้จะปลดทั้งหมดก็ได้หรือจะปลดบางส่วนก็แล้วแต่เจ้าหนี้จะเลือกเอานะครับผลก็คือว่าหนี้ก็จะระงับสิ้นไปเท่าที่เจ้าหนี้ปลดให้นะครับทีนี้วิธีการปลดหนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ให้นักศึกษาดูว่าหนี้รายนั้นเนี่ยมีหนังสือเป็นหลักฐานไหมนะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ไหมถ้ามีก็เรียกว่าเป็นมีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้นะครับจึงจะชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปคือ1ต้องทำเป็นหนังสือครับเจ้าหนี้ต้องทำเป็นหนังสือก็คือต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อเจ้าหนี้เสียหรือ2เวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นให้แก่ลูกหนี้ถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะสัญญากู้ที่ทำเป็นหนังสือก็ส่งมอบคืนให้แก่ลูกหนี้เสียนะครับหรือ3ขีดค่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นเสียก็ขีดค่านะขีดค่าให้เห็นว่าจะเอามาใช้การไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเอกสารนั้นเป็นหลักฐานนั้นนะขีดค่าเสียนะเพื่อเอามาใช้อีกไม่ได้นั่นเองครับนั่นคือวิธีการปลดหนี้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่สำคัญครับนักศึกษาว่าการปลดหนี้เนี่ยนะครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแม้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือปลดหนี้นะก็เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6757/2560ได้วินิจฉัยเอาไว้นะเรามาลองดูกันนะครับเรื่องนี้ก็คือเจ้าหนี้เป็นโจทย์นะเขาส่งข้อความถึงลูกหนี้จำเลยทาง Facebook นะมีใจความว่าเงินทั้งหมด 670,000 บาทไม่ต้องส่งคืนให้แล้วยกให้หมดนะแล้วก็มีข้อความอื่นอีกนะครับนี้การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544มาใช้บังคับในเรื่องนี้นะครับมาตรา8เขาบัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา9ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นข้อความที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาส่งถึงลูกหนี้ทาง Facebook แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหนี้ก็ตามนะแต่การส่งข้อความของเจ้าหนี้ทาง Facebook นั้นจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหนี้ซึ่งเป็นโจทก็ยอมรับนะครับว่าได้ส่งข้อความทาง Facebook ถึงลูกหนี้ผู้เป็นจำเลยจริงข้อความการสนทนาจึงรับฟังได้เนี่ยศาลก็บอกว่าตรงเนี้ยมันก็รับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาตรา340แล้วดังนั้นหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ระงับสิ้นไปนะครับนั้นเป็นอันสรุปว่าการปลดหนี้เนี่ยสามารถปลดได้โดยการส่งข้อความทาง Facebook ได้ด้วยนะซึ่งมันก็จะไปเข้ากับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับนั่นคือเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่14นะครับการชำระหนี้และการปลดหนี้อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาฟังแล้วก็กลับไปอ่านทบทวนในเอกสารการสอนนะก็เชื่อว่าจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ักศึกษาครับในส่วนต่อมาเป็นความผิดกับเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนที่สองต่อจากในส่วนแรกนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็จะมีเนื้อหาหลักๆเนี่ย อยู่หกเรื่องเป็นเรื่องของการช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกเรื่องของรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกนักศึกษาครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูในความผิดฐานแรกกันเลยครับช่อโกงนะครับช่อโกงเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีลักษณะของการทำแสดงข้อความหรือทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อเราคนร้ายเนี่ยนะครับได้มาซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้เสียหายเนี่ยทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับเรามาดูรายละเอียดในองค์ประกอบความผิดฐานช่อโกงตามมาตรา341ประมวลกฎหมายอาญาประการแรกครับการช่อโกงจะต้องเป็นการหลอกลวงผู้อื่นการหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยเป็นการหลอกลวงด้วยวิธีการ2 อย่างคือประการแรกคือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จก็ได้นะครับหรือไม่แสดงแต่ว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตรงนี้เป็นองค์ประกอบฐานแรกของช่อโกงพูดง่ายๆคือช่อโกงต้องหลอกนะครับต้องหลอกก่อนนะครับวิธีการหลอกมี2 อย่างก็คือแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดก็ได้ครับต่อมานะครับผลของการหลอกเนี่ยพูดง่ายๆจำง่ายๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อ1ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นได้ทรัพย์จากผู้ถูกหลอกอาจจะเป็นบุคคลที่3ก็ได้หรือนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไปซึ่งทรัพย์ก็ได้นะครับหรือทำให้ผู้ถูกหลอกหรือบุคคลที่3เนี่ยทำหรือถอนหรือทำลายบรรดาเอกสารสิทธิต่างๆเนี่ยสององค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงก็คือแสดงหลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยการหลอกเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้ถูกหลอกเนี่ยหรือบุคคลที่3ทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์ครับองค์ประกอบภายในก็คือเจตนาและโดยทุจริตนะครับเจตนาพิเศษครับเพื่อ4ประการก็จะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของการหลอกลวงและวิธีการหลอกลวงการหลอกลวงเนี่ยเป็นการทำให้ผู้อื่นเชื่อให้ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการกระทำของผู้ที่หลอกหรือคนร้ายที่ไปหลอกผู้อื่นนะครับจะต้องเป็นการกระทําของตัวคนร้ายเองนะครับแล้วก็วิธีการการหลอกเนี่ยได้หมดเลยนะครับวาจาลายลักษณ์อักษรท่าทางรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบอื่นทำยังไงก็ได้วิธีการหลอกอย่างที่ได้บอกมาแล้วก็คือ2ประการก็คือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนักศึกษาเรามาดูการหลอกการแสดงข้อความอันเป็นเท็จข้อความอันเป็นเท็จก็คือข้อความซึ่งไม่ตรงกับความจริงใน